และอัตราดอกเบี้ยนะคะในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงรายได้ประชาชาติใช่ไหมคะที่ประกอบไปด้วยการบริโภคของครัวเรือนการลงทุนของภาคเอกชนนะการใช้จ่ายภาครัฐนะคะแล้วก็มูลค่าการส่งออกนำเข้านะคะเราได้พูดกันไปเกี่ยวกับการบริโภคนะซึ่งมีเรื่องของการออมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งการบริโภคและการออมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้นะที่เขาได้จัดสรรมาเพื่อการซื้อนั้นนะคะในส่วนของการลงทุนน่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะที่ก่อให้เกิดผลผลิตนะที่ชัดเจนนะเกิดผลผลิตขึ้นมาใหม่หรืออีกอันนึงเราก็อาจจะมีการเก็งกำไรจากการลงทุนได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการลงทุนเนี่ยก็จะมีวงเงินที่จำกัดอยู่ก้อนหนึ่งนะซึ่งเราต้องใช้ในการบริโภคและการลงทุนแบบอัตโนมัตินะก็คือแม้ว่าเราไม่มีรายได้ก็ต้องบริโภคและลงทุนด้วยใช่ไหมคะทีนี้เมื่ อเราสามารถมีรายได้มากขึ้นไอ้ตัวรายได้ตัวนี้มันก็จูงใจให้บริโภคมากขึ้นจูงใจให้มีการลงทุนมากขึ้นนะทีนี้ตัวที่จะจูงใจให้เกิดการบริโภคหรือการลงทุนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าพูดถึงอัตราดอกเบี้ยก็คิดถึงดอกเบี้ยเงินฝากกันใช่ไหมคะนะเพราะนั้นดอกเบี้ยเงินฝากหรืออาจจะเป็นอัตราผลตอบแทนมันก็ส่งผลให้เราตัดสินใจบริโภคเป็นยังไงนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยแพงขึ้นเราจะลดการบริโภคลงเพราะว่าเราต้องการเอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อหวังอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละนะคะมันก็เลยตรงกันข้ามกันกับการบริโภคนะทีนี้ถ้าพูดถึงการลงทุนนะคะถ้าพูดถึงการลงทุนก็ถ้าอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลงนะมันก็จูงใจให้มีการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนทางตรงในภาคการผลิตนะเนื่องจากว่าต้นทุนดอกเบี้ยนั้นถูกลงนะแต่นักลงทุนทางการเงินนะอาจจะไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะว่าเขาหวังที่จะกำไรจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนนั่นแหละนะคะก็เลยแสวงหาตราสารหรือว่าแหล่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้อัตราผลตอบแทนสูงที่สุดนะเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะจูงใจให้มีการเก็งกำไรมากขึ้นนะคะเพราะนั้นนักลงทุนทางการเงินนะคะก็มักจะย้ายเงินของตัวเองไปฝากหรือไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มาพูดในเรื่องของเงินนะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะเพราะว่าปริมาณเงินนะคะถือว่าเป็นสินค้านะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะที่จะต้องนำมาใช้แลกเปลี่ยนเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนนะให้ได้มาซึ่งตัวสินค้าเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องบริหารการเงินนะให้มีความคล่องตัวนะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะหยิบยกเอาทฤษฎีนะคะแล้วก็มาดูว่ามันจะสามารถมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะคะในเรื่องของการจัดสรรปริมาณเงินนะคะในเรื่องของหัวข้อต่างๆนะคะก็เช่นทฤษฎีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะคะผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรในสังคมนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันเป็นราคาของปริมาณเงินใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณเงินมีมากน้อยแค่ไหนนะมันก็จะไปส่งผลต่อ
ความ

องการใช้เงินนะซึ่งความต้องการใช้เงินถ้าเราดูที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเห็นชัดเลยนะคะมันจะมีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับปริมาณเงินที่ปล่อยกู้นะคะ

นักลงทุนนะหรือครัวเรือนที่ต้องการขอสินเชื่อนะคะถ้าปริมาณเงินในระบบมีมากนะคะก็จะทำให้ราคาของมันเนี่ยถูกลงเพราะนั้นราคาของปริมาณเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะเวลาเราจะทำการซื้อขายเงินเราก็ต้องดูที่ผลตอบแทนจากการใช้เงินนั้นก็คือดอกเบี้ยนะคะตามที่เราได้เคยศึกษาในตอนสัปดาห์แรกเลยนะคะว่าทรัพยากรในการผลิตนะคะก็ตัวที่เป็นทุนนะคะตัวที่เป็นทุนมันก็มีปริมาณเงินในนั้นอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะคะโรงงานสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงเงินเข้าไปเพราะนั้นเงินทุนเนี่ยมันก็จะมากน้อยแค่ไหนก็จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามกฎอุปสงค์อุปทานเลยค่ะถ้ามองในมุมของ supply นะคนที่ให้เปิดโอกาสให้เงินเข้าสู่ระบบก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะอาจจะมีการผลิตธนบัตรออกมาเหรียญกระสาบออกมานะคะก็จะเพื่อทำให้มีปริมาณเงินในระบบนะมีมากขึ้นทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมันถูกมันในลักษณะของนโยบายภาครัฐเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะถูกควบคุมเพื่อให้มันมีเสถียรภาพนะไม่สูงไปไม่ถูกไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ปล่อยกู้นะคนที่เป็นผู้ปล่อยกู้หรือซัพพลายอีกด้านนึงที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะนายทุนนอกระบบเนี่ยเป็นไปตามกฎอุปทานได้เลยค่ะก็คือเขาจะปล่อยกู้มากขึ้นเมื่อมีการเสนออัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นเพราะว่าเขาก็ต้องการเก็งกำไรจากอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะถ้ามองในฝั่งของผู้ใช้เงินบ้างหรือผู้ขอสินเชื่อบ้างมันจะเป็นไปตามกฎอุปสงค์นะก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ยแพงเนี่ยมันจะเป็นภาระของคนใช้เงินใช่ไหมอัตราดอกเบี้ยแพงก็จะขอสินเชื่อน้อยลงถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกก็จะขอสินเชื่อมากขึ้นนะเพราะนั้นดุลยภาพก็จะทำให้เราทราบว่าณจุดที่เหมาะสมจะทำให้ปริมาณเงินนะที่ตรงกับความต้องการเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยนะมันพอดีกันนะระหว่างผู้ให้กู้กับผู้ขอกู้ซึ่งมันจะเป็นตัวสะท้อนอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะคะอันนี้ก็คือทบทวนในเรื่องของตลาดสินค้าด้วยนะก็จะมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้าเช่นเดียวกันนะในตลาดของเงินนะตลาดของเงินก็จะมีผู้ปล่อยกู้และผู้ขอกู้เช่นเดียวกันนะก็สามารถอธิบายได้ตามกฎของอุปสงค์และอุปทานนะคะนี่ค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูมุมมองของผู้ขอกู้นะคะผู้ใช้เงินนะผู้ขอสินเชื่อเนี่ยนะก็อธิบายได้ง่ายเลยเพราะว่าถ้าสะท้อนถึงตัวนักศึกษาเองนะคะถ้านักศึกษาอยากจะทำธุรกิจนะหรือต้องการใช้เงินจำนวนมากนะก้อนใหญ่ณเวลาระยะสั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาไม่สามารถที่จะหาเงินได้ทันนะเพราะนั้นทางที่เป็นไปได้คืออาจจะขอหยิบยืมจากคนที่รู้จักนะหรือมีเครดิตนะคะเพราะนั้นการที่จะขอยืมนะก็จะต้องมีการตกลงราคาก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งเป็นผลตอบแทนกลับไปสู่เจ้าของของเงินนั้นนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้ลักษณะของเส้นอุปสงค์ของเงินนะมีลักษณะที่ทอดลงจากซ้ายไปขวาในขณะเดียวกันนะทางฝั่งอุปทานนะก็คือผู้ที่ให้กู้นะก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้อัตราดอกเบี้ยหวังเก็งกำไรจากอัตราดอกเบี้ยที่แพงนะเส้นสปายของเขาก็จะเชี่ยขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะเพราะนั้นใน
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานอย่างเต็มที่หรือเรียกว่า full employment เนี่ยเราก็

็จะไม่ได้คิดถึงส่วนรั่วไหลของเงินก็คือเงินออมนะแล้วก็ไม่มีการถือเงินไว้เพื่อการเก็บสะสมทุนนะคะก็คือนำเงินสินเชื่อที่ได้มาเนี่ยไปเพื่อการผลิตเท่ากันนะคะก็คือมีการจ้างงานอย่างเต็มที่นั่นเองก็ตามสมมติฐานเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถทำให้เรานำเสนอโดยเส้นกราฟนะโดยแกนตั้งเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนะร้อยละต่อปีแล้วก็แกนนอนก็คือปริมาณเงินนะที่เตรียมไว้สำหรับการให้กู้นะและขอกู้นะก็เป็นการตกลงต่อรองระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้นะเส้นซัพพลายที่ชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวาก็คือสะท้อนถึงผู้ให้กู้นะมีปริมาณเงินที่เตรียมเอาไว้นะในการปล่อยสินเชื่อเขาก็สามารถเลือกได้นะว่าถ้าผู้ขอกู้รายไหนที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่แพงเขาก็ยินดีปล่อยปริมาณเงินที่มากขึ้นนะคะนะคะเพราะนั้นก็เกิดการเจรจาระหว่างผู้ขอกู้กับผู้ให้กู้โดยผู้ขอกู้ก็คือเส้นดีมานด์เดิมทีผู้ขอกู้นะคะตกลงอัตราดอกเบี้ยกันอยู่ที่ I0 นะดุลยภาพการให้สินเชื่อนะขอและให้สินเชื่อก็คืออยู่ที่ E0 ปริมาณเงินที่ปล่อยไปนะอยู่ที่ Q0 นะทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะจาก I0 ไปเป็น I1 นะคะนะก็จะทำให้ผู้ขอกู้เนี่ยนะจะทำให้ผู้ขอกู้เนี่ยมีความต้องการนะอยากจะใช้เงินกู้มากขึ้นนะจากการที่เส้น D0 ย้ายไปเส้น D1 ทั้งเส้นเนี่ยนะอาจจะมีปัจจัยหลายตัวนะคะอย่างเช่นความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะเพื่อมาไหลเวียนในกระบวนการผลิตนะก็จำเป็นต้องกู้ในระยะสั้นนะก็เลยเสนอขายเสนอขอกู้กับผู้ให้กู้นะคะทีนี้ผู้ให้กู้ก็บอกเราใช้อัตราเดิมไม่ได้ใช่ไหมอาจจะมีการต่อรองนะซึ่งอาจจะเนื่องมาจากตอนนั้นน่ะผู้ขอกู้เนี่ยมีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะไปหาเงินได้จากแหล่งอื่นได้นะก็เลยมีความยืดหยุ่นน้อยมากมีความจำเป็นมากนะที่จะไปขอกู้กับรายนี้นะเพราะนั้นผู้ให้กู้เนี่ยก็เลยอาจจะดึงอัตราดอกเบี้ยดึงราคาของเงินให้สูงขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าไปเอารัดเอาเปรียบกับผู้ขอนะคะแต่ก็ด้วยความจำเป็นใช่ไหมคะผู้ขอกู้ก็เลยต้องยอมตกลงกันที่อัตราดอกเบี้ย I1 นะคะตกลงอัตราดอกเบี้ยที่ I1 นะแล้วก็ได้เงินกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น Q1 นะเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดดุลยภาพใหม่จาก E0 ไปเป็น E1 นะอันนี้ใช้สำหรับผู้ให้กู้ที่เป็นเอกชนนะที่เป็นนายทุนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าหลักการผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็จะถูกควบคุมโดยภาครัฐนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะมีกฎหมายคุ้มครองกับผู้ขอกู้ด้วยนะคะทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้นะคะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่ได้จ่ายไปเพื่อการออมแต่เป็นการจ่ายสำหรับการให้กู้โดยแหล่งเงินทุนมาจากที่ใดก็ตามและกู้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจึงถูกกำหนดจากอุปทานของเงินให้กู้หรือว่า Sub of Loanable Fund และอุปสงค์ของเงินกู้นะหรือผู้ขอกู้นั่นเองนะเรียกว่า Demand of Loanable Fund นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะคนที่มีเงินกับคนที่ขอเงินกู้เนี่ยก็ต้องมาตกลงกันนะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะแต่เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะจึงต้อง

ูกควบคุมโดยภาครัฐนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบทางฝั่งของผู้ให้กู้นะคะก็คืออุปทานของเงินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเงินออมนะที่ประชาชนเนี่ยฝากไว้ที่แบงค์นะคะแล้วก็การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินนะmoney supply หรือส่วนต่างของมันของปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจหรืออาจจะลดลงก็ได้นะนะเนื่องจากการขยายสินเชื่อในตลาดสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ในลักษณะของ flow concept นะก็คือเงินมันมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันจะมี2 ส่วนที่มาสมทบกันก็คือเงินออมจากภาคครัวเรือนแล้วก็เงินที่มีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะก็รวมกันเป็นปริมาณเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะที่อุปสงค์ของเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนและการที่ถือเงินไว้ในมือเพื่อจะจับจ่ายใช้สอยสำหรับผู้บริโภคนะคะถ้าการถือเงินมีค่าเป็นลบเรียกว่า disholding นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินตึงตัวนะที่จะต้องเอาเงินออมในอดีตมาใช้ในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นการที่ประชาชนถือเงินไว้นะถือเงินไว้ในมือออกมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้กู้ต่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเงินนะให้เป็นการลงทุนรายย่อยนะเป็นทำให้ประชาชนรายนั้นเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยได้นะก็คือเป็นการหยิบยื่นนะการหมุนเวียนเงินกู้ในท้องถิ่นได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้เกิดดุลยภาพนะของปริมาณเงินทางฝั่งซ้ายนะก็คือฝั่งของซัพพลายนะซึ่งเกิดจากเงินออมนะบวกกับปริมาณเงินที่หมุนเวียนส่วนด้านขวาก็คือเงินที่ประชาชนถือไว้นะคะนะบวกกับความต้องการลงทุนของภาคเอกชนปริมาณเงินให้กู้นะคะในด้านอุปสงค์ก็จะคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การต้องการถึงเงินหรือการต้องการลงทุนเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของการให้กู้ของรัฐบาลนะคะการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยการกู้ของผู้บริโภคนะพวกบัตรเครดิตต่างๆนะคะแล้วก็การกู้เพื่อเก็งกำไรการกู้ของธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะรวมเข้าไปในฝั่งของดีมานด์นะคะแต่โดยหลักๆแล้วเราก็จะใช้ปริมาณเงินที่ประชาชนถืออยู่เพื่อจับจ่ายในชีวิตประจำวันกับเงินลงทุนมาวิเคราะห์นะคะโดยทฤษฎีความพอใจในสภาพนะคะโดยทางฝั่งของผู้ขอกู้เนี่ยนะหรือผู้ที่ใช้เงินเนี่ยนะคะผู้บริโภคต้องการใช้เงินถือเงินเพื่อใช้อะไรคือถือเงินไปเพื่อใช้จับจ่ายใช้สอยอันนี้มันเป็นสภาพคล่องสูงมากนะคะหรือถือเงินไว้เผื่อต้องใช้ในยามฉุกเฉินนะหรือถือเงินไว้เพื่อการเก็งกำไรนะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็สามารถที่จะเก็งกำไรนะเป็นช่วงๆได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยถ้ามันจูงใจเขาก็สามารถนำเงินที่เขาไม่อยู่นะไปเก็งกำไรในแหล่งที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงนั่นเองนะในส่วนของอุปทานของเงินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยปริมาณเงินในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเหรียญกระสาบเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันที่จ่ายด้วยเช็คนะคะเงินฝากออมทรัพย์นะคะอันนี้ก็จะทำจะเป็นลักษณะรูปแบบของเงินที่มีความคล่องตัวสูงมากนะคะนะซึ่งอุปทานของเงินทั้งหมดนี้นะคะธนาคารก็จะสามารถควบคุมได้โดยใช้นโยบายการเงินนะนโยบายการเงินก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะคะนะถ้าเงินในระบบมีมากเกิน

ไปเขาก็แบงก์ชาติก็จะลดการผลิตปริมาณเงินนี้ลงนะแต่ถ้าเกิดเงินตึงตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยแบงก์ชาติก็จะเพิ่มการผลิตปริมาณเงินเหล่านี้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อ้างอิงในการผลิตปริมาณเงินเหล่านี้ก็คือทองคำที่มีอยู่ในกองทุนสำรองของธนาคารนะคะนะเพราะนั้นในการผลิตธนบัตรเนี่ยก็ต้องใช้มูลค่าของทองคำอ้างอิงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดุลยภาพสำหรับปริมาณเงินที่เกิดจากที่ถูกควบคุมจากทางภาครัฐนะคะเช่นปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในกำกับของรัฐบาลนะคะก็จะมีวงเงินที่จำกัดนะคะอยู่ที่ปริมาณเงิน M0 นะเพราะนั้นเงินเนี่ยมันไม่ได้ถูกผลิตออกมาเหมือนการผลิตสินค้าแต่ว่ามันมีกฎหมายควบคุมนะทีนี้ปริมาณเงินเหล่านี้ก็ถูกผู้ขอกู้นะเสนอขอในวงเงินที่จำกัดเช่นกันนะคะเพราะนั้นเส้นดีมานด์ DM นะของผู้ขอกู้เนี่ยนะก็เสนอขอกู้ไปยังธนาคารใช่ไหมคะธนาคารก็มีวงเงินอยู่จำกัดนะมีวงเงินที่จะปล่อยกู้อยู่จำกัดก็เลยเสนอให้กู้อยู่เพียงแค่ M0 นะปริมาณเงิน M0 บาทนะณอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพก็คือ I0 นะที่ประกาศเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะอันนี้ก็ถือว่าถูกควบคุมโดยภาครัฐนะคะทีนี้ก็ยังมีปริมาณเงินบางส่วนที่ถูกปล่อยออกมาจากภาคเอกชนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเส้นอุปทานอีกเส้นหนึ่งในลักษณะที่เป็นเส้นที่ชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวาตามทฤษฎีนะคะค่ะผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะหน่วยเศรษฐกิจนะคะที่เกินดุลนะคะหรือมีเงินออมมือเนี่ยนะคะมีเงินที่ยังไม่ได้ถูกเอาไปใช้แต่เก็บออมอยู่ในหลักทรัพย์หนึ่งนะคะสามารถที่จะโอนเงินในส่วนเกินเนี่ยไปยังหน่วยเศรษฐกิจที่ขาดดุลนะแสดงว่ามันก็มีความต้องการที่จะใช้เงินนั่นเองนะคะโดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆสำหรับผลตอบแทนของมูลค่าและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นะคะเพราะนั้นคนที่อยู่ในหน่วยเศรษฐกิจที่ขาดดุลนะก็ต้องการแสวงหาแหล่งเงินทุนนะกับหน่วยเศรษฐกิจที่เกินดุลนั่นเองก็พูดง่ายๆค่ะเอกชนกับประชาชนทั่วไปก็มีความต้องการใช้เงินนะคะก็ต้องแสวงหาแหล่งเงินต่างๆไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบนะคะในระบบก็เป็นแบงค์นอนแบงค์นอกระบบก็นายทุนนะคะทีนี้ผู้ขอกู้เนี่ยก็ต้องดูรูปแบบของการเสนอให้กู้ว่ามันมีระยะเวลาถ่ายถอนสั้นหรือยาวสภาพคล่องสูงไหมนะกว่าจะถ่ายถอนได้มันมีอุปสรรคอะไรไหมแล้วก็ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เงินหรือลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ นะคะความปลอดภัยนะหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็หมายถึงความปลอดภัยโดยเปรียบเทียบอธิหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงก็จะมีความปลอดภัยสูงด้วยเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็วและราคามีเสถียรภาพตรงกันข้ามถ้าหลักทรัพย์บางประเภทนะถึงจะมีสภาพคล่องต่ำแต่ก็มีความปลอดภัยสูงได้นะคะก็หมายถึงโอกาสสูงที่จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนหรือสามารถขายต่อนะและก็ไม่เสี่ยงกับการขาดทุนนะเพราะนั้นในการออกขายหลักทรัพย์นะหรือพันธบัตรใดๆก็ตามเนี่ยผู้ที่เสนอขายก็คือผู้ที่ต้องการเงิน
ใช่ไหมผู้ที่ต้องการเงินก็จะใช้ชื่อเสียงของตนเองหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นมาหนุนหลักทรัพย์ที่ตัวเองออกไปขายนะคะหรือตราสารต่างๆออกไปขายเพื่อที่จะระดมทุนจากประชาชนหรือสถาบันต่างๆนะเพราะนั้นไอ้ตัวหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเนี่ยนะแล้วก็จูงใจให้เกิดการระดมทุนมากขึ้นเนี่ยนะการซื้อของประชาชนทั่วไปมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการคืนทุนนะแล้วก็การเสริมสภาพคล่องต่างๆแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายตราสารหนี้อันนั้นหรือหลักทรัพย์อันนั้นด้วยนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยก็นักศึกษาก็อาจจะคิดสะท้อนตัวเองว่าเออเนี่ยถ้าเราจะซื้อตราสารหนี้สักอย่างหนึ่งซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งพันธบัตรสักเจ้าหนึ่งอะนะคะก็ต้องพิจารณาแล้วถ้าเราถือไปนานๆเนี่ยสักตามเงื่อนไข3ปี5ปี7ปีเนี่ยมันโอกาสจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างอะนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าเงินของเราต้องการทำให้เงินของเราเพิ่มพูนใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยในการพิจารณาความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากการซื้อพันธบัตรหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นอันแรกเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดนะหรือ list of default ก็เป็นความเสี่ยงประเภทนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักทรัพย์นะอาทิหุ้นกู้ของบริษัทจะมีความเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะซึ่งมีผลตอบแทนที่จะได้รับจากหุ้นกู้มากกว่าพันธบัตรนะเพราะนั้นในการตัดสินใจซื้อหุ้นกู้นะฮะก็จะต้องศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจที่ออกหุ้นกู้นะให้ดีนะเพราะหุ้นกู้เนี่ยก็ออกด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆนะเพราะนั้นชื่อเสียงของบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่เสมอไปนะคะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าวออกมาในเรื่องของการไม่สามารถชำระหนี้ตามที่กำหนดของบริษัทที่ออกหุ้นกู้มันก็เลยกระทบกระเทือนเป็นห่วงโซ่ของผู้ที่ซื้อหุ้นกู้เหล่านั้นนะคะหรือลักษณะที่2นะคะก็คือความเสี่ยงของตลาดนะคะ market risk ความเสี่ยงประเภทนี้ก็เกิดจากราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาลดลงนะแล้วก็เสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นหรือลดลงทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามนะรวมไปถึงส่วนเปลี่ยนแปลงของทุนในลักษณะของส่วนเกินของทุนเนี่ยนะหรือส่วนขาดของทุนเนี่ยก็ทำให้อัตราผลตอบแทนที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยประสิทธิภาพนะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่มันมีความผันผวนเนี่ยมันก็กระทบต่อผลตอบแทนที่เราจะได้กลับคืนมานะคะสำหรับการออกหลักทรัพย์เพื่อจำหน่ายนะคะก็จะต้องมีการกำหนดจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนในแต่ละปีจนถึงครบระยะเวลาในการถ่ายถอนนะคะซึ่งอัตราผลตอบแทนที่เรียกว่าอัตราคูปองนะคะแล้วก็ราคาหลักทรัพย์นะก็จะเรียกว่าราคาหน้าตัวนะคะนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า par value ใช่ไหมคะpar value ก็คือราคาหน้าตัวหรือราคาหลักทรัพย์หุ้นตัวนั้นๆ นะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าหลักทรัพย์ใบหนึ่งหุ้นตัวหนึ่งมีราคาหน้าตัวอยู่ที่ 1,000 บาทมีระยะเวลาในการถ่ายถอน10ปีนะคะแล้วก็กำหนดผลตอบแทนปีละ60บาทนะให้เราหาอัตราคูปองนะก็ใช้การเทียบนะคะใช้การเทียบ

็คื อผลตอบแทนปีละ60บาทหารด้วย par value นะคะก็คื อัตราคูปองก็จะได้ 6% นะคะพอเราเทียบเสร็จแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้เป็นอัตราคูปองขึ้นมา 6% ต่อปีนะคะอัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพย์นะมีความสัมพันธ์ในลักษณะผกผันกันนะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงนะมูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์นะที่มีระยะเวลาในการไถเป็นระยะยาวก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถถอนในระยะสั้นนะเพราะว่ายิ่งปล่อยหรือถือนานๆเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ราคาหลักทรัพย์เนี่ยมันสามารถทำให้ผลตอบแทนของเรากลับคืนมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะก็เลยอาจจะมีการเก็งกำไรแบบช็อตเทอมนะซื้อมาขายไปเพื่อตักตวงกำไรในระยะสั้นได้นะคะก็เป็นการลดความเสี่ยงได้เพราะนั้นหลักทรัพย์ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการถ่ายถอนนะตัวนี้ก็ถือว่าก็แบบถือไปจนอาจจะไม่มีการซื้อขายหุ้นในอนาคตได้นะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดได้มากที่สุดนะคะนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะในการที่จะถือหุ้นตัวนั้นไปยาวๆนะคะทีนี้ในการถือหุ้นในลักษณะของนักลงทุนนะคะหวังเงินปันผลเนี่ยมันก็มีข้อดีที่ว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ได้มากกว่านะแล้วคือถ้ายกตัวอย่างหุ้นสามัญกับหุ้นปริมาสิกนะคะหุ้นสามัญจะมีสภาพคล่องสูงนะเพราะว่าซื้อมาขายไปได้เร็วทำกำไรได้เร็วนะคะส่วนหุ้นปริมาสิกเนี่ยนะก็จะมีสิทธิ์ในการความเป็นเจ้าของมากกว่าหุ้นสามัญ นะเพราะว่าหวังผลตอบหวังเงินปันผลในระยะยาวนะเพราะนั้นก็จะมีโอกาสนะทำกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลงเพราะนั้นหุ้นปริมาสิกก็จะมีความได้เปรียบด้วยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่แสดงอยู่ในรูปของร้อยละของเงินส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะก็จะอยู่ในรูปของสินค้าและบริการนะเพราะว่ามันเปรียบเสมือนการใช้ทุนนะเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการจริงๆนะคะดังนั้นหากทราบอัตราดอกเบี้ยหากทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาที่สามารถแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินให้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้เราก็จะสามารถคำนวณให้เห็นว่าในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเรามีต้นทุนดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการคิดค่าจ้างที่แท้จริงนะคะเพราะว่าค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยก็มันสามารถสะท้อนต้นทุนในการใช้แรงงานเพื่อการผลิตสินค้าจริงๆนะแต่ในการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันอาจจะมีความซับซ้อนเนื่องมาจากว่ามันมีการแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินให้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะเนื่องมาจากว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเนี่ยณเวลาให้กู้และณเวลาได้ชำระคืนน่ะมันคนละเวลากันนะคะมันก็เลยอาจจะมีการคิดที่ซับซ้อนมากกว่าค่าจ้างนะคะเพราะนั้นในการพิจารณาช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีเรื่องของค่าเสียโอกาสนะค่าเสียโอกาสในการใช้ทุนเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆว่าแทนที่เราจะปล่อยกู้นะเราอาจจะเอาเงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่ได้อะไรได้กว่านะเพราะนั้นก็ต้องเปรียบเทียบผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็น

ตัวเงินนะที่ได้มีการขจัดอิทธิพลของภาวะเงินเฟ้อออกไปนะก็เหมือนกับว่าตอนที่เราพิจารณารายได้ประชาชาติใช่ไหมคะรายได้ที่รายได้ประชาชาติครั้งแรกก็คือ GDP ตรงนั้นน่ะมันแฝงด้วยอิทธิพลของภาวะเงินเฟ้อนะเพราะว่ามันมีราคาตลาดเข้าไปนะแต่เมื่อเรามาทำรายได้ที่รายได้ประชาชาติที่แท้จริงที่เป็นตัว NI National Income เนี่ยมันได้ถูกกระจัดผลของภาวะเงินเฟ้อนะรวมถึงพวกภาษีทางอ้อมออกไปนะคะต่อไปค่ะก็เป็นอัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคมนะคะเพราะนั้นเครื่องมือในตลาดการเงินนะตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยณระดับต่างๆกันเนี่ยหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนก็จะได้เงินลงทุนไปใช้ในการดำเนินการผลิตในทิศทางตรงกันข้ามค่ะนะหน่วยผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพในการลงทุนก็จะไม่ได้รับเงินทุนในส่วนนั้นนะนั้นในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเนี่ยก็ต้องดูศักยภาพของผู้ให้ของผู้ขอกู้ด้วยว่ามีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของการอ้างอิงหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันต่างๆก็จะสนับสนุนให้เกิดการพิจารณาสินเชื่อนะเพราะนั้นเมื่อได้มีการพิจารณาสินเชื่อประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะผู้ที่ขอกู้ก็จะได้รับประโยชน์จากเงินนะที่ปล่อยกู้ของธนาคารได้เลยนะคะนะเพราะนั้นก็มีผู้ที่เข้าถึงเงินกู้ได้แค่บางส่วนนะผู้ที่เข้าถึงเงินทุนได้บางส่วนแค่นั้นนะ ก็เลยเกิดปัญหาว่าหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงเนี่ยนะก็คือคนที่ได้พิจารณาเงินกู้ไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะหรืออาจจะไม่ได้ผลิตเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมเสมอไปนะอาทิเช่นโรงงานยาสูบสถานเรืองรมเป็นต้นเนี่ยส่วนหน่วยผลิตต่ำหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้ให้กู้เนี่ยแต่กับว่าเขาสามารถสร้างคุณค่ากับสังคมนะคะโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่มีกำไรต่ำทำให้ไม่ได้รับเงินทุนด้วยเหตุนี้รัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปแทรกแซงนะสำหรับเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงเงินทุนนะคะในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยใช้นโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังควบคู่ไปนะอาทิเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรหรือธุรกิจขนาดเล็กนะนโยบายรับช่วงซื้อลดหรือ rediscount rate นะแล้วก็การประกันราคาสินค้าเกษตรนะซึ่งก็เป็นมาตรการนะที่มีความผ่อนปลนลงมานะก็เป็นการช่วยเป็นแผนสำรองนะกรณีที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถขอกู้จากธนาคารได้นะคะนะเพราะนั้นใน เรื่องของการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกเป็นกลไกการใช้นะเครื่องมือของรัฐบาลทางภาคการเงินและการคลังนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนนะคะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการเงินการที่เงินไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะเพราะนั้นการที่เงินไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยก็เลยไม่อยากจะเอาเงินออกมาใช้ไม่อยากเอาเงินออกมาใช้จ่ายเพราะนั้นรัฐบาลก็สามารถใช้นโยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือลดอัตราดอกเบี้ยนะคะการลดอัตราดอกเบี้ยมันก็เลยทำให้คนที่เก็บเงินในธนาคารเนี่ยเอาเงินออกมาใช้เพราะว่าผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยมันไม่

ุ้มกับภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะเป็นการระบายเงินออกมาจากธนาคารนะในขณะเดียวกันการลดอัตราดอกเบี้ยมันก็จูงใจให้มีการเปิดวงเงินสินเชื่อมากขึ้นทั้งฝั่งของครัวเรือนที่เปิดบัตรเครดิตนะเพื่อการจับจ่ายสินค้าหรือทางฝั่งของผู้ประกอบการนะก็ขอกู้มากขึ้นนะเพื่อที่จะเอาไปขยายกิจการโดยต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกนะอันนี้ค่ะก็คือกลไกกรณีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะปริมาณเงินก็เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียนมากขึ้นนะในส่วนของนโยบายการคลังนะฮะอันนี้ก็โดยกระทรวงการคลังก็ทำหน้าที่เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณนะในการซัพพอร์ตนะสนับสนุนทั้งครัวเรือนแล้วก็ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการนะนะให้มีความสามารถในการเข้าถึงเงินงบประมาณได้มากขึ้นนะคะโดยนโยบายการคลังเนี่ยอาจจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลเนี่ยนะนำเงินงบประมาณมาช่วยเหลือในโครงการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเยียวยานะจากการที่เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะฮะโครงการรับจำนำนะฮะก็เอาเงินงบประมาณเนี่ยไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะฮะเมื่อเกษตรกรนะสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาจำนำหรือราคาที่ประกันไว้เนี่ยนะก็สามารถถ่ายถอนจากรัฐบาลเพื่อไปขายในราคาที่สูงขึ้นได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าเราทางภาครัฐนั้นมีเงินงบประมาณเพียงพอไหมนะที่จะซื้อผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรนะฮะแต่เมื่อคิดดูแล้วถ้ามันต้องใช้เงินงบประมาณมากเนี่ยอาจจะทำการชดเชยส่วนต่างราคาก่อนก็ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นการประกันราคาสินค้าเกษตรนะเป็นการเพื่อเป็นการชดเชยส่วนต่างของราคานะเช่นตอนนั้นราคาผลผลิตตกต่ำมากเพราะอาจจะอยู่ในช่วงของกลางฤดูกาลนะผลผลิตมีมากทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำรัฐบาลก็ประกาศเป็นราคาประกันเป็นประกันราคาสินค้าให้มันแพงกว่าราคาตลาดนะโดยการอุดหนุนนะนำเงินงบประมาณเนี่ยเข้าไปชดเชยส่วนต่างนี้นะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้นะแทนที่จะเผชิญกับราคาตกต่ำแล้วทำให้ขาดทุนนะรัฐบาลเข้ามาช่วยเสริมส่วนต่างของราคานี้นั่นเองนะโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเอาเงินงบประมาณมาทุ่มซื้อผลผลิตทั้งหมดนะที่ราคาที่ทำการแทรกแซงราคานะคะนะในส่วนของการใช้นโยบายการเงินและการคลังเนี่ยก็สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือใช้ควบคู่กันได้นะนักศึกษาอาจจะเห็นบทบาทของธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นการดำเนินนโยบายทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังควบคู่กันนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยก็คือทำการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของรัฐบาลนะคะในอัตราที่ถูกควบคุมไว้นะคะซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงเกินไปนะแล้วก็ให้โอกาสกับเกษตรกรที่มีที่เป็นรายย่อยและรายใหญ่นะคะเข้าไปเพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธกส.ได้นะคะเพราะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยมันก็เป็น
เป็นการบริหารกันนะคะระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับปริมาณสินเชื่อนะคะตามกฎของกลไกราคาแล้วเนี่ยนะถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกนะก็จะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือก็เพื่อที่จะแก้ไขเศรษฐกิจตกต่ำหรือเงินหมุนเวียนในระบบที่น้อยนะก็เพิ่มอัดฉีดเงินไปในระบบมากขึ้นในส่วนของนโยบายการคลังนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการนำเอานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาครัฐนะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเงินเยียวยาหรือการชดเชยราคาหรือชดเชยรายได้ในภาคการเกษตรในส่วนของการผลิตภาคอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังควบคู่กันนะทางการเงินก็บริหารอัตราดอกเบี้ยไปนะคะส่วนการคลังก็ใช้เงินงบประมาณเข้าไปอัดฉีดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนะเพราะนั้นวันนี้ในวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะอัตราดอกเบี้ยนะมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการจัดสรรปริมาณเงินนะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงตลาดผลผลิตและตลาดการเงินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อม

แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็

ูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่แก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำความรู้เกี่ยวกับอุตตมะสาสมาธิคำว่าอุตตมะก็คืออุดมมากนั่นเองนะคะเป็นสมาธิต่อยอดที่จะช่วยให้ผู้ดำเนินสมาธินั้นประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะจะเริ่มจากบทที่5ค่ะฌานนะคะฌานก็คือการทำจิตให้เกิดความสุขอันละเอียดอ่อนตามลำดับชั้นปกติแล้วฌานเกิดเองไม่ได้นะคะฌานจะเกิดได้จากกระแสแห่งพลังจิตที่พอเพียงระดับหนึ่งการที่จิตเป็นสมาธิสมาธิจะเริ่มผลิตพลังจิตไปเรื่อยๆจนเมื่อแข็งแกร่งแก่กล้าก็จะเกิดกระแสจิตกระแสจิตจะทำให้เกิดฌานบุคคลที่ศึกษาปฏิบัติสมาธิจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องฌานให้ชัดเจนเพราะฌานเกี่ยวข้องกับสมาธิอย่างใกล้ชิดเปรียบเหมือนกับไฟกับเปลวไฟฌานเป็นส่วนสำคัญของผู้ทำสมาธิเพราะจะก่อให้เกิดความสุขที่ล้ำเลิศลึกซึ้งเอิบอิ่มละเอียดอ่อนประทับใจล้ำลึกชวนให้อยากที่จะทำต่อไปและในขณะเดียวกันทำให้เกิดศรัทธาดื่มดำยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรก็ได้อธิบายไว้ว่าการผลิตพลังจิตมากขึ้นตามไปด้วยค่ะหากทำฌานให้เป็นสัมมาสมาธิตามหลักของมรรค8ข้อที่8คือสัมมาสมาธิท่านกล่าวไว้ว่าฌานกำหนดเอาฌาน1ถึงฌาน4และถือว่าเป็นมัชฌิมาคือหนทางกลางหมายความว่าหนทางพอดีฌานที่เป็นรูปฌานมีลักษณะดังนี้ฌานที่1ปฐมฌานประกอบด้วยองค์5วิตกวิจารอันนี้ก็คือการบริกรรมพุทโธปิติสุขเอกคตาก็คือจิตเป็นหนึ่งฌานที่สองทุติยฌานประกอบด้วยองค์3คือปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารจะหายไปนะคะคำบริกรรมจะหายไปนี้ขึ้นฌานสองจะมีความปิติสุขจิตรวมเป็นหนึ่งฌานที่3ตติยฌานประกอบด้วยองค์2คือสุขเอกคตาปิติจะหายไปนะคะเหลือแต่สุขกับจิตรวมเป็น1ฌานที่4จตุตถฌานประกอบด้วยองค์2จากความสุขจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาคือใจจะวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเอกคตาก็คือใจเป็นหนึ่งนะคะในฌานทั้ง4จะเกิดขึ้นแก่ผู้ทำสมาธิได้ก็ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิและได้สะสมพลังจิตพอเพียงระดับหนึ่งจนเกิดกระแสจิตจะเกิดฌานทั้ง4นี้ได้แต่พึงทราบว่าฌานไม่ใช่นึกเอาตามอาการที่เขียนไว้ณที่นี้แล้วเป็นฌานถ้าเพียงนึกเอาตามอาการนั้นจะเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่ของจริงอธิบาย

ความเป็นจริงลักษณะของรูปฌาน4ปฐมฌานลักษณะจริงๆเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้คือจิตและอารมณ์ภายนอกเป็นหนึ่งมีอาการหายวับชั่วขณะต่อไปรู้สึกสบายมีอาการไม่รู้สึกตัวเบาเหมือนจะเหาะลอยและปลอดโปร่งรู้สึกมีความละเอียดอ่อนละมุนละไมดุจปุยนุ่นและได้เกิดมีแสงสีต่างๆตลอดจนเห็นนิมิตอาการเหล่านี้จัดเป็นปฐมฌานและถ้าทำสมาธิต่อเนื่องอาการจะพัฒนาต่อไปก็จะยกระดับให้อาการเหล่านี้สูงขึ้นตามไปด้วยถ้ามีสติและตัวผู้รู้ภายในจิตกำกับก็จะเริ่มต้นเป็นสัมมาสมาธิซึ่งจะบวกสติชั้นนี้ให้เป็นสติปัฏฐานต่อไปแต่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องก็จะไม่เป็นสัมมาสมาธิทุติยฌานลักษณะจริงๆเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้คือการตัดวิตกวิจารเหลือ3คือปิติสุขเอกคตาว่าตามบาลีที่จริงเป็นลักษณะเหมือนแบกของหนักได้ทิ้งของหนักโดยไม่มีเยื่อใหญ่จะรู้สึกว่าสบายจริงๆมีอาการบอกว่าโล่งใจอิ่มใจแบบยิ้มได้หรือเหมือนกับเราแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินที่ใหญ่โตเกี่ยวกับการลงทุนหนักๆเป็นเวลานานพร้อมกับถึงทางตันแต่ได้แก้ปัญหานั้นได้อย่างสวยงามเราจะยิ้มย่องผ่องใสเบากายเบาใจเหมือนผู้บรรลุทุติยฌานที่ผ่านปฐมฌานอาการต่างๆจะเหมือนปฐมฌานแต่ได้ยกระดับขึ้นมาแล้วอีกระดับหนึ่งอาศัยการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สะสมพลังจิตแกร่งขึ้นมาด้วยอย่างไรก็ตามทุติยฌานหรือฌาน2ก็ยังเป็นแหล่งผลิตพลังจิตตติยฌานลักษณะจริงๆเป็นอย่างไรฌาน3นะคะเป็นอย่างนี้คือการตัดปิติออกเหลือ2คือสุขเอกคตาคือจิตเป็น1ในลักษณะอาการต่างๆก็เหมือนปฐมฌานแต่ได้ยกระดับอาการด้วยพลังจิตตติยฌานมีองค์2คือความสุขและความเป็น1ของจิตเป็นอันว่าจิตที่เป็นตติยฌานได้รับความสุขนานาประการมามากลักษณะอาการของตติยฌานเปรียบเหมือนนายกแต่ก่อนยากจนมีเงินแค่200 300แต่นายกได้แนวทางลงทุนทำงานบริษัทซื้อขายบ้านสร้างตัวได้กำไรกว่า10,000 บาทนายกดีใจมากถ้าได้กำไร100,000 บาทจะดีใจมากขึ้นอีกถ้าได้กำไร1,000,000 บาทและมีอีกหลายล้านก็เปรียบเหมือนกับความสุขของตติยฌานที่ไม่มีปิติความอิ่มใจเพราะเห็นเป็นธรรมดาจะตุตะทะฌานฌาน4นะคะลักษณะจริงเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้คือตัดปิติสุขออกไปเหลืออุเบกขาความวางเฉยกับเอกคตาจิตเป็น1ความวางเฉยที่เป็นอุเบกขาเหมือนกับคนรักลูกเมื่อลูกๆยังเด็กเล็กหนุ่มๆสาวๆก็มีความรักซาบซึ้งพอเมื่อลูกใหญ่โตมีครอบครัวออกบ้านเรือนไปแล้วก็วางเฉยมีใจเป็นอุเบกขาที่เปรียบด้วยอุเบกขาของตติยฌานหรือเปรียบด้วยนายกแต่ก่อนมีเงินไม่ถึง100แต่พอมีเงินแสนเขาดีใจมากแต่พอนายกมีเงินหลายพันหลายหมื่นล้านจิตเขาก็เป็นอุเบกขาไม่ดีใจเหมือนเดิมที่ได้เงินแสนเปรียบด้วยผู้ทำสมาธิบรรลุมาถึงจตุตถาฌานความสุขความปิติหายไปเพราะจิตได้ผ่านความสุขและปิติมามากแล้วเพราะเขาทำสมาธิสะสมพลังจิตแกร่งขึ้นตามลำดับปรากฏว่าบางท่านไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ก่อนทำสมาธิมีความสุขลึกซึ้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้อย่างแต่ก่อนแต่เขาหารู้

ไม่ว่าจิตของเขาได้บรรลุจตุตถฌานจึงเป็นเช่นนี้ดังนั้นนะคะจึงควรทำความเข้าใจว่าเราทำสมาธิต้องการสะสมพลังจิตนี้คือความสำคัญเพราะพลังจิตที่เราสร้างขึ้นด้วยสมาธินั้นเป็นสิ่งที่จะต้องติดตนตามตัวเราไปตลอดเมื่อเราทำสมาธิเมื่อไรเมื่อนั้นเราได้สะสมพลังจิตทุกๆครั้งเพราะพลังจิตของเราที่ทำไว้จะกลายเป็นบุญวาสนาบารมีตลอดไปตามความจริงพึงทราบดังนี้ขึ้นต้นจิตมีอาการนึกคิดมากมายลักษณะนี้จิตยังไม่เป็นสมาธิเรียกว่าจิตธรรมดาเมื่อเริ่มทำสมาธิก็เริ่มบริกรรมคือนึกเอาว่าพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวขณะนี้จึงเรียกว่าเมื่ออารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อความมีอารมณ์หนึ่งเดียวนานพอควรจิตก็จะเป็นหนึ่งนานพอควรณที่นี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิทันทีนั้นจิตก็จะผลิตพลังจิตโดยอัตโนมัติผู้ทำสมาธิมาถึงตรงนี้จะเกิดความสุขสบายและมีแสงสีต่างๆเหมือนตัวลอยลักษณะนี้คืออาการของพลังจิตได้เกิดแล้วเรียกว่าปฐมฌานเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าผู้ทำสมาธิไม่หยุดยั้งพลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นตามที่ผู้ทำสมาธิจะได้พยายามต่อไปจิตก็จะเป็นสมาธิมากขึ้นพลังจิตก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและแล้วเมื่อเพิ่มพลังจิตได้มากก็จะบังเกิดซึ่งสติปัญญาตามมาจะเป็นการพัฒนามาจากพลังจิตที่ได้สะสมมานั้นให้บังเกิดสิ่งที่อัศจรรย์เป็นคุณูประโยชน์มหาศาลแก่ตัวเราและผู้อื่นที่เขียนมาตรงนี้คือลักษณะของความเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ทำสมาธิการเจริญฌานจำเป็นที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นเป็นการต่อเนื่องดำเนินการทำสมาธิตามบทพระบาลีว่าภาวิโตพหุลีกโตแปลว่าทำให้มากเจริญให้มากหมายความว่าการทำสมาธิดุจยานพาหนะจะพาไปสู่จุดหมายปลายทางดังนั้นยานพาหนะจะหยุดยั้งไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เพื่อให้เป็นทางสายกลางแปลว่าพอดีความว่าพอดีคือสายกลางด้วยเหตุนี้ยานพาหนะก็จะต้องเดินทางอย่างพอดีจึงจะไปถึงจุดที่หมายปลายทางการเดินทางของยานพาหนะต้องหยุดเติมน้ำมันต้องหยุดพักเครื่องยนต์ต้องหยุดเช็คเครื่องยนต์เช่นเดียวกันกับการเจริญฌานที่ว่าทำให้ยากทำให้มากนะคะเจริญให้มากก็เช่นเดียวกันต้องทราบเหตุผลของการทำสมาธิว่าควรจะทำสมาธินานเท่าไหร่ที่จะเหมาะควรที่จะเรียกว่าพอดีคำว่าพอดีจึงมีความหมายแก่ผู้ที่จะเจริญฌานที่ว่าทำให้มากเจริญให้มากควรจะทำกันแค่ไหนขณะที่ฌานกำลังก้าวหน้าผู้ทำสมาธิมักจะทุ่มเทเอาเป็นเอาตายเพื่อสืบต่อฌานเลยกลายเป็นความเพียรที่แก่กล้าทำให้ไม่เป็นกลางคือไม่พอดีจะทำให้เกิดความล้าดังนั้นนะคะจึงต้องระวังตัวเองค่ะเพราะการเดินทางการทำสมาธิยังยาวไกลเมื่อได้ฌานมากก็ชะลออย่าทำสมาธิให้มากเกินไปเมื่อเกิดความเกียจคร้านก็ควรจะเร่งแก้ไขให้มากขึ้นเหมือนคนโบราณเขาเดินเรือในทะเลเมื่อโดนพายุแรงต้องลดใบเรือลงมาถ้ามิฉะนั้นเรือจะล่มไปไม่ถึงปลายทางแต่เมื่อพายุสงบลมมาพอดีก็ชักใบขึ้นเรือก็แล่นไปถึงปลายทางฉันใดก็ฉันนั้นผู้ทำสมาธิเกิดฌานสุขสบายก็อย่าหักโหมเร่งรีบความพอดีต้องท่องจำไว้ทั้งนี้เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางการเจริญ

อานของบุคคลที่ทำสมาธิจะไม่หยุดอยู่ที่รูปฌานเท่านั้นจิตจะต้องก้าวขึ้นไปและก้าวขึ้นไปสู่อรูปฌานต่อไปลักษณะอาการของอรูปฌานนั้นมีความสุขลึกซึ้งกว่ารูปฌานและสามารถตั้งอยู่ในฌานได้ระยะนานหลายชั่วโมงการที่จิตเข้าไปอยู่ในอรูปฌานระบบประสาทจะถูกระงับทำงานด้วยกำลังฌานทำให้การรับรู้ต่างๆภายนอกหายไปมากจนบางครั้งแม้เสียงฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินหรือมีอะไรมากระทบร่างกายก็ไม่รู้สึกแต่มีความสุขลึกซึ้งประทับใจที่ประมาณไม่ได้จะเกิดขึ้นเป็นการต่อเนื่องทำให้ไม่อยากได้ใคร่ดีต่อกิจการงานหรือความรู้ทรัพย์สินต่างๆเพราะว่าระบบประสาทในร่างกายได้หยุดทำงานเป็นระยะยาวนานคนจำพวกหนุ่มสาวที่กำลังจะเจริญด้วยการศึกษาหรือกำลังก้าวหน้าในกิจการที่ได้ทรัพย์เขาจะไม่ใยดีหรือละทิ้งการศึกษาและกิจการที่ดีไปแต่ว่าอรูปฌานนี้มันจะเสื่อมได้มันเป็นเหมือนหินทับหญ้าพอยกหินออกหญ้าก็งอกตามเดิมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกที่ได้อรูปฌานอุทิศตัวสละคารวาสบวชเป็นภิกษุสามเณรชีกะว่าจะอยู่ตลอดไปแต่พออรูปฌานเสื่อมเกิดความว้าเหวต้องลาสิกขาไปจนพากันเสียอนาคตเรื่องอรูปฌานนี้ผู้บรรลุจะถือทิฏฐิมานะสูงมากไม่ค่อยยอมเชื่อฟังใครเพราะระบบประสาทที่เสื่อมสภาพจากการเข้าฌานนานๆเป็นต้นเหตุผู้บรรลุอรูปฌานหลังจากสิ้นชีวิตจะไปเกิดในที่เลยสวรรค์คืออรูปพรหมมี15ชั้นพรหมอายุนานกว่าชั้นสวรรค์แต่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเหมือนคนธรรมดายังมีอรูปฌานชั้นพรหมชั้นที่16ชั้นสุดท้ายเป็นที่เกิดที่อยู่ของอริยบุคคลที่บรรลุพระอนาคามีเรียกชื่อว่าอากนิทพรหมมีผลสูงสุดเพราะท่านที่บรรลุชั้นนี้เป็นผู้ทำสมาธิเป็นสัมมาสมาธิอันที่เป็นมรรค8เป็นเบื้องต้นและสามารถรู้หนทางกลางปฏิบัติตามมรรค8แต่ยังไม่สมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตก็จะมาเกิดชั้นอรูปพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์ทุกท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ชั้นพรหมชั้นนี้ฌานที่เป็นอรูปฌานมี4ขั้น4ชั้น1อากาสานัญจายตนะฌานความรู้สึกปรากฏมีแต่อากาศว่างเปล่านอกนั้นไม่มีอะไรวิญญาณัญจายตนะฌานความรู้สึกปรากฏมีเพียงความรู้สึกนอกนั้นไม่มีอะไรอากินจัญจายตนะฌานความรู้สึกว่างเปล่าไม่มีอะไรนิดหนึ่งก็ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานความรู้สึกไม่มีอะไรและหมดความหมายว่าอะไรถ้าจิตบรรลุมาถึงขั้นอรูปฌานแล้วระบบประสาทของร่างกายจะถูกลดระดับการทำงานตามลำดับชั้นที่จิตได้ลงลึกลงไปดังนั้นจิตจึงไม่รับอารมณ์ภายนอกจิตปล่อยวางได้จริงเกิดความสุขตามธรรมดาแล้วอารมณ์ของคนเรานี้ก็จะอยู่กับตัวและมาจากคนอื่นสิ่งแวดล้อมจึงทำให้จิตต้องทำงานไปตามอารมณ์นั้นๆกลายเป็นอุปทานเริ่มมีความทุกข์สุขเกิดความหวั่นไหวแปรปรวนแต่เมื่อจิตบรรลุรูปฌานอารมณ์เหล่านี้จะถูกพลังจิตกดบังคับไม่ให้ทำงานจึงเกิดเป็นอรูปฌานด้วยเหตุนี้เมื่ออรูปฌานเสื่อมจิตก็จะกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาอากาสานัญจายตนะฌาน
มีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างนี้คืออยู่ที่ใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกจิตได้วางใจแยกจากกายอยู่คนละส่วนเป็นปรากฏการณ์อันดับแรกของอรูปฌานเมื่อเป็นเช่นนี้จะเกิดความว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าจะรู้สึกว่าตัวเบาณที่นั้นไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเป็นอากาศธาตุมีความสุขอย่างลึกซึ้งจิตจะตั้งอยู่ได้นานตามกำลังของพลังจิตแม้อรูปฌานขั้นต้นเท่านี้ก็ยังทำให้ผู้ทำสมาธิหลงไหลเข้าใจว่าตนได้สำเร็จพระอรหันต์แท้จริงมันคืออรูปฌานชั้นต้นเท่านั้นอรูปฌานมีลักษณะอย่างนี้คือเมื่อแยกกายแยกใจได้ตามอาการของอรูปฌานก็จะเกิดสูญญากาศขึ้นมาทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ามีอะไรมาเป็นที่ตั้งก็จะให้ชื่อตามนั้นเช่นอรูปฌานที่หนึ่งเป็นอากาศก็ตั้งชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานอรูปฌานที่สองเป็นความรู้ก็ตั้งชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะฌานรูปฌานที่สามเป็นความว่าไม่มีอะไรนิดหนึ่งก็ไม่มีตั้งชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานอรูปฌานที่สี่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ตั้งชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานอันนะคะในจิตณที่นี้จึงต้องมีสติและตัวผู้รู้เป็นตัวกำกับก็สามารถเป็นสัมมาสมาธิได้การที่ปรากฏเป็นอากาศก็คือการไม่รับอารมณ์ภายนอกจิตไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นการอยู่ในอรูปฌานชั้นนี้จิตจึงลึกซึ้งกว่ารูปฌานที่ผ่านมาวิญญาณัญจายตนะฌานมีลักษณะอย่างไรลักษณะอย่างนี้คือเมื่อใจได้ถูกแยกจากกายไร้กังวลในอากาสานัญจายตนะพอควรแล้วมันจะพัฒนาในตัวขึ้นตามลำดับมีอาการปรากฏถึงวิญญาณที่เป็นของลี้ลับคือได้รู้สึกว่าในอากาศยังมีความรู้ในตัวว่ามันคือความรู้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงว่าเราอยู่ที่ไหนโดยกรณีเช่นนี้จึงมีปรากฏการให้รู้อยู่แต่ความรู้อยู่นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดความลุกซึ้งเหมือนในอวกาศซึ่งสามารถที่จะอยู่ในอิริยาบถเดียวเป็นเวลานานได้ฌานที่เป็นตัวรู้ในที่นี้คือความรู้สึกที่มีความละเอียดอ่อนมากจึงทำให้ผู้บรรลุเข้าใจว่าเป็นญาณอย่างรู้แต่ไม่ใช่มันเป็นเพียงฌานเท่านั้นอากินจัญญายตนะฌานมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างนี้คือในอรูปฌานที่กล่าวว่านิดหนึ่งก็ไม่มีแสดงว่าอรูปฌานที่สามซึ่งจะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งหมายความว่าว่างเปล่าเป็นสภาพที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏและสามารถตั้งจิตเป็นฌานนี้อยู่ได้นานไม่หิวโหยทรมานจนถึงร่างกายหมดสภาพนิ่งตายแต่ไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์ฌานลำดับนี้มีการเสื่อมได้เพราะหมดพลังจิตเมื่อเสื่อมแล้วก็จะกลายเป็นคนธรรมดาเท่านั้นดังนั้นท่านผู้รู้จริงจึงแนะนำไม่ให้หลงตนว่าเป็นพระอรหันต์ถ้ามิฉะนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในจิตระดับนี้จะมีความสุขมากหากเขามีความเพียรมากและเขาจะอยู่ในฌานนี้นานเกินไปทำให้ระบบประสาทไม่ทำงานเป็นระยะยาวเพราะเวลาอยู่ในฌานนี้นั้นจิตลงลึกจนไม่รู้สึกอะไรภายนอกประสาทก็จะเสื่อมสมรรถภาพพอเมื่อเวลาต่อไปจิตได้เสื่อมจากฌานประสาทก็จะไม่ดีเหมือนเดิมต้องแนะนำให้เขาแก้ไขในหลายกรณี
เนวะ

สัญญานาสัญญายตนะฌานมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างนี้คืออาการที่แยกกายกับใจได้หมายความว่าดับความรู้สึกภายนอกทั้งหมดเข้าสู่สุญญากาศตั้งอยู่ในความที่ไม่มีความหมายว่าอะไรเลยเพราะสัญญาแปลว่าความหมายคือเมื่อมาถึงฌานนี้แล้วได้มีการทำลายความละเอียดของจิตหมดทุกจุดเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เข้าสู่จุดลอยตัวเรียกว่าจะพัฒนาฌานได้หมดแล้วหมายถึงอรูปฌานสรุปอรูปฌานในอรูปฌานถ้าบำเพ็ญอยู่ในการเจริญสติมีสัมมาสมาธิเป็นครั้งคราวโน้มน้าวไปในทางเจริญสติปัฏฐานโอกาสจะเจริญวิปัสสนาสำเร็จได้อย่างไรก็ตามอรูปฌานนะคะจะประคองให้เป็นไปในความสุขเป็นระยะยาวนานเมื่อสิ้นชีวิตวิปัสสนาและอรูปฌานจะสามารถผลักดันไปเกิดชั้นอรรคนิพพรหมซึ่งจะสบายต่อไปอีกนานจิตจะพัฒนาเป็นอัตโนมัติสำเร็จพระอรหันต์ที่ชั้นพรหมชั้นนี้โดยไม่ต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกจากชั้นพรหมชั้นนี้เข้าสู่นิพพานพึงทราบว่าชั้นพรหมชั้นนี้มีพระอริยะบุคคลที่สำเร็จเป็นพระอนาคาเท่านั้นจึงจะมาเกิดในชั้นนี้ได้บทที่6สมาธิทำให้เพิ่มสมรรถภาพมนุษย์เรามีชีวิตก็ต้องมีอาชีพและหน้าที่การงานดังนั้นคนเราจึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันตามอัธยาศัยจึงเกิดจะเป็นโลกใบนี้ให้มนุษย์อยู่ได้มายาวนานแต่ส่วนสมาธิจะไม่มีการแตกต่างกันเลยเพราะต่างคนต่างมีสมาธิธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นที่ช่วยให้มนุษย์เป็นมนุษย์อยู่ได้ปัญหาเมื่อมนุษย์มีสมาธิอยู่แล้วทำไมจึงต้องมาสอนมาเรียนตามขั้นตอนสมาธิใหม่มีคำตอบสมาธิมีอยู่ในตัวของมนุษย์ไม่พอใช้จึงต้องแสวงหาสมาธิที่สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเขียนมาถึงตรงนี้จะได้อุปมาให้เกิดการเปรียบเทียบถึงเรื่องนี้น้ำฝนที่ตกจากท้องฟ้าสู่แผ่นดินกลายเป็นแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่กลายเป็นหนองบึงทะเลสาบน้อยใหญ่มาหลายร้อยหลายพันปีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติตามธรรมชาติในอดีตก็ได้ผลตามธรรมชาติที่ให้มาเท่านั้นในปัจจุบันมีไฮเทคเทคนิคได้พัฒนาแม่น้ำลำคลองให้เป็นเขื่อนน้อยใหญ่ทั่วโลกให้เกิดพลังงานสามารถผลิตไฟฟ้าจำนวนมหาศาลทั่วโลกกระแสไฟฟ้าได้กลายเป็นประโยชน์มหันต์อนันต์แก่ชาวโลกยุคใหม่อย่างล้นเหลือทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไฮเทคได้พัฒนาจากธรรมชาติโดยไฮเทคเพราะฝีมือความชาญฉลาดของมนุษย์ทำให้โลกใบนี้มีประโยชน์สว่างไสวไปทั่วโลกได้รับประโยชน์หลากหลายสุดพรรณนาเพราะมนุษย์ได้มีปัญญาพัฒนาจากธรรมชาติมาเป็นไฮเทคดังนั้นจึงมีนักปราชญ์ด้านจิตใจได้คิดค้นคว้าวิธีการหลักการระบบการสิ่งแวดล้อมยุทธวิธีโครงการนโยบายการทำสมาธิธรรมชาติมาเป็นสมาธิที่สร้างขึ้นโดยไฮเทคอันเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดเข้าสู่ประชาชนทุกๆซอกทุกๆมุมทุกๆเพศทุกๆแวร์ยางเหมาะสมเรามาสร้างไฮเทคยุทธวิธีจากสมาธิธรรมชาติให้เป็นสมาธิที่สร้างขึ้นเป็นประโยชน์ต่อโลกซึ่งผลจะออกมาเป็นสันติภาพโลกหากชาวโลกได้ช่วยกันเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มาพูดถึงความจริงดังต่อไปนี้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเรากำหนดเอาสมาธิจากมรรค8ข้อที่8กำหนดเอาสมถะคือฌาน1ถึงฌาน4
การทำสมาธิเราอธิบายไว้แล้วจุดประสงค์ของสมาธิคืออะไรคือการสะสมพลังจิตพลังจิตคือผลที่ออกมาจากจิตเป็นสมาธิน้ำที่ถูกกักมารวมกันมากมายหลายร้อยล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ที่สูงพลังจะมีอยู่ในน้ำนั้นมหาศาลเปรียบเทียบจิตที่เป็นสมาธิซึ่งกำลังสร้างน้ำใจให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นและมากขึ้นจิตก็สูงขึ้นพลังจิตก็มากขึ้นไม่ให้รั่วไหลไปตามอารมณ์พลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นในจิตเมื่อพระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นโพธิ์ท่านเขียนไว้ในประวัติว่ามีมารและพญามารมียักษ์ทั้งมารมาโหมกำลังเข้ามาเพื่อทำลายแต่พระพุทธองค์มีพลังจิตเหนือกว่าในประวัติเขียนต่อว่ามีนางธรณีเกิดขึ้นใต้ฐานที่ทรงนั่งบีบมวยผมกลายเป็นน้ำมหึมาท่วมยักษ์มารแบบไม่มีเหลือเหมือนผู้นั่งสมาธิกำจัดอารมณ์จนจิตเป็นหนึ่งกลายเป็นสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตมากขึ้นและมากขึ้นในจิตก็เกิดพลังมหาศาลทำลายกิเลสมารได้นางธรณีธรณีแปลว่าแผ่นดินไหนว่าพระพุทธองค์มีพลังจิตมหาศาลทำใจให้เข้มแข็งเหมือนแผ่นดินนั่นเองจึงสามารถทำลายมารได้เช่นเดียวกันกับเทคนิคทางโลกาภิวัตเขาได้กักน้ำไว้ในที่สูงเป็นจำนวนมากพอแล้วเขาต้องการพลังงานเขาจะปล่อยน้ำออกแบบสม่ำเสมอจะบังเกิดพลังมหาศาลขับดันให้เกิดพลังงานกลายเป็นกระแสไฟฟ้าทำลายความมืดให้สว่างได้ตามความต้องการฉันใดเมื่อผู้ทำสมาธิสามารถกำจัดอารมณ์เหมือนน้ำให้หยุดเป็นหนึ่งจนสามารถผลิตพลังจิตให้พอเพียงจะเกิดธรรมจักษุสว่างในจิตก็ฉันนั้นดังนั้นการทำสมาธิที่เป็นระบบด้วยความสม่ำเสมอและเดินสายกลางเพื่อไม่ให้เกิดความเร่งจนเกินไปและหรือไม่ให้หย่อนจนเกินไปเพราะถ้าเร่งเกินไปมันเป็นกิเลสคือความโลภอยากได้เร็วถ้าหย่อนเกินไปมันเป็นความประมาทเกียจคร้านเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สามารถผลิตพลังจิตสะสมพลังจิตแกร่งขึ้นพลังจิตที่เราได้สะสมไว้นี่เองที่จะไปเพิ่มสมรรถภาพให้แก่กิจกรรมทั้งหลายเช่นเป็นนักปกครองเป็นนักธุรกิจเป็นนักแสดงเป็นเจ้าของโครงการต่างๆเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำสังคมเป็นผู้นำประเทศหรือเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆรวมแล้วคือเราเป็นชาวโลกทั้งหมดทั้งปวงนี้หากได้มาทำสัมมาสมาธิที่สามารถผลิตพลังจิตได้ในกิจกรรมต่างๆจะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพมีสมรรถภาพขึ้นมากมายหลายเปอร์เซ็นต์เพราะความที่มีการเพิ่มสมรรถภาพจากงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะทำให้โลกมนุษย์สามารถพลิกโฉมได้อย่างน่าทึ่งเกิดความเจริญที่จะให้ชาวโลกอยู่ร่วมโลกกันอย่างมีความสุขเพราะเหตุว่าพลังจิตเมื่อสามารถสะสมเพิ่มเติมจะพัฒนาจิตให้เกิดสติปัญญาชำระล้างสิ่งที่มืดมัวให้เกิดความแจ่มใสประเทืองสติปัญญาเปลี่ยนพฤติกรรมในทางทำลายให้กลายเป็นสร้างสรรค์เรามาพิจารณาดูตามความเป็นจริงว่าอารมณ์เป็นตัวการที่มีความสำคัญและอารมณ์ก็ต้องมีอยู่กับตัวคนทุกๆคนเราต้องใช้มันถ้าไม่มีอารมณ์เราก็อยู่เป็นมนุษย์ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องชำระล้างอารมณ์กลั่นกรองอารมณ์เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดก็กลายเป็นการที่จะบรรลุ

บรรจุความโลภความโกรธความหลงนะคะบรรจุความโลภโกรธหลงโดยอารมณ์เป็นตัวฉุดเอาโลภโกรธหลงเข้ามากองไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวเราจะเห็นได้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิตัวจะเบาเหมือนลอยไปในอากาศเพราะอะไรตัวจึงเบาเพราะอารมณ์ถูกขจัดออกไปได้แต่ตัวเรามันก็เบาไปชั่วไม่นานเพราะอารมณ์ถูกขจัดไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นแล้วตัวเราก็จะหนักเหมือนเดิมแต่แล้วเมื่อเราทำสมาธิมากขึ้นเราจะสามารถชำระล้างอารมณ์ให้มากขึ้นยังจะดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธิเพราะผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธิจะไม่ได้ชำระล้างอารมณ์เลยอารมณ์จะถมตัวเขาแบบกองขยะไม่รู้ว่าจะขนอารมณ์คือขยะออกไปได้อย่างไรและเมื่ออารมณ์ที่เป็นกองขยะหนาหนักมากเขาจะอวดฉลาดแบบโง่ๆออกมาอวดสังคมจึงเรียกบุคคลนั้นว่าโง่เขลาเบาปัญญาอย่างไรก็ตามค่ะสมาธิสามารถที่จะแก้ไขกองขยะนี้ได้เนื่องจากปัจจุบันได้พัฒนาสมาธิให้เป็นการเป็นงานเป็นรูปแบบที่แยบคายระดมสมองคณาจารย์ทั้งหลายวางแผนให้มีการทำสมาธิอย่างสะดวกสบายเปิดทางให้ทุกคนในโลกสามารถทำสมาธิได้อย่างไม่ยากเราเรียกสถานที่นั้นว่าสำนักปฏิบัติสมาธิสุขาภิญญาย่อมาจากสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาแปลว่าปฏิบัติง่ายรู้เร็วสถานที่นี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกที่น้ำตกแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นสถานที่สะดวกสบายอากาศดีบริเวณเต็มไปด้วยป่าไม้ภูเขาทานน้ำตกอยู่ได้5วัน7วันมีผู้แนะนำเรื่องสมาธิให้ด้วยพร้อมโปรแกรมการทำสมาธิการสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นเพื่อให้โอกาสบางท่านที่ต้องการเป็นส่วนตัวได้พักผ่อนและได้สมาธิไปด้วยคนเรานี้สุขภาพกายสุขภาพจิตมีความสำคัญในการดำรงชีวิตสัมมาสมาธิที่มีการผลิตพลังจิตสามารถช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพกายใจเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นคนที่มีใจคิดฟุ้งซ่านมากจะกระทบไปถึงกระเพาะทำให้เป็นโรคกระเพาะหรือกระทบไปถึงระบบประสาทที่สมองทำให้เกิดเป็นโรคสมองพิการต้นเหตุมาจากอารมณ์ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านสำคัญอยู่ที่ตัวอารมณ์เป็นตัวก่อเหตุดังนั้นค่ะเมื่อกล่าวถึงสมาธิเริ่มต้นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่นานก็กำจัดอารมณ์ได้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิจากนั้นจิตจะสว่างเพราะอารมณ์ถูกขจัดไปแล้วเพราะความที่อารมณ์ถูกขจัดไปนี้เองจึงทำให้จิตเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพขึ้นทันทีในการที่จิตได้เพิ่มประสิทธิภาพนี้เองที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้สำเร็จเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแต่ว่าสมาธิต้องทำหลายๆครั้งให้เกิดความชำนาญใช้ความชำนาญให้เกิดประโยชน์เพราะเมื่ออารมณ์ถูกขจัดไปฌานญาณ นะคะญาณพิเศษจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความรู้ซึ้งและปัญญารู้เรื่องทางโลกและทางธรรมสามารถปรับระดับในทางสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางในภาพรวมแห่งการเพิ่มศักยภาพและสมรรถภาพนั้นนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอดีตเช่นพระอังคุลิมานในปัจจุบันคนที่เคยกินเหล้าหัวราน้ำกลับมาเป็นครูสอนสมาธิเปลี่ยนจากคนโง่เป็นคนฉลาดช่วยงานพระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากคนโหดร้ายเป็นคนมีเมตตาเปลี่ยนจากคนใจร้อนเป็นคนใจเย็น
โดยภาพรวมเราจะเห็นได้จากการที่พวกเขามาทำสมาธิดังนั้นนะคะเป็นที่แน่นอนที่บุคคลผู้ทำสมาธิจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมมนุษย์ที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนกุศโลบายแนะนำให้คนทั้งหลายเข้าใจรู้เรื่องสนใจในการทำสมาธิให้ทั่วถึงสู่สังคมมนุษย์ในโลกนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเรายังมองไม่เห็นว่างานนี้จะสำเร็จขึ้นมาได้ในเร็ววันแต่พวกเราพยายามทำทุกๆวิถีทางเพื่อให้ชาวโลกได้มาทำสมาธิกันให้มากที่สุดในเมื่อบุคคลมาทำสมาธิแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้นั้นคือพลังจิตพลังจิตจะทำให้บุคคลเกิดคุณธรรม3ประการคือการรับผิดชอบสูงการมีเหตุผลความมีเมตตาคุณธรรม3ประการที่เกิดขึ้นจากสมาธิข้อที่3คือเมตตานี้ทำให้งานสำเร็จได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดบทที่7ประโยชน์การใช้สมาธิในเวลาคับขันชีวิตหมายถึงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติทั้งร่างกายและใจในความเป็นปกติซึ่งจะมีอายุไข 90, 80, 100ปีเป็นต้นการดำรงชีวิตอยู่ไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีย่อมจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยกันหมดทุกๆคนต่างแต่ใหญ่บ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างตามฐานะแห่งตนเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตซึ่งกล่าวขวัญกันว่าชีวิตแปลว่าการต่อสู้ก็เป็นความจริงอย่างน้อยก็ต่อสู้กับลมหายตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันให้มีลมหายใจจนถึงวันสุดท้ายในระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่จึงมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายทำให้ทุกข์บ้างสุขบ้างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีสถานการณ์คับขันหรือนาทีวิกฤตซึ่งจำเป็นจะต้องตัดสินใจการตัดสินใจจะถูกหรือจะผิดจะดีหรือจะชั่วจะได้ผลหรือเสียผลผลดีหรือผลเสียนะคะอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลเนื่องจากใจค่ะที่พลังพอเพียงมีความเป็นออโตเมติกหรืออัตโนมัติเกิดขึ้นจากพลังที่ได้สะสมไว้ที่กลุ่มก้อนเช่นเดียวกันกับการศึกษานักเรียนที่ไปโรงเรียนทุกๆวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมัธยมปลายต้องใช้เวลา15ปีนักเรียนเหล่านั้นได้สะสมความรู้และความสามารถความรู้เป็นกลุ่มก้อนความรู้เหล่านั้นสะสมไว้ในใจไม่มีการสูญสลายก็จะกลายเป็นออโตเมติกหรืออัตโนมัติเวลาเขาจะอ่านเขียนในที่เขาต้องการเปิดหนังสือออกมาเขาอ่านได้รู้เรื่องรู้ถูกรู้ผิดเวลาเขาจะเขียนจับปากกาเขาก็จะเขียนได้ตามความต้องการรู้ถูกรู้ผิดความรู้ที่เขาเรียนก็กลายเป็นอัตโนมัติช่วยเข้าช่วยเขาในเวลาต้องการแต่ถ้าเด็กๆเหล่านั้นไม่ไปโรงเรียนไม่ได้ศึกษาเขาจะไม่มีความรู้ที่สะสมไว้ในใจเขาเปิดหนังสือออกมาอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ทั้งนั้นเวลาเขาจับปากกามาเขียนก็เขียนไม่ได้ตามความต้องการไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่มีทั้งไม่มีความรู้ที่สะสมเอาไว้อัตโนมัติก็ช่วยเขาช่วยไม่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าสมาธิมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตช่วยสะสมพลังจิตแล้วนำพลังจิตนั้นมาทำงานนอกจากพลังจิตที่สะสมไว้ในชาตินี้นะคะก็จะมีพลังจิตที่สร้างขึ้นนะคะจะต่อยอดไปถึงพบหน้าไม่มีสูญสลายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะขอให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำสมาธิ
ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตไม่เฉพาะชาตินี้แต่จะนำให้พบหน้าเนี่ยค่ะอาจจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้เกิดความทุกข์อีกต่อไปนะคะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่10นะคะก็เป็นเรื่องของการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะในครั้งที่แล้วเนื่องกันนะตั้งแต่การวิเคราะห์อุปสงค์การวิเคราะห์อุปทานนะคะต้นทุนค่าขนส่งวันนี้เราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะเพราะนั้นเราก็จะใช้ทางทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะสามารถนำไปกำหนดราคาที่เหมาะสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ให้บริการจริงๆเนี่ยนะก็ต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับทางฝั่งของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ฝั่งของผู้ให้บริการที่จะอาจจะมีการเจรจาตกลงหรือต่อรองราคาหรือทำการใช้บริการในอัตราที่กำหนดนะทั้งจากรัฐบาลหรือจากผู้ผลิตนะหรือให้บริการนะที่ทำการกำหนดอัตราการขนส่งไว้ตายตัวอยู่แล้วนะคะนะทีนี้ในเรื่องของการขนส่งทีละมากๆเนี่ยนะคะมีความจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการขนส่งเพราะว่าจะทำให้มีการใช้พื้นที่ในยานพาหนะได้อย่างเต็มที่นะเพราะนั้นการขนส่งทีละมากๆก็จะสามารถประหยัดทั้งจำนวนยานพาหนะจำนวนเที่ยวแล้วก็ต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ต้นทุนค่าพนักงานแรงงานของพนักงานคนขับและพนักงานยกของด้วยนะคะเพราะนั้นในประเด็นที่สำคัญของเรื่องของต้นทุนเนี่ยหรือทำการกำหนดราคาเนี่ยนะจึงจำเป็นนะที่จะต้องมีการขนส่งที่เต็มจำนวนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในการกำหนดราคาค่าขนส่งเนี่ยก็จะพูดถึงทฤษฎีการกำหนดราคาค่าขนส่งแนวทางการกำหนดราคาค่าขนส่งนะแล้วก็กลยุทธ์และการกำหนดราคาค่าขนส่งทางบกและทางอากาศและทางน้ำนะคะในการวิเคราะห์ทฤษฎีนะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวมีการทบทวนนะเรื่องของเส้นต้นทุนนะหมายถึงระดับต้นทุนในแต่ละกำลังการผลิตหรือการให้บริการขนส่งนะคะซึ่งในแต่ละการให้บริการการขนส่งเนี่ยจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันนะดังนั้นการกำหนดราคาจึงอาจจะกำหนดตามต้นทุนเป็นหลักนะคะในการกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์นะต้นทุนมันมีความแตกต่างกันนะโดยเฉพาะต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาโดยอิงจากต้นทุนเฉลี่ยจึงมักไม่สะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริงค่ะนะทฤษฎีการกำหนดราคาขนส่งนะค่าขนส่งเนี่ยเราก็จะใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาค่าขนส่งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นทฤษฎีการกำหนดราคาค่าขนส่งที่สามารถสร้างสวัสดิการทางสังคมสูงสุดหรือผลิตณปริมาณที่ราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะหรือ P เท่ากับ MC หรือระดับราคายุติธรรมหรือ Fair Price นะคะนะซึ่งเป็นระดับราคาที่เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะคะทีนี้ MC ก็คือต้นทุนหน่วยสุดท้ายหมายความว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนะคะต้นทุนที่เกิดขึ้นจะนำไปคิดเป็นต้นทุนในขณะนั้นจริงๆนะซึ่งจะทำให้การคิดราคาเนี่ยนะมันสะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะเพราะนั้นต้นทุนส่วนเพิ่มหรือที่ในที่นี้นะคะใช้ตัวย่อก็คือ MC มาจาก Marginal Costนะเมื่อทำการผลิตเพิ่มขึ้นในล็อตปัจจุบันเนี่ยนะคะในล็อตปัจจุบันเนี่ยหรือการให้บริการในครั้งนี้ในรอบ
ในรอบสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์ที่น้ำมันเชื้อเพลิงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้นะคะหรือสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ได้ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนการให้บริการขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ marginal cost หรือต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะทีนี้ในการกำหนดราคาที่เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มก็จะสะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริงนะหรือต้นทุนที่แท้จริงนั่นเองแต่ถ้าเกิดการกำหนดราคายุติธรรมที่คิดจากต้นทุนเฉลี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ครอบคลุมต้นทุนปัจจุบันก็ได้นะคะนี้ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะก็จะกำหนดให้ราคาขายเท่ากับราคาตลาดนะจะถูกกำหนดมาจากตลาดเพราะนั้นผู้ประกอบการจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงราคาได้นะการกำหนดราคาที่ให้ได้กำไรสูงสุดเนี่ยก็กำหนด

ของการที่ให้บริการเพิ่มขึ้นนะทำให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะซึ่งมันจะเท่ากับต้นทุนในส่วนเพิ่มนะซึ่งณระดับการกำหนดราคาณระดับ MR เท่ากับ MC เนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีผู้ประกอบการให้บริการรายย่อยจำนวนมากนะซึ่งราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้บริการประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการขนส่งนะกับให้เข้าถึงบริการขนส่งของผู้ประกอบการรายย่อยได้นะคะก็จะทำให้เกิดธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ถ้าในการแข่งขันของธุรกิจรายย่อยนะเกิดการแข่งขันมากขึ้นแล้วแต่ละรายเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันและจุดเด่นเนี่ยทำให้เกิดอำนาจในการกำหนดราคาของแต่ละรายขึ้นมานะยกตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้ฟลูเอนเซอร์มารีวิวธุรกิจของตนใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราเนี่ยค่ะมาจูงใจให้ใช้บริการขนส่งของธุรกิจนี้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งกีดกันนะสิ่งกีดกันไม่ให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดนะจึงทำให้ตลาดนั้นมีความไม่สมบูรณ์นะผู้ผลิตแต่ละรายสามารถกำหนดราคาได้เองนะอาจจะแตกต่างจากกลุ่มผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะอาจจะแพงกว่าหรืออาจจะถูกกว่าก็ได้นะขึ้นอยู่กับต้นทุนของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนจึงมีจึงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดราคานะเพราะฉะนั้นธุรกิจรายไหนที่มีต้นทุนถูกแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมีคุณภาพในการให้บริการที่ดีนะก็สามารถแข่งขันในตลาดได้นะส่วนผู้ประกอบการที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้นะแล้วก็การบริการก็ไม่ดีแล้วก็เทคโนโลยีล้าสมัยเนี่ยก็อาจจะถูกออกจากตลาดไปนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาค่าขนส่งในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็จะให้ความสำคัญกับการแสวงหากำไรสูงสุดนะเรื่องของการสร้างสวัสดิการทางสังคมก็จะถูกลดน้อยลงไปนะคะเพราะสามารถจะกำหนดราคาที่แพงกว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั่นเองนะหรือผลิตณปริมาณที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะหรือ MR เท่ากับ MC นั่นเองนะก็เช่นเดียวกันในการพิจารณาการกำหนดกำไรก็จะดูว่าณปริมาณเที่ยวในการให้บริการณปริมาณระดับนั้นเนี่ยรายรับส่วนเพิ่มจะเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มพอดีแล้วก็จึงทำการกำหนดราคาซึ่งราคานี้นะในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ที่มีคู่แข่งจำนวนมากเนี่ยจะกำหนดราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนักหรือไม่ห่างไม่ทิ้งห่างคู่แข่งจนเกินไปนักแล้วก็เป็นระดับราคาที่ผู้ใช้บริการขนส่งยอมรับได้ด้วยยินดีจะจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำถ้าเกิดการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งแล้วก็ตัวยานพาหนะมีความเหมาะสมที่จะขนส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดีน่าประทับใจนะอันนี้ผู้ให้ผู้ใช้บริการนะหรือลูกค้าเนี่ยก็จะยินดีจ่ายเป็นค่าบริการที่สูงขึ้นได้นะคะเพราะนั้นในตลาดแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มักจะกำหนดราคาในระดับราคาตลาดที่มีกำไรมากขึ้นนะราคาตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น market price นะคะเพราะนั้นเรามีศัพท์สองคำแล้วนะคะก็คือ market price จะกำหนดในจะกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะส่วน fair price นะหรือระดับราคายุติธรรมก็เป็นการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะที่มีราคาถูกและกำไรน้อยกว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะหรืออาจจะเท่าทุนด้วยซ้ำนะคะนะทีนี้
ในทฤษฎีข้อที่3

นะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาในตลาดที่เกือบจะแข่งขันสมบูรณ์เชื่อว่าการแข่งขันจะส่งผลให้หน่วยธุรกิจรายเดิมต้องการแสวงหากำไรปกติหรือผลิตณปริมาณที่ราคาเท่ากับต้นทุนรวมเฉลี่ยนะอันนี้ก็คือ P นะก็คือการกำหนดราคาที่ระดับต้นทุนเฉลี่ย average cost ซึ่งเป็นระดับราคาคุ้มทุนนะซึ่งระดับราคาเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกมีการแทรกแซงจากทางรัฐบาลนะให้กำหนดราคาที่ต่ำกว่า fair price อีกนะคะแต่ราคานี้ธุรกิจก็อยู่ได้อาจจะต้องอยู่ได้ด้วยทีนี้นะคะก็ทำการวิเคราะห์การกำหนดราคาโดยทฤษฎีนะคะโดยวิเคราะห์กราฟก็จะต้องทบทวนนะในเรื่องของเส้นรายได้แล้วก็เส้นต้นทุนนะคะในเส้นรายได้เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเส้น TR นะก็คือเส้น Total Revenue รายได้รวมนะจะเป็นเส้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะคะมีจุดโค้งอยู่ที่จุด A นะส่วน TC ก็คือต้นทุนรวมนะต้นทุนรวม Total Cost นะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ระดับสูงขึ้นไปแล้วก็ทะยานขึ้นโดยมีจุดโค้งขึ้นนะอยู่ที่จุด B นะทีนี้จุดโค้งขึ้นที่จุด B กับจุดโค้งลงนะที่จุด A เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีค่าความชันเท่ากันนะมันก็จะทำให้เราทราบค่าของเส้น MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มแล้วก็เส้น MC ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มก็จะมีความชันเท่ากันพอดีอยู่ที่จุด E นะก็คือเป็นจุดตัดของทั้ง MR และ MC นะนักศึกษาจำได้ใช่ไหมคะว่าสไลด์ก่อนหน้าเราได้พูดว่าในการกำหนดราคาที่ได้รับกำไรสูงสุดนั้นน่ะจะพิจารณาที่ปริมาณการให้บริการหรือปริมาณสินค้าที่ทำให้ค่าของ MR เท่ากับ MC พอดีก็คือที่จุด E นะระดับปริมาณสินค้าหรือการให้บริการขนส่งที่1ที่10เที่ยวโดยแกนตั้งก็สะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็รายรับเฉลี่ยบาทต่อหน่วยนะ C ก็คือต้นทุนเฉลี่ย R ก็คือรายรับเฉลี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะนำเอาจุด E นะคะมาวิเคราะห์ทางกราฟขวามือนะซึ่งจุด E ก็เกิดจากเส้น MR นะตัดกับเส้น MC นะแสดงถึงเงื่อนไขดุลยภาพที่ได้กำไรสูงสุดนั่นเองค่ะแต่คำว่ากำไรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้งกำไรส่วนเกินก็ได้นะกำไรปกติหรือเท่าทุนก็ได้นะแล้วก็ขาดทุนแต่ยังประกอบธุรกิจต่อได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าในการคิดกำไรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะรวมถึงรายได้ที่มันคุ้มค่ากับต้นทุนทางธุรกิจแล้วก็ต้นทุนทางสังคมด้วยนะคะอย่าลืมว่าในทางเศรษฐศาสตร์จะคำนึงถึงสวัสดิการทางสังคมนะเพื่อที่จะให้สังคมนะหรือประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงทรัพยากรแล้วก็สินค้าและบริการได้นะทีนี้เราก็จะนำเอาตัวจุด E เนี่ยนะคะกราฟทางขวามือนะซึ่งมี MR ตัดกับ MC เนี่ยไปวิเคราะห์ในการกำหนดราคาในสไลด์ถัดไปได้นะคะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะมักจะเป็นระดับกำไรที่เกินปกตินะคะซึ่งการตั้งราคาที่ทำให้ได้กำไรเกินปกติเนี่ยนะหรือกำไรทางเศรษฐศาสตร์หรือกำไรส่วนเกินเนี่ยนะคะการตั้งราคาอยู่ที่
ระดับ A

AR ก็คือรายรับเฉลี่ยซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า SAC ก็คือต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนะถัดมานะคะระดับราคามาลดลงไปจนกระทั่งได้กำไรแบบปกตินะก็คือมันคุ้มกับต้นทุนทางธุรกิจต้นทุนทางบัญชีแล้วก็คุ้มกับค่าเสียโอกาสนะคุ้มกับต้นทุนแฝงนะเพราะนั้นผลการประกอบการจึงเรียกว่ากำไรแบบปกติเพราะว่าเราตั้งราคาให้มันเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนะถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝงเนี่ยนะคำนึงถึงแค่ต้นทุนทางบัญชีอย่างเดียวเนี่ยกำไรทางบัญชีจะสูงกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์นะคะทีนี้พอเราคำนึงเอาค่าเสียโอกาสที่ประเมินแล้วนะคะกับต้นทุนแฝงเนี่ยเข้าไปรวมกับต้นทุนทางบัญชีปุ๊บเนี่ยผลส่วนต่างทางกำไรจะลดลงหรืออาจจะขาดทุนได้นะคะเพราะนั้นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็จะหมายรวมถึงการขาดทุนด้วยนะเพราะฉะนั้นการขาดทุนเนี่ยจึงเป็นไปได้สองกรณีกรณีแรกนะคะก็คือขาดทุนแต่ยังทำการผลิตต่อไปได้ยังให้บริการขนส่งได้นะเราจะทำการกำหนดราคาที่สูงกว่านะสูงมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ยหรือ LVC แต่นะระดับ LVC เนี่ยต้องน้อยกว่าต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นหรือ SAC นั่นเองนะคะนะดังนั้นถึงแม้ว่าจะขาดทุนเพราะว่าการตั้งราคามันอยู่ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย SAC แต่มันยังสูงกว่า AVC นะก็คือพวกต้นทุนผันแปรเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะค่าพนักงานรายวันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้รายวันนะรายได้หรือราคาที่ได้รับมาเนี่ยนะมันพอที่จะจ่าย AVC เหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังขาดทุน AFC AFC ก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยนะที่เราคิดจากสินทรัพย์ถาวรนะหรือรายจ่ายที่จ่ายเป็นงวดๆรายเดือนหรือรายปีเป็นต้นเช่นอะไรเช่นค่าเบี้ยประกันภัยเราสามารถค้างจ่ายเพื่อที่จะจ่ายตอนสิ้นงวดได้ค่าเช่ารถยนต์ค่าเช่ายานพาหนะนะส่วนใหญ่จะเป็นการเช่านะจากเอาท์ซอร์สที่เขาให้บริการเช่ายานพาหนะชนิดต่างๆได้นะโดยที่ผู้ประกอบการอาจจะไม่ต้องซื้อเลยนะอาจจะไม่ต้องซื้อยานพาหนะเองนะอาศัยการเช่านะจะทำให้ต้นทุนถูกลงนะค่าเช่าพนักงานรายเดือนอย่างนี้ค่าจ้างแรงงานพนักงานรายเดือนนะพวกนี้สามารถจ่ายตอนสิ้นเดือนได้นะคะค่าน้ำค่าไฟที่คิดเป็นรายเดือนนะเพราะนั้นในปัจจุบันแม้ว่าเราจะขาดทุนแต่ก็ยังทำการให้บริการขนส่งเพราะว่าณวันนี้เราสามารถจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ายค่าพนักงานรายวันนะคะหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในปัจจุบันในแต่ละวันนะคะนะทีนี้ถ้าการตั้งราคาของเราเนี่ยมันไม่พอที่จะจ่าย AVC ก็คือการตั้งราคา P น้อยกว่า AVC นะเราก็ขาดทุนทั้ง AVC ด้วยแล้วก็ขาดทุนทั้ง AFC ซึ่งเป็นค่าเช่าต่างๆด้วยนะณจุดนี้นะคะการตั้งระดับที่น้อยกว่า AVC เนี่ยจะไม่มีผู้ประกอบการมาทำการประกอบการให้บริการขนส่งเลยนะเพราะว่าไม่คุ้มทั้งต้นทุนณปัจจุบันแล้วก็ต้นทุนรายงวดนะเพราะนั้นจุดชัตดาวน์นะคะหรือจุดปิดกิจการก็คือณระดับที่ P เท่ากับ AVC นะเป็นระดับการตัดสินใจว่าธุรกิจ

จะสู้ต่อหรือจะออกจากการแข่งขันในตลาดการให้บริการขนส่งนะเพราะนั้นในการตั้งราคาจึงมักจะตั้งใน3ระดับก็คือระดับกำไรเกินปกตินะกำไรปกติแล้วก็ขาดทุนแต่ยังทำการผลิตต่อไปได้นะคะนะทีนี้มาดูเรื่องของการตั้งราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะซึ่งในทฤษฎีของการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นการตั้งราคาที่ถูกที่ต่ำนะเพื่อที่จะให้เป็นให้สามารถสร้างสวัสดิการทางสังคมสูงสุดนะก็คือให้ประชาชนทุกระดับทุกถึงแม้ว่าเขาจะยากจนมีฐานะยากจนปานกลางหรือฐานะร่ำรวยก็สามารถเข้าถึงการให้บริการการขนส่งนะตัวนี้เราจะเห็นได้จากการขนส่งของผู้ให้บริการรายย่อยนะคะหรือการให้บริการสาธารณะที่มีการกำหนดราคาไว้คงที่นะคะนะเพราะการจัดสรรทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะจัดเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะทั้งนี้กลไกของการแข่งขันในตลาดจะเป็นตัวกำหนดราคานะค่าขนส่งในตลาดและเป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะซึ่งเป็นแฟร์ไพรซ์นะตามที่เราได้ศึกษามาสไลด์ก่อนหน้าโดยการตั้งราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีข้อกำหนดนะหรือข้อสมมุตินะที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดนี้นะคะโดยข้อสมมุติข้อแรกนะมีหน่วยธุรกิจและผู้บริโภคจำนวนมากใช่ไหมหน่วยธุรกิจก็คือผู้ให้การบริการขนส่งรายย่อยนั่นเองนะมีอยู่จำนวนมากอย่างเช่นผู้ให้บริการในท้องถิ่นนะแล้วก็มีผู้บริโภคจำนวนมากนะคะก็คือประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการการขนส่งในท้องถิ่นได้สองก็คือไม่มีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาดสามสินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะก็คือให้บริการในระดับคุณภาพที่เหมือนกันนะคะทุกคนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตลาดเหมือนกันอย่างสมบูรณ์นะข้อ5ก็คือทุกหน่วยธุรกิจแสวงหากำไรสูงสุด6ก็คือผู้บริโภคแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดคือผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะจากการที่ใช้บริการในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพนะคะในเรื่องของการให้บริการที่มีลักษณะเหมือนกันในทุกพื้นที่นะตัวนี้เองนะก็ทำให้การกำหนดราคาคงที่ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าหรือการให้บริการมันแตกต่างกันแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงราคาได้มันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วนะก็การกำหนดราคาของหน่วยธุรกิจที่กำหนดได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดเป็นตลาดที่แข่งขันไม่สมบูรณ์ขึ้นนะคะอันนี้มาดูเอกลักษณ์ของการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะอันนี้เราก็จะมีการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟนะสองมิติก็คือแกนตั้งแสดงถึง P ก็คือราคาสินราคาค่าขนส่งต่อเที่ยวนะคะแล้วก็ AR รายรับเฉลี่ยต่อเที่ยวบาทต่อเที่ยวก็คือตัวราคาสินค้านั่นเองนะคะเพราะนั้นในการวิเคราะห์นะราคานะราคา price จึงเท่ากับรายรับเฉลี่ย AR นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ AC นะก็คือต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อเที่ยวนะคะส่วนแกนนอนแกนนอนในที่นี้นะคะก็เป็นปริมาณการขนส่งนะนะเป็นจำนวนเที่ยวก็ได้นะคะทีนี้ใน
การพิจารณาการกำหนดราคานะคะก็อาจจะกำหนดราคาที่ระดับต่ำสุดเช่นไหนที่นี้ก็คือ10บาทนะที่จุด E0 นะจุดเรือภาพที่ต่ำที่สุด E0 นะคะที่ระดับราคา10บาทต่อเที่ยวเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีผู้ประกอบการมาทำการประกอบการให้บริการขนส่งเลยเพราะว่าราคาเป็นระดับราคาที่ต่ำจนเกินไปไม่คุ้มกับต้นทุนที่เขาทำการประกอบการนะคะไม่คุ้มทั้ง AVC แล้วก็ไม่คุ้มทั้ง SAC ในระยะสั้นนะคะทีนี้เส้นที่อยู่ล่างที่อยู่ที่ระดับ E0 10บาทเนี่ยนะคะมันก็คือเส้นรายรับเฉลี่ย AR0 นะมีค่าเท่ากับ MR0 รายรับหน่วยสุดท้ายนะซึ่งเป็นระดับราคา10บาทนะถ้าเมื่อเทียบกับต้นทุน25บาทแล้วเนี่ยจะขาดทุนอยู่เที่ยวละ15บาทนะคะทีนี้ก็เติบขึ้นไปค่ะผู้ประกอบการก็มีการพัฒนาการให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีของตัวยานพาหนะนะคะก็สามารถที่จะขึ้นราคาเป็น15บาททั้งนี้ราคาที่กำหนดจะถูกกำหนดโดยตลาดนะเป็นราคาที่ถูกกำหนดในตลาดนะ เพราะนั้นผู้ให้บริการรายย่อยก็จะกำหนดราคาเท่ากันทุกรายนะคะทีนี้ราคา15บาทเนี่ยนะ อยู่ที่เส้น AR1 นะก็คืออยู่ที่ระดับราคา15บาทเช่นกันนะแล้วก็มีค่าเท่ากับ MR1 นะเพราะนั้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะค่าของ AR จะเท่ากับค่าของ MR แล้วก็คือราคาสินค้าด้วยนะคะซึ่งในระดับราคาบาทเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ย25บาทนะที่จุด E2 เนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังขาดทุน10บาทแต่อย่างไรก็ตามนะที่ราคา15บาทเนี่ยมันอยู่ที่ระดับต่ำสุดของ AVC ก็คือมีค่าเท่ากับ AVC แสดงว่าที่ราคา15บาทจึงเป็นราคาที่เป็นจุดจัดดาวพอยต์นะคะเป็นจุดปิดกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะพัฒนาเพื่อการแข่งขันในตลาดต่อหรือจะออกจากตลาดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผลิตนะผู้ให้บริการนะทำการสู้ต่อแข่งขันต่อนะเขาก็จะต้องพัฒนาการให้บริการและเทคโนโลยีกับยานพาหนะเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะขึ้นราคานะอย่างอันนี้เนี่ยอาจจะทำการขึ้นราคาไปถึงจุด E2 นะคะก็คือที่ระดับราคา25บาทซึ่งเป็นราคาเป็นต้นทุนเฉลี่ยนะคะที่ระดับราคา25บาทเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุ้มทุนนะเป็นกำไรปกติซึ่งคุ้มค่ากับต้นทุนทางบัญชีแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสและต้นทุนแฝงนะคะเพราะนั้นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในที่นี้เท่ากับศูนย์นะเราเรียกว่าเป็นกำไรปกติต่อมานะคะถ้ามีการขึ้นระดับราคาเป็น26บาทหรือ30บาทก็ตามเนี่ยนะคะดุลยภาพก็จะเป็น E3 ที่จุด E3 เนี่ยนะราคาขายอยู่ที่30บาทนะแล้วก็เทียบกับต้นทุนเฉลี่ย25บาทแล้วนะจะได้กำไรเกินปกตินะหรือกำไรส่วนเกินอยู่ที่5บาทต่อเที่ยวนะทีนี้เห็นว่าวิวัฒนาการของผู้ประกอบการนะเริ่มจากราคาต่ำสุดเท่ากับ15บาทแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็น25 26แล้วก็30บาทนะคะเราก็ทำการลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด E0 E1 E2 E3 ขึ้นไปเราก็จะได้เส้นSMC ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้นนะก็แสดงให้เห็นถึงการกำหนดราคาที่ได้กำไรสูงสุดในแต่ละระดับราคานะคะ
เมื่อภายใต้เงื่อนไข SMC เท่ากับ MR นะก็คือที่จุด E นั่นเองนะสรุปอีกครั้งนะคะนะก็คือณปริมาณการให้บริการขนส่ง100เที่ยวนะคะ100เที่ยวตรงนี้จะทำการวิเคราะห์ระดับราคาแต่ละระดับนะที่ราคา10บาทจะไม่มีผู้ขายเลยเพราะว่าขาดทุนทั้ง AVC และ AFC นะคะที่ราคา15บาทเป็นจุดปิดกิจการเริ่มมีผู้ขายมากขึ้นแต่ยังขาดทุน AFC ทั้งหมดนะ AFC ก็คือส่วนต่างของ25บาทและ10บาท25และ15บาทนะคะอันนั้นก็คืออาจจะเป็นค่าเช่าที่ค่าประกันภัยค่าเช่ายานพาหนะเป็นต้นนะคะตอนที่เราให้บริการ100เที่ยวตรงนี้นะคะเรายังไม่สามารถจ่ายค่าเช่าทั้งหมดนะหรือขาดทุน AFC ทั้งหมดนั่นเองทีนี้ถ้าราคาสูงขึ้นมานะคะการที่ราคาสูงขึ้นมาได้ก็จะเกิดจากภาวะเงินเฟ้อนะคะก็คือต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นก็จะทำให้ผู้ประกอบการทุกรายประสบปัญหากับภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดราคาที่ระดับเดียวกันทั้งหมดนะคะในระดับราคา25บาทเนี่ยถือว่าเท่าทุนหรือว่าได้รับกำไรปกติเพราะว่ามีค่าเท่ากับ SAC บาทนะคะหรือมีค่าเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนั่นเองต่อมาที่ราคา26หรือราคา30บาทขึ้นไป26บาทขึ้นไปหรือราคา30เนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละรายก็จะได้รับกำไรเกินปกตินะหรือกำไรส่วนเกินนะก็คือถ้าตั้งราคาอยู่ที่30บาทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่25บาทก็จะได้รับกำไรส่วนเกิน5บาทต่อเที่ยวนะซึ่งกำไรส่วนเกินเนี่ยถือว่าเป็นกำไรที่น้อยมากเลยนะคะแต่มันก็ยังสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันเพื่อที่จะมาแชร์กำไรเที่ยวละ5บาทนี้นะจนในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการทุกรายจะไม่มีส่วนเกินของกำไรเลยนะเพราะว่าอาจจะดำเนินธุรกิจโดยต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นนะเพราะนั้นทุกรายก็จะได้รับกำไรแบบปกติในระยะยาวนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะได้ทราบว่าในการแข่งขันในระยะสั้นเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละรายจะได้รับกำไรเกินปกตินะทีนี้ในรูปกราฟนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันเป็นการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะรู้ได้อย่างไรนะรู้ได้จากรายรับเฉลี่ยเท่ากับราคานะแล้วเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มพอดีหรือถ้าดูลักษณะของเส้นกราฟก็คือเป็นเส้นที่ขนานกับแกนนอนนะฮะในที่นี้ในระยะสั้นเนี่ยนะผู้ประกอบการจะยอมรับระดับราคาที่80บาทต่อเที่ยวนะแล้วก็เป็นรายรับเฉลี่ยนะซึ่งมันก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญในการวิเคราะห์กราฟของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็คือเส้น AR นะจะขนานกับแกนนอนแล้วก็มีค่าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม MC ทีนี้ธุรกิจนะผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยสามารถได้รับกำไรเกินปกติเนื่องจากว่าต้นทุนในขณะนั้นนะอยู่ในระดับต่ำกว่าอยู่ในระดับต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยหรือ AR นั่นเองนะก็คือเส้นต้นทุนน่ะจะอยู่ข้างใต้นะเส้นต้นทุนจะอยู่ข้างใต้ AR นะทีนี้เส้นที่3นะเส้นที่3ก็คือเส้น SMC นะก็นำเอาลักษณะของเส้นที่วิเคราะห์ในสไลด์ที่แล้วนะเข้ามาเป็นแพทเทิร์นได้เลยนะคะเพราะนั้นลักษณะของ SMC จะเป็น
เส้นที่ลดลงเล็กน้อยแล้วก็ทยานขึ้นสูงทยานขึ้นสูงมากชันมากนะคะเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเฉลี่ยอันเกิดจากค่าของชีพขึ้นนะคะหรือต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อนะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เส้น SMC มันไปตัดกับAR นะเส้น SMC มันไปตัดกับ AR ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้จุดดุลยภาพก็คือ E1 นะจุด E1 จะสะท้อนให้เห็นว่าณขณะนั้นผู้ประกอบการจะกำหนดราคาที่80บาทนะคะไปดูที่แกนตั้งนะจากนั้นนะเราก็ดูที่จุด E1 แล้วก็เชื่อมโยงลงไปที่แกนนอนนะเราก็จะได้รู้ถึงระดับปริมาณการให้บริการขนส่งที่เหมาะสมที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดนะเพราะนั้นจุดตัดแกนนอนก็จะระบุถึงปริมาณการให้บริการที่ได้กำไรสูงสุดนั่นเองจากนั้นนะเราก็เชื่อมโยงจากจุด E1 นะไปที่เส้นต้นทุนเฉลี่ย SAC นะซึ่งอยู่ด้านล่างนะปรากฏว่าเราก็สามารถทราบได้ว่าผู้ประกอบการมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่50บาทต่อเที่ยวเห็นไหมคะจึงทำให้ได้กำไรส่วนเกินก็คือกำไรต่อหน่วยอยู่ที่80ลบ50ก็คือ30บาทต่อเที่ยวนะแล้วก็คูณด้วยปริมาณการให้บริการที่ระดับคิวนะจึงทำให้เกิดพื้นที่ที่เป็นกำไรส่วนเกินนะคะเพราะนั้นกำไรส่วนเกินตรงนี้ก็จะจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันนะเพื่อที่จะมาแชร์กำไรส่วนเกิน30บาทต่อเที่ยวนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการทุกๆรายนะก็จะยอมรับราคาอยู่ที่60บาทนะซึ่งราคาเนี้ยมันพอดีกับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหรือว่า LAC ด้วยเลยนะคะที่จุด E2 จึงทำให้ระดับราคา60เป็นระดับราคาที่คุ้มทุนนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจำนวนผู้ให้บริการจำนวนมากเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากนะถ้าผู้ประกอบการแต่ละรายยอมรับราคาที่คงที่นะเขาก็จะเผชิญกับกำไรเป็นศูนย์ก็คือเท่าทุนซึ่งมันเป็นข้อจำกัดที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตนะเพราะการพัฒนาธุรกิจที่เติบโตได้ก็จะต้องอาศัยกำไรใช่ไหมคะดังนั้นจึงจะต้องมีการสร้างอำนาจในการกำหนดราคาขึ้นมาเพื่อจะกีดกันคู่แข่งรายใหม่นะในกฎเกณฑ์ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงจบสิ้นนะที่การได้รับผลประกอบการแบบกำไรปกติแล้วก็เปลี่ยนสถานภาพของผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาคิดอยากจะกำหนดราคาของเขาเองเนี่ยไปสู่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของผู้ประกอบการจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไปยังตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากอำนาจในการกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นทฤษฎีในการกำหนดราคาค่าขนส่งในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะก็จะมีแบ่งย่อยออกเป็น3ตลาดนะคะเช่นตลาดผูกขาดนะที่มีผู้ประกอบการรายเดียวซึ่งในการประกอบการให้บริการแบบมหาชนนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐบาลแต่ถ้าหากรัฐบาลทำการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนะหรือต้นทุนที่สูงอาจจะให้สัมปทานกับเอกชนที่มีเทคโนโลยีมากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะทำการผลิตให้บริการแทน
รัฐบาลแต่รัฐบาลก็ยังคงควบคุมราคา

นะไม่ให้เอกชนนั้นที่ได้รับสัมปทานนั้นกำหนดราคาที่แพงเกินไปจนทำให้สวัสดิการทางสังคมหายไปนะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของการกำหนดราคาโดยภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยนะก็มักจะกำหนดราคาที่ถูกที่สุดนะเพื่อมุ่งหวังสร้างสวัสดิการทางสังคมสูงสุดนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากตลาดผูกขาดแล้วก็ยังมีตลาดผู้ขายน้อยรายนะซึ่งจะมีผู้ให้บริการขนส่งเพียง 2-3 รายเท่านั้นถ้ามากกว่า3รายนะคือ4รายขึ้นไปนะก็จะเป็นการแข่งขันในตลาดผู้ขายมากรายนะนะเพราะนั้นในลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3แบบนะทั้งผูกขาดเราก็จะรู้ได้ว่ามีผู้ขายผู้ให้บริการรายเดียวผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายมีผู้ให้บริการ 2-3 รายแล้วก็ในตลาดผู้ขายมากรายหรือกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยก็จะมีจำนวนผู้ให้บริการขนส่ง4รายขึ้นไปนะทำการแข่งขันกันโดยมีอำนาจในการกำหนดราคาที่แตกต่างกันนะคะในการประกอบการธุรกิจขนส่งในตลาดผูกขาดเนี่ยเช่นรถไฟรถไฟฟ้าขนส่งทางอากาศเรือขนส่งสินค้ามีผู้ประกอบการรายเดียวที่อาจจะเป็นรัฐบาลที่มุ่งสวัสดิการทางสังคมสูงสุดหรือเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐนะที่เอกชนนั้นก็หวังจะมุ่งกำไรสูงสุดแต่ต้องถูกควบคุมโดยภาครัฐนั่นเองนะทีนี้ในการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟนะคะเราก็จะใช้เส้น AR นะคะดูลักษณะของเส้นกราฟของตลาดผูกขาดนะคะจะเป็นเส้นดีมานด์นะหรือเส้น AR ที่มีความชันมากนะความชันมากเส้นต่อไปนะคะก็คือ MR นะคะในเมื่อเส้นรายรับเฉลี่ยหรือเส้น AR เนี่ยมันมีความชันมันไม่ได้คงที่เหมือนกับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะการมีความชันนะแสดงถึงการกำหนดราคาที่มีความหลากหลายนะจะทำให้การคำนวณค่า MR Marginal Revenue เปลี่ยนไปนะจะมีสูตรของการคำนวณค่า MR Marginal Revenue หรือว่ารายรับส่วนเพิ่มนะโดยที่เมื่อคำนวณค่าของ MR แล้วทำการพล็อตโดยกราฟลักษณะของกราฟของเส้น MR จะอยู่ข้างใต้เส้น AR เสมอนะโดยจากการคำนวณสูตรนะหรือถ้าเราดูโดยใช้เทคนิคของมุมนะโดยใช้เทคนิคมุมจะสังเกตได้ว่า MR เนี่ยจะเป็นเส้นที่ผ่าครึ่งมุมของ MR มุมของ AR นั่นเองนะนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะสรุปเรารู้ได้ยังไงนะโดยเส้นกราฟเรารู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในตลาดผูกขาดนะก็คือเส้น AR เป็นเส้นที่ชี้ลงและมีความชันมากส่วนเส้น MR จะเป็นเส้นที่ชี้ลงอยู่ใต้ AR และแบ่งครึ่งมุมของ AR นะคะจากนั้นหลังจากที่เราวิเคราะห์เส้นรายรับที่มี2เส้นคือ AR กับMR แล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์เส้นต้นทุนต่อทีนี้เส้นต้นทุนก็จะมี2เส้นนะก็คือเส้น SAC นะก็คือ Short Run Average Cost ต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะก็เป็นลักษณะ U shape นะมีจุดต่ำสุดนะเนื่องมาจากว่าในการให้บริการต้นทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะถือว่าเป็นต้นทุนที่ก่อให้เกิด economic of scale นะเกิดการประหยัดต่อขนาดแต่ถ้าเป็นเส้นที่เป็นเส้น SAC ในส่วนขวามือที่เป็นเส้นที่ชันขึ้นนะเป็นช่วงของเส้นที่ชันขึ้นแสดงว่าไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อนะคะเพราะนั้นลักษณะแพทเทิร์นของเส้นต้นทุนเฉลี่ยจึงมักจะเป็นเส้นตัว U

เส้น U shape นั่นเองนะเส้นที่สองก็คือ MC นะฮะ marginal cost นะก็เช่นเดียวกันนะเป็นเส้นที่ลดลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทะยานขึ้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ MR เท่ากับ MC นะจะเกิดดุลยภาพที่จุด E จุด E นี้สะท้อนถึงปริมาณการให้บริการที่เหมาะสมคือ10เที่ยวแล้วก็ราคาต่อเที่ยวอยู่ที่100บาทซึ่งเป็นราคาตลาดนะที่ทำให้เกิดกำไรอย่างมากให้กับธุรกิจแต่ด้วยธุรกิจถูกควบคุมจากรัฐบาลนะจึงไม่สามารถกำหนดราคาที่100บาทได้จึงกำหนดราคาอยู่ที่จุด B นะซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงนะที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลเพราะนั้นการกำหนดราคาก็อาจจะกำหนดราคาอยู่ที่80บาทนะซึ่งเป็นราคาที่ได้กำไรน้อยลงไปอีกหรืออาจจะเท่าทุนนะคะนะเพราะนั้นจุด B นะก็ได้รายได้คุ้มกับต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือมีระดับราคาที่เท่ากับ MC นะที่ยอมที่ธุรกิจนะที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลนั้นยอมรับได้นะหรือถ้าลดลงมาอยู่ที่จุด C เลยเนี่ยนะก็คือเท่าทุนนะได้รับกำไรแบบปกตินะหรือกำไรเป็นศูนย์นะที่ระดับราคาถูกกว่า80บาทเพราะนั้นที่จุด C เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการให้บริการหรือแกนนอนเนี่ยมันจะขยายไปทางขวามากขึ้นแสดงว่าเกิดสวัสดิการทางสังคมสูงขึ้นเพราะว่าประชาชนเข้าถึงการให้บริการขนส่งนะโดยที่ภาครัฐบาลควบคุมนั่นเองทีนี้ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทที่2ก็คือตลาดแข่งผู้ขายน้อยรายก็คือมีผู้ให้บริการเพียง 2-3 รายแค่นั้นแข่งขันกันลักษณะอาจจะแข่งขันด้วยการทำสงครามราคาคือตัดราคาค่าขนส่งลงจากเดิมตั้งราคาอยู่ที่100รายหนึ่งที่เป็นคู่แข่งอาจจะตัดราคาเหลือ80บาทเพื่อที่จะแย่งลูกค้าแต่ก็ทำได้ไม่นานนักนะคะก็จะถูกตัดราคาจากคู่แข่งอีกรายเพื่อแย่งลูกค้ากลับไปเพราะนั้นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันแข่งขันในตลาดด้วยกันนะจึงต้องกลับไปตั้งราคาที่ราคา100บาทซึ่งเรียกว่าเป็นการรวมหัวกันตั้งราคาร่วมกันนั่นเองเพื่อให้ได้ประโยชน์กันทั้ง 2-3 ฝ่ายนะคะลักษณะเด่นของเส้น AR ของตลาดแข่งขันน้อยรายเนี่ยผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะสังเกตได้จากเส้นรายรับเฉลี่ย AR จะเป็นเส้นที่หักมุมซึ่งอยู่ที่ระดับราคารวมหัวนั่นเองก็จะได้กำไรกันทุกฝ่ายนะก็คือส่วนต่างอยู่ที่100ลบ80กำไรส่วนเกินเท่ากับ20บาทต่อเที่ยวแนวการกำหนดราคาค่าขนส่งนะการกำหนดราคาที่กำหนดตามต้นทุนของการบริการขนส่งนะเป็นการกำหนดตามต้นทุนการขนส่งหรือ P เท่ากับ AC นะต้นทุนเฉลี่ยการกำหนดราคาค่าขนส่งตามคุณค่าของการบริการด้วยก็สามารถขึ้นราคาได้นะคะเป็นการกำหนดราคาค่าขนส่งตามคุณค่าของการบริการหรือมูลค่าของสินค้าที่ขนส่งเมื่อมีคุณค่าสูงเมื่อมีคุณค่าสูงขึ้นราคาแพงขึ้นการกำหนดราคาค่าขนส่งในกรณีทั่วไปนะเป็นอัตราค่าขนส่งที่หน่วยธุรกิจในภาคธุรกิจขนส่งนิยมใช้โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอัตราค่าขนส่งแบบชั้นนะแบบตามลักษณะสินค้านะตามพื้นที่สถานที่และเส้นทางอัตราค่าขนส่งตามเวลาการบริการอัตราค่าขนส่งในลักษณะอื่นนะก็ขึ้นอยู่กับเรทที่ยอมรับกันในวงการอุตสาหกรรมให้บริการขนส่งนะกลยุทธ์และการกำหนดราคาค่าขนส่งทางบกอากาศและน้ำนะคะก็จะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจการกำหนดราคานอกจากนั้นก็ยังมีการพิจารณาการตัดสินใจด้านราคาที่สำคัญการกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดราคาการประมาณการความต้องการใช้บริการขนส่งการประมาณ

การต้นทุนระดับราคาและการปรับปรุงราคาพิจารณาความผิดพลาดในการกำหนดราคาขนส่งการกำหนดราคาค่าขนส่งทางบกอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาษีเช่นภาษีเชื้อเพลิงภาษีรถยนต์ค่าธรรมเนียมต่างๆรวมในราคานั้นก็จะกลายเป็นต้นทุนของการใช้ถนนในการจราจรการกำหนดราคาค่าโดยสารเครื่องบินการกำหนดราคาค่าโดยสารเครื่องบินแบบหลายระดับนะการขนส่งทางน้ำก็พิจารณาได้สองตลาดได้แก่ตลาดเรือจรตลาดสายเดินเรือประจำนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการกำหนดราคาค่าขนส่งในเส้นทางแต่ละชนิดนะคะนี่ก็นักศึกษาก็สามารถหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะเรื่องของการกำหนดราคาในการขนส่งในแต่ละทางนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดิจิตอลอินดีเอในรายการดิจิตอลอินดีเอ empowering data to business นะคะกลับมาพบกันในตอนที่2แล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมตอนที่2อาจารย์กุ้งจะพาทุกคนนะคะไปทำเวิร์กช็อปนะคะในการสร้างชาร์ตสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้สัปดาห์ที่แล้วเป็นการพบกันครั้งที่หนึ่งอาจารย์กุ้งก็จะมาพูดถึงความสำคัญเนาะพื้นฐานในเรื่องของการสื่อสารด้วยแผนภูมิแผนภาพหรือว่าชาร์ตนะคะสำหรับธุรกิจเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ทฤษฎีกันไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างชาร์ตอยู่นะคะเป็นการเริ่มต้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสร้างชาร์ตหรือว่าสร้างกราฟหรือแผนภูมิเลยนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้ในส่วนของ Google Sheet นะคะซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel นะคะแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะปฏิบัติตามบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็ถ้าใช้ Google Sheet เนี่ยก็จะมีความสะดวกเนาะแต่ถ้าท่านใดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะก็ใช้ในอุปกรณ์ที่ท่านมีได้เลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิร์กช็อปหรือว่าการปฏิบัตินะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกท่านนะคะเข้าGoogle นะเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชถ้าเกิดไม่ได้กดที่9จุดด้านขวามือนะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะ Google Sheet นะคะ Google Sheet และทำการล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail พอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินค้างไว้นะคะท่านที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนาะก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmailเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Google Sheet ตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตรงนี้ตรงนี้หน้าตา Google Sheet นะคะในปี2025เนาะก็จะอัปเดตเยอะมากนะคะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆนี่เข้ามามากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนาะเราจะทำการสร้างชาร์ตหรือว่าแผนภูมิตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่สำหรับจะเก็บข้อมูลทีนี้จะสร้างชาร์ตหรือแผนภูมิได้เนี่ยจะต้องมีข้อมูลตัวเลขนำเพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบนะคะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นนะคะตามประเภทกราฟที่เราจะเลือกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนาะพอดีอาจารย์กุ้งเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่ได้เตรียมนะคะอาจารย์กุ้งเปิดตัวอย่างข้อมูลเนาะก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับยอดขายสินค้านะคะถ้าเกิดท่านไม่ได้มีธุรกิจก็สมมุติข้อมูลขึ้นมาได้เลยแต่ว่าถ้าท่านมีธุรกิจจริงนะคะก็ใช้ข้อมูลนะคะที่ท่านมีแต่ถ้าท่านไม่มีสมมุติขึ้นมาได้เลยนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็สมมุติขึ้นมาเป็นข้อมูลยอดขายสินค้านะคะในปี2025นะคะก็จะประกอบไปด้วยวันที่ขายสินค้านะคะรายการสินค้าที่ขายได้ใช่ไหมคะจำนวนสินค้าที่ขายได้ราคาต่อหน่วยราคารวมนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะนำมาฝึกสร้างแผนภูมิหรือว่าสร้างชาร์ตนะคะคนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์กุ้งรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มีเทคนิคนะคะเทคนิคบางคนบอกว่าไม่มีข้อมูลแต่จะฝึกทำนะคะไม่มีข้อมูลแต่จะฝึกทำอย่างไรได้บ้างนะคะสามารถใช้ AI นะคะสร้างข้อมูลให้เราได้นะพอดีอาจารย์กุ้งก็ให้ AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลให้นะคะตรงนี้วิธีการเนาะสมมุติท่านที่ไม่มีข้อมูลนะเราต้องการจะฝึกทำนะคะไปพร้อมๆกันให้ AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลให้ได้เลยแต่ถ้าท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็ใช้ข้อมูลที่ท่านมีได้เลยนะคะตรงนี้
ถ้าให้ AI ช่วยสร้างนะคะก็ไปที่ ChatGPT นะคะ ChatGPT ล็อกอินได้เลยสำหรับท่านที่ไม่มีข้อมูลนะคะแล้วก็ใส่พร้อมที่ต้องการนะคะจะให้ AI สร้างข้อมูลให้พร้อมในที่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งให้ AI สร้าง Data ให้ก็คือขอข้อมูลยอดขายสินค้านะคะในปีไหนหรือว่าต้องการเฉพาะเดือนก็ได้นะคะประกอบด้วยวันที่ขายได้นะคะรายการสินค้าที่ขายได้จำนวนราคารวมทีนี้รายการสินค้าที่ขายได้เนี่ยขอข้อมูลยอดขายจังกุ้งเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยวันที่ขายได้นะคะยนต์ที่ขายได้ที่ขายได้4ยี่ห้อสมมติว่าจะเปรียบเทียบนะคะเฉพาะ4รายการเนาะแล้วเราก็บอก AI ไป

มาฝึกสร้างกราฟสำหรับท่านที่ไม่มีกราฟนะคะไม่มีข้อมูลนำมาสร้างกราฟใช่ไหมคะก็ต้องการข้อมูลแต่ถ้าท่านจะพิมพ์เองก็สามารถพิมพ์ได้แต่ตรงนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่วันนี้มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยเราในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเราต้องการแค่ข้อมูลเพื่อนำมาฝึกสร้างกราฟใช่ไหมคะเราบอกไปตรงๆแล้ว AI หาไม่เจอนะคะแสดงว่าเขาทำงานจริงๆนะคะเขาก็ไปค้นหาแล้วปรากฏไม่มีเขาบอกไม่มีจ้ะพอไม่มีแล้วยังไงเราก็เพิ่มคำสั่งที่บอกเข้าไปนิดนึงนะคะว่าเป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้นเองนะคะเพื่อนำมาฝึกสร้างกราฟนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลสมมุติขึ้นมานะคะเพื่อนำ data ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปสร้างกราฟเราก็ copy นะคะจะกด copy ตรงนี้หรือว่าจะให้เขาสร้างเป็น Excel นะคะหรือว่า CSV ดาวน์โหลดลงมาก็ได้แต่ทีนี้สมมติว่าจันกุ้งกด copy ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่พื้นที่ของเรานะคะแล้วก็คลิก A1 กด Ctrl V คลิก A1 กด Ctrl V นะคะเปลี่ยนชื่อชีทหน่อยให้มาครึ่งปีนะคะ6เดือนขอดูว่าตรงกันไหมตรงนะคะ6เดือนภายในปี2025เนาะแล้วก็วันที่ขายใช่ไหมคะยี่ห้อรถยนต์ที่ขายตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่จะนำมาฝึกสร้างกราฟแบบเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ขยับปรับให้เรียบร้อย

ขั้นตอนต่อไปนะคะ1คือเรามีข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ2เลือกช่วงข้อมูลนะคะที่จะนำไปสร้างกราฟหรือแผนภูมินะคะ3คำสั่งสร้างกราฟหรือแผนภูมิจะอยู่ที่เมนูแทรกนะอยู่ที่แทรกนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกแผนภูมิแต่ว่าสำหรับท่านที่คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่หัดสร้างกราฟแผนภูมิเนี่ยอาจจะหาอะไรเจอถ้าหาอะไรเจอยากนะคะจังกุ้งมีวิธีการเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยมาให้ก็คือ1คลิกที่ account ตัวเองนะคะ account ตัวเองตรงนี้ที่เป็นรูปโลโก้นะคะเป็น account ตัวเอง2เลื่อนลงมาคลิกคำว่าจัดการบัญชี Google นะคะจัดการบัญชี Google คลิกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะสำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่นะคะต่อไปคลิกที่ซ้ายมือข้อมูลส่วนบุคคล4เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมามองหาตรงนี้ภาษาไทยภาษานะคะภาษาคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการถ้าภาษาที่ต้องการมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนให้เป็นลำดับที่1ให้ภาษาไทยเป็นลำดับที่1เพียงเท่านี้นะคะเมนูก็จะเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเนาะลำดับต่อไปนะคะอันนี้จันกุ้งจะพูดช้านิดนึงเนาะเผื่อ อยู่ในช่วงกำลังปฏิบัติใช่ไหมคะกำลังปฏิบัติก็รอกันนะคะถ้าช่วงทฤษฎีเนี่ยอาจจะพูดเร็วเนาะแต่ถ้าช่วงปฏิบัติอาจารย์กุ้งจะรอเพราะว่าบางคนอาจารย์กุ้งรอแป๊บนึงแบบมีหน้าจอเดียวนะคะตอนนี้กำลังให้ AI สร้างข้อมูลให้อยู่อาจารย์กุ้งรอแป๊บนึงรอได้นะคะรอกันได้ต่อไปนะคะต่อไปเราก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนำไปสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแผนภูมิแล้วก็ไปที่แทรกนะคะไปที่แทรกเลือกคำสั่งแผนภูมินะคะเลือกคำสั่งแผนภูมิเราก็จะได้แผนภูมิมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะท่านก็ทำการเลื่อนรูปภาพแผนภูมินะคะจะมาวางข้างๆหรือด้านล่างก็ได้นะให้ไม่ทับกับข้อมูลใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนภูมิ

นที่ Google Sheets นะคะสร้างมาให้ลำดับถัดไปเป็นการปรับแต่งแผนภูมิแก้ไขแผนภูมิตามที่ต้องการนะคะวิธีการคือเราคลิกที่ภาพแผนภูมิเดิมนะคะแล้วก็มาขวามือเนาะจะมี2แท็บนะคะ2หมวดหมู่ที่ใช้งาน1ก็คือตั้งค่า2ปรับแต่งนะ1ตั้งค่า2ปรับแต่งเราจะไล่ลงมานะคะในหมวดตั้งค่าก่อนนะคะค่อยๆมาใช้งานนะคะแล้วก็สลับไปหมวดปรับแต่งนะคะปรับแต่งก็คือปรับแต่งความสวยงามนะตั้งค่าก็คือการดึงข้อมูลตัวเลขเนี่ยขึ้นมาโชว์ในแผนภูมินะคะของเรา1ก็คือเราอยู่ที่ตั้งค่าสังเกตจะมี AI ร่วมกับทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะในวันนี้เนาะก็คือสามารถใส่พร้อมเพิ่มตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งค่าพื้นฐานนะคะที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนเนาะ1ไม่ต้องการรูปภาพแผนภูมินะคะประเภทแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิคอลัมน์ตรงนี้คือแผนภูมิคอลัมน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นลักษณะแท่งแล้วก็เปรียบเทียบอะไรด้านซ้ายน่าจะเป็นราคารวมนะคะแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะก็จะมีราคารวมแล้วก็ตรงนี้ไม่โชว์ข้อมูลแสดงว่าแผนภูมิตรงนี้สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าสื่อสารมาไม่ครบถ้วนนะคนดูก็จะไม่เข้าใจว่าแผนภูมิอันเนี้ยอธิบายข้อมูลอะไรอยู่เราก็มาถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชนิดแผนภูมินะก็สามารถคลิกแล้วก็เลือกได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นแผนภูมิเส้นเห็นไหมคะถ้าเราปรับเปลี่ยนคำสั่งเป็นภาษาไทยแล้วนะสำหรับมือใหม่ก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าตรงนี้คืออะไรนะคะแผนภูมิเส้นตามทฤษฎีที่อาจารย์กุ้งอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เหมือนที่เล่าเลยนะคะในทฤษฎีแผนภูมิเส้นมีให้เลือก3ประเภทแผนภูมินะคะแผนภูมิเส้นแบบเรียบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งๆนะคะแล้วก็แผนภูมิแบบผสมนะคะผสมถ้าเราลองคลิกแล้วทำไมไม่ได้แบบที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปตั้งค่าทีละส่วนนะคะตรงนี้ก็คือ1เราเลือกประเภทแผนภูมิเปลี่ยนให้เป็นก่อนอันนี้แผนภูมิพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือ area chart นะแผนภูมิคอลัมน์แผนภูมิพื้นที่มีให้เลือก6รูปแบบนะคะแผนภูมิคอลัมน์มีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้จังกุ้งคลิกเป็นการสาธิตนะคะเป็นการสาธิตอันนี้แล้วก็แผนภูมิแท่งก็จะมี3รูปแบบด้วยกันแผนภูมิวงกลมนะคะที่เล่าแล้วว่าบวกกันรวมกันแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100% ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือแผนภูมิวงกลมมีให้เลือก3รูปแบบมีแผนภูมิแบบกระจายนะคะมีให้เลือก2รูปแบบด้วยกันแผนที่ก็มีนะคะแผนภูมิแบบ waterfall นะคะแบบอิสโตแกรมนะคะแบบเรดาร์ตรงนี้นะคะบางคนบอกคุ้นๆเคยเห็นจะเข้ามาเลือกนะคะอยู่ที่อยู่ข้างในนี้นะคะได้หมดเลยแผนภูมิเกตนะคะเกตอันนี้เป็นตารางสรุปสถิตินะคะแผนภูมิแท่งเทียนอันนี้คืออื่นๆที่สามารถเลือกได้ทีนี้เราก็เลือกไปก่อนนะคะตรงนี้คือประเภทข้อมูลเนาะเสร็จแล้วนะคะ

เสร็จแล้วช่วงข้อมูลก็คือส่วนที่เราเลือกเพื่อที่จะนำมาสร้างแผนภูมิเนาะแล้วก็จะมีชุดข้อมูลชุดข้อมูลก็คือส่วนที่แสดงในแผนภาพนะคะตรงนี้จะมียี่ห้อรถยนต์นะคะกับชุดข้อมูลเนาะจะมีวันที่ขายซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนราคาราคารวมตรงนี้เราลองคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงได้

ส่วนของแกน x นะคะถ้าเราสังเกตจากแผนภูมิเนี่ยก็คือจะโชว์วันที่ขายเนาะวันที่ขายตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนนะคะตามที่เราต้องการได้มีอะไรหรือจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคันที่ขายนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นราคารวมราคารวมก็จะไปเหมือนกับแกน y นะเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งค่านะลองตั้งค่า

วนนี้ก็คือส่วนตั้งค่านะคะตอนนี้เราตั้งค่าพื้นฐานไปก่อนนะคะ1ก็คือเปลี่ยนประเภทแผนภูมิเนาะ2นะคะก็คือการแสดงผลของแท่งแผ่นภูมินะคะมีเลือก3แบบไม่มีมาตรฐานแล้วก็ 100% นะคะแล้วก็ช่วงข้อมูลนะคะที่นำมาสร้างนะคะสาธิตตัวอย่างแรกก็คือเลือกทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเลือกบางส่วนเพื่อนำมาสร้างเป็นแผนภูมิได้นะคะแต่ตรงนี้ดูอาจารย์กุ้งแล้วก็ลองทำตามในเบื้องต้นไปก่อนนะคะเสร็จแล้วแกน x นะคะก็คือด้านล่างแนวนอนตรงนี้เป็นวันที่ขายนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าจะดูเป็นข้อมูลนะคะสามารถติ๊กได้เป็นข้อมูลทุกวันหรือว่าข้อมูลสรุปนะคะตรงนี้ก็สามารถแสดงผลได้ชุดข้อมูลนะคะมีที่นำมาแสดงนะคะมีตรงนี้นะตรงกันเลยนะคะมีจำนวนคันราคารวมนะคะตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้คลิกเพื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมส่วนนี้คือส่วนของการตั้งค่านะคะไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิประเภทใดก็ตามนะคะตั้งค่าเหมือนกันนะคะก็คือมาในส่วนของการตั้งค่าแต่ทีนี้ลำดับถัดไปนะคะเป็นส่วนของการปรับแต่งปรับแต่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะคะ7กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือปรับแต่งแผ่นภูมิรูปแบบแผ่นภูมินะคะตรงนี้พอคลิกปุ๊บนะคะถ้าเราต้องการใส่พื้นหลังเนาะเราก็เลือกสีพื้นหลังนะคะเวิร์กช็อปนี้เป็นการใช้งานลองดูในแต่ละคำสั่งนะคะว่ามีอะไรให้เลือกเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกนะคะสร้างรูปแบบนะคะตามที่มีให้นะคะตรงนี้ก็เข้าไปดูก่อนเนาะมีเราใส่สีพื้นหลังได้นะคะตรงนี้เราเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ตรงนี้เห็นไหมคะรูปแบบตัวอักษรเนาะสีเส้นขอบนะคะตรงนี้เส้นขอบเราก็ลองดูว่าตรงไหนก็คือสีตรงนี้สีขอบตรงนี้เลยนะคะมีการปรับเลเยอร์ให้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้แต่ก่อนไม่มีนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนะคะเพิ่มเข้ามาลองคลิกดูนะคะตรงนี้ลองคลิกดูถ้าไม่เอายกเลิกคือเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะรีเซ็ตเลย์เอาท์สมมุติว่าเลือกไปแล้วแล้วเราจะเอาคืนค่าเดิมไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องยกเลิกนะหรือว่าถ้าเราเลือกไปแล้วเราไม่ต้องการนะคะสีเส้นขอบเราก็ต้องคลิกแล้วก็เลือกไม่มีนะคะอันนี้เช่นเดียวกันสีขาวคือเป็นสีขาวนะคะถ้าไม่เอาสีเลยก็คือเลือกไม่มีนะตรงนี้ก็จะเห็นโปร่งใสเห็นไหมคะต่อมาชื่อแผ่นภูมิและชื่อแกนชื่อแผ่นภูมิ

ตัวนี้เราใส่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงตำแหน่งนี้แต่จริงๆตำแหน่งนี้เป็นอะไรยอดขายใช่ไหมคะเป็นยอดขายเราก็แก้ยอดขายรถยนต์นะคะใส่สีได้นี่สีก็คือตรงนี้นะคะต่อไปชุดข้อมูลก็คือสีข้างในนะคะสีแผ่นภูมิสีแท่งตรงนี้เห็นไหมพอดีอาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไร area chart ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เอา area chart ลองเปลี่ยนให้ดูเพื่อจะได้เห็นตรงนี้นะคะ

สีของเส้นก็จะเป็นสีขึ้นขอบตรงนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะความโปร่งใสตรงนี้นะคะประเภทเส้นนี่มีหลายแบบให้เลือกเลยความหนาแกนนะคะแกนคือข้อมูลแกน x แกน y นะคะตรงนี้เราเลือกไปแล้วถ้าไม่เอาเราต้องไปยกเลิกนะคะ

ตรงนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะเป็นแท็บข้อผิดพลาดตรงนี้เลือกได้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยตรงนี้คือลองติ๊กนะคะลองติ๊กเขาก็จะโชว์ข้อมูลออกมามีโชว์เส้นแนวโน้มให้ด้วยนะคะก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการที่ดูข้อมูลนะคะก็จะเห็นเทรนด์แนวโน้มตรงนี้เป็นอะไรเป็นยอดขายใช่ไหมคะยอดขายรถยนต์ใช่ไหมเปรียบเทียบยอดขายรถยนต์4ยี่ห้อใช่ไหมคะแผนภูมิที่ดีเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนที่อาจารย์กุ้งลองคลิกได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่เคลียร์เกิดความสับสนนะตัวเลขเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะการเลือกคำสั่งข้างในนะภายในที่อยู่ในหัวข้อปรับแต่งนะคะว่ามีอะไรให้เราบ้างมีอะไรให้เราใช้บ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเลือกที่ยังไม่สวยงามนะคะก็คือให้ดูว่าอ๋อถ้าเลือกคำสั่งนี้นะคะเลือกรูปแบบนี้ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะต่อไปตรงไหนตั้งค่าแล้วเราพับซ่อนขึ้นไปนะคะจะได้ไม่ยาวลงมาเยอะตรงนี้มีอะไรความโปร่งใสของเส้นคือเส้นนี้เส้นแนวโน้มใช่ไหมคะที่จันกุ้งคลิกเลือกออกมาถ้า0คือไม่เห็นเลยถ้าเห็นปกติคือ100นะคะตรงนี้คือความหนาตรงนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะป้ายกำกับคืออธิบายลักษณะเส้นที่อยู่บนแผนภาพใช่ไหมคะสังเกตจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยดีไหมตัวอย่างที่ฉันกุ้งทำดีไหมไม่ดีนะคะจะทำให้เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นแต่เราเข้ามาตั้งค่าเข้ามาลองตั้งค่าลองเลือกนะคะเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาแหล่งข้อมูลก็คือลักษณะข้อมูลที่โชว์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นยอดขายรวมเราต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็เลือกนะคะก็คือตัวเลขที่โชว์บนแท่งของแผนภูมินะคะบนพื้นที่นะคะตรงนี้ต้องการตัวเลขแบบใดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวเลขทางการบัญชีทางการเงินตรงนี้เราสามารถเลือกตามความต้องการที่จะใช้งานได้เลยนะคะการเงินก็จะมีลูกน้ำคอมม่าให้แล้วก็มีจุดทศนิยมนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องการ

ทั้งคอมม่าแล้วก็จุดทศนิยมเราก็เลือกไม่มีเนาะตรงนี้นะประเภทมีประเภทให้เลือกตะกี้อาจารย์กุ้งไปเลือกเส้นหนาไว้ก็จะหนาอย่างนี้เลยนะคะเราเลือกอะไรไว้เราไปยกเลิกอ๋อนี่8เยอะไปนะคะ 8%เสร็จแล้วต่อไปอธิบายนะคะอธิบายก็คือส่วนที่จะโชว์นี่ก็คือส่วนที่อธิบายแท่งแผ่นภูมินะคะจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะข้างในก็ได้ด้วยนะคะข้างในก็คือโชว์แบบนี้เราควรจะเลือกคำแนะนำนะคะคือควรจะเลือกการแสดงผลรูปภาพแผ่นภูมิเนี่ยให้มีความชัดเจนคือดูแล้วไม่เกิดความคลุมเครือหรือว่าไม่เกิดความสับสนนะคะก็คือสามารถให้ทุกคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลเนี่ยดูแล้วมีความเข้าใจในแผนภูมินะคะที่เราสร้างนะคะได้อย่างทันทีอันนี้ก็คือข้อคำนึงนะข้อคำนึงเสร็จแล้วต่อไปแต่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะคะแต่ว่าตอนทำงานจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกในรูปแบบที่อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะควรจะเลือกรูปแบบที่คนที่ดูเนี่ยดูแล้วเกิดการเข้าใจได้ทันทีแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกสาธิตให้ดูเนี่ยอาจจะแบบมันคืออะไรเนี่ยตัวเลขเยอะไปหมดเลยทั้งตัวเลขสีแดงตัวเลขสีแดงถ้าดูปุ๊บเขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องมาดูว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะสร้างความสับสนให้กับคนที่มาดูข้อมูลอันนี้ถือว่าไม่ใช่ข้อดีแล้วก็ไม่ควรทำนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดูอยู่เนี่ยเป็นการสาธิตว่าเลือกอะไรได้บ้างเนาะคำอธิบายนะคะโชว์นะบนล่างซ้ายกว่าด้านในใช่ไหมคะตะป้ายแกนแนวนอนแกนแนวนอนเราก็มาดูแกนแนวนอนคือตรงนี้นะคะวันที่จะให้โชว์เป็นอย่างนี้เลยไหมเฉียง90องศาหรือว่าถ้าไม่เฉียงเลยก็คือจะเป็นแบบเฉียงนิดนึงนะคะ 0% ถ้าอัตโนมัติเหมือนกันโอเคแกนแนวตั้งล่ะมีอะไรเลือกมั่งแสดงเส้นแกนนะคะเส้นคือตรงนี้มีแนวตั้งกับแนวนอนนะคะหรือว่าแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะกำหนดนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยแกน x เนี่ยค่ะแกนแนวตั้งแกน x หรือแกน y ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะตรงนี้น่าจะเป็นยอดขายราคารวมใช่ไหมคะแล้วนี่คือสิ่งที่ขายได้ด้านล่างคือวันที่ขายนะคะโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่ขายได้เนี่ยตกลงรถยนต์ยี่ห้ออะไรใช่ไหมถ้าเกิดใครดูเหมือนที่อาจารย์ก็ลงคลิกให้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะดูแล้วไม่เข้าใจว่าเอาตกลงรถยนต์ยี่ห้ออะไรเพราะว่าอะไรเราตั้งค่ายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเรามาฝึกตั้งค่ากันอยู่ต่อมาเส้นตารางนะคะเส้นตารางและเครื่องหมายถูกลองดู

เส้นตารางนะคะเส้นตารางอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะนั่นอ๋อเส้นพื้นหลังนะคะขออภัยเส้นตารางก็คือเส้นที่อยู่พื้นหลังควรเป็นถ้าคำแนะนำควรจะเป็นสีอ่อนๆนะโชว์กี่เส้นตอนนี้คือเส้นที่โชว์ควรจะเป็นสีอ่อนนะคะอย่าให้เส้นพื้นหลังเนี่ยมีความโดดเด่นกว่ากราฟหรือว่าแผนภูมิที่เราต้องการจะโชว์นะคะตรงนี้คือภาพรวมภาพรวมแหละทุกคนบอกว่าโอเคตั้งค่าไปแล้วแล้วยังไงต่อลบออกนะคะลบออกก่อนตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าการสาธิตครั้งที่1นะเป็นการเลือกทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นการเลือกทั้งหมดนำมาสร้างกราฟ

แผนภูมิแต่ทีนี้เราจำเป็นต้องเลือกทั้งหมดไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเราลบออกก่อนนะคะเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่เราจะนำมาสร้างแผนภูมิก็ได้นะคะเช่นยี่ห้อรถยนต์ใช่ไหมคะเราต้องการอะไรยี่ห้อรถเปรียบเทียบยี่ห้อรถยนต์นะคะแล้วอะไรอีกจำนวนที่ขายได้นะคะแล้วก็จำนวนรวมสมมุติว่าต้องการแค่สามข้อมูลนี้เท่านั้นนะคะเราก็เลือกช่วงข้อมูลช่วงที่หนึ่งก็คือยี่ห้อรถยนต์นะเสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างนะคะคอนโทรลกดค้างไว้แล้วก็จำนวนคันเนาะจำนวนคันแล้วก็ราคารวมเราก็จะรู้ว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ขายได้กี่คันและกี่บาทใช่ไหมคะในปี2025เราต้องการข้อมูลแค่3ชุดข้อมูลเท่านั้นเราก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกแผนภูมิเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ทุกคนบอกว่ามันดูดีขึ้นแต่แล้วทำยังไงต่อเลื่อนลงเลื่อนลงมาทีนี้ไปหนึ่งคือสตาร์ทที่อะไรสตาร์ทที่ประเภทแผนภูมิใช่ไหมคะลองดูแผนภูมิวงกลมสิตรงนี้คือแผนภูมิวงกลมนะคะสังเกตอาจารย์กุ้งเลือกแผนภูมิวงกลมใช่ไหมคะยี่ห้อรถจริงๆมีแค่เท่าไหร่ตอนบอก AI มี4ยี่ห้อเองนะมี4ยี่ห้อเองแต่ตอนนี้โชว์มาซ้ำๆเนี่ยมีซ้ำๆเยอะเลยนะคะมันควรจะซ้ำไหมถ้ามาดูข้อมูลสรุปที่ขายได้ไม่ควรซ้ำเนาะถ้าไม่ควรซ้ำแล้วทำยังไงตรงนี้นะคะเราก็คลิกที่ข้อมูลสรุปนะคะก็จะได้ยี่ห้อรถยนต์แค่4ยี่ห้อที่สรุปมาก็จะมี4ยี่ห้อที่โชว์นะที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อเราก็มาตั้งค่าถ้าเราเลือกข้อมูลสรุปเขาก็จะสรุปรวมข้อมูลที่ซ้ำๆนะคะให้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะคะตรงนี้แล้วถ้าลองเปลี่ยนประเภทอื่นโชว์ไหมข้อมูลสรุปได้เหมือนกันก็คือเลือกแผ่นภูมินะคะเลือกแผ่นภูมิเนาะต้องการแบบแท่งหรือแบบคอลัมน์ก็คือแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้คือติ๊กอยู่แล้วข้อมูลสรุปแปลว่าตรงนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดใครมาสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแล้วข้อมูลซ้ำๆกันเนี่ยให้เราติ๊กที่ข้อมูลสรุปก็คือแกน Y แกน Y คือยี่ห้อรถยนต์ใช่ไหมคะเขาก็จะสรุปยี่ห้อรถยนต์เฉพาะที่ไม่ซ้ำนะคะซึ่งก็มีแค่4ยี่ห้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปเลือกดูง่ายๆดูง่ายๆอันนี้เนาะนะคะถ้ามาตรฐานก็จะโชว์ขึ้นมานะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นราคารวมเนาะซึ่งชุดข้อมูลจำนวนคันนะคะราคารวมส่วนของชุดข้อมูลเนี่ยนอกจากราคารวมนะคะเราต้องการค่าเฉลี่ยไหมนะคะหรือว่าจำนวนนะตอนเราเปลี่ยนพออาจารย์กุ้งเปลี่ยนปุ๊บข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมคะค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะคะตรงนี้ตั้งค่าได้เอาจำนวนแล้วกันเนาะเปรียบเทียบจำนวน

ตรงนี้เลือกข้อมูลสรุปปึ๊บโอเคข้อมูลใกล้เคียงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะคะตัวนี้ยี่ห้อรถยนต์มีสี่ยี่ห้อเนาะฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะทุกคนบอกว่าตะกี้เซนกุ้งทำไมไม่อยู่ตั้งค่าฝั่งซ้ายตรงนี้คืออะไรมันคันใช่ไหมคะจะได้เปรียบเทียบว่าปี2025นะคะอันนี้เป็นข้อมูล6เดือนในปี2025เนาะเดือน1ถึงเดือน6เนี่ยค่ะขายบริษัทอาจารย์กุ้งเนาะขายรถยนต์ไฟฟ้าได้4ยี่ห้อก็อยากจะนำมาสร้างเป็นแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่ายี่ห้อนี้ได้กี่คันแล้วนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจำนวนคันตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนคันจำนวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะถ้าดูแบบนี้จะเข้าใจง่ายใช่ไหมคะดูแล้วก็ไม่เกิดความสับสนต่อไปตรงนี้ในส่วนของข้อมูลที่นำมาโชว์เนี่ยไม่สับสนแล้วต่อไปก็ไปตั้งค่าก็คือปรับแต่งนะคะไปปรับแต่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งไม่มาบอกคนดูว่าตรงนี้คือจำนวนคันตรงนี้คือยี่ห้อรถยนต์นะคะถ้าเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเกือบสมบูรณ์แล้วเกือบสมบูรณ์แล้วเลเยอร์ตรงนี้ก็คือลักษณะของกราฟนะคะที่แสดงผลเนาะถ้าขยายใหญ่สุดก็จะเห็นเหมือนตัวอย่างใช่ไหมคะก็จะมียี่ห้อรถยนต์เนี่ยแสดงในรูปกราฟเลยนะคะเราดูแล้วเราแบบว่าอ้าวโอเคถ้าเราไม่เลือกเราก็กด3นะถ้าแบบ3มิติล่ะน่าดูดีไหมชอบไหมนะคะถ้าชอบก็ค้างเอาไว้เนาะหรือถ้าหมดเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้สวยดีนะคะในส่วนของ3มิติต่อไปชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิจะโชว์ด้านบนนะคะรถยนต์ก็คือไฟฟ้าคือ EV เนาะเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบยอดขายครึ่งปีแรกก็ได้เพราะว่ามีข้อมูลมาเท่าไหร่6เดือนเองโชว์ด้านบนเห็นไหมคะเลือกฟอนต์ได้อันนี้คือขนาดตัวอักษรนะคะนี่คือฟอนต์มีมาให้เท่านี้นะคะเท่านี้ภาษาไทยยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าจะให้ฟอนต์สวยไปใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะตรงนี้คือขนาดตัวหนาตัวเอียงนะคะอันนี้สีเนาะสีค่าเริ่มต้นเนี่ยค่าเริ่มต้นเขาจะให้สีจางๆมาเราก็เลือกแบบนี้นะคะปรับค่าได้ต่อมาชุดข้อมูลชุดข้อมูลก็คือสีอะไรสีกราฟสีกราฟตรงนี้ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีใหม่ไปแล้วเราแบบว่าอยากได้สีเดิมทำยังไงให้เลือกอัตโนมัตินะคะเราก็จะได้สีเดิมนะคะที่สีแรกเลยก่อนเปลี่ยนนะคะอันนี้คือความเข้มความอ่อนนี่เห็นไหมคะถ้า 100% คือเข้มสุดเนาะสีของเส้นนะคะสีของเส้นตรงนี้ไม่เอาไม่สวยก็เอาออกลักษณะเส้นเหมือนที่จันกุ้งพาเลือกไปแล้วนะคะประเภทการรวมแถบข้อผิดพลาดนะคะแนวโน้มมีลักษณะให้เลือกนะคะลักษณะเส้นแนวโน้มให้เลือกนะคะหลายแบบ 100% คือเข้มสุดเนาะอันนี้บางๆป้ายกำกับ

แผนภูมิดูแล้วเกิดการเข้าใจเช่นถ้าดูภาพตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าเป็นยี่ห้อรถยนต์เนาะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้โชว์คำอธิบายนะคะตรงนี้เราก็เลือกคำอธิบายว่าไม่มีก็ได้นะคะไม่มีก็ได้ชุดข้อมูลนะคะพื้นหลังตรงนี้คือสีเส้นข้างหลังอย่าให้เด่นเกินข้อมูลนะคะให้เป็นถ้าอยากจะให้มีคือให้เลือกสีอ่อนๆนะคะ

ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราไปคลิกทำให้แท็บตั้งค่าเนี่ยหายไปเหมือนตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแท็บตั้งค่าหายไปทำยังไงถ้าเรายังตั้งค่าไม่เสร็จหรือกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะก็ให้เราคลิกที่แผนภาพนะคะภาพแผนภูมิได้เลยเสร็จแล้วกด3 จุดตรงนี้จะมีแก้ไขแผนภูมินะคะเราก็คลิกเลยพอคลิกปุ๊บแท็บตั้งค่าแล้วก็แต่งก็จะกลับมานะคะตรงนี้เราสามารถใช้งานพร้อมนะคะแล้วก็เลือกประเภทแผนภูมิแล้วก็ตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยตามคำแนะนำที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปนะคะก็คือแผนภูมิหรือชาร์ตที่ดีนะคนที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการใช่ไหมคะคนที่ทำเนี่ยก็จะรู้เรื่องข้อมูลที่ตัวเองกำลังทำนะคะเพราะว่ามีข้อมูลดิบใช่ไหมแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนทำนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแต่รูปภาพแผนภูมิกราฟอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. ในเรื่องของความชัดเจนนะคะของแผนภูมิกราฟที่นำมาแสดงนะไม่เกิดความสับสนนะคะก็คือพยายามใส่องค์ประกอบให้สมบูรณ์นะคะว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรอันนี้อย่างตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะก็ยังไม่ได้บอกว่าส่วนที่เป็นแกนแนวตั้งเนี่ยคืออะไรคือจริงๆมันเป็นจำนวนคันจำนวนรถยนต์นะคะตรงนี้เป็นยี่ห้อรถยนต์นะคะเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้นะคะแล้วก็แท่งถ้าตัวอย่างของจันกุ้งเนาะแท่งแต่ละแท่งเนี่ยกระจันกุ้งก็จะติ๊กให้มีจำนวนขึ้นมาจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยTesla Model 3ขายได้73คันนะคะในครึ่งปีแรกของปี2025เนาะแล้วก็ BYD ขายได้107คันนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะเพื่อฝึกสร้างกราฟหรือแผนภูมิเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไร MG4 นะคะ95คันนะคะตรงนี้ Nissan นะคะ45คันนะคะตรงนี้ก็คือจำนวนคันที่ขายได้ของบริษัทอาจารย์กุ้งนะคะตรงนี้แต่ถ้าทุกคนบอกว่าโอเคดูแล้วเข้าใจไม่สับสนนะคะก็คือถือว่าการสร้างแผนภูมิหรือกราฟเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าดูแล้วไม่เข้าใจนะคะแล้วก็การเลือกสีนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพูดว่าพื้นหลังเนี่ยอย่าให้เด่นเกินแท่งข้อมูลใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นการดึงดูดความสนใจของคนที่ดูเนาะแทนที่เขาจะมาโฟกัสแต่แท่งข้อมูลใช่ไหมคะเขาก็จะไปมองส่วนอื่นแทนนะคะตรงนี้คือไม่แนะนำนะสังเกตว่าตรงไหนที่ไม่ต้องการให้เด่นนะคะก็จะสีอ่อนนะคะสีอ่อนถ้าแผนภาพตรงนี้สิ่งที่ควรจะให้มีความเด่นชัดนะคะก็คือควรจะเป็นในเรื่องของข้อมูลเนาะข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็เข้าไปแก้ไขตั้งค่าได้ตลอดนะคะไม่จำเป็นจะต้องลบและสร้างใหม่นะถ้าลบและสร้างใหม่คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะคะว่าการลบก็คือสำหรับมือใหม่นะคะตอนนี้ก็คือสำหรับ back to basic ก็คือปูพื้นสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานเลยนะคะสร้างถ้าลบก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete นะคะคือการลบแต่ว่าถ้าตั้งค่าเป็นส่วนๆเนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะคะตรงส่วนที่ต้องการจะตั้งค่าเนี่ยหรือคลิกก็ได้นะคะพอคลิกปุ๊บฝั่งขวามือเนี่ยก็จะแอคทีฟขึ้นมาเลยนะคะว่าส่วนที่เลือกอยู่เนี่ยมาแก้ไขตั้งค่าตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของอาจารย์กุ้งนะคะก็จะมีขึ้นมาเลยรอให้เราเลือกนะคะเนี่ยตรงทุกส่วนนะคะคลิกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนบอกไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมอาจารย์กุ้งลองคลิกทุกส่วนนะคะอันนี้อะไรถ้าเมาส์ไปโดนแล้วแอคทีฟอยู่ก็คือเส้นตั้งค่าได้หมดนะถ้าสร้างแล้วอยากแก้คือเข้ามาเปลี่ยนนะคะเข้ามาเปลี่ยนจนกระทั่งพื้นหลังถือสีนะคะก็คือเลือกได้ทั้งหมดเนาะวิธีการสุดท้ายเนาะตั้งชื่อ worksheet นะ

ใน Google Sheet นะคะในมุมมองที่เรากำลังจะทำงานอยู่ก็คือมุมมองที่เราเห็นได้คนเดียวนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะนำไปโชว์ไปแชร์นะคะเอาไปโชว์เอาไปนำเสนอหรือว่าแชร์ใช้งานร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าด้านบนขวามือเนาะตรงนี้สังเกตว่ากุญแจล็อกอยู่ล็อกอยู่แปลว่าใครเห็นเราเห็นหน้าคนเดียวนะคะหรือว่าคนที่มานั่งคอมพิวเตอร์เราเนี่ยค่ะก็มาเห็นหน้าจอเดียวกับเรานะคะล็อกคือไม่ได้แชร์ไม่ได้เผยแพร่เนาะถ้าต้องการแชร์คือกดแชร์กดที่แชร์นะคะแล้วก็ด้านล่างนะสังเกตว่าเห็นไหมจำกัดอยู่นะคะคือยังไม่เผยแพร่ถ้าจะเผยแพร่คือให้เลือกคำสั่งทุกคนที่มีลิงก์นะคะทุกคนที่มีลิงก์เสร็จแล้วสังเกตสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ของเขาเนี่ยคนที่ได้ลิงก์เนี่ยเขาทำอะไรกับลิงก์งานนี้ได้บ้างนะคะอ่านได้อย่างเดียวหรือให้เขาคอมเมนต์ได้นะคะสมมติว่าเป็นพนักงานทำแล้วส่งออกไปให้ผู้ประกอบการManager ดูนะคะอยากจะให้เขาคอมเมนต์ว่าโอเคหรือยังนะคะก็คือเปิดสิทธิ์ให้คอมเมนต์ได้นะคะแต่ถ้าไม่เปิดสิทธิ์เขาก็จะแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าแก้ไขได้เลยนะคะเหมือนตอนเราทำให้เลือกเป็น Editor มี3สิทธิ์เนาะดูได้อย่างเดียวนะคะคอมเมนต์ได้อย่างเดียวนะคะกับแก้ไขได้เลยก็คือ Editor นะคะเปลี่ยนสิทธิ์เสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นำลิงก์ไปให้นะคะคนที่ต้องการจะใช้งานนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

0: ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์ กุลธรรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการและในวันนี้นะคะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักโรงเรียนหมอนทองวิทยาค่ะซึ่งน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยานะคะจัดได้ว่ามีความตั้งใจและมีความทุ่มเทมากๆนะคะในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7สีค่ะน้องๆล่ะคะมีความใฝ่ฝันเหมือนกันหรือไม่คะว่าอยากจะทำตามฝันของตนเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการแข่งขันฟุตบอล7สีล่าสุดนะคะน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาถึงแม้กระทั่งนะคะจะแพ้ในการแข่งขันเกมแต่ที่สำคัญค่ะอยู่ในใจของทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าครั้งหน้าหรือว่าโอกาสหน้าจะนำรางวัลหรือว่าชัยชนะกลับไปค่ะในวันนี้นะคะทุกๆท่านค่ะน้องๆจ๋าเรานะคะจะมาทราบถึงความตั้งใจนะคะในการศึกษาเล่าเรียนในโอกาสทางการศึกษาค่ะว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจหรือความใฝ่ฝันในการศึกษาเราอาจจะไม่พร้อมเราอาจจะไม่มีแต่ทำอย่างไรคะให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังนะคะและที่สำคัญค่ะการแพ้หรือว่าการชนะเป็นเพียงแค่ในเกมเท่านั้นนะคะทุกท่านสามารถที่จะมีความรู้สึกนะคะที่สำคัญค่ะเรานะคะอย่าเอาอารมณ์ไปเล่นกันในเกมค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็ได้มีการนะคะแนะนำสถานที่ศึกษาเล่าเรียนนะคะรวมไปถึงค่ะรายการในวันนี้ของเรานะคะได้แขกรับเชิญนะคะที่สำคัญกับรายการค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะวชิระธรรมาวาสค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆคะรายการนะคะอยู่เป็นเห็นสุขค่ะทุกน้องๆทราบไหมคะการของเราค่ะมีที่มาแล้วก็ที่ไปอย่างไรนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะขอกราบคุณเจ้านะคะช่วยรับกวนนะคะว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขคืออะไรทำไมเป็นชื่อรายการนี้ค่ะ
1: เจริญพรท่านอาจารย์เองแล้วก็เจริญพรท่านรองสิริพรคำว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขอันนี้หลายๆคนอาจจะ

0: ยังไม่คุ้นชื่อเพราะว่าเป็นรายการใหม่สำหรับในวันนี้ตอนนี้แต่จริงๆแล้วรายการของเรานั้นถือว่าเป็นรายการเก่าที่เราเคยทำมาหลายครั้งหลายปีแล้วเพื่อจะเป็นสื่อการสอนให้กับทาง DLTV ช่องสื่อการสอนของวังไกลกังวลในที่แห่งนี้เรามาเจอกันทุกๆวันเสาร์เวลา 11 นาฬิกาตรงก็น้องๆที่ติดตามรายการของเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีเรื่องของมหาลัยพะเยาแห่งนี้มาจะนำเสนอก็อยากจะให้น้องๆที่ติดตามเชื่อว่าหลายคนคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าเอ๊อยากจะเรียนต่อมหาลัยนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไหนดีเนาะวันนี้เราโชคดีมากเลยมานั่งอยู่ตรงมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะวันนี้เรามีผู้ที่มีองค์ความรู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราน้องๆตั้งใจฟังเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์จากการรับชมรายการ DLTV ในวันนี้แน่นอน
1: น้องๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ท่านพระคุณเจ้านะคะได้กล่าวแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่ารับฟังกันนะคะว่าท่านจะมีแนวคิดอย่างไรนะคะค่ะขอกราบสวัสดีค่ะอีกครั้งนึงนะคะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์นะคะแนะนำให้น้องๆฟังหน่อยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะมีหลักสูตรระดับใดบ้างค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพิธีกรสวัสดีท่านพระครูนะคะนมัสการค่ะทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะถ้าเราได้ยินชื่อเนี่ยเราอาจจะคิดว่าที่วิทยาลัยการจัดการแห่งนี้น่าจะอยู่ที่จังหวัดพะเยาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่แยกเพลินจิตกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเราอยู่ตรงเพลินจิตนะคะถ้ามาจากสถานีรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีเพลินจิตเรามีอาคารเชื่อมเข้ามาที่ยังวิทยาลัยการจัดการแห่งนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเรามีเราเป็นสถาบันการศึกษานะคะที่ถือว่าเป็นหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะซึ่งเรามีหลักสูตรทั้งหมด5หลักสูตรค่ะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษาค่ะหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรที่5นะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจะเป็นหลักสูตรที่หลายๆท่านนะคะตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ในความนิยมของนิสิตที่มาเข้าเรียนนะคะของเราจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งในเร็วๆนี้นะคะจากความต้องการของหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญในทุกๆองค์กรนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจทั่วไปแต่อยากจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในของทางวัดเองหรือของสถานองค์กรชั้นนำต่างๆเนี่ยเรื่องของการจัดการเป็นสิ่งสำคัญการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิตของเราเนี่ยสอนให้รู้เรื่องของการเงินค่ะเศรษฐศาสตร์ค่ะเรื่องของการบริหารองค์กรการบริหารเรื่องของหลักสูตรleadership นะคะซึ่ง leadership เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารการศึกษาและก็หลักสูตรท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะดังนั้นเนี่ยจากหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยเราบริหารคนนะคะให้ตรงตามวิสัยทัศน์นะคะของวิทยาลัยการจัดการก็คือสถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศด้านของการจัดการนะคะและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนนะคะ
0: ท่านรองรบกวนนิดหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอาตมาถามแทนน้องๆที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าใน5สาขาวิชาที่ท่านรองได้พูดถึงเหมาะกับใครบ้างอย่างเช่นสาขาที่1เหมาะกับใครที่จะมาเรียนเสร็จแล้วไปต่อยอดยังไงอาตมาเข้าใจว่าน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า ท่านจะเรียนที่1หรือที่2หรือที่3หรือที่4หรือที่5ก็ตามที่ท่านรองได้พูดมาเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรียนจบแล้วก่อนจะมาเรียนนี้ต้องมีคุณสมบัติอันยังไงพอเรียนจบแล้วจะไปต่อยอดยังไง

0: ระดับปริญญาโทก็หลักสูตรก็2ปีนะคะส่วนในระดับปริญญาเอกนะคะเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถจบการศึกษาได้ภายใน3ปีนะคะก็คือจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็มาต่อการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนนะคะในหลักสูตรของการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการส่วนใหญ่นะคะนิสิตก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจโรงแรมเจ้าของบริษัททัวร์นะคะหรือบริษัทองค์กรชั้นนำที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความสนใจที่จะมาเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นระดับปริญญาเอกของการศึกษาบริหารการศึกษา
1: ข้าราชการ
0: ข้าราชการค่ะส่วนใหญ่นะคะก็มีพระภิกษุบางรูปนะคะที่ท่านเป็นอาจารย์ด้วยสอนอยู่ในโรงเรียนของพวกปริยัติใช่ไหมคะก็จะมาเรียนด้วยแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่ต้องการมาต่อยอดนะคะจบการศึกษาปริญญาโทแล้วเอ๊ะอยากจะได้วุฒิที่สูงขึ้นในสาขาการงานเพื่อความก้าวหน้าทั้งทางวิชาชีพแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวเองส่วนบริหารธุรกิจอันนี้แน่นอนนะคะว่าอยากจะเข้ามาสู่วงการธุรกิจอยากเข้ามาเป็นพนักงานที่ต้องการที่จะเติบโตในระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการหรือระดับที่สูงขึ้นไปในบางท่านที่จบการศึกษาแล้วหลายๆท่านประสบความสำเร็จได้เลื่อนนะคะได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเป็นผู้บริหารในระดับสูงขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ถือว่าเป็นโอกาสที่อาจารย์เอิญ
2: ค
1: ือเท่าที่เราฟังท่านรองพูดเมื่อสักครู่น
2: ะ
1: ถึงว่าน้องๆไอ้บางคนที่เป็นน้องๆเรียนประถมเรียนมัธยมอย่างนี้ถ้าเกิดฟังดูแล้วเอ๊ะอีกตั้งหลายปีกว่าจะมาถึงจุดที่ท่านรองพูดเนาะอาจารย์เอิญลองแนะนำน้องๆที่อยู่ประถมมัธยมที่ยังไม่เข้าถึงปอโทปอเอกเมื่อสักครู่น
2: ะ
1: เขากำลังมองว่าอยากจะเข้าปอตีล่ะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจนะคะศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะมีหลักสูตรค่ะตั้งแต่ช่วงม.ปลายอะค่ะน้องๆสามารถที่จะเป็นเรียนเป็นเก็บคะแนนได้นะคะสามารถเรียนแล้วก็เก็บรายวิชาพื้นฐานค่ะนะคะถ้าเกิดว่ารายวิชาพื้นฐานเนี่ยเราได้เกรดที่น้อยเราสามารถที่จะลงเรียนใหม่ได้ค่ะนะคะหลังที่เราสำเร็จการศึกษาในม.ปลายแล้วค่ะเราสามารถเทียบรายวิชาแล้วก็มาเลือกสุขณะที่เราสนใจได้ค่ะน้องๆสามารถที่จะสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะเรามีการเรียนทางไกลด้วยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าจะจบป.ตรีเร็วขึ้น
2: จบป.ตรีเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากเรามีการเรียนสะสมหน่วยกิตค
1: ่
2: ะ
1: น้องๆต้องตั้งใจถ้าเกิดใครสนใจต้องสอบถามทางมหาลัยโดยตรง
2: ค่ะได้เลยค่ะที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยานะคะเมื่อสักครู่ค่ะท่านพระครูคะท่านอาจารย์สิริพรเนี่ยได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีการเปิดหลักสูตร5หลักสูตรนะคะน้องๆ อาจจะบอกว่าถ้าเกิดสนใจเรียนนะคะอยากจะสอบถามว่าเราเปิดในวันไหนบ้างค่ะ
1: เออใช่
0: ค่ะก็ถ้าจะสนใจเข้ามาสมัครเรียนก็ยินดีนะคะของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ในวัยทำงานนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนนะคะซึ่งในเทอมหนึ่งเนี่ยปกติก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราจะมี3เทอมนะคะก็คือเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วก็ช่วงซัมเมอร
1: ์
0: นะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะซึ่งการที่จะเข้ามาเนี่ยนอกจากที่จะต้องจบในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะคะเข้ามาศึกษาแล้วเรียนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรามีดีกรีนะคะแบบพรีดีกรีแล้วก็นอนดีกรีแล้วก็มีคอร์สการอบรมต่างๆมากมายที่จะเป็นการเสริมทักษะความรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นการเรียนแบบผสมผสานหรือแบบไฮบริดก็คือเราอาจจะเข้าคลาสเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์บางส่วนนะคะในวันที่เราไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนซึ่งเรามีการเรียนโดยผ่าน Microsoft Teams นะคะโดยใช้นวัตกรรมการสื่อการเรียนการสอนต่างๆสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนิสิตจากหลายๆจังหวัดนะคะที่มาเรียนกับเราที่นี่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเรียนก็ขออาจารย์ผู้สอนว่าในบางช่วงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเรียนผ่านออนไลน์ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนง่าย
2: นะจ๊ะเลยนะ
1: ฟังดูน่าเรียนเหมือนทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

0: ค่ะ
1: ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มองหาที่เรียนอยู่ก็ถือว่ามหาลัยพะเยาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาเองในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ก็เชื่อว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าที่นี่นั้นผลิตนักศึกษาออกมาแล้วมีคุณภาพเท่านั้นเลยถ้าหลายๆคนยังไม่มั่นใจลองไปอ่านประวัติดูก็จะเห็นถึงประวัติของมหาลัยของเรานั้นสวยงามมากท่านรองในฐานะที่ท่านรองดูแลตรงนี้รู้สึกว่านักศึกษามาเรียนกับเรามากขึ้นมากขึ้นทุกปีไหม
2: ค่ะเนื่องจากว่ามหาลัยพะเยานะคะตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาแล้วก็เป็นมหาลัยที่เรียกว่าประเภทที่3เป็นมหาลัยเพื่อชุมชนค่ะแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยในจังหวัดพะเยาเนี่ยมีนักศึกษาเข้ามาเรียนนิสิตเข้ามาเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยติดแรงกิ้งสูงๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นมหาลัยที่เป็น UI Green ด้วยนะคะเราได้รางวัลระดับเหรียญทองมากมายแล้วก็ในติดอันดับเรื่องของไซมาโก้ในการที่นานาชาติแล้วก็มีการ reference ไปยังบทความนะคะหรืองานวิจัยต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้นิสิตนะคะสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างที่พระอาจารย์กล่าวค่ะ
1: ใช่ใช่อาจารย์เอิงในฐานะที่อาจารย์เอิงก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแห่งนี้ถือว่าอาจารย์เอิงได้สัมผัสกับนักศึกษานิสิตหลายๆท่านอาจารย์เอิงมีข้อแนะนำอะไรอยากจะบอกน้องๆว่าถ้ามาที่นี่แล้วมั่นใจว่าสามารถต่อยอดอีกได้หลายอย่าง
0: ค่ะจากที่ท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะได้กล่าวไปนะคะอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะและรวมถึงวิทยาลัยการจัดการนะคะซึ่งเป็นหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะรับรองทางด้านบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคณาจารย์ผู้สอนนะคะคณาจารย์ผู้สอนค่ะ1ค่ะประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ตรงนะคะรวมไปถึงค่ะคำแนะนำการเรียนรู้นะคะนิสิตหรือว่าผู้เรียนนะคะสามารถได้สอบถามได้จากโดยตรงนะคะเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงค่ะและที่สำคัญก็จบสายตรงนะคะและมีประสบการณ์มากมายเลยค่ะน้องๆสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะคะเนื่องจากว่าคณาจารย์ของเราค่ะรวมถึงศิษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ศิษย์เก่าค่ะได้นำความรู้ความสามารถค่ะไปต่อยอดนะคะทางด้านเกี่ยวกับการงานการเลื่อนขั้นตำแหน่งนะคะอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไปแล้วค่ะ
1: ถือว่าไม่ผิดหวัง
0: ค่ะรับประกันแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้นะคะแล้วก็ทักษะต่างๆค่ะที่สำคัญค่ะมหาวิทยาลัยของเรานะคะตอบแทนชุมชนแล้วก็สังคมด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราพักเบรกสักนิดนึงให้น้องๆได้ดูว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยของเรานั้นเป็นอย่างไรสักนิดนึง
0: ได้ค่ะ
3: อะไรวะเนี่ยปกติเดินแต่เลดคาร์เป็ตโอ้ยตาต้ามานั่งทำอะไรตรงนี้ร้อนจะตายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก่อนไปนั่งในห้องแอร์แต่นี่อินกับคินก็มาเขาด้วยเหรอ
4: เออโอ้ยพี่คนร้อนอะไรล่ะลมเย็นดีจะตายหมวกปลิวเลยอีกอย่างนะมีพี่ดีนานอยู่ใกล้ๆอ่ะทำบ้านอ่ะง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ง่ายขึ้นถามจริงง่ายขึ้นช่างเหอะช่างเหอะไม่พูดละร้อนเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าไปละเก่งขึ้นแค่เด็กวัดจบป.6เนี่ยนะจะไปทำอะไรให้เราเก่งขึ้นตาบ้าไปแล้วปะเนี่ย

าไปสนใจพี่ฝนแกเลยนะแกก็เป็นแบบนี้แหละมาช่วยหนูข้อนี้หน่อย

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณเจ
0: ๊ว่าไงคะ
1: หาอะไรเย็นๆกินเนี่ยอากาศโคตรร้อนเลยเจ๊
2: คุณชอบประเภทไหนคะ
3: ผมหรอ
2: น้ำแดงน้ำเขียว
3: ที่พันหนึ่งอะเอาอะไรก็ได้มีน้ำอะไร

0: บ้างครับ
1: มีน้ำอัดลม
0: น้ำอัดลมไม่เอาจะชอบน้ำลมอัด
1: น้ำลมอัดใช่ไหม
0: ใช่
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะอัดให้เต็มที่ที่ขาดไร้น้ำตาล
0: ผมชอบกินน้ำตาลผมขอเปลี่ยนเป็นน้ำแดงแทนแล้ว
1: น้ำแดงนี่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันมีเยลลี่ผมเปลี่ยนเป็นน้ำส้มแทนแล้วกัน
1: น้ำส้มอยู่นี่ค่ะ
0: สุดท้ายไม่เอาแล้วเห็นสีส้มมันแบบเจือจางเหลือเกินผมขอเป็นน้ำเปร่าแทนแล้ว
1: น้ำเปร่านี่แหละค่ะ
0: สรุปพันหนึ่ง
1: โอเค
0: ได้ขวดเดียว
1: น้ำเปร่านี้ทางวัดเรามีบริการค่ะฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: ถ้าว่าที่นี่ใจดีเนาะ
1: ใช่ค่ะที่นี่เขาบริการประทับใจ
0: โอ้ยไม่เอาแล้วเจ
1: ๊ทำไม
0: กินฟรีแล้วกัน
1: ใช่โอเคใช่เด็กสมัยนี้มันเป็นยังไงหนอถึงไม่รู้จักคุณค่าของเงินแทนที่จะเอาเงินนั้นมาช่วยการสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไม่ต้องเอาเงินนั้นไปใช้อย่างไร้ค่าสุรุ่ยสุร่ายมาช่วยกันสร้างโบสถ์น่าจะดีกว่าเนาะ
2: นี่แหละครับมะละกอที่เราปลูกเองจากหลังวัด
3: โอ้โหนี่แหละพอดีเลยเดี๋ยวป้าตำส้มตำให้กิน
2: ครับป้ารู้ไหมครับว่ามะละกอเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยมะละกอพบว่าม
4: ะละกอมีสารไลโคปีนที่จะช่วยในการต้านทานมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากจึงควรทานให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเมล็ดมะละกอเนี่ยยังสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยจึงมีการนำเม็ดมะละกอเนี่ยไปสกัดเพื่อเป็นยาบรรเทาอาการมะเร็งนั่นเอง
5: ใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำแก้ท้องผูกและที่สำคัญช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะ
3: ดีๆเดี๋ยวป้าตามให้กิน
6: ป้าแจ๋วมีป้าทองด้วยครับ
7: โอ้ยดีจังเลยป้าแจ๋วอยากทำขนมพอดีเลย
5: ขอบคุณนะคะพวกป้ายังไงพวกเราขอไปรอที่โต๊ะนะคะ
7: โอเคนะทุกๆคนรอก่อนนะพระอาจารย์บอกมาที่นี่จะต้องอิ่มนะคะเดี๋ยวป้าทำกับข้าวให้กินรอก่อนนะรอนะคะ
3: เดี๋ยวตำส้มตำอร่อยค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ค่ะ
3: ไป
7: ท
3: ุ
7: กคน
3: หิวใ
5: ช่ไหม
0: ฮัลโหลอะไรแม
8: ่พลทำไมพลไม่ส่งงานอาจารย์ล่ะลูกอาจารย์โทรมาหาแม่เนี่ยว่าพลขาดเรียนอีกแล้วอะแล้วก็ขาดส่งงานด้วยจนจะสอบตกแล้วนะพลทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเทอมนี้สอบตกเนี่ยแม่จะตัดค่าขนมเลยนะ1สัปดาห์พลเข้าใจที่แม่พูดไหม
0: โอ้ยอะไรกันวะเนี่ยกินปุ้ย
9: บรรยากาศดีดี
10: พี่พลไม่กินข้าวด้วยกันหรอทำไมทำหน้าเครียดเลย
9: กินกินกิน
10: โอ้ว่าไงครับ
9: ขอบคุณมากมากใครจะกินก่อน
10: ไปไปไ
9: ปไปไปไป
0: ป้าพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิ
10: มีอะไรพี่มันหิวมันจะกินเนี่ย
0: พี่ทนโดนแม่ดุมาเพราะว่าอาจารย์พี่อ่ะโทรไปฟ้องแม่เพราะพี่ไม่ส่งงานเยอะมากทีนี้ตาตาช่วยทำการบ้านให้พี่หน่อยได้ป่ะนิดเดียว
10: หนูเนี่ยนะ
0: ใช่
10: หนูอยู่มัธยมเองนะพี่ของพี่อ่ะมันเด็กมหาลัยหนูช่วยพี่ไม่ไหวหรอก
0: ตาตาช่วยพี่หน่อยดินิดเดียวนะขอร้อง
10: หนูนึกเอาหนูรู้ว่าคนหนึ่งที่สามารถช่วยพี่ได
0: ้กินเนี่ยนะไหน
10: นี้นี
0: ้เนี่ยนะเด็กวัดเนี่ยนะเด็กวัดจะไปรู้ความรู้เอ็กซ์เพิร์ทระดับมหาวิทยาลัยของพี่ได้ไงเด็กวัดจะมาช่วยพี่เหรอ
10: เดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าช่วยได้หรือไม่ได้

0: ็ฝากด้วยนะคะ
1: อะไร
0: สู้ๆนะทุกคน
2: มัวแต่คุยอยู่ได้เดี๋ยวก็ทำงานส่งไม่ทันหรอกรู้จริงเปล่าไม่รู้
0: พี่พล
3: Okay, let's get started. I'll see you guys have right now. What is this? Five, please, okay.
4: On my hand.
3: Yep. Try my something there. Nice, that's really good. Okay. Keep doing it, keep doing it. Good job. Hey, how are you? Focus. Okay. Alright.Okay, so just continue doing what you're doing. You guys are doing great. So, hey, focus. Yes, pick up the pencil, keep doing the work. Okay? You have to behave a little bit when you come to temple because temple is a place where you have to be quiet. And 30 minutes meditate before you do anything is better than just, you know, just go straight to do it. So, that's it.
1: That's it.
3: Okay.โอเคถ้ามีคำถามก็ถามได้เดี๋ยวผมขอตัวไปทำความสะอาดกุฏิก่อน
0: สบายค
2: ่ะโอ้เก่งจังวะแม่งวัดไหนวะเนี่ย
0: มันไงล่ะพี่พรเด็กวัดที่พี่ว่า
2: ตาตาทำไมเด็กวัดดีนานมันเรียนเก่งจังเลยอ่ะมันไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่หรอ
5: นี่พี่คนพี่อ่ะต้องเลิกมองคนอื่นจากภายนอกได้แล้วนะพี่ดีนานอ่ะถึงเขาจะเรียนไม่จบแต่เขาก็มีความพยายามเขาขยันเขาอ่ะอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะพี่ทุกครั้งที่เขาว่างอ่ะก็จะชอบไปแอบฟังสามเณรเรียนตลอดไหนจะหาความรู้เพิ่มเติมอีกเขาถึงเก่งไงล่ะจะรู้สึกว่าตอนนี้นะเขาจะเรียนจบม.6 กศน.แล้วพระอาจารย์อ่ะกำลังจะให้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไง
2: โอ้เก่งมากเลยอ่ะพี่คิดว่าเขาจะโง่ซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าพี่อ่ะที่มีโอกาสเรียนแต่กลับไม่เรียน
5: ถูกแล้วพี่คราวหลังอ่ะพี่ก็อย่าดูถูกใครเขาอีกล่ะ
2: ครับผม
0: ใช่ค่ะพี่พรคนเท่าเทียมกัน
5: วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันนะจะได้เอากันบ้านมาให้พี่ช่วย
3: มาเลยเดินทางปลอดภัยนะ
0: ขอบคุณพี่นามากครับพี่นาทำให้ผมรู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนเราต้องตั้งใจเรียนครับ
3: ครับผม
2: เฮ้ยเด็กวัดขอบใจมากนะเอางานไปส่งมาแล้วอาจารย์บอกว่าเวรี่กู๊ดมากเลยขอโทษทีที่แบบเคยสบประมาทไป
3: ไม่เป็นไร

0: อกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะชมคลิปมหาวิทยาลัยพะเยานะคะรวมถึงคลิปของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาที่กรุงเทพสวยงามไหมคะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะนอกจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะว่าท่านพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ได้ชมคลิปพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ
1: โดยส่วนตัวจะมามองว่ามหาวิทยาลัยพะเยานั้นถ้าพูดถึงมุมธรรมชาติก็ถือว่าชนะเลิศถ้าพูดถึงความรู้ความสามารถทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ก็ถือว่าไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นจะมาถวายกำลังใจให้กับพระสงฆ์สามเณรที่จะมาเรียนที่นี่แล้วก็มอบให้กับญาติโยมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถต่อยอดได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ถ้ามาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆ
0: น้องๆจ๋าเมื่อช่วงต้นรายการนะคะเราพูดไปถึงนะคะความฝันนะคะของน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเห็นไหมคะรถขนฝันรถขนฝันค่ะไม่ใช่เพียงมีแค่คนขับนะคะนอกจากนั้นค่ะรถขนฝันของเรานะคะจะมีผู้เล่นมากมายค่ะซึ่งแต่ละคนค่ะก็จะมีความฝันของตนเองค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆมีความฝันกันอย่างไรคะน้องๆอยากเป็นอะไรนะที่สำคัญค่ะไม่ว่าฝันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะความฝันของน้องๆค่ะถ้าเกิดน้องๆได้ชมคลิปของมหาวิทยาลัยพะเยาคลิปของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วค่ะน้องๆลองคิดสิคะว่าความฝันของน้องๆอยากเป็นอะไรค่ะและในวันนี้นะคะความฝันของเราค่ะจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันต่อไปนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะมาช่วยเติมเต็มความฝันของเราค่ะเรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความฝันนะคะอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะต้องสามารถเรียนคณะอะไรได้บ้างหรือสามารถที่จะต่อคณะอะไรได้บ้างค่ะขอเรียนเชิญนะคะ
2: ค่ะถ้าน้องๆมีความฝันแล้วนะคะเราต้องมาเติมเต็มความฝันของเราให้เป็นจริงนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีให้เลือกมากกว่า17คณะนะคะ
1: เยอะมาก
2: ใช่ค่ะเรามี1วิทยาเขตที่เชียงรายเช่นเดียวกันนะคะน้องๆที่อยู่ในทางแถบภาคเหนือสามารถที่จะศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มาเติมเต็มความฝันด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราอยากเป็นตำรวจนะคะเราอาจจะเลือกเรียนนิติศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ได้นะคะหรือเราอยากจะเป็นจิตรกรแล้วก็ต้องมาเลือกเป็นสถาปัตยกรรมนะคะหรือเราอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยานะคะ
1: ก็มี
2: ค่ะ
0: ครบหมดเลยนะคะ
2: แล้วเรามีโรงพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเช่นกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลเราก็มาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะดูแลแม้กระทั่งแพทย์แผนจีนของเราก็มีสอนเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีอาจารย์ที่จบจากประเทศจีน
1: เรียกว่าหลากหลายอาชีพเลย
2: หลากหลายอาชีพเติมเต็มได้ในทุกอาชีพแต่ว่าฝันนั้นนะคะไปให้ถึงค่ะนะคะหรือถ้าน้องๆอยู่ในกรุงเทพนะคะต้องมาที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเรามี5หลักสูตรนะคะหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะอันนี้ก็คือเราอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทเราจะอยากรู้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาพักที่เดียวกับเรานะคะหรือเราอยากจะมีบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวนะคะอยากเป็นไกด์อยากเป็นมัคคุเทศก์อยากมีธุรกิจแบบนี้การที่เราอยากจะตั้งรีสอร์ทโรงแรมโฮสเทลในพื้นที่ของตัวเองเรามาศึกษากันนะคะว่าเราจะมีกระบวนการที่จะอยู่ในธุรกิจเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของโรงเรียนอยากจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเราก็ต้องมาศึกษาว่าการที่จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเราจะอยู่ในสาขาวิชาชีพนี้นะคะเราจะต้องมีองค์ความรู้
1: เตรียมตัวอย่างไร
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาปูทางเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จถ้าเราตัดสินใจได้เร็วเราก็เลือกเส้นทางได้ตรงสายนะคะหรือวันหนึ่งอยากจะเป็นอาจารย์นะคะอันนี้แน่นอนว่าเป็นได้แน่นอนเพราะว่าเราจะมีการฝึกประสบการณ์ควบคู่กันที่มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้นะคะ เราไม่ได้เรียนรู้แต่เฉพาะในหลักสูตรนะคะเราเนี่ยเป็น outcome based learning เราตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงค่ะนะคะ
1: เมื่อสักครู่ท่านลองพูดถึงถ้าอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทใช่ไหมอาตมาก็นึกเห็นภาพหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม2เป็นโรงพยาบาลที่เจ้าของโรงพยาบาลไม่ใช่หมออาตมาก็เลยนึกภาพว่าจริงๆแล้วคำว่ามหาลัยพะเยาของเราเนี่ยการเรียนบางทีอาจจะไม่ต้องตรงสายก็ได้เพียงแต่ว่ามหาลัยเนี่ยจะสอนให้เราอยากเป็นอะไรโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเองเหมือนเจ้าของโรงพยาบาลอาจารย์เองไม่จำเป็นต้องเป็นหมอทีนี้เพียงแต่ว่าสนใจแล้วว่าอยากจะทำโรงพยาบาลกลายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลโดยที่ไม่ใช่หมอก็เมื่อกี้ท่านรองได้พูดถึงว่าอยากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทบางคนอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ก็พอมาเรียนเสร็จปั๊บอาจจะมีไอเดียว่าเอ้ยเราก็สามารถเป็นเจ้าของรีสอร์ทได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีสาขาหนึ่งค่ะสาขาบริหารธุรกิจค่ะ อยากจะให้ท่านรองแนะนำนะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเรียนสาขาบริหารธุรกิจนะคะมีรายวิชาอะไรบ้างหรือว่าจบไปแล้วอะค่ะพูดถึงลีดเดอร์ชิพค่ะลีดเดอร์ชิพเนี่ยคืออะไรคะ
2: ลีดเดอร์ชิพนะคะก็คือการเป็นผู้นำนะคะเราเนี่ยนอกจากเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นหัวหน้างานก็จริงแต่เราสามารถฝึกการเป็นผู้นำในตัวเองได้นะคะอันนี้เพื่อเสริมความมั่นใจในตนเองแล้วก็เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรเราต้องใช้เรื่องของภาวะผู้นำนะคะถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารก็จริงแต่ว่าในทุกระดับนะคะของการเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจนะคะหรือองค์กรเอกชนหรือองค์กรราชการเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของภาวะผู้นำหรือ leadership ค่ะ mm-hmm. เราต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการองค์กรอันนี้สำคัญนะคะ organization management อันนี้เนี่ยทุกหน่วยงานต้องมีนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของวัดใช่ไหมคะก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาหาประสบการณ์นะคะเรียนรู้ร่วมกันมาปลูกฝังแนวทางนะคะในการทำธุรกิจในอนาคตนะคะไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะก็มาเรียนรู้ร่วมกันได
0: ้ขอบพระคุณนะคะท่านรองนะคะที่ได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะและรวมไปถึงค่ะหลักสูตรนะคะที่น้องๆเนี่ยสามารถเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความฝันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะท่านพระครูคะเมื่อสักครู่พระครูสอบถามมาว่าในการเรียนนะคะจำเป็นไหมคะว่าเราค่ะต้องจบสายนี้สายนั้นมาตรงหรือไม่คะท่านรองหลักสูตรทั้ง5ค่ะต้องจบมาเป็นสาขาตรงๆไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนบริหารธุรกิจอะค่ะเราต้องจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจมาหรือไม่คะ
2: ค่ะอันนี้ก็อยากจะขอกล่าวแนะนำนะคะอย่างที่ท่านพระครูด็อกเตอร์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงสักครู่นะคะว่าผู้บริหารโรงพยาบาลท่านไม่ได้จบแพทย์หรือไม่ได้จบหมอนะคะเพราะว่าที่วิทยาลัยการจัดการนะคะชื่อก็ได้บอกแล้วว่าเราเรียนรู้เรื่องของการจัดการนะคะโดยเฉพาะการจัดการองค์กรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมทักษะในด้านต่างๆเรามีการเรียนรู้อย่างเช่นสาขาบริหารการศึกษานะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องของการฝึกประสบการณ์นะคะเรื่องของการเข้าไปทำนิเทศนะคะในสถานศึกษาต่างๆดังนั้นเนี่ยเรามีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือทีมคณาจารย์ค่ะจะช่วยนะคะอบรมแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนเป็นโค้ชให้กับในแต่ละสาขาได้อย่างดีค่ะ
1: แสดงว่าเอาความชอบมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชอบก็เอาชอบนำมาก่อนถ้าชอบเสร็จก็สามารถทำได้เลย
2: ใช่ค่ะแล้วเราไปต่อยอดในด้านของการทำวิทยานิพนธ์นะคะจะทำให้เราได้รู้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: สุดยอดเลยนะคะน้องๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะคะของทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีค่ะและที่สำคัญนะคะทางวิทยาลัยการจัดการของเราค่ะก็มีหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยค่ะวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะนอกเหนือนะคะจากการที่เรานะคะ ได้ให้ความรู้นะคะรวมถึงเป็นสถานศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมารับฟังกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเรียนสอบถามท่านรองนะคะว่านอกเหนือจากกิจกรรมค่ะทางด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วค่ะมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรวมถึงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะได้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะ
2: ค่ะก็อยากจะเรียนนะคะว่านอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วเนี่ยอย่างเช่นสาขาการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมีการพาดูงานนะคะตามโรงแรมใหญ่ๆที่เรียกว่าเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวไปดูการจัดการโรงแรมเขานะคะเรามีเครือข่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมหลายๆแห่งนะคะเรื่องของบริหารการศึกษาเราก็พาไปดูโรงเรียนนะคะหรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: ได้เห็นของจริงเลย
2: ไปเห็นของจริงค่ะว่าในประเทศอื่นๆนี้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะแล้วสาขาบริหารธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะเราก็พาไปดูนะคะการจัดการธุรกิจขององค์กรใหญ่ๆองค์กรชั้นนำเรามีการเชิญนะคะคณาจารย์ที่มาจากสถาบันชั้นนำเข้ามาให้ความรู้นะคะมีการอบรมนะคะแบบเช่นทางด้านของ AI ซึ่งเรามีการจัดการอบรมนะคะอย่างต่อเนื่องก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมกันได้ในส่วนของนิสิตนะคะก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนืองๆ นะคะ

0: ท่านพระครูคะก็จะมีการจัดอีเวนต์นะคะในรายหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการจัดอีเวนต์คือจัดกิจกรรมร่วมกันโดยที่จะให้นิสิตนะคะคิดโครงการขึ้นมาอย่างเช่นสาขาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนะคะที่ก็จะมีการจัดแฟชั่นโชว์นะคะจัดทอล์กโชว์จัดทํานองเสนอหรือแม้กระทั่งจัดโขนที่นี่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นภาระงานหลักก็คือทํานุบํารุงป่าวัฒนธรรมนะคะส่วนของนิสิตเองทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมประเภทการสานสัมพันธ์ร่วมกันนะคะศิษย์เก่าดีเด่นเป็นต้นซึ่งในจุดนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์เอิงนะคะในฐานะที่ปรึกษาสโมสรนิสิตนะคะได้เล่าถึงบทบาทแล้วก็เล่าถึงนิสิตที่จบไปแล้วนะคะที่เมื่อกี้เกริ่นว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเขาได้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งอะไรกันบ้างค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะสำหรับนิสิตน้องๆนะคะที่เรียนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะทางมหาวิทยาลัยนะคะเล็งเห็นถึงคุณค่าค่ะคือรางวัลสัตยาบันก่อนนะคะรางวัลสัตยาบันค่ะสัตยาบันค่ะเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของการเรียนการศึกษาค่ะสัตยาบันเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องของทางเหนือนะคะเป็นเหมือนเปลวเทียนนะคะที่บริเวณซุ้มนะคะค่ะทีนี้เนี่ยรางวัลสัตยาบันค่ะจะรับสำหรับนิสิตนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะวงเล็บนะคะว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรางวัลนี้นะคะได้มาซึ่งว่าน้องๆ นะคะมีผลการเรียนดีค่ะรวมไปถึงมีความถนัดเฉพาะด้านค่ะไม่ว่าจะเป็น1ค่ะทางด้านการศึกษานะคะ2ค่ะด้านศิลปวัฒนธรรมค่ะ3ค่ะด้านเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความรู้ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญนะคะรางวัลนี้นะคะไม่ได้กระจอกกระจอกนะคะเป็นรางวัลที่น้องๆอ่ะค่ะต้องคว้ารางวัลระดับประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาเลยก็ว่าได้นะคะวิทยาลัยการจัดการของเราค่ะการันตีด้วย4รางวัลนะคะเป็นนิสิตนะคะที่กำลังศึกษาอยู่นะคะได้รับรางวัลนี้มาค่ะนิสิตเนี่ยได้ส่งนะคะผลงานไปถึงรางวัลเจนีวาค่ะนะคะรวมไปถึงท่านนิสิตนะคะเป็นผู้ออกแบบลายผ้าลายผ้าไทยค่ะเชื่อมโยงกับที่ท่านรองกล่าวไปก็คือว่านิสิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนนะคะชุมชนตรงจุดนี้ค่ะเป็นชุมชนที่ไม่มีรายได้ค่ะและนิสิตของเราค่ะใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัววงเล็บนะคะเลข7หลักค่ะเอาคุณทรัพย์ให้กับชุมชนค่ะโดยการที่ว่าออกแบบลายผ้าและให้ชุมชนนะคะมีรายได้จากการทอผ้านะคะสุดยอดไหมคะ
2: ได้ฟังแล้วก็ปลื้มนะ ปลื้มแทน
1: นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของรางวัล นี้นะคะนิสิตของเราเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาค่ะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มอบโอกาสทางการศึกษามอบทุนต่างๆนะคะให้กับผู้ที่เรียนนะคะซึ่งได้โอกาสนะคะในส่วนนี้คือรางวัลสัตยาบันค่ะสำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่นะคะน้องๆสามารถส่งผลงานได้นะคะรวมไปถึงค่ะที่ท่านรองกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะสโมสรนิสิตค่ะสโมสรนิสิตเนี่ยจัดได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อนค่ะจากทั้งหมดนะคะ5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกนะคะนิสิตปัจจุบันนะคะเป็นสโมสรศิษย์เก่าเนี่ยมีการรวมพลังค่ะนิสิตจะมีการแต่งตั้งนะคะประธานสโมสรกรรมการนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนค่ะปัจจุบันกิจกรรมล่าสุดนะคะที่ทางสโมสรนิสิตนะคะได้ร่วมนะคะกับทางวิทยาการจัดการค่ะคือการกิจกรรมเป็น CSR นะคะที่วัดของท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะวชิระธรรมวาสนั่นเองนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ค่ะ
2: ปลูกต้นไม
1: ้นะคะเป็นการปลูกต้นไม้เนี่ยและในระหว่างนั้นนะคะท่านคณาจารย์ของเราท่านผู้บริหารนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นความอบอุ่นนะคะระหว่างบวรก็ว่าได้นะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะที่สำคัญค่ะการปลูกต้นไม้ของเรานะคะเราทำนะคะในส่วนของวันต้นไม้โลกเลยก็ว่าได้นะคะเข้ากับธีมเลยนะคะว่าน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้นไม้ของเราอะค่ะนอกจากให้ร่มเงาแล้วนะคะปัจจุบันค่ะส่วนของการดูดซับน้ำจากอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะสโมสรนิสิตค่ะจัดกิจกรรมเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CSR นะคะรวมถึงกิจกรรมสารสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะจะเชื่อมโยงนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะที่สำคัญนะคะทำไมต้องมีกิจกรรมนี้เนื่องจากว่า

0: เราต้องการคอนเนคชันค่ะเราต้องการความรักความผูกพันในการกลับมาสู่ช่อม่วงของเรานะคะช่อม่วงของเราอะค่ะก็คือสีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะสีม่วงทองของเรานะคะ
1: ช่อม่วง
0: ช่อม่วงนะคะลำดับต่อไปค่ะสโมสรนิสิตแล้วนะคะรวมไปถึงศิษย์เก่าดีเด่นค่ะวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาของเรานะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่6นะคะที่ได้ส่งรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะคะในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะเกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะที่สำคัญนะคะการันตี5ปีซ
1: ้
0: อนในส่วนของศิษย์เก่าดีเด่นนะคะและปีนี้นะคะที่สำคัญปีนี้ก็ไม่น่าพลาดนะคะเป็น6ปีซ้อนนะคะด้วยแรงขับเคลื่อนนะคะของผู้บริหารนะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วค่ะต้องขอยกตัวอย่างเลยนะคะว่าหลักสูตรของเรามี5หลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกก็จริงค่ะหลักสูตรของเรานะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะทุกๆหลักสูตรค่ะจะรู้จักกันหมดค่ะมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะคุณอังคณานะคะตันติชาติค่ะเป็นนิสิตของเรานะคะเป็นศิษย์เก่านะคะก็จะเป็นศิษย์เก่าแล้วนะคะที่สำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะเป็นแรงขับเคลื่อนค่ะในส่วนของกิจกรรม CSR นะคะเร็วๆนี้ค่ะจะมีการไปปล่อยหิ่งห้อยค่ะไปทำ EM ค่ะไปปลูกป่านะคะในส่วนของสาขาท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะนิสิตของเรานะคะเป็นปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งนะคะรองอธิการบดีค่ะผู้ช่วยอธิการบดีค่ะมีความก้าวหน้าทางสายงานนะคะจากที่เรียนค่ะปริญญาโทค่ะความก้าวหน้าทางสายงานก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเรียนระดับด็อกเตอร์นะคะพอจบด็อกเตอร์นะคะก็เลื่อนขั้นค่ะเป็นคณบดีค่ะจากคณบดีค่ะเป็นรองอธิการนะคะจากคณบดีค่ะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีค่ะนะคะจากที่เรียนด็อกเตอร์ค่ะก็เป็นผู้บริหารโรงแรมนะคะหลักสูตรต่อไปที่จะขาดเสียไม่ได้ค่ะหลักสูตรบริหารการศึกษาค่ะจากคุณครูค่ะขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการนะคะรวมไปถึงค่ะบุคคลสำคัญของเราในวันนี้นะคะต้องขอกราบแสดงความยินดีนะคะกับพระครูดร.บุญธรรมทัศน์เช่นกันนะคะที่ท่านก็ได้รับใช้งานของสงฆ์เช่นกันนะคะต้องขอเรียนสอบถามท่านเหมือนกันค่ะว่าท่านได้นำความรู้ความสามารถของท่านนะคะจากการที่ท่านได้ศึกษาค่ะในหลักสูตรของปรัชญาดุษฎีบัณฑิตค่ะสาขาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการค่ะไปใช้อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของทางสงฆ์ค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนากับคำถามที่อาจารย์เอิงย้อนกลับไปท่านรองสิริพรได้พูดทั้งหมดนั้นอาตมานำมารวมกันก็คือว่าอาตมาดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแห่งนี้แล้วก็เท่าที่มาสัมผัสกับที่นี่ 3-4 ปีนั้นอาตมาได้องค์ความรู้จากที่นี่เพื่อไปต่อยอดในเรื่องของวัดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจริงๆแล้ววัดในประเทศไทยของเรานั้นมี 40,000 กว่าวัดอาตมาก็มองว่าแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นหรือว่าบริบทที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัดแตกต่างกันในส่วนของวัดของเราก็เช่นกันก็จะเอาจุดเด่นของวัดเรามาต่อยอดก็คือเนื่องจากวัดของเรานั้นเป็นทุ่งนายังไม่มีป่ามากอาตมาก็นำความรู้ว่าเอ๊ะในฐานะที่มาเรียนกันแล้วเราเรียนการท่องเที่ยวแล้วเราจะนำความรู้ที่เรามีอยู่ไปต่อยอดกับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างไรก็เลยเกิดไอเดียว่าสถานที่ของเรานั้นควรจะมีต้นไม้อาตมาก็เกิดไอเดียว่าอยากจะนำต้นไม้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา92ต้นหลายคนที่ได้ฟังคลิปนี้ถ้าย้อนกลับไปน้องๆ อาจจะคิดได้แค่ต้นโพว่าคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้คิดได้แค่ต้นสาระคือสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานถ้ามองไปอีกหลายๆต้นคนก็คงจะเอ๊ะเกี่ยวด้วยหรือปรากฏว่าจริงๆแล้วต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมด92ต้นอาตมาก็เลยมีโครงการว่าเมื่อมาเรียนที่นี่แล้วเราก็ควรที่จะนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือพื้นที่ของเรามีหลายสิบไร่ก็จะปลูกต้นไม้ทั้งหมด92ต้นแล้วในแต่ละต้นก็จะมี QR code แปะเอาไว้เพราะว่าสมัยนี้ทุกคนมีมือถือพอเดินไปแต่ละต้นเสร็จปั๊บก็อยากจะรู้ว่า QR code นี่คืออะไรน้องๆเขาก็จะเอาโทรศัพท์ไปแปะตึงๆเขาก็จะอ่านว่าอ๋อนี่คือต้นมะม่วงเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรนี่คือต้นโพเกี่ยวข้องอย่างไรนี่คือต้นสาระเกี่ยวข้องอย่างไรเ

0: างไรเท่ากับว่าต้นไม้ทั้งหมด92ต้นก็จะเป็นความรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาในวัดก็จะกลายเป็นว่าความรู้ที่อาตมามาเรียนที่นี่ก็คือการจัดการการท่องเที่ยวแล้วก็นำไปสู่วัดที่เรามีอยู่ก็มาบวกกันก็คือกลายเป็นวัดที่ควรจะปลูกต้นไม้92ต้นนั่นเองนี่คือเป้าหมาย
1: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านพระครูกล่าวถึงต้นมะม่วงเนื่องจากว่าทางสโมสรนิสิตนะคะท่านรองนะคะท่านอาจารย์เสรีนะคะแล้วก็ตัวของเอิงเองอะค่ะได้ปลูกต้นมะม่วงด้วยนะคะแล้วต้นมะม่วงอะค่ะอยากจะให้ท่านพระครูด็อกเตอร์ค่ะอธิบายว่าเกี่ยวอย่างไรนะคะกับทางศาสนาคะ
0: ต้นมะม่วงนั้นเป็นส่วนหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยเขาเรียกว่าเสด็จไปในที่ต่างๆก็จะมีเกี่ยวข้องกับต้นมะม่วงก็คือที่จำพรรษาของพระองค์ก็จะมีหลายต้นที่เกี่ยวข้องหนึ่งนี่ก็คือต้นมะม่วงซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นกันก็คือเป็นที่ที่พระองค์นั้นเคยไปจำพรรษาอยู่อัมพะ
1: อ
0: ัมพะก็คือเรื่องของมะม่วงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็อยากให้น้องๆหลายๆคนมีความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยว่าต้นไม้แต่ละต้นเวลาเดินเข้าไปในแต่ละวัดก็จะมีหลากหลายบางวัดก็อาจจะมีป้ายบอกว่าต้นอะไรแต่ที่นี่เราจะให้ความรู้มากกว่านั้นว่านอกจากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วยังสามารถต่อยอดอย่างไรเรื่องของสมุนไพรนั่นเองอนาคตก็มองว่านอกจาก92ต้นที่เรามีแล้วเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังจะมีช้อยข้างล่างอีกว่ามีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรอย่างไรในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนี้
2: จากที่ได้รับฟังมาในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะวิทยาลัยการจัดการหรือมหาวิทยาลัยพะเยานะคะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มฝันของน้องๆค่ะเมื่อมีฝันแล้วไปให้ถึงนะคะสำหรับความฝันนั้นค่ะ
1: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะพระครูวิบูลย์ธรรมทัศน์ค่ะมีอะไรนะคะจะฝากน้องๆทางบ้านไหมคะ
0: ก็น้องๆที่ติดตามรายการ DLTV ของเราอยู่ก็ขอให้มีความฝันเหมือนที่ท่านรองศิริพรได้ปรารภสักครู่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะมาเติมความฝันของเราให้สำเร็จก็ขอให้น้องๆที่มองไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตก็ขอให้มาเติมเต็มความฝันของตัวเองโดยมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราขอให้ทุกคนมีความสุขจากการติดตามรายการ DLTV แห่งนี้ขอเจริญพร
1: วันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะและท่านพระครูดร.พระครูวิบูลย์ธรรมทัศน์ค่ะต้องขอกราบนะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ังปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำ

0: ำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดการการเงินนะคะในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดในเรื่องของการวางแผนนะเรื่องของการวางแผนทางด้านการจัดการการผลิตนะเพราะฉะนั้นในการผลิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างใช่ไหมคะถือว่าเป็นต้นทุนของเราดังนั้นทรัพยากรต่างๆต้องใช้จำนวนเท่าไหร่แล้วเราต้องคิดมูลค่าของการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นต้นทุนนะนักศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าไปศึกษาเรื่องของโครงสร้างต้นทุนนะในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะโดยเฉพาะต้นทุนผันแปรเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวสูงจะมีหลากหลายรายการเลยค่ะเพราะว่าการใช้ทรัพยากรที่มันแปรผันนะต้องใช้จำนวนมากแล้วก็หลากหลายชนิดนะเราต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมนะหรือชำระในส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรนั้นให้ได้ทีนี้ในเรื่องของต้นทุนคงที่เนี่ยอาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าต้นทุนผันแปรเพราะว่าในการชำระต้นทุนหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อไปครอบคุมต้นทุนคงที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทันทีทันใดนะเพราะว่ามันเป็นระยะมันเป็นต้นทุนคงที่ในระยะยาวนะอย่างเช่นค่าเช่าที่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปหาเงินทุนเพื่อมาจ่ายค่าเช่าที่ในวันนั้นอาจจะมีการจ่ายเป็นงวดๆนะเป็นรายเดือนนะหรือรายปีนะเพราะนั้นต้นทุนคงที่นะถือว่าเราสามารถที่จะนำแหล่งเงินทุนนะเพื่อที่จะมาชำระให้ครอบคลุมนะในระยะยาวได้ดังนั้นเรื่องของการจัดการการเงินเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องหาแหล่งเงินทุนนะไม่ว่าจะเป็นกำไรสะสมของตัวผู้ประกอบการเองหรือหุ้นส่วนนะหรือการขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนเช่นจากธนาคารที่เป็นแบงก์หรือที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงก์ก็ตามหรือจากการจำหน่ายหุ้นนะเพื่อระดมทุนเข้ามาเป็นแหล่งเงินได้นะจากนั้นเราจะมาจัดการการเงินของเงินที่เข้ามานี้ยังไงเพื่อให้ครอบคลุมต้น

นะที่เป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้ธุรกิจนั้นดำเนินไปอย่างคล่องตัวนะคะ5เรื่องสำคัญในการบริหารการเงินให้ธุรกิจ SME ไปรอดในช่วงเศรษฐกิจขาลงทำไมจะต้องบอกว่าเศรษฐกิจขาลงเพราะว่าทุกอย่างมันดูเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเงินมันมีสภาพคล่องต่ำใช่ไหมคะกระแสการหมุนเวียนมันต่ำมันช้ามันซบเซาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจขาลงจึงน่าเป็นห่วงในกรณีที่เป็นเศรษฐกิจขาขึ้นผู้บริโภคก็มีรายได้นะที่เขามีกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าของเขาเพราะนั้นมันก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับเศรษฐกิจขาลงทีนี้เราให้ความสำคัญในการบริหารการเงินนะโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น SME ให้มันอยู่รอดได้นะคะโดยเรื่องแรกนะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนนะคะก็จะต้องเตรียมเท่าไหร่เตรียมเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็ทำการประเมินสภาพคล่องธุรกิจว่าในเดือนหนึ่งนะมีการใช้จ่ายอะไรแล้วก็เพื่อสำรองเอาไว้3เดือนกรณีเครดิตวางบินนานนะคะเตรียมทุนสำรองถึง6เดือนเงินสำรองที่มีน้อยนะก็จะมีความเสี่ยงมากนะเสียโอกาสที่จะนำเงินไปสร้างผลตอบแทนอื่นนะเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการประเมินเรื่องของเงินทุนไว้อย่างเหมาะสมเงินทุนในที่นี้ก็คือเงินทุนที่เป็นกระแสเงินสดเข้านะกับกระแสเงินสดจ่ายนะจะต้องมีการประเมินว่าเราใช้จ่ายอะไรเพื่อให้เราเผื่อสำรองไว้อย่างน้อย3เดือนนะบางธุรกิจนะเรามีการให้เครดิตใช่ไหมคะให้เครดิตการทางการค้าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าเราอ่ะเพื่อให้เราได้ทำให้เขาได้เพื่อให้พวกเขาน่าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเราก็ให้เครดิตว่าไม่ต้องจ่ายเงินสดวันนี้ก็ได้อาจจะจ่ายในอีก30วันข้างหน้าค่อยจ่ายก็ได้ว่าเป็นการให้เครดิตลูกค้านะแต่เราขาดสภาพคล่องนะเพราะนั้นการให้เครดิตหรือทำการวางบินที่เป็นรายเดือนนานๆเนี่ยแล้วก็ต้องเตรียมเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียนนะก็สัก6เดือนนะคะเรื่องที่2ค่ะก็คือการวางแผนบริหารกระแสเงินสดนะก็เจ้าของธุรกิจนะส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่ารายได้ที่เข้ามานั้นน่ะเป็นเงินที่มีความที่มีภาระอย่างไรบ้างนะคะทำให้ไม่ทราบตัวเลขกระแสเงินสดที่ปลอดภาระอย่างแท้จริงมีผลทำให้การตัดสินใจใช้เงินค่อนข้างยากและอาจจะผิดพลาดได้เรื่องที่3ค่ะก็คือการแยกกระเป๋านะเงินเราเงินธุรกิจนะแยกกันนะอย่ามาใช้ปนกันผู้ประกอบการก็มักจะใช้เงินปนกันระหว่างเงินของตัวเองกับเงินของธุรกิจหากมองในแง่มุมของการทำธุรกิจนะการเสียภาษีของบุคคลธรรมดานะกับนิติบุคคลเนี่ยนะก็จะเป็นคนละฐานภาษีกันนะดังนั้นการใช้จ่ายเงินส่วนตัวกับรายได้จากธุรกิจก็ควรจะแยกกระเป๋ากันให้ชัดเจนนะถ้าเกิดเราได้กำไรจากการทำธุรกิจของเรานะโดยเฉพาะที่เราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะรายได้มันจะมีมหาศาลมันจะมีจำนวนมากเลยนะคะแล้วเรามาใส่ไว้ในกระเป๋าเราที่เป็นบุคคลธรรมดาเราก็จะเสียฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างมากเลยค่ะเรื่องที่4นะคะก็เป็นการวางแผนขอสินเชื่อนะและการหาหุ้นส่วนค่ะในช่วงที่ธุรกิจต้องการใช้เงินจำนวนมากจึงควรวางแผนหาแหล่งเงินทุนสำรองไว้นะไม่ควรที่จะรอให้เงินนั้นขาดมือแล้วค่อยไปหาช่องทางสินเชื่อธุรกิจเป็น
เป็นหนทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ดีนะเราควรที่จะวางแผนในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินไว้ล่วงหน้านะเพราะนั้นก็ควรที่จะเตรียมแผนเตรียมแผนธุรกิจของเรานะเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะให้มันสามารถทำให้สถาบันการเงินเนี่ยประเมินเราได้ชัดเจนขึ้นว่าเราสามารถที่จะหาเงินชำระคืนกับสถาบันการเงินได้นะเพราะนั้นก็จะทำให้โอกาสการได้วงเงินสินเชื่อตามที่วางแผนไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะในเรื่องที่5ก็คือการให้ความสำคัญกับงบการเงินค่ะเพราะนั้นทุกองค์กรกำหนดผู้ทำหน้าที่ติดตามรายการรับจ่ายบันทึกข้อมูลทางบัญชีนะเพื่อที่จะจัดทำงบประมาณนะทำประมาณการกระแสเงินสดและก็จัดการเงินทุนหมุนเวียนนะให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องนะเพราะนั้นเมื่อเราได้ตัวเลขที่ถูกต้องจึงทำการจัดทำบันทึกลงในงบการเงินนะไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดที่เป็น3งบพื้นฐานสำหรับธุรกิจค่ะนะเพราะนั้นการบริหารการเงินนะจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำธุรกิจแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการทำธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยกำไรหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่วัดว่าธุรกิจนั้นจะเติบโตนะเพราะหากธุรกิจบริหารจัดการการเงินไม่เป็นไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกระแสเงินสดได้ระบบการเงินนะก็เหมือนถังน้ำมันที่มีรูรั่วนะทำให้ขาดสภาพคล่องธุรกิจสะดุดสำร้ายก็จะถึงขั้นล้มละลายปิดกิจการในที่สุดดังนั้นเงินนะก็คือปัจจัยที่สำคัญของคนทำธุรกิจโดยเฉพาะ SME มือใหม่ที่ยังบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างละหลวมย่อมมีความเสี่ยงอย่างยิ่งมีคนเข้าใจผิดมาเยอะนะคะว่ามีเงินก้อนหนึ่งก็สามารถทำธุรกิจได้แท้จริงแล้วเนี่ยการมีเงินก้อนหนึ่งทำให้เราเริ่มต้นธุรกิจก็ได้ก็จริงแต่ถ้าอยากให้ธุรกิจอยู่รอดและมีกำไรต้องเข้าใจการบริหารเงินหากบริหารเงินไม่เป็นก็มีโอกาสที่จะเจ๊งสูงอันนี้ก็เป็นข้อความที่โค้ชหนุนจักรพันธ์เมฆพันธ์เจ้าของเพจ The Money Coach และโค้ชการเงินส่วนบุคคลรวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวพร้อมกับระบุว่าการบริหารเงินแบบฉบับ SME ต้องให้ความสำคัญกับ5เรื่องสำคัญในการบริหารเงินให้ธุรกิจไปรอดอันนี้ก็เป็นรายละเอียดจากรูปภาพที่ผ่านมานะคะอย่างอันแรกนะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนนะต้องเตรียมเท่าไหร่นะเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนสำรองก็คือความมั่นคงพื้นฐานของธุรกิจสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ควรพิจารณาก็คือต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนไว้เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจนะเช่นธุรกิจซื้อมาขายไปต้องการกระแสเงินสดที่ไหลเวียนอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องประเมินสภาพคล่องธุรกิจว่าใน1เดือนจะใช้เงินเท่าไหร่ทั้งค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบแรงงานค่าขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆควรเผื่อเงินสำรองไว้3เดือนเพื่อความคล่องตัวของธุรกิจกรณีธุรกิจให้ความสำคัญมีการให้เซอร์วิสที่เป็นเครดิตเทอมหรือเครดิตการค้าที่ใช้เวลาในการวางบินเก็บเงินนานในขณะที่ต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดนะชำระค่าวัตถุดิบใช่ไหมจ้างงานที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดในปัจจุบันนะแต่ว่ากว่าจะได้ชำระหนี้จากลูกค้าก็ต้องรอไปอีกเป็นเดือนอย่างนี้ค่ะธุรกิจลักษณะนี้ก็อาจจะต้องเตรียมเงินทุนสำรองไว้ถึง6เดือนเพื่อความอุ่นใจสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินสำรองมีน้อยก็เสี่ยงมีมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะจะทำให้เสียโอกาสในการใช้เงินไปสร้างผลตอบแทนในด้านอื่นๆดังนั้นจึงต้องประเมินการใช้เงินอย่างเหมาะสมนะอย่างที่ได้พูดไปแล้วในเรื่องของรายจ่ายที่มันมาจากโครงสร้างต้นทุนนะคะมันก็จะมีรายจ่ายเพื่อต้นใช้จ่ายในต้นทุนคงที่นะกับรายจ่าย

สำหรับต้นทุนผันแปรนะจึงให้ความสำคัญกับรายจ่ายในต้นทุนผันแปรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการซื้อหาวัสดุและการจ้างคนงานนะเพราะถ้าเราเตรียมเงินสำรองที่จะจ่ายในต้นทุนผันแปรนี้ไม่พอธุรกิจก็อาจสะดุดนะไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าในวันนั้นได้นะคะอันที่สองค่ะก็คือการวางแผนบริหารกระแสเงินสดค่ะในการจัดการเรื่องเงินให้ธุรกิจ SME ไปรอดนะในลำดับต่อมาในเรื่องของการวางแผนการกระแสเงินสดปัญหาสำคัญก็คือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่นั้นไม่ทราบว่ารายได้ที่เข้ามานั้นเป็นเงินที่มีภาระอะไรบ้างนะเป็นรายจ่ายที่จำเป็นหนี้สินที่ธุรกิจต้องชำระหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัททำให้ไม่ได้ทราบตัวเลขกระแสเงินสดที่แท้จริงและมีความปลอดภัยมีความปลอดภาระอย่างแท้จริงนะก็จะมีผลทำให้การตัดสินใจใช้เงินค่อนข้างยากและผิดพลาดนะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ควรทำก็คือบริหารจัดการเงินสดนะที่เป็นกระแสเงินสดนะจะเข้ามาจากไหนมาเมื่อไหร่มายังไงทางไหนบ้างนะประมาณรายจ่ายเท่าไหร่จ่ายเมื่อไหร่จ่ายจากแหล่งไหนบ้างนะจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะมีเงินสดเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอต้องมีการเตรียมแผนสำรองไว้อย่างไรเพราะหากผิดพลาดหรือล่าช้าไม่กี่วันนะไม่เพียงเป็นเพียงไม่กี่วันเนี่ยก็อาจจะกระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจหรือความเชื่อมั่นของคู่ค้าได้ดังนั้นประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าออกต้องแม่นยำเพื่อสามารถวางแผนการจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบนะเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำงบบัญชีกระแสเงินสดนะเราจะได้รู้ว่ากระแสเงินรับมาจากทางไหนจำนวนเท่าไหร่แล้วมาเมื่อไหร่แล้วจะได้รู้ว่ากระแสเงินสดจ่ายในช่องทางไหนมีรายการจ่ายอะไรบ้างระยะสั้นจ่ายอะไรบ้างระยะยาวจ่ายอะไรบ้างมีหนี้สินอะไรบ้างนะก็เพื่อที่จะให้งบกระแสรายรับนั้นมันสามารถครอบคลุมรายจ่ายได้ทั้งหมดนะขณะเดียวกันการบริหารเครดิตเทอมหรือเทอมการค้าที่ยืดหยุ่นให้กับลูกค้าบางรายหรือลูกค้าใหม่ก็ควรจะปรับตามสถานการณ์โดยพยายามบริหารเงินให้ธุรกิจได้ประโยชน์มากที่สุดอาทิบางรายให้เครดิตบางรายเก็บเป็นเงินสดนะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการจัดการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ๆเรื่องที่3ค่ะก็คือการแยกกระเป๋าเงินตราเงินบริษัทเมื่อวางแผนการจัดการกระแสเงินสดได้แล้วผู้ประกอบการก็จะได้ทราบตัวเลขเงินที่ปลอดภาระแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือผู้ประกอบการมักจะใช้เงินปะปนกันผู้ประกอบการก็มักจะใช้เงินปะปนกันระหว่างเงินของตัวเองกับเงินของธุรกิจเรื่องนี้เจ้าของธุรกิจมักจะคิดว่ายังไงก็เป็นเงินเราแต่จริงๆเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะหากมองในมุมของการทำธุรกิจเนี่ยการเสียภาษีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมันก็ใช้คนละฐานภาษีกันนะคะดังนั้นการใช้จ่ายเงินส่วนตัวกับรายได้จากธุรกิจควรแยกกระเป๋าให้ชัดเจนหากไม่แยกเจ้าของธุรกิจก็จะไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุนพอช่วงที่ธุรกิจขาดเงินก็จะใช้เงินส่วนตัวจ่ายช่วงที่เก็บเงินได้ก็จะนำเงินส่วนตัวนะนำไปใช้ส่วนตัวการใช้ปะปนกันไปหมดนี้เนี่ยหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนควรจะนำไปลงทุนในธุรกิจหรือนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ควรที่จะใช้เงินไม่ควรจะใช้เงินสดจนขาดสภาพคล่องเรื่องที่4ค่ะก็คือการวางแผนขอสินเชื่อและหาการหาหุ้นส่วนในช่วงที่ธุรกิจต้องการเงินจำนวนมากอาทินำไปใช้จัดซื้อวัตถุดิบ
เพื่อการขยายการผลิตลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหรือประมาณการเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดความฉุกละหุกจึงควรวางแผนหาแหล่งเงินสำรองไม่ควรที่จะรอให้เงินขาดมือแล้วค่อยมองหาช่องทางสินเชื่อธุรกิจจึงเป็นหนทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีที่สุดควรจะมองแผนควรจะวางแผนขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งมวลและการขอสินเชื่อแต่ละครั้งควรจะระบุประเภทของสินเชื่อให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้อีกรูปแบบหนึ่งของการเข้าถึงแหล่งเงินคือการหาหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนหรือกิจการร่วมค้าแต่แนะนำว่าให้ผู้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันเงินก่อนเพราะการหาหุ้นส่วนมีประเด็นที่ต้องพิจารณามากมายเปรียบเทียบง่ายๆการขอสินเชื่อการเงินอาจจะมีภาระชำระหนี้ 5-10 ปีเป็นภาระสั้นๆแต่การมีหุ้นส่วนคือการอยู่ร่วมกันระยะยาวจึงต้องพิจารณาและประเมินให้ดีเรื่องที่5ให้ความสำคัญกับงบการเงินทุกองค์กรควรกำหนดผู้ทำหน้าที่และติดตามรายการรายรับรายจ่ายของเงินบันทึกข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องซึ่งก็คืองบการเงินที่เป็นหัวใจสำคัญผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่างบการเงินไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์เพื่อนำส่งสัมภาระเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจไม่ว่าเป็นงบแสดงสถานะการเงินหรือเรียกว่างบดุลนะงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดถ้าผู้ประกอบการทำตัวเลขให้ถูกต้องก็จะสามารถนำมาใช้บริหารจัดการหรือช่วยตัดสินใจธุรกิจได้ในส่วนของการทำงบทางการงบทางการเงินหรือบัญชีเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างทางฝั่งสินทรัพย์นะคะแล้วก็ทางฝั่งหนี้สินและส่วนของทุนนะเพื่อจะได้ดูว่าเรามีหลักทรัพย์ปริมาณเท่าไรนะแล้วก็หนี้สินทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ส่วนของทุนที่เป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นนะเพื่อจะแสดงฐานะความมั่งคั่งนะแล้วก็ความมั่นคงของธุรกิจค่ะในส่วนของงบกระแสงบกำไรขาดทุนนะก็จะเป็นโครงสร้างของตัวยอดขายที่เป็นรายรับจากการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเรามีรายรับนะแล้วก็รายจ่ายเป็นอย่างไรนะกำไรหรือขาดทุนนะตรงนี้ก็ทำให้เกิดการวางแผนเรื่องของสภาพคล่องได้นะคะแล้วก็เรื่องงบของกระแสเงินสดก็เช่นกันก็จะมีโครงสร้างกระแสเงินสดรับกระแสเงินสดจ่ายก็จะได้รู้ที่มาของเงินที่นอกจากการจำหน่ายสินค้าอาจจะเป็นการขายหุ้นการขอสินเชื่อนะมาเป็นรายรับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็นำรายรับเหล่านั้นไปใช้จ่ายนะในเรื่องของการทำธุรกิจก็ดีหรือว่าไปทำโครงการข้างหน้าการจัดทำโครงการอนาคตเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตในอนาคตได้นะคะและที่สำคัญนะกรณีมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนนะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ประสงค์ที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินที่ถูกต้องประกอบการขอสินเชื่อย่อมส่งผลดีเพราะเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะสามารถประเมินศักยภาพของธุรกิจความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มได้ง่ายขึ้นและเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของงบการเงินที่ผู้ประกอบการมองข้ามสุดท้ายมีคนเคยกล่าวว่าธุรกิจโตเพราะการตลาด
ขายดีเพราะการจัดการแต่ส่วนใหญ่ที่เจ๊งบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องของการเงินดังนั้นธุรกิจที่เฝ้าระวังตลอดเวลามีข้อมูลบริหารจัดการเงินที่ดีและถูกต้องธุรกิจเหล่านั้นก็จะเติบโตสร้างกำไรและความมั่งคั่งให้กับกิจการนะเพราะฉะนั้น performance ในเรื่องของงบการเงินทั้ง3ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะปัจจุบันหลายคนนะมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเนี่ยนะที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะได้ประโยชน์ในยุคของดิจิทัลนะเพราะจะเอาแพลตฟอร์มออนไลน์นะอินเทอร์เน็ตออฟธิงหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยที่จะทำให้ธุรกรรมต่างๆมันง่ายขึ้นแต่สิ่งที่มักจะเป็นปัญหาที่ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือเข้าใจที่เพียงพอเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินว่าจะทำให้ธุรกิจหรือกิจการของเราเนี่ยมีสภาพคล่องในระยะยาวและสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นก่อนที่จะทำการประกอบธุรกิจก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีปัญหาที่พบโดยทั่วไปของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่ก็คือการขาดระบบบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องที่น่าเชื่อถือนะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการด้านการเงินและสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรืออาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานตามมาตรการของภาครัฐได้ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงต้องจัดการเรื่องการเงินการลงทุนอย่างถูกต้องชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีการทำธุรกรรมทางการเงินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีภาษีและการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นต้นเพราะนั้นการวางแผนการเงินนะสำหรับธุรกิจก็เป็นการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อสร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับสูงสุดนะเพื่อให้รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนทั้งการได้มาและการใช้ไปของเงินทุนเช่นเครื่องจักรใหม่การกู้เงินจากธนาคารการเพิ่มทุนเป็นต้นการวางแผนการเงินช่วยธุรกิจ SME ได้ยังไงนะคะในยุคดิจิทัลนี้นะก็ธุรกิจทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้กระทั่งธุรกิจ SME จะขาดการวางแผนเรื่องการเงินไปไม่ได้เลยนะคะหากกิจการมีการบริหารการจัดการการเงินที่ดีก็จะเป็นเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องแข็งแรงสัญญาณอันตรายปัญหาทางการเงินของธุรกิจนะในการวางแผนธุรกิจแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของหลายๆกิจการก็คงไม่แตกต่างกันมากนักนะคือการแสวงหาผลกำไรที่สูงที่สุดแต่หลายๆครั้งก็อาจจะพบสัญญาณที่บ่งบอกว่าแผนธุรกิจที่ดำเนินไปที่ดำเนินไว้เพื่อสร้างผลกำไรให้กับกิจการนั้นนอกจากจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วยังทำให้ประสบปัญหาทางด้านการเงินอีกด้วยนะก็เลยแบ่งในเรื่องของตัวสัญญาณอันตรายต่างๆนะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเร่งทำกำไรมากเกินไปด้วยการลงทุนวิธีการต่างๆนะซึ่งแต่ละการลงทุนนั้นก็ย่อมมีความเสี่ยงนะหากเลือกลงทุนผิดวิธีก็ย่อมจะเกิดปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอนฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินผู้ประกอบการจึงควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งสัญญาณที่สองค่ะกำไรขั้นต้นลดต่ำนะกำไรขั้นต้นจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะก่อนที่จะหักภาษี
ก็มันมีการลดลงนะหรืออาจจะเริ่มส่งสัญญาณการขาดทุนนะกำไรจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายของธุรกิจซึ่งหากธุรกิจมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงก็แสดงว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่หากเมื่อไรอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจต่ำลงนั่นก็เป็นสัญญาณที่เตือนว่าธุรกิจอาจจะประสบปัญหาทางการเงินได้ข้อที่3สัญญาณของอัตราการเติบโตของยอดขายลดลงแม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าชะล่าใจนะคะเจ้าของธุรกิจจะต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอว่าอัตราการเติบโตของยอดขายของเรานะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะหรือมากน้อยแค่ไหนหากอัตราการเติบโตของยอดขายโตกว่าในปีที่ผ่านมาต้องจับตามองเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดปัญหาการเงินนะคะวิธีการหาอัตราเติบโตของยอดขายนะคะก็อาจจะเอาอัตรามูลค่าของยอดขายในปีนี้ตั้งลบด้วยมูลค่าของยอดขายปีที่ผ่านมานะแล้วก็หารด้วยมูลค่าของยอดขายในปีที่ผ่านมานะแล้วก็คูณด้วย100ก็จะเป็นร้อยละนะเพราะนั้นถ้าเรามีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ลดลงแสดงว่าอัตราการเติบโตที่คิดได้นี้ติดลบนะเพราะว่ายอดขายในปีนี้ลดลงปีที่แล้วนะคะสัญญาณข้อที่4ค่ะก็คือธุรกิจได้กำไรแต่กระแสเงินสดติดลบนะสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือการขาดคนที่มีความเข้าใจด้านการเงินมาช่วยวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินของธุรกิจซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการขาดการเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในกิจการจึงควรเตรียมความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเรื่องของงบกระแสเงินสดนะถ้าเกิดเงินสดรับมันน้อยกว่าเงินสดจ่ายนะแสดงว่าดุลของงบกระแสเงินสดสุทธิมันติดลบนะถึงแม้ธุรกิจจะได้กำไรในปีนี้แต่มันเริ่มที่จะแสดงให้เห็นว่ามันอาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องนะเพราะว่ากระแสเงินสดรับเนี่ยมันมีน้อยเงินที่จะไหลเข้ามาเนี่ยมันมีน้อยอาจจะมีน้อยทางนะโดยที่ถ้าเราพึ่งแต่กำไรจากยอดขายอย่างเดียวมันก็ไม่พอกับรายจ่ายทั้งหมดนะอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของการกู้เงินเพิ่มทุนการกู้เงินจากธนาคารหรือการระดมทุนจากการขายหุ้นหรือการเพิ่มทุนจากหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นนะหรืออาจจะเป็นการขายสินทรัพย์นะในหมวดของงบดุล นะก็จะมีสินทรัพย์ของเราอยู่มีที่ดินของเราอยู่เราอาจจะนำออกไปจำหน่ายเพื่อที่จะให้เป็นกระแสเงินสดรับกลับเข้ามามากขึ้นนะในที่นี้เราอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจที่มีกระแสเงินติดลบกระแสเงินสดติดลบนะมันแสดงให้เห็นธุรกิจขาดสภาพคล่องหรืออาจจะทำให้เห็นถึงธุรกิจนั้นส่งสัญญาณเรื่องของการลดการดำเนินธุรกิจนะเพราะนั้นธุรกิจก็อาจจะมีแผนในการขยายกำลังการผลิตนะโดยการจำหน่ายทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมนะหรือถ้าไม่ขยายนะไม่มีการวางแผนในการขยายธุรกิจอาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการปิดตัวลงของธุรกิจนะคะนะเพราะนั้นก็สรุปเป็นสัญญาณอันตรายทางปัญหาการเงินของธุรกิจสำหรับ SME นะคะไม่ว่าจะดูเรื่องของอัตราการเติบโตของยอดขายที่ลดลงนะกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดดุลในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันลดต่ำลงนะกำไรขั้นต้นก่อนหักภาษีนะคะแล้วก็ธุรกิจได้กำไร
แต่ในขณะเดียวกันกระแสเงินสดสุทธิติดลบนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการที่จะเร่งทำกำไรมากเกินไปจะต้องมีรายจ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะแต่ในขณะที่กระแสเงินสดรับมันไม่เพียงพอนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจนั้นเกิดปัญหาทางการขาดสภาพคล่องจึงควรมีการวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่แรกซึ่งหลักการในการวางแผนบริหารการจัดการการเงินของกิจการนั้นก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะประการแรกก็คือการวางแผนบริหารกระแสเงินสดในการวางแผนบริหารจัดการกระแสเงินสดปัญหาที่สำคัญก็คือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ารายได้ที่เข้ามานั้นยังมีภาระที่ต้องจ่ายแฝงอยู่ด้วยเช่นรายจ่ายที่จำเป็นสินที่ธุรกิจต้องชำระหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัททำให้ไม่สามารถทราบตัวเลขกระแสเงินสดที่แท้จริงมีผลทำให้การตัดสินใจใช้เงินค่อนข้างยากและมีโอกาสผิดพลาดการจะวางแผนบริหารกระแสเงินสดที่ดีนั้นจะต้องมีการตรวจสอบกระแสเงินสดเข้าและออกของกิจการเพื่อรู้ว่าธุรกิจนั้นมีรายรับและรายจ่ายจากช่องทางไหนบ้างโดยกระแสเงินสดเข้าหรือเงินสดรับมาจากการขายสินค้าการขายทรัพย์สินสินทรัพย์ทั้งในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์นะคะการขายเครื่องมือการขายของเก่าการให้บริการการกู้เงินจากธนาคารเป็นต้นส่วนกระแสเงินสดออกนะหรือการจ่ายเงินสดหรือการจ่ายเงินสดเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีการนำเงินไปชำระค่าใช้จ่ายประจำวันการซื้อสินค้าเข้ามาขายการจ่ายค่าโฆษณาการจ่ายเงินเดือนเป็นต้นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ควรทำก็คือบริหารจัดการเงินสดอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อสามารถวางแผนบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบนะในส่วนของรายจ่ายเนี่ยก็ถือว่าต้นทุนในการดำเนินงานต้นทุนในการผลิตสินค้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะนั้นเราจะต้องลิสต์รายการรายจ่ายพวกนี้ค่ะอย่างรอบคอบนะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะเมื่อเราทำการบันทึกรายจ่ายต่างๆที่ถูกต้องแม่นยำแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะประมาณการใช้รายรับนะในการที่จะได้รายรับมันก็มีหลายทางจากงบกระแสเงินสดรับใช่ไหมคะอันนี้ก็มีความสำคัญเมื่อเรามีรายจ่ายที่อยู่ในมือเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปกู้เงินมากขึ้นกระตุ้นการจำหน่ายขายสินค้าของเราให้ได้กำไรมากขึ้นหรือเพิ่มทุนมากขึ้นเข้ามานะหรือแม้กระทั่งขายสินทรัพย์เพื่อที่จะมีกระแสเงินสดรับเข้ามานะเพื่อให้มันเพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการการเงินได้อย่างเป็นระบบการประเมินความเสี่ยงธุรกิจนะความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นผู้ประกอบการนะก็จะต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและเตรียมแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้ผลกระทบต่อกิจการนั้นน้อยที่สุดเช่นมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบล่วงหน้าลูกค้ามีปัญหาการยกเลิกการสั่งซื้อกระทันหันเป็นต้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีมาตรการรับมือและบริหารจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวเพราะนั้นความเสี่ยงมันก็จะมีความเสี่ยงที่เราควบคุมได้กับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้เราจำเป็นจะต้องมีแผนในการรองรับความเสี่ยงกรณีที่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้นะเราก็สามารถที่จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างเช่นความเสี่ยงในเรื่องของการให้บริการพนักงานเราอาจจะมีความบกพร่องนะทำการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคที่ไม่เข้าใจก็

การปรับปรุงการให้บริการพนักงานความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารเงินนะในเรื่องของการหาแหล่งรายรับเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็สามารถควบคุมได้นะโดยการขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะหรือนะร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นที่มากขึ้นนะหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างยอดขายเพราะอาจจะการสื่อสารกับลูกค้าที่ไม่เข้าใจหรือลูกค้ามีมุมมองที่ไม่ดีเพราะนั้นเราก็สามารถจัดแคมเปญเพื่อทำการสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างธุรกิจกับลูกค้าก็เป็นตัวกระตุ้นยอดขายนะแก้ปัญหาเรื่องของยอดขายนะคะหรือต้นทุนการดำเนินงานบางอย่างที่เราควบคุมได้อย่างเช่นต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบต้นทุนขณะการดำเนินการผลิตนะอาจจะมีของเสียเยอะแล้วก็ใช้หลักการของcircular economy เข้าไปหรือ green economy เข้าไปทำให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการหรือปัญหาต้นทุนการให้บริการโลจิสติกที่สูงขึ้นแล้วก็จัดการเรื่องของเส้นทางการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงในส่วนปัญหาของภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่ซบเซาจากเหตุการณ์จากภายนอกประเทศมากระทบกับการเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศความเชื่อมั่นของการลงทุนของภาคธุรกิจนะบรรยากาศในการลงทุนนะนโยบายจากภาครัฐที่เข้ามาส่งผลทั้งผลดีและผลกระทบที่ไม่ดีต่อการทำธุรกิจเช่นในเรื่องของการเก็บภาษีที่มากขึ้นนะโดยเฉพาะภาษีคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยค่ะที่ธุรกิจแทบจะทุกองค์กรเนี่ยจะต้องตระหนักถึงการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนออกมานะมันอาจจะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยสูงขึ้นหรือเกิดจากหรือจะทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนะก็เลยทำให้ยอดขายไม่ดีถ้าสินค้าของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษนะคะยอดขายก็ตกก็โดนเก็บภาษีเพิ่มอีกเนี่ยค่ะนะค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นค่ะมีปัญหาเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำด้วยเงินเฟ้อนะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็จะเป็นภาระเป็นต้นทุนนะทำให้เราต้องมีการบริหารเงินสดที่มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะนะทำการสำรองเงินไว้เสมอนะเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนสำรองก็คือความมั่นคงทางพื้นฐานของธุรกิจนะที่ผู้ประกอบการ SME ควรพิจารณาก็คือต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับธุรกิจนอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจก็ต้องอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เสมอไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยหรือภัยที่คาดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจะต้องมีการสำรองเงินทุนเอาไว้เพื่อเป็นแผนในการลดความเสี่ยงค่ะเพราะนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้จะต้องมีการสำรองเงินสดเอาไว้นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนนะคะในกรณีที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินหากบริษัทจำเป็นต้องมีการหาแหล่งเงินทุนทั้งในและนอกเข้ามาช่วยโดยผ่านการขอสินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ SME สินเชื่ออเนกประสงค์สินเชื่อหุ้นค้ำประกันเป็นต้นโดยแหล่งเงินทุนที่กิจการจะนำมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กิจการนั้นก็ควรจะเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญการบริหารจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ก็เป็นการบริหารจัดการลูกหนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการนั้นควรมีวิธีการจัดการเรียกเก็บเงินสดจากลูกหนี้ให้ได้เร็วที่สุดโดยหาแรงจูงใจเพื่อให้ลูกหนี้ชำระเงินให้เร็วขึ้นค่ะการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือ
ทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็หรือแม้แต่เป็นสินค้าค้างสต็อกก็ต้องมีการจำหน่ายให้ได้เร็วที่สุดพยายามหมุนให้เป็นเงินสดได้เร็วที่สุดนะคะเพราะนั้นเงินสดที่หมุนยิ่งมาเร็วเข้ายิ่งมาเร็วเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องได้เร็วเท่านั้นนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่ดีนะคะก็คือมีระบบบัญชีที่ถูกต้องมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆอย่างมีมาตรฐานจะช่วยให้มีไม่ต้องคอยกังวลเรื่องของภาษีและการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อป้องกันการทุจริตได้ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรเข้าใจงบการเงินให้ถี่ถ้วนค่ะงบการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการ SME เพราะตัวเลขต่างๆในงบการเงินสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรอ่านงบให้เป็นอย่างน้อยต้องดูกระแสเงินสดหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจรู้สภาพคล่องเพื่อที่จะทราบสภาพการที่แท้จริงของกิจการได้การนำมากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปได้แยกเงินส่วนตัวกับเงินของบริษัทออกจากกันอย่างเด็ดขาดปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งก็คือผู้ประกอบการมักใช้เงินปนกันระหว่างเงินของตัวเองกับเงินของธุรกิจนะเพราะนั้นอันนี้เราก็ได้ทราบมาแล้วว่าถ้าเราใช้เงินปนกันเราจะไม่รู้ว่าเรามีกำไรมากน้อยแค่ไหนหรือขาดทุนหรือถ้ามันมีกำไรเข้ามามากแต่เอาไปใช้ส่วนตัวเอาเงินสดไปใช้ส่วนตัวนะโดยไม่ได้มีแผนการลงทุนก็จะทำให้ขาดสภาพคล่องได้การที่การดำเนินงานธุรกิจ SME จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นการวางแผนการเงินนะจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและนักศึกษาเองจะต้องทำความเข้าใจศึกษาอย่างถ่องแท้เลยนะคะเพราะนั้นมันก็จะทำให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินงานบริหารงานจัดการอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ SME ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการจัดการการจัดทำแผนธุรกิจด้านธุรกิจเกษตรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เรามาพบกันเป็นชั่วโมงที่10นะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรื่องสติสัมปชัญญะค่ะหลายๆท่านนะคะก็คงมีความหมายนะคะในเรื่องของคำว่าสติสัมปชัญญะนะคะมากมายนะคะแต่นะคะเรานะคะก็หมายถึงสติสัมปชัญญะเนี่ยก็คือความสามารถในการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งชัดเจนนะคะในสิ่งที่เรากำลังทำนะคะไม่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นทั้งกายใจหรือสิ่งแวดล้อมสติเนี่ยก็คือสิ่งที่เราระลึกรู้นะคะว่าเรากำลังคิดกำลังรู้สึกกำลังพูดอะไรนะคะหรือทำอะไรอยู่นะคะโดยไม่หลงไปกับอารมณ์และก็ความคิดนะคะส่วนสัมปชัญญะนั่นก็คือการรู้ชัดนะคะประกอบสติทำให้เราเข้าใจจุดมุ่งหมายความเหมาะสมความพอดีและการกระทำต่างๆนะคะเมื่อสติสัมปชัญญะนะคะมารวมกันน่ะเราจะเห็นว่านะคะสิ่งไหนนะคะก็คืออารมณ์ก่อนที่มันจะพาเราเผลอตอบสนองเราจึงหยุดได้ทันนะคะเลือกได้ดีและลดการทำตามแรงผลักดันโดยอัตโนมัติค่ะต่อไปเรามาดูนะคะสติสัมปชัญญะเนี่ยสามารถพัฒนาปัญญานะคะในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมสติสัมปชัญญะนะคะก็คือการรู้ตัวแล้วก็รู้ชัดในชีวิตจริงสตินะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mindfulness นะคะก็คือการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็ภายในจิตใจของเรานะคะเป็นความสามารถในการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราเผลอใจไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเผลอใจไปทำอะไรหรือเผลอใจไปกังวลหรือฟุ้งซ่านไปนะคะสติก็จะทำให้เรารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้ทันต่อสิ่งที่กระตกกระทบเช่นลมหายใจความตึงในร่างกายอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดต่างๆหรืออารมณ์มีความสุขต่างๆนะคะหรือความคิดที่กำลังไหลผ่านโดยที่เราไม่ต้องรีบตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเมื่อมีสติเราจะเห็นความจริงตามประสบการณ์ที่เราเป็นนะคะไม่เติมเรื่องหรือขยายความก็คือแน่นอนคือไม่ปรุงแต่งมากเกินไปนะคะจะทำให้เรามองเห็นความคิดนะคะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นสติเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรและมีความตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นแบบไหนเราจึงมีพื้นที่เล็กๆนะคะระหว่างสิ่งที่กระทบกับการกระทำทำให้เราตอบสนองนะคะได้ยกตัวอย่างเช่นสติก็คือการรู้ตัวขณะเดินกินพูดฟังทำงานหรือโทรศัพท์โดยรู้ว่าใจของเราอยู่ไหนและกำลังถูกอะไรพาไปเมื่อเราฝึกสม่ำเสมอสติจะค่อยๆเปลี่ยนคุณภาพของการใช้ชีวิตจากการถูกชีวิตลากไปเป็นการอยู่กับชีวิตอย่างมีการตื่นรู้และเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูคำว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือดูชัดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำไปทำไมแล้วส่งผลอะไรตอนนี้เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนสัมปชัญญะก็คือความสามารถในการรู้ชัดอยู่กับการกระทำของตนนะคะในขณะปัจจุบันอย่างมีเหตุและมีผลเป็นความรู้ตัวที่ไม่ใช่เป็นเพียงรับรู้ว่ากำลังทำอะไรแต่รู้ถึงเจตนาและทิศทางของการกระทำนะคะผู้ที่มีสัมปชัญญะย่อมเห็นว่าทำสิ่งนี้ไปทำไมจึงไม่ทำตามใจชินเมื่อรู้เป้าหมายก็สามารถเลือกวิธีที่จะเหมาะสมต่อความพอดีต่อสถานการณ์ทำแล้วส่งผลอย่างไรทั้งต่อกายใจของตนเองและก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะทำให้เรามีการตัดสินใจแล้วก็ความรับผิดชอบรอบคอบมากยิ่งขึ้นยิ่งเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็เหมือนเข็มทิศนะคะที่จะช่วยให้กำกับการกระทำนะคะให้สอดคล้องกับคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงไม่หลงไปกับสิ่งที่ยั่วยุตามกระแสรอบตัวอีกทั้งนะคะมองเห็นความเหมาะสมของเวลาสถานที่ว่าบทบาทไหนเราควรทำอะไรบทบาทไหนเราไม่ควรทำอะไรเมื่อมีความรู้ชัดเจนนะคะเราก็จะมีความตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ลื่นไหลไปตามอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความหมายมากขึ้นต่อไปเรามาดูโครงสร้างของสติสัมปชัญญะแบบให้จำง่ายๆก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือสติก็คือเท่ากับรู้ตอนนี้นะคะการที่เราตื่นรู้ต่อประสบการณ์ต่างๆโดยที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่เผลอไผลไปตามความคิดแล้วก็สิ่งเล้า
โดยเราจะสังเกตความรู้สึกในร่างกายของเราง่ายๆเช่นลมหายใจความตึงความผ่อนน้ำหนักตัวความปวดเมื่อยความร้อนความเย็นและจังหวะการเคลื่อนไหวต่างๆโดยไม่รีบตัดสินว่าพฤติกรรมที่เรากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยดีหรือไม่ดีต่อมาก็คือการรู้ใจก็คือเห็นอารมณ์และความคิดที่เราเกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นดีใจกังวลหงุดหงิดหรือเบื่อหรือความคิดวนๆโดยรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะที่มาตกกระทบอารมณ์ของเรานะคะจึงมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ทำตามทันทีอีกอย่างหนึ่งนะคะการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆที่มันมากระตกกระทบเราเช่นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเสียงที่ได้ยินภาพที่ได้ยินคำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือบรรยากาศต่างๆรอบตัวที่มันส่งผลต่อร่างกายต่อจิตใจของเราเราจะเห็นกระบวนการการเกิดดับของพฤติกรรมต่างๆประสบการณ์นั้นนะคะทำให้ลดความเผลอแล้วก็ลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือใช้สติก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทำตามที่เราอารมณ์ของเรานะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นฐานที่จะทำให้เราพัฒนาความเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจแบบมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเรามาดูขั้นที่2ก็คือสัมปชัญญะรู้ชัด3เรื่องรู้ชัด3เรื่องในที่นี้นะคะก็ประกอบด้วยความเห็นการกระทำของตนอย่างครบมิติเจตนาวิธีการแล้วก็ผลที่ตามมาเริ่มจากการรู้ชัดว่าเรากำลังทำอะไรคือการรับรู้กับการกระทำตรงหน้านะคะอย่างไม่หลงลืมไม่เผลอทำตามไปโดยการเล่นของนิสัยอารมณ์ต่างๆแล้วก็ต่อมารู้ชัดว่าเราทำไปเพื่ออะไรเมื่อเราเห็นเป้าหมายนะคะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าอ๋อทำไปเพื่อประโยชน์ความรับผิดชอบต่างๆหรือเพียงหนีความเป็นจริงนะคะหรือว่าหนีความไม่สบายใจเมื่อรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วจึงเลือกที่มีสติไม่ใช่ถูกกดดันตามความกลัวนะคะขั้นสุดท้ายก็คือการรู้ชัดว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมไหมซึ่งเป็นการประเมินความถูกกาลเทศะความพอดีและความชำนาญของการกระทำนั้นว่าทำแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลลดทุกข์หรือเพิ่มทุกข์เบียดเบียนหรือเกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงดูว่าใช้วิธีนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ความรู้ชัดทั้ง3ส่วนนี้ก็จะทำงานเหมือนเข็มทิศภายในจะช่วยให้เราหยุดก่อนพลาดเห็นทางเลือกที่ดีกว่าปรับการกระทำสอดคล้องกับคุณค่าที่ต้องดำเนินการชีวิตนะคะเมื่อเกิดอารมณ์แรงหรือความคิดฟุ้งนะคะสัมปชัญญะจะทำให้เราถอยหนีมา1ก้าวเพื่อดูภาพรวมไม่หลงเชื่อความคิดแรกไม่รีบตอบสนองแบบอัตโนมัติแต่เลือกตอบสนองอย่างชาญฉลาดและมีความเมตตานะคะในการเรียนการทำงานความสัมพันธ์สัมปชัญญะจึงเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้สติไม่หยุดอยู่แค่รู้ทันแต่ต่อยอดไปสู่รู้แล้วทำถูกหรือไม่และเหมาะสมหรือไม่นำไปสู่ความสงบต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้ชัดนะคะถึงการกระทำของเราในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อไปไปดูนะคะข้อที่4มิติของสัมปชัญญะนะคะใช้เป็นกรอบชีวิตมิติที่1น่ะเราต้องรู้เป้าหมายเป้าหมายก็คือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะทำไปเพื่ออะไรและทำไปนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นแบบไหนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นน่ะมันมีในระยะสั้นและระยะยาวแล้วก็เป็นการวางทิศทางการกระทำให้เหมาะสมไม่ทำตามอารมณ์หรือความรู้สึกของเรานะคะเพียงชั่ววูบนะคะเมื่อเรายับยั้งนะคะสติไม่ทันนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้เป้าหมายเนี่ยจะช่วยให้เรา

แยกแยะสิ่งสำคัญออกจากสิ่งเร่งด่วนได้ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นสถานการณ์ที่มีตัวเลือกมากมายนะคะรวมทั้งการเพิ่มความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเพราะว่าเราจะมองเห็นเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในมุมของสติสัมปชัญญะนะคะเราจะรู้เป้าหมายไม่ใช่แค่ตั้งความฝันไว้นะคะคือหรือการรู้แต่สภาวะปัจจุบันนะคะแล้วกำหนดเจตนาที่ต้องลงมือทำทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงทางนะคะเมื่อเผชิญต่ออุปสรรคนะคะทำให้เราไม่ถอดใจง่ายๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการรู้เป้าหมายก็คือฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางมีวินัยแล้วก็มีความหมายต่อไปเรามาดูมิติที่2รู้ความเหมาะสมตรงนี้นะคะสำคัญมากนะคะเมื่อเราพิจารณาว่าเรากำลังพูดกำลังทำอะไรว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเวลาโอกาสสถานที่หรือบุคคลไหมเป้าหมายในขณะนั้นหรือไม่เป็นการวางใจนะคะให้เห็นว่าบริบททั้งหมดเนี่ยก่อนลงมือทำเนี่ยเราไม่ทำตามอารมณ์หรือความเคยชินนะคะแต่เราทำตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ว่าสิ่งไหนที่เราควรทำก่อนสิ่งไหนควรทำหลังหรือว่าไม่ใช่ทําตามอารมณ์หรือความเคยชินเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราจะต้องมีวิจารณญาณนะคะมีความรู้อ่านสถานการณ์ให้ออกนะคะบอกได้นะคะแล้วก็ควรใช้ปัญญานะคะทําให้การกระทําพอดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นช่วยลดความผิดพลาดที่จะตอบสนองความคิดที่มันเร็วเกินไปหรือเลือกวิธีที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งผลต่อผู้อื่นนะคะเมื่อเรามีสติที่เกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสัมปชัญญะรู้ความเหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ดีนะคะจากเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาสามารถทำให้งานเนี่ยมีคุณภาพขึ้นทำให้ชีวิตประจำวันลื่นไหลขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีทางเลือกต่างๆมากมายที่ไปในทางสร้างสรรค์ในสถานการณ์ทั้งนั้นด้วยนะคะต่อไปเรามาดูมิติที่3รู้ขอบเขตแล้วก็รู้ความพอดีเราสามารถรู้ทันนะคะในระดับของการกระทำความคิดอารมณ์ของตนว่าจุดที่พอดีของเรานั้นน่ะมันมีความเอ็นเอียงไปหรือเปล่านะคะการรู้พอดีนะคะไม่ได้ว่าแปลว่าน้อยที่สุดหรืออ่อนแรงที่สุดแต่ก็คือทำให้เหมาะสมกับโอกาสเหมาะสมกับเป้าหมายเหมาะสมกับบริบทสัมปชัญญะในมิตินี้เนี่ยจะช่วยให้เราหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนพังแล้วก็หยุดก่อนเผลอทำเกินขอบเขตของตนเมื่อสัญญาณของความมากไปเช่นเร่งรีบความเครียดสะสมหรือความฝืนจนร่างกายตึงเนี่ยเราจะต้องปรับลดความสมดุลได้ทันเมื่อเห็นว่ามันน้อยไปเช่นผัดวันประกันพรุ่งขาดแรงใจหรือปล่อยปะจนเสียโอกาสเราก็จะเพิ่มความตั้งใจให้พอดีความพอดีจึงเป็นสัดส่วนที่ไม่เสียทั้งงานสุขภาพและความสัมพันธ์เป็นทักษะที่ทำให้เราตัดสินใจมีเมตตาต่อตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยนะคะช่วยให้เราได้พักเมื่อเรารู้เวลาที่เราควรพักแล้วก็ลงมือทำในเวลาที่เราลงมือไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็แรงกดดันต่างๆต่อสิ่งรอบข้างนะคะทำให้เรามีวินัยมากยิ่งขึ้นยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้ประสบผลสำเร็จในการงานได้ด้วยค่ะมิติที่4ก็คือความการรู้ตามความเป็นจริงนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นต่างๆได้นะคะนี่คือกำลังนะคะที่เกิดขึ้นภายในกายและใจสถานการณ์ที่ตามมานะคะไม่แต่งเติมนะคะไม่เพ้อฝันหรือไม่ขยายไม่ตัดสินเกินเหตุไม่หลงไปกับการที่เราเล่าที่ใจสร้างขึ้นความกลัวนะคะสร้างจากความกลัวนะความคาดหวังหรืออคติของตนเองผู้ที่มีมิติตรงนี้นะคะก็จะรู้ทันต่ออารมณ์ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะแยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความได้ชัดเจนเมื่อเจอสถานการณ์กดดันเราก็จะกลับมาดูที่ข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานการสังเกตการฟังสัญญาณจากร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เราตัดสินบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าอารมณ์นะคะความรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยย่อมหมายถึงการยอมรับการควบคุมทุกอย่างไม่ได้และเลือกตอบสนองอย่างพอดีในสิ่งที่ควบคุมได้ผลลัพธ์ก็คือใจนิ่งขึ้นมองปัญหาชัดเจนขึ้นและลดความ

0: รุกที่เกิดขึ้นความคิดเกินจริงหรือคาดการล่วงหน้าอย่างไม่จําเป็นนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆสิ่งไหนคือข้อมูลแล้วก็สิ่งไหนคือสิ่งที่ใจเล่านะคะแล้วก็ดำเนินไปอย่างมีสติเหมาะสม
1: หลายๆคนคงจะเข้าใจคำว่าสติก็คือการหยุดอยู่กับที่แล้วก็หายใจสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ทำอะไรต่อแต่หารู้ไหมว่าสติที่แท้จริงคืออะไรและสติสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราแค่ไหนสติและสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรและสติสัมปชัญญะนั้นมีคุณประโยชน์อะไรบ้างสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกได้เป็นอย่างไรระลึกได้ก็เช่นคิดเรื่อยเปื่อยพอนึกได้ว่ากำลังคิดเรื่อยเปื่อยก็ละความคิดเพลินๆนั้นแล้วดึงใจกลับมาไม่คิดต่ออันนี้คือสติดังนั้นกุญแจสำคัญของคำว่าสติก็คือนึกได้และดึงกลับมาส่วนสัมปชัญญะหมายถึงการรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรนั่งอยู่หายใจอยู่นอนอยู่ฟังอยู่แล้วสติปัฏฐาน4ล่ะสติปัฏฐาน4ก็คือฐานที่ตั้งของสติ4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อกี้สติคือนึกได้แล้วดึงมาใช่ไหมพอดึงมาแล้วก็ต้องหาที่ตั้งให้มันเช่นพอนึกได้ว่ากำลังคิดเพลินก็ดึงใจกลับมาที่กายของเรากลับมาที่ความรู้สึกเฉยๆหรืออุเบกขากลับมาที่ความรู้สึกว่าตอนนี้จิตเรากำลังรู้อยู่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาและกลับมาตั้งสติไว้ที่การเห็นการเกิดดับหรือการเห็นอารมณ์ของตัวเองว่าตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรแล้วและควรปล่อยวางอย่างไรสติเป็นอาการหนึ่งของจิตเมื่อมีสติแล้วจะกลับมามีสัมปชัญญะสติจะเกิดแป๊บเดียวคือการระลึกได้แล้วก็ดับไปสิ่งที่ตามมาคือสัมปชัญญะคือการตั้งจิตอยู่ในอารมณ์อันนั้นคืออารมณ์ของกายอันนี้คือจิตเราละมาอยู่กับกายดังนั้นสติกับจิตมันไม่ใช่ตัวเดียวกันซะทีเดียวแต่เป็นอาการของจิตอันหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันการตั้งใจทำงานเรียกว่ามีสติได้เหมือนกันพระศาสดาจะเรียกว่าสติอธิษฐานการงานเช่นกวาดบ้านเราก็รู้ว่ากวาดบ้านล้างจานเราก็รู้ว่าล้างจานให้ใจมันถูกดึงมาให้อยู่กับงานตรงนี้ไม่อย่างนั้นตอนที่ล้างจานใจไปคิดอย่างอื่นจานก็แตกได้เพราะใจมันไม่ได้อยู่กับมือที่กำลังล้างจานแล้วเมื่อใจไม่ได้อยู่กับกายการควบคุมกายก็จะลำบากเพราะวิญญาณจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของกายวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่อาการถูกผีสิงหรืออย่างใดแต่คือใจที่ไปยึดไปนึกไปคิดกับเรื่องต่างๆการทำหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเช่นนี้เช่นกวาดบ้านและคุยโทรศัพท์ไปด้วยแบบนี้สติจะไม่สมบูรณ์งานอย่างหนึ่งจะเริ่มบกพร่องการกวาดบ้านก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์การคุยก็อาจจะผิดพลาดไปได้ขณะที่จิตเคลื่อนไปที่อื่นเราอาจจะพลาดประเด็นสำคัญของข้อมูลทำให้ไม่รู้เรื่องและไม่สมบูรณ์ดังนั้นให้เราอยู่กับการกระทำหนึ่งเดียวงานจะสมบูรณ์ที่สุดไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเวลาเราทำอะไรบกพร่องถ้าสังเกตที่จิตมันเคลื่อนไปที่อื่นแล้วเราก็จะเกิดบกพร่องในการทำหน้าที่ปัจจุบันถ้าเราขับรถแล้วใจคิดเรื่องอื่นแสดงว่าเรากำลังคิดเพลินเราควรกำหนดสติให้มาอยู่ที่การขับรถดูกระจกหน้าดูกระจกหลังดูกระจกข้างแล้วใคร่ควรเพื่อการขับรถให้ดีที่สุดการรักษาอารมณ์ในการขับรถไว้ใครจะขับรถปาดหน้าปาดหลังเราก็ให้อภัยให้คิดว่าเขาอาจมีธุระอาจจะรีบแต่ละคนมีความจำเป็นไม่เท่ากันก็ให้อภัยกันไป การที่ขับรถปาดหน้ากันลงมาทะเลาะกันทำร้ายกันแสดงว่าไม่มีสติแล้วจิตมันไหลไปตามอารมณ์อกุศลอกุศลเกิดขึ้นและจิตมันก็ไปรักษาอารมณ์อกุศลไว้อีกทำให้อารมณ์อกุศลนั้นงอกงามไพบูลย์ต่อไปในขณะที่เรากำลังเพลินกับอารมณ์คือเราขาดสติดังนั้นอารมณ์นี้ต้องรีบทิ้งให้เร็วที่สุดเปรียบเหมือนไฟกำลังลุกไหม้เสื้อผ้าหรือลุกไหม้หัวเราต้องรีบดับฉันใดอารมณ์อกุศลก็ฉันนั้นหากเกิดขึ้นในใจต้องรีบดับทันทีถ้าปล่อยไว้นานมันก็ไหม้เสียหายมากถ้ารู้ตัวแล้วต้องรีบละรีบกลับมารู้ลมหายใจกลับมาทำการทำงานของเราต่อไปในการใคร่ครวญอารมณ์ทั้งอารมณ์กุศลและอารมณ์อกุศลใคร่ครวญทั้งคุณและโทษของอารมณ์เช่นอารมณ์ที่เป็นอกุศลให้ใคร่ครวญว่ามันเกิดโทษมันมีการทำร้ายกันมันอาจทำความลำบากและความเสียหายเกิดขึ้นไม่ทำดีกว่าเราไม่คิดมันต่อเดี๋ยวมันก็จบไปเองใคร่ควรดังนี้แล้วเราก็ทิ้งอกุศลในใจออกไปตรงนี้เป็นการปล่อยวางโดยตรงเป็นการเข้าไปดับที่เหตุที่จะเป็นตัวทำให้ความเดือดร้อนตามมาถ้าละอกุศลใดไปแล้วมันอาจกลับมาได้อีกให้ใคร่ควรว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาให้ทำการละอารมณ์เหล่านั้นไปเรื่อยๆการพิจารณาอารมณ์ให้เห็นทั้งคุณและโทษถ้าเราเห็นด้านที่เป็นโทษบ่อยๆเราจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้การละไปเรื่อยๆจะได้อะไรพระศาสดาบอกว่าเธอจะเห็นการเกิดการดับอกุศลที่ละไปแล้วคือการดับอกุศลที่เกิดขึ้นอีกครั้งคือการเกิดนั่นคือการเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดการดับแล้วมีประโยชน์อะไรนั่นคือเราจะเข้าใจอนัตตาความโกรธก็เป็นอนัตตาความดีใจก็เป็นอนัตตาอารมณ์ทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาคือมีการเกิดการดับใครเห็นแบบนี้เรียกได้ว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นสัจจะความจริงของโลก

สติด้วยลมหายใจให้สังเกตจุดสัมผัสที่ชัดที่สุดการตั้งใจรับรู้อารมณ์นะคะหายใจตามธรรมชาติในปัจจุบันโดยเลือกสังเกตจุดสัมผัสที่รู้สึกชัดที่สุดในร่างกายเช่นปลายจมูกที่สัมผัสลมเย็นอุ่นๆขนาดเข้าออกหน้าอกที่ยกขึ้นและยุบลงอย่างนุ่มนวลหรือท้องที่พองยุบขึ้นตามจังหวะจุดสัมผัสเหล่านี้จะทำให้เรานะคะเป็นหลักยึดนะคะให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายเมื่อเรารู้สึกถึงอารมณ์หายใจอย่างตรงไปตรงมาเราก็จะรู้สึกนะคะในเรื่องของเรากำลังรู้ตัวไม่ใช่แค่คิดถึงว่าลมหายใจแต่เราไม่ฝึกบังคับให้มันช้าลงหรือหายใจช้าๆลึกๆนะคะและเราก็รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้านะคะและกำลังหายใจออกนะคะไม่เผลอใจไปคิดฟุ้งซ่านเหมือนเราฝึกสมาธินะคะเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าและออกนะคะเป็นการฝึกนะคะให้เรานะคะมีจุดสัมผัสที่ชัดที่สุดด้วยนะคะเมื่อเราฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจความตึงเครียดของร่างกายและอารมณ์ที่เกิดดับโดยที่ไม่ต้องหักใส่หรือก่อเกี่ยวสติจึงเป็นเหมือนไฟฉายนะคะเหมือนประสบการณ์ภายในอย่างชัดเจนจะช่วยให้เรามีพื้นที่ว่างก่อนตอบสนองสิ่งเร้านะคะเมื่อเราสังเกตปลายจมูกหน้าอกหรือท้องนะคะไม่ใช่แค่ตามลมหรือการฝึกความสามารถในการกลับบ้านสู่ปัจจุบันทุกครั้งที่ใจหลงทางด้วยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเติมสัมปชัญญะด้วยกันนะคะลมในลมหายใจ7นาทีขณะหายใจนะคะให้รับรู้3ประโยคในแบบสั้นๆนะคะลองไปฝึกกันนะคะเรามาดูนะคะ3ประโยคสั้นๆที่รับรู้ในระหว่างหายใจก็คือสัมปชัญญะนะคะที่พูดถึงนะคะในการมีสติชัดเจนขึ้นในทันทีตอนนี้นะคะเราทุกคนนะคะกำลังหายใจอยู่นะคะก็ยืนยันความเป็นจริงกับปัจจุบันว่าทำให้ใจเรากลับมาอยู่กับ

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ลอยไปลอยมาหรืออนาคตคือคิดไปถึงอนาคตนะคะกำลังฝึกกลับมารู้ตัวเมื่อเราตั้งเจตนาชัดเจนว่าเราฝึกไปเพื่ออะไรนะคะช่วยให้การหายใจนะคะไม่ใช่การนับลมแต่เป็นการฝึกกลับบ้านของใจทำอย่างพอดีนะคะค่อยๆทำนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะรู้ลมหายใจไม่บังคับก็คือเตือนให้รู้ขอบเขตแล้วก็ความเหมาะสมแล้วเราก็ทำโดยที่เราไม่ฝืนไม่เกรงไม่เร่งผลลัพธ์แต่ดูตัวเองนะคะเป็นหลักนะคะเมื่อทั้ง3ประโยคทำงานรวมกันลมหายใจจึงกลายเป็นพื้นฐานที่เราฝึกที่รู้ตัวชัดเจนที่สุดแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นด้วยเหตุผลอะไรจากนั้นนะคะจากนั้นทุกท่านก็กลับมานะคะปรับท่าทีให้เหมาะกับสภาพกายในขณะนั้นความคิดที่แทรกเข้ามาเวลาที่เรากำลังฝึกลมหายใจนะคะไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณให้กลับมารู้ตัวอีกครั้งว่าความฟุ้งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่สามารถที่จะมีโอกาสกลับมาฝึกกลับมาซ้ำๆความสงบไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไขว่คว้าแต่เป็นผลพลอยได้นะคะที่เราวางการบังคับลงจะจึงทำให้เกิดสัมปชัญญะทำให้เรามองเห็นถึงความพอดีระหว่างความตั้งใจแล้วก็ความผ่อนคลายระหว่างทำจริงแล้วก็เราจะไม่กดดันตนเองนะคะแล้วก็จะเกิดความต่อเนื่องของการฝึกอย่างเป็นธรรมชาติในทุกลมหายใจในที่สุดนะคะการหายใจเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่แย่ออกจากชีวิตแต่การฝึกลมหายใจนะคะเป็นการฝึกได้นะคะทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเมื่อเราเครียดกลับมารู้หรือหลงก็กลับมาเห็นเมื่อเร่งก็กลับมาช้าลงนี่ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะอย่างมีทิศทางและมีเมตตาต่อตนเองด้วยนะคะค่ะสติสัมปชัญญะกับชีวิตจริงนะคะ3สถานการณ์สถานการณ์ที่1ยกตัวอย่างเช่นความเครียดก่อนส่งงานหรือก่อนสอบทุกท่านเคยเป็นเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราต้องส่งงานนะคะทุกคนเคยเป็นค่ะความเครียดก่อนส่งงานก่อนสอบนี่เป็นทุกคนใช่ไหมคะเมื่อเราทำงานไม่ทันหรือว่าเรามีความกังวลใจไปก่อนนะคะเราก็คิดว่าจิตใจลองคิดว่ามันไม่ทันแน่กลัวทำไม่ได้บ้างร่างกายตึงไปนะคะสมาธิกระเจิดกระเจิงขาดสติทำหน้าที่เห็นอาการเหล่านี้ชัดเจนนะคะโดยเวลาเราเกิดความเครียดตรงนี้เราไม่เราตัดสินไปแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะต้องไม่รีบตัดสินว่าเราล้มเหลวนะคะสัมปชัญญะเนี่ยทำให้เรารู้ชัดว่าตอนนี้เราทำอะไรเพื่อให้เกิดอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นแยกแยะว่าสิ่งไหนที่เราจะสำคัญที่สุดลดการทำหลายอย่างพร้อมกันเลือกทำงานชิ้นเล็กๆที่พาตนเองไปข้างหน้าภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะเมื่อรู้ว่ากำลังฟุ้งนะคะเรามากลับหายใจ 1-3 ครั้งเพื่อรีเซ็ตแล้วกำหนดเป้าหมายใหม่ที่วัดได้เช่นอ่าน2หน้าทำโจทย์3ข้อหรือเขียนโครงล่าง5 นาทีนะคะแล้วก็รู้ยังรวมถึงรู้ขอบเขตว่าทำเสร็จแล้วเราก็กำหนดว่าเมื่อไหร่เราควรพักเมื่อไหร่เราควรขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่เราควรหยุดเสพสิ่งรบกวนเช่นเวลาที่เราทำงานใช่ไหมเราก็จะไปเล่นโทรศัพท์มือถือต่างๆสัมปชัญญะเราก็หายไปแล้วใช่ไหมคะสติเราหายไปเพราะว่าเรามีสิ่งรบกวนอยู่นะคะแต่เราเปลี่ยนจากตรงที่เวลาเราเครียดที่เราจะไปเล่นเนี่ยนะคะเรากลับมานะคะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานกลับมาลงมือทำทีละขั้นนะคะแล้วก็ทำอย่างมั่นใจนะคะแล้วก็กลับคืนความเป็นจริงนะคะในการกระทำปัจจุบันของเราอันนี้นะคะทุกคนเป็นแน่นะคะก็คือรีบกลับมานะคะในการจิตที่เราฟุ้งไปนะคะเวลาที่เราต้องทำงานนะคะต่อไปถ้าสถานการณ์ที่2โซเชียลดึงเวลาเป็นไหมคะเวลาที่เราแบบเครียดหรือเราทำงานไม่ใช่โอ้ยไปผ่อนคลายสักนิดนึงแล้วก็ไปเล่นโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็ไปเล่นโซเชียลไปเล่นเน็ตต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเรารู้ทันจังหวะเนี้ยตอนนี้เรากำลังเลื่อนอยู่เลื่อนไม่ยอมทำใช่ไหมคะเห็นสัญญาณในกายในใจว่าตาล้าใจฟุ้งหรืออยากหนีจากความเครียดก็เลยไปหาวิธีการที่จะแก้ไขนะคะสัมปชัญญะคือการรู้ชัดว่าหยิบมือถือไปเพื่ออะไรบางคนก็หยิบมาเพื่อพักจริงๆหรือเพื่อหาข้อมูลในการทำงานหรือเพื่อหลบความกังวลหรือว่าขี้เกียจต่างๆใช่ไหมคะแล้ว

0: องรู้เหตุว่าเราเลือกทำตรงเนี้ยยังเหมาะสมหรือพอดีกับเป้าหมายชีวิตไหมหรือว่ามันจะเกินขอบเขตแล้วนะคะคือพักเวลาเราพักก็กำหนดขอบเขตให้ชัดว่าเราใช้เวลา5นาทีแล้วกลับมาทำงานต่อหรือเราจะหาข้อมูลอันนี้เราจะใช้หาข้อมูลหาคำตอบไม่ใช่หนีความเครียดความกังวลนะคะแต่ถ้าเราจะหนีจริงๆนะคะให้กลับมาหายใจ3ครั้งรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจนะคะว่าจะใช้โซเชียลต่อหรือวางลงสติจะช่วยให้เราไม่เผลอเป็นทาสของมันนะคะสัมปชัญญะก็ช่วยให้เราไม่พลาดต่างๆเสียพลังการฝึกแบบนี้นะคะก็คือไม่ใช่การห้ามโซเชียลนะคะแต่ว่าการใช้โซเชียลอย่างมีเจตนาว่าเราจะใช้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำอะไรแล้วเราเลือกพักได้เลือกพอได้แล้วก็กลับมาเปลี่ยนจากถูกดึงให้เป็นผู้ถูกเลือกนะคะในชีวิตประจำวันค่ะสถานการณ์ที่3คืออารมณ์ปะทุเวลาถูกกระทบทุกๆคนเป็นหมดนะคะไม่ว่าเราเวลาเราจะทำงานหรือเวลาเราจะใช้อะไรหรือว่าเรามีความเครียดต่างๆเนี่ยอารมณ์จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราได้ถูกกระทบมันขึ้นมาใช่ไหมคะช่วงเวลาที่เราถูกคำพูดสีหน้าพฤติกรรมของคนอื่นที่มากระทบจิตใจเราอารมณ์เราจะปะทุทันทีเพราะเราไวต่อความรู้สึกใช่ไหมคะอย่างฉับพลันเนี่ยจังหวะเนี้ยนะคะก็จะช่วยให้เรารู้ทันว่าไฟที่กำลังลุกอยู่ในจิตใจเราเนี่ยเช่นหุ้ยตอนนี้เรากำลังโกรธมันก็จะมีอารมณ์แบบจิตใจเต้นแรงหน้าเริ่มร้อนผ่ากรามเริ่มกัดแน่นมีการกดกำมือความคิดก็จะขึ้นแวบขึ้นมานะคะอยากตอบโต้อยากพูดนะคะหน้าก็จะแดงตอนนี้เราถูกอารมณ์ครอบงำส่วนสัมปชัญญะก็จะรู้ชัดว่าถ้าพูดตอนนี้ถ้าเราพูดออกไปหรือเราทำอะไรออกไปอารมณ์รุนแรงนะคะก็จะรู้ว่ามันจะเป็นผลสัมพันธ์กันยังไงงานและภาพลักษณ์ของเราเป็นยังไงใช่ไหมคะเวลาที่เราเลือกที่จะหยุดหนึ่งจังหวะเพื่อไม่ให้มันลุกลามเช่นการฝึกหายใจสั้นๆหนึ่งถึงสามครั้งหรือเรานับ1 2 3เนี่ยเพื่อลดอารมณ์ที่เรากำลังโกรธกำลังขาดสติใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่พังผืดไปนะคะหรือเราแบบว่าไม่ห้ามมันเนี่ยความโกรธมันพุ่งแน่ใช่ไหมคะอารมณ์มันพุ่งแน่เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะต่อปฏิกิริยาของเราได้อย่างอัตโนมัติได้เช่นถ้าเราแบบเราต้องการตอบโต้ทางความเราอาจจะต้องเลือกพูดช้าลงใช้น้ำเสียงนุ่มลงหรือเลื่อนเวลาคุยรอให้เวลาที่เราแบบอารมณ์ที่มันดีขึ้นก่อนเราเลือกคำถามที่เรามีคำถามเวลาคนที่เขาพูดมาเข้าใจเราผิดต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกคำถามที่ยังไม่ถามตอนในขณะนั้นเพราะว่าถ้าถามไปหรือว่าพูดออกไปอาจจะทำร้ายทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะค่ะแล้วก็รู้ชัดแล้วก็รักษากาลเทศะด้วยเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายใช่ไหมไม่เถียงต่อหน้าคนจำนวนมากไม่ตัดสินใจตอนอารมณ์ที่กำลังโกรธกำลังรุนแรงสุดท้ายสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ได้การกดอารมณ์แต่เป็นการรับรู้ว่าอารมณ์ตอนนี้เรากำลังเป็นอะไรกำลังทำอะไรพร้อมจะมีทางเลือกของการกระทำที่สร้างความพอดีสร้างผลดีในระยะยาวมากกว่าที่เราจะเอาชนะภายในวินาทีเดียวค่ะต่อไปเรามาดูเทคนิคสั้นๆนะคะ stop ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะ stop ใช้ทันทีในชีวิต
1: คำนี้จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาอันนี้โยงไปหาเรื่องที่แล้วหน่อยตอนก่อนก็พูดเรื่องสติกับสมาธิเนี่ยสตินั้นบอกแล้วว่าเป็นตัวเริ่มต้นให้แก่สมาธิจะฝึกสมาธิก็ต้องอาศัยสติมานำให้ทีนี้มาถึงปัญญาก็จะคล้ายๆกันแหละปัญญาจะทำงานได้สติก็ต้องจับเรื่องให้นะหรือว่าส่งงานให้สตินี่เป็นตัวส่งงานให้ปัญญาอย่างน้อยมันก็จับเรื่องนั้นไว้ให้ปัญญาดูครั้งก่อนนี้ก็ได้เปรียบเทียบว่าเราเอาสติเนี่ยจับสิ่งของไว้เนี่ยสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วจะเลยไปเราต้องการจะดูเราก็ดึงไว้นะไม่ยอมให้ผ่านไปซะอันนี้พอมันอยู่ต่อหน้าแล้วท ทีนี้เราต้องการจะดูก็ดูได้อันนี้การดูคืออาการของตาเนี่ยเปรียบเหมือนกับปัญญาอันนั้นที่บอกว่าเราดึงเราจับสิ่งนั้นไว้สำหรับให้ตาดูเนี่ยตาในที่นี้ก็คือตาปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสติก็มีความสำคัญซึ่งไปสัมพันธ์กับปัญญาเพราะเป็นตัวจับสิ่งที่ต้องการจะดูให้ปัญญาได้พิจารณานี่ถ้าสิ่งนั้นมาถึงแล้วนะเราไม่สามารถเอาสติจับมันไว้ดึงมันไว้รั้งมันไว้ได้ก็ผ่านไปแล้วปัญญาต้องการจะดูให้เห็นชัดว่ามันเป็นอะไรมันก็เลยไม่ได้ดูเพราะนั้นปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะคิดว่าในแง่นี้แล้วความเข้าใจก็จะได้จากการอุปมาที่ว่าเนี่ยทีนี้ก็อุปมาอย่างอื่นอีกเพื่อจะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะท่านเปรียบเทียบสติไว้เหมือนกับนายประตูนายประตูที่เฝ้าระวังคนเข้าคนออกเขาก็จะตรวจว่าคนนี้ให้เข้าได้ไหมคนนี้ให้เข้าได้หรือเปล่านะคนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมไม่ควรให้เข้านี้สติมันก็ต้องมีข้อมูลที่เก็บไว้ก่อนมาระลึกขึ้นมาเอาข้อมูลเก่ามาระลึกเช่นว่าเรารู้ว่าอ๋อคนชนิดไหนที่จะเข้าได้คนชนิดไหนเข้าไม่ได้นะหรือแม้แต่รู้จักคนที่ผ่านไปผ่านมานะอันนี้สติเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าทันต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปอันนี้เวลาคนผ่านเข้ามาก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์มันผ่านเข้ามาสติมันก็จับดูจับปั๊บเนี่ยมันก็เอาไอ้ข้อมูลเก่ามาตรวจสอบว่าคนนี้มีละผิดหรือเปล่าที่ว่าจะให้เข้าไม่ได้ถ้าหากว่ามีลักษณะที่ผิดเนี่ยเข้ากับไอ้ที่จดจำไว้มันก็อันนี้ปล่อยไม่ได้ผ่านไม่ได้ไม่ให้เข้านะนี่ถ้าหากว่าไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามก็ปล่อยผ่านไปนะสตินี่ก็เป็นตัวที่มาคอยกำหนดท่านจึงใช้ความหมายอย่างหนึ่งว่ากำหนดกำหนดสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเปรียบเหมือนนายประตูที่มาจับตาดูหรือตรวจดูคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าคนไหนจะให้เข้าได้คนไหนจะเข้าไม่ได้คนไหนผิดสังเกตแล้วจะได้หยุดจะยั้งไว้นะนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งของสติแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ามันไปกำหนดที่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมานั่นแหละนะฉะนั้นอาการที่กำหนดนี่บางทีใช้คำว่าดึงนี่อาจจะในกรณีนี้อาจจะไม่ตรงนักแหละนะฮะอันนั้นคล้ายๆว่าความหมายก็เป็นอีกแง่หนึ่งของสติที่ว่าเป็นการกำหนดจับตรวจสอบทันแต่ก็เป็นอาการที่ว่ามันก็ไปจับที่อารมณ์นั่นอีกนั่นแหละนะนั้นศัพท์อีกศัพท์นึงที่ใช้ในการอธิบายหน้าที่ของสติก็คือคำว่าจับนะจับอารมณ์หรือจับสิ่งที่ผ่านไปผ่านมานั้นเพื่อจะให้ปัญญาตรวจสอบทีนี้ตอนนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์กับปัญญาในกรณีที่ทำหน้าที่อย่างนายประตูเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นกรณีที่ไม่มีอะไรพิเศษสติมันก็ใช้ข้อมูลเก่ามันระลึกขึ้นมามันก็ตรวจสอบข้อมูลเก่านะเหมือนกับในประตูตรวจดูคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เลยแต่นี้ในกรณีที่มันเกิดมีเรื่องราวซับซ้อนไม่แน่ใจตอนนี้แหละปัญญาจะต้องมาทำหน้าที่แหละนะการที่ว่ามาใช้ความคิดพิจารณาสืบหาเหตุผลเพิ่มเติมนะไตรตรองอะไรต่างๆตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของปัญญาฉะนั้นตอนนี้บางครั้งเราก็จะเกิดความสับสนเรื่องความหมายและการทำหน้าที่ของสตินิดหน่อยบางครั้งเราพูดเหมือนกับว่าสติเนี่ยทำหน้าที่รู้ด้วยแต่ความจริงสตินั้นไม่ใช่ตัวรู้ แต่ทำไมเราบึงบอกว่ารู้นะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะว่าสตินั้นมันระลึกข้อมูลเก่ามาได้ด้วยทีนี้ในข้อมูลเก่านั้นข้อมูลบางอย่างมันเป็นผลงานที่ปัญญาได้ทำไว้ก่อนแล้วปัญญามันคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งครั้งก่อนเช่นมาเจอปัญหาอย่างหนึ่งมันพิจารณาจนกระทั่งว่าได้ข้อสรุปเกิดความชัดแจ้งเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วก็บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นอดีตล่วงไปแล้วพอต่อมาเกิดไปเจอปัญหาอย่างเก่านะปัญหาแบบเดิมสติมันก็ไประลึกเอาไอ้ข้อสรุปเก่าซึ่งเป็นผลงานที่ปัญญาทำไว้เรียบร้อยแล้วก็เกิดเป็นข้อมูลเชิงความรู้ข้อมูลนี้เอามาใช้ได้ทันทีเลยนะเพราะนั้นสติก็ระลึกเอาความรู้เก่ามาใช้นั่นเองในกรณีนี้สตินั้นเหมือนกับมีคำว่ารู้อยู่ด้วยนะกรณีก็ต้องระวังคือว่าต้องแยกกับปัญญาให้ชัดปัญญามันจะทำหน้าที่ในปัจจุบันนี้เลยนั้นแยกระหว่างผลงานของปัญญาเก่าที่เสร็จแล้วซึ่งสติเพียงระลึกขึ้นมาใช้ในกรณีนั้นมันไม่มีอะไรเพิ่มในทางปัญญาใช้ของเก่ามาจัดการแต่ว่าถ้ามีเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากนั้นเช่นว่าจะต้องประยุกต์ความรู้เก่ามาใช้กับเรื่องใหม่อย่างนี้ปัญญาต้องเข้ามานะนั่นแปลว่าสตินั้นเป็นเพียงการดึงข้อมูลนะหรือเป็นการกำหนดอารมณ์จับอารมณ์นั้นไว้ถ้าหากว่าความรู้เก่าที่ปัญญาเคยทำงานมาแล้วใช้ได้ก็เพียงพอถ้าหากว่าความรู้เก่าไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยปัญญาทำงานอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญานะแต่รวมความก็คือว่าปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยสติทุกกรณีไปเพราะว่าปัญญาเหมือนตาถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าก็มองดูไม่ได้นะทีนี้ปัญญาจะพิจารณาสิ่งใดก็ตามก็ให้สิ่งนั้นอยู่ต่อหน้าจิตของเราเนี่ยก็จึงต้องใช้สติเนี่ยดึงสิ่งนั้นมาไว้กับจิตหรือว่าดึงไว้ไม่ยอมให้ผ่านไปเฉยเฉยนะดึงไว้ก็ตามดึงมาก็ตามก็เป็นเรื่องของสติที่ว่าเนี่ยและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าสติเนี่ยบางทีเราทิ้งคำว่าปัญญาไว้ในฐานเข้าใจในภาษาไทยก็จะได้ยินบ่อยๆเราจะใช้คำว่าสตินี้คู่กับปัญญาเป็นสติปัญญาสติปัญญาจนกระทั่งคนไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสติอะไรเป็นปัญญานะพูดรวมกันไปว่าสติปัญญาหรือถ้าไม่ใช้คำว่าสติปัญญาก็จะคู่กันกับสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะนะเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยเนี่ยทำยังกับคนไม่มีสติสัมปชัญญะนะนี่สติสัมปชัญญะมาด้วยกันเราต้องพัฒนาให้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยสติปัญญาก็มาคู่กันทำอะไรใช้สติปัญญาบ้างสิว่างั้นนะเนี่ยสติกับปัญญาก็มาคู่กันทีนี้จะพูดว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาก็ตามความจริงมันก็มีความหมายเกือบเท่ากันเพราะว่าสัมปชัญญะนั้นเป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะแต่เป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ค่อนข้างจำกัดเป็นปัญญาชนิดที่ทำหน้าที่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะนั่นเรียกว่าอารมณ์เฉพาะหน้านะที่จะรู้เข้าใจชัดแล้วก็ทำกิจได้สำเร็จไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการพิจารณาสืบสาวหาเหตุผลใคร่ควรวางแผนอะไรต่างๆอย่างนั้นก็เราไม่เรียกสัมปชัญญะเราก็ใช้คำใหญ่คือคำว่าปัญญาหมายความว่าคำว่าปัญญานี่เป็นคำที่ใช้ครอบคลุมหมดความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ใช้คำกว้างขวางที่สุดก็คือคำว่าปัญญาเนี่ยนี่ปัญญานี่จะมีชื่อต่างๆมากมายเหลือเกินในบรรดาชื่อที่มากมายเหล่านั้นชื่อหนึ่งคือคำว่าสัมปชัญญะนะยกตัวอย่างชื่ออื่นของปัญญาก็เช่นคำว่าวิปัสสนาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาปฏิสัมภิทาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาโกศลก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะ ญาณก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะ

เยอะแยะหมดคำว่าปัญญาเนี่ยชื่อมากมายนะทีนี้ว่าชื่อหนึ่งคือสัมปชัญญะปัญญาในชื่อว่าสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาที่ต้องใช้บ่อยมากเพราะว่ามันใช้กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะอย่างเราขับนะขับรถนี่ก็ต้องมีทั้งสติและสัมปชัญญะสติก็หมายความว่าสติเป็นตัวที่จับเอาจิตไว้กับการกระทําที่เรากำลังทำอยู่การกระทําที่กำลังทำอยู่ก็คือการขับรถนะและสิ่งที่เนื่องในการขับรถทั้งหมดจิตอยู่กับสิ่งนี้แหละพอสติมีก็คือจิตอยู่กับการขับรถและสิ่งที่เกี่ยวข้องทีนี้พอจิตอยู่กับการขับรถเกิดความรู้ที่มีในขณะนั้นจะพรั่งพร้อมอยู่ในตัวนะพอจิตของเราอยู่กับการขับรถความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับรถที่เราได้สะสมมาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกทบทวนมาทีละอย่างละอย่างใช่ไหมมันพรั่งพร้อมอยู่ในตัวทีเดียวทำงานได้เลยใช่ไหมรู้ว่ากายขับรถเป็นยังไงพวงมาลัยทำหน้าที่ยังไงนะเวลาเกิดเหตุจะให้ใช่แล้วจะแก้ไขปัญหาจะเบรกนี่จะทำยังไงไอ้ความรู้นี่พรั่งพร้อมอยู่ในตัวรู้จุดหมายที่จะไปด้วยอยู่ในตัวเสร็จหมดนะความรู้อันนี้ที่พร้อมอยู่ในตัวรู้พร้อมเฉพาะหน้านะบางทีก็พยายามหาศัพท์มาแปลก็ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรู้ที่มันพรั่งพร้อมอยู่เฉพาะหน้ากับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันพอมีสติอยู่ความรู้อันนี้อยู่ด้วยนะซึ่งทำให้ทำกิจนั้นได้สำเร็จความรู้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะเพราะนั้นการขับรถเนี่ยพอมีสติก็คือจิตของเราก็อยู่กับการขับรถเมื่อจิตอยู่กับการขับรถความรู้ต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการขับรถเนี่ยมันจะมีพร้อมในตัวที่ทำให้เราทำงานได้เลยไม่ต้องเป็นสามาทีละข้อละข้อว่าเอ๊ะพวงมาลัยทำหน้าที่อะไรเราจะทำไงกับพวงมาลัยเบรกมันทำหน้าที่อะไรไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ตรงนี้มันทำหน้าที่อะไรถ้าขืนไปเสิร์ฟสาวอยู่แต่ละอย่างอีกลำดับความรู้อย่างนี้คงทำอะไรไม่ได้นะถ้าความรู้เหล่านี้มันพรั่งพร้อมอยู่ในตัวเลยใช้งานได้ทันทีเอาละนี่ก็สัมปชัญญะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะรู้ลึกซึ้งกว่านั้นเออไอ้รถนี่มันยี่ห้อนี้นะที่เราขับอยู่เนี่ยแล้วมันผลิตมาจากประเทศไหนเทียบกับยี่ห้อไหนมันดีกว่ายังไงยี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อไหนหรือว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นในแง่ไหนยี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้ในแง่ไหนถ้าเราต้องการจะสร้างโรงงานผลิตใหม่เราควรจะผลิตยี่ห้ออะไรดีหรือว่าเอาแบบไหนไปใช้อะไรต่างๆนี่นะไตรตรองพิจารณาแล้วทำไมยี่ห้อนี้จึงดีจึงไม่ดีด้วยเหตุผลเหตุปัจจัยอะไรนี่แหละถ้าเอาอย่างนี้แล้วต้องเป็นเรื่องปัญญาแหละใช่ไหมสัมปชัญญะใช้ในความหมายแค่ความรู้ที่พร้อมเฉพาะหน้าใช้งานได้สำเร็จแต่จะสืบสาวให้ลึกซึ้งคิดกว้างไกลไปวางแผนและแต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้คำกว้างว่าปัญญาแต่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนก็ตามมันก็จะต้องมากับปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมสติมากับสัมปชัญญะมิฉะนั้นก็มาในวงกว้างเลยก็ไปมากับปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติสัมปชัญญะในเรื่องของการทำกิจเฉพาะหน้าเฉพาะกรณีแล้วก็ใช้สติปัญญาในเรื่องที่กว้างไกลออกไปนี่ก็เป็นแง่มุมต่างๆที่พูดให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญานะฮะก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอสมควรทีนี้ก็ต่อไปตอนนี้เราพูดได้เห็นว่าปัญญาจะทำงานต้องอาศัยสติทีนี้สติอย่างที่บอกแล้วว่ามันดึงอารมณ์นั้นไว้มันกำหนดมันจับเอาไว้แต่ว่าอารมณ์นั้นมันก็จะคอยผ่านไปอยู่เรื่อยนะมันผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปแล้วก็ดึงมันทีนี้เมื่อดึงมันไว้เนี่ยถ้ามันอยู่เราก็มองเห็นมันเราก็พิจารณาแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าเวลาดึงมันไว้เนี่ยสิ่งนั้นมีความแตกต่างสิ่งที่จะดูสิ่งที่เราจะดูนะมันมีความละเอียดอ่อนไม่เท่ากันบางอย่างก็หยาบบางอย่างก็ละเอียดนี่สติมันดึงไว้เนี่ยมันก็ดึงไว้เหมือนกับว่าไอ้เจ้านั้นมันก็จะคอยออกไปอยู่เรื่อยไม่เป็นหลักประกันว่าสิ่ง

ที่เรากำลังดูซึ่งสติดึงไว้เนี่ยมันจะนิ่งไหมมันก็จะมีอาการที่ว่าอยู่ก็จริงแต่มันสั่นมันไหวมันโครงมันเคลงอยู่เหมือนกับว่ามีแผ่นผ้าแผ่นหนึ่งเอาละมันจะลอยไปเราไม่ยอมให้ลอยไปเราจะดูมันเราก็เอาเชือกดึงมันไว้นี่คือสติดึงไว้ไอ้เจ้าแผ่นผ้าเนี่ยเป็นอันว่าไม่ไปละไม่พ้นสายตาเราก็ดูเห็นแผ่นผ้าเนี่ยแต่นี้เราไม่ได้ดูแค่แผ่นผ้านี่เราจะดูรายละเอียดในผ้านะมีตัวหนังสือเขียนไว้มีลวดลายเป็นรูปสัตว์รูปคนเขียนไว้นะอันนี้เราก็เห็นแต่ว่าเราไม่รู้ชัดตัวหนังสืออะไรอ่านไม่ออกใช่ไหมไอ้เจ้าสติดึงไว้ให้แล้วแต่มันก็ยังไม่อยู่นิ่งนะเป็นอันว่าสติทำงานให้แล้วปัญญาก็ใช้ประโยชน์จากสติมองเห็นแต่ยังไม่รู้ลึกซึ้งไม่ละเอียดทำยังไงนะตอนนี้แค่ดึงไว้ไม่พอต้องให้สิ่งนั้นน่ะอยู่นิ่งเลยถ้าสิ่งนั้นนี่เป็นลวดลายใหญ่โตเช่นรูปคนตัวเบลิ่มอย่างนี้นะตัวหนังสือเบลิ่มอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องนิ่งสนิทก็เห็นใช่ไหมอ่านออกแต่นี่ถ้าเป็นลวดลายละเอียดยิบเลยตัวหนังสือเล็กนิดเดียวนี่ถ้าไม่นิ่งจริงอ่านไม่ออกใช่ไหมตอนนี้ต้องการสมาธิเพราะนั้นการที่จะให้สิ่งนั้นอยู่นิ่งสนิทก็เป็นความจำเป็นสำหรับการที่ปัญญาคือตานี่จะมองเห็นจะรู้ชัดเจนในกรณีที่สิ่งนั้นละเอียดลึกซึ้งอันนี้ไปอ่านว่าสำหรับเรื่องทั่วไปนี่เราไม่ต้องการความละเอียดลึกซึ้งนี่สติพอแล้วใช่ไหมฮะสติดึงไว้ตาก็เห็นแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากสิ่งนั้นต้องอยู่นิ่งสนิทก็จะต้องสมาธิเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเอาแล้วนะคงจะเข้าใจนะก็สมาธิก็เป็นตัวที่ทำให้จิตนิ่งเลยอยู่แนบสนิททีนี้ลวดลายอะไรตัวหนังสือเล็กแค่ไหนก็อ่านได้นะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการไม่แต่เพียงสติเท่านั้นต้องการสมาธิด้วยและยิ่งเรื่องนั้นละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องการนะต้องการสมาธินะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามระดับหรือแนบสนิทยิ่งขึ้นหรือแน่วแน่ยิ่งขึ้นอันนี้ก็สัมพันธ์กับสายตาด้วยใช่ไหมคนตาดีตาดีคมชัดแม้จะไม่นิ่งสนิทนักก็ยังอ่านได้ดีอีกคนหนึ่งตาไม่ดีไม่คมนี่นะถ้าไม่นิ่งสนิทเลยอ่านไม่ได้ใช่ไหมก็เอานะความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสติสมาธิและปัญญานะ

ค่ะเรามาสรุปชั่วโมงที่10นะคะสติสัมปชัญญะนะคะทุกท่านนะคะในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันอย่างนี้นะคะการที่เราฝึกสติสัมปชัญญะให้เราคงอยู่เนี่ยนะคะเป็นผลดีแน่นอนนะคะจะทำให้เรานะคะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขและทำให้เราเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะการรู้ตัวนะคะรู้ตัวฝึกตัวนะคะให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าสิ่งต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมากระทบกายใจและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยทำให้เราไม่หลงไปกับความคิดอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจเราและเราเห็นเป้าหมายทิศทางที่เราจะทำอย่างมีเหตุและมีผลเมื่อมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์นะคะก่อนเผลอตอบสนองทันทีเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะสติเนี่ยจะช่วยให้ใจเราไม่ฟุ้งไปกับอดีตหรืออนาคตให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราสามารถที่จะฝึกได้ง่ายๆด้วยนะคะสติก็คือการรู้ตอนนี้สัมปชัญญะเนี่ยรู้ชัดทั้ง3เรื่องได้แก่กำลังทำอะไรทำไปเพื่ออะไรและทำอย่างเหมาะสมหรือไม่สัมปชัญญะเนี่ยนะคะยังใช้เป็นเข็มทิศ4มิติด้วยกันคือเราต้องรู้เป้าหมายรู้ความเหมาะรู้ความพอดีรู้ตามความเป็นจริงเมื่อปรับการกระทำให้สมดุลในทุกสถานการณ์วิธีฝึกพื้นฐานคือใช้อารมณ์นะคะไม่ใช้อารมณ์ใช้ลมหายใจเป็นหลักยึดเลือกสังเกตจุดสัมผัสเช่นเวลาที่เราฝึกนะคะลมหายใจปลายจมูกหน้าอกหน้าท้องและรู้ว่าเข้าออกตามธรรมชาติอย่างไรซึ่งเราสามารถฝึกได้นะคะเรียกง่ายๆว่าสมาธินั่นเองคือฝึกสติสัมปชัญญะแน่นอนเราจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะโดยเฉพาะเราก็จะมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะคะแล้วไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากว่าการฝึกนะคะในเรื่องของสติสัมปชัญญะเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งแต่เราฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะฝึกทีละเล็กทีละน้อยนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็สามารถดำรงอยู่ในยุคนะคะนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนคุณภาพการคิดการพูดและการตัดสินใจในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่11นะคะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21นะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะผู้ชมรายการประดิษฐ์พานพุ่มประจำภาคการศึกษาที่2นี้ปีการศึกษา2568นั้นดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนพลนิ่มแดงนำเสนอนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การประดิษฐ์พานพุ่มในของวันนี้ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการนำดอกบัวมาทำพานพุ่มนะคะทีนี้ดอกบัวนั้นมันจะเป็นที่เราเวลาไปซื้อมาเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่เขาจะค้างหน่อยหนึ่งแล้วราคาก็จะลดลงนะคะราคาลดลงก็เราก็ไปสามารถนำมาทำพานพุ่มได้นะคะมันก็จะเป็นได้อีกแบบหนึ่งของการใช้ดอกไม้เรื่องของกลีบบัวมาทำพานพุ่มนั้นสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเวลาไปนำไปเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะหรือจะทำไปทำงานมงคลอะไรก็ได้แล้วเราใช้กลีบดอกบัวนะคะดอกบัวเราก็ใช้ในการบูชาพระอยู่แล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยเราใช้เราก็จะได้ปิดกลีบอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะส่วนนอกเราก็แยกต้องมีการแยกไว้นะคะอย่างที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเลยนะคะนี่กลีบลักษณะแบบนี้เราจะใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยใช้ได้เพราะเราพับอยู่ส่วนไหนนะคะนะนี่เราเรื่องของสีสันที่ความเก่าของเขามีนะคะคือของที่มันแห้งดูว่ามันเก่าเราก็แยกออกไม่ใช้นะคะเราก็แยกส่วนบนส่วนของยอดพุ่มกับส่วนกลางของพันธุ์พุ่มเราก็ใช้กลีบที่มันมีค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะกลีบที่เรียงลงมานะคะเนี่ยเราก็จะแยกไว้นะคะเพื่อในการใช้งานนะคะหลักส่วนในนั้นเราก็ตัวนี้เป็นดอกบัวนี้ชนิดนี้มันกลีบส่วนในใช้ไม่ได้นะคะแล้วแต่ของกลีบบัวบางครั้งเป็นเกสรในไม่มีนะคะนี่นะคะเราก็แยกไปเลยนะคะแล้วเรื่องของพุ่มเนี่ยนะคะเราก็ใช้พุ่มที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแบบชนิดนี้นะคะที่มีส่วนนี้นะคะไม่แหลมเกินไปนะคะเราก็ใช้เราเริ่มกลีบในก่อนนะคะเราก็จะต้องเลือกกลีบนะคะแล้วเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดเราก็ต้องใช้เข็มหมุดที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะเราใช้แล้วมันจะไม่เกิดสนิมเวลาไม่ใช้งานนี้นานเท่าเราบูชาพระในบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้ต่อได้อีกนะคะถ้าเผื่อซื้อราคาย่อมเยาเนี่ยมันจะคุณภาพไม่ดีแต่ราคาสูงหน่อยเนี่ยก็ราคาก็จะดีขึ้นมานะคะคุณภาพของงานก็จะได้ดีกว่านะคะแล้วกรรไกรเราจะต้องมีกรรไกรที่จะตัดเวลาจะทำงานเราก็ต้องตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกเพราะว่าดอกบัวนั้นเป็นก้านที่ยาวนะคะเราก็จะนำมาตัดซะก่อนนะคะหรือจะตัดเป็นแบบชนิดนี้ก็ได้นะคะนี่วางให้ท่านผู้ชมชมว่าดอกบัวนั้นสามารถนำมานะคะตรงนี้เรายังใช้ได้อยู่นะคะเราก็ต้องส่วนไหนไม่ใช้เราก็แยกออกไปเลยนะคะเวลาพับเราต้องดูด้วยลักษณะของเขาเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะแต่

บนจะเป็นสีของที่ส่วนที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็เรียงออกมาเป็นกลีบที่ค่อนข้างสูงอายุหน่อยนะคะก็นาแก่แล้วนะคะเนี่ยก็เราก็จะไว้ส่วนล่างนะคะดอกไม้ก็มีสูงอายุเหมือนคนเหมือนกันนะคะนานกับมันก็มีการแก่ตามวัยนะคะมีอ่อนมีแก่นะคะเราก็แยกไว้ส่วนบนเราก็จะใช้สีออกไปหน่อยนึงนะคะส่วนในมันจะไม่เก่าเกินไปนะคะแต่เราจะใช้กลีบนี้มาทำมันก็เล็กเกินไปสำหรับการทำลองดูนะคะเนี่ยนะคะได้นะคะแต่ต้องค่อยๆนั่นนะคะเนี่ยนะคะพอค่อยๆทำไปค่อยๆเด็ดไปดีกว่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะนี่สิบส่วนชิ้นในนะคะดูว่าจะแยกไหมด้วยนะคะนี่นะคะก็จะแยก

แบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะนี่นะคะกลีบส่วนบนนะคะใช้กลีบส่วนในที่เล็กที่สุดนะคะเล็กของกลีบบัวนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ต้องตัดนิดนึงนะคะ

เวลาปักเข็มหมุดเราต้องปักให้แนวเทลงไปอย่างนี้นะคะอย่าไปตัดปักขวางลงไปนะคะเฉลียงลงมานะคะนี่นะคะประมาณ5เกรดได้นะคะใช้นิดเดียวนะคะเวลาเตรียมประมาณดอกบัวที่มีอยู่เราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะนี่นะคะไปหาซื้อที่เราจักบูชาพระแล้วก็จัดแล้วส่วนที่มีอยู่เราก็มาทำเป็นพานพุ่มได้นะคะ

นั้นเราก็เรียงใช้กริดที่มันนั่นได้เลยนะคะนะคะพับกรีบนะคะแล้วก็เราตรงกลางเราก็ต้องพับแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ปิดเลยนะคะ

เวทที่3ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จากส่วนนี้เราก็หักมุมนิดนึงนะคะท่านผู้ชม

แล้วปักเข็มหมุดเราต้องปักให้เป็นแนวเฉลียงลงไปนะคะอันนี้ก็ได้นะคะเวลาพับมันจะได้นั่นหน่อยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวแท่นต่อไปนะคะเราก็จะทำแท่นต่อไปได้ต่อไปได้อีกนะคะเนี่ยนะคะต่อไปแท่นต่อไปก็ไอ้ส่วนแกไอ้สีเข้มๆจะไว้ล่างสุดนะคะนี่แยกสีเข้มไว้แล้วนะคะนะคะพับแบบนี้นะคะพับครึ่งไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะพับแบบนี้นะคะนี่นะคะจับวาง

พับให้ได้เกล็ดขนาดกันพอดีนะคะเนี่ยนะคะดอกบัวบางทีเนี่ยช่วงที่มันเขาก็จะขายถูกขายราคาย่อมเยาลงนะคะที่มันของมันค้างหน่อยนะคะแล้วก็นำมาทำได้เลยนะคะ

อยู่ที่การพับบางทีกลีบนั่นแหละใช้ได้แต่เราก็ต้องพับให้มันได้ขนาดกันนะคะโดยที่พลิกเนี่ยนะคะมันก็จะได้ขนาดกัน

นะคะข้างในเหมือนกับบางทีเราพับกับวัวที่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพับครึ่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามทำกลีบให้เหมือนกับส่วนที่เราทำไว้แล้วแล้วก็พับนี้เป็นส่วนกลางนะคะปักกลางก่อนนะคะ

ครับ1 2นะคะแล้วก็พยายามไล่กลีบให้มันเท่ากับที่เราส่งไปเที่ยวแรกนะนะคะมันก็จะได้นะคะปักกลางก่อนนะคะ

ต้องเลือกกลีบให้มันดูสีที่มันไม่เข้มเกินไปคือสีที่บัวกลีบของดอกบัวแก่นะคะ

0: บางทีความกรีดของเขาบางทีมันก็จะอะไรอ่ะมันค่อนข้างนิ่มเกินไปก็พับก็ไม่ค่อยจะได้อีกนะท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะคะพยายามหากรีดที่มันพับแล้วให้มันคงอยู่นะคะ
1: Thank you.

เราต้องปักให้มันแนวเฉียงลงไปไม่ปักตรงนะคะปักให้มันแนวเฉียงลงมานะคะนี่นะคะพับ1พับไปเถียงไปนิดนึงนะคะจากนั้นพับลงมาแล้วก็ทบที่มันเป็นจีบนี่นะคะ

แหลมขึ้นมาได้นะคะให้เร็วขึ้นนะคะเราก็นิดมันคันเดี๋ยวมากๆมันจะเริ่มร่วงลงมานะคะอันนี้สีเข้ม

แล้วค่อยพับนะคะเนี่ยนะคะปากกลางก่อนนะคะบัวนี่ดอกบัวนี่เวลาปักแล้วมันจะถ้าเผื่อทำไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดออกได้นะคะนี่นะคะอันนี้สีเดียวกันได้นะคะพับ1 2 3ข้างในนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นจีบนิดนึงนะคะ

หนึ่งนะคะสองสามนะคะตรงหัวมุมเนี่ยเราก็นิ้วโป้งกดนิดนึงนะคะนี่ก็จะได้กลีบแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ปักขมุดส่วนกลางนะคะตรงกลางลงไปจากนั้นด้านข้างนะคะมันจะกินแนวเข้ามานิดนึงไม่เป็นไรนะคะนะคะพับครึ่งนะคะจากนั้นพับดูส่วนที่มันนะคะแล้วก็จากนั้นก็พับตลบไปกลีบมันจะเสมอกันนะคะ

อันนี้อ่อนไปนิดนึงเราก็ไม่เอาไม่ใช้นะคะอันนี้ได้นะคะเนี่ยพับนะคะจากนั้นนะคะพับดูว่าให้มันตรงกับลักษณะกลีบของเขาเท่ากันกับตรงส่วนในนี้ที่เราพับไปแล้วเนี่ยนะคะ

อันนี้อ่อนไปนิดนึงมันอะไรเนี่ยได้นะคะบางทีเลือกไปเนี่ยอย่างเนี้ยข้างในเนี่ยสีมันได้จริงแต่พอแล้วนั้นเรามันจะเหี่ยวง่ายนะคะสีมันจะเปลี่ยนเร็วนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะมันมีความค่อนข้างอยู่ทนนะคะเวลานั้นกลีบมันจะดูเหี่ยวง่ายนะคะแล้วภาพตรงนี้เพื่อมันจะได้มาจบกันเวลาปักเข็มหมุดแล้วมันจะได้อยู่นะคะ

พับหนึ่งรอบนะคะสองสามสี่ติดลงในไม่ได้มันเล็กไปนิดหนึ่งนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะ

อันนี้ดอกบัวตะบงกุฎนะคะมันจะได้กลีบน้อยนะคะบัวชนิดนี้จะได้กลีบน้อยแต่เรื่องของสีสันของเขาใช้ได้นะคะพับกลีบหนึ่งทบเกือบจะถึงครึ่งนะคะถึงครึ่งกลีบดอกนะคะจากนั้นเราก็นะคะพับใช้นิ้วโป้งดันไว้นิดหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ

ครับ1 2 1 2นิ้วโป้งจับดันไว้นะคะแต่อย่ากดแรงนะคะกลีบมันจะช้ำหมดนะคะนิ้วโป้งจับเบาๆนะคะ

ปักเราปักด้านด้านล่างนะคะนะคะอันนี้แกะไว้ล่างสุดนะคะสีเข้มไว้ล่างสุด

ถ้าเปิดดูว่ามันอ่อนเกินไปเนี่ยเวลาปักไปแล้วนะคะมันจะเหี่ยวง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องการใช้ไม่ต้องใช้เขาเลยนะคะไม่ต้องใช้ดอกกลีบดอกเลยนะคะ

ราก็พับพยายามทำกลีบให้เท่ากันกับที่เราส่งนะคะ

เวลาเราปักนี่มันค่อนข้างจะเบานิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหาอะไรนั่นจะตกจากที่เราทำงานได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพอเวลาปักกลีบแล้วมันมีความหน่อยหนึ่งนะคะค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะเวลาวางบนพานที่เราวางเราก็จะต้องทากาวนิดหนึ่งนะคะ

พับไปเรื่อยๆนะคะพับไปแล้วก็วางไปนะคะเป็นการเหมือนกับการเป็นทำสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ

ทรงกลีบข้อสำคัญต้องเสมอกันแต่ว่ากันโดยการพับให้มีลักษณะที่กลีบเท่ากันได้นะคะเราก็ต้องทับกลีบให้เท่ากันนะคะ

ดอกบัวที่ได้นี้คือดอกบัวที่ราคาค่อนข้างย่อมเยานะคะก็เลยได้ของที่

บางทีเนี่ยก้านเนี่ยเราวางเราก็อาจจะเปลี่ยนสับได้ถ้าเผื่อของเนี่ยมันอย่างเช่นอย่างการของเขาเนี่ยแตกขาดนะฮะมันไม่ค่อยจะดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะโดยที่วางกลับไปอีกด้านหนึ่งได้อย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆพลิกนะคะนี่เราก็จะได้กลีบที่ต้องการนะคะแต่ต้องกลีบให้พอให้ตะมือกันด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะ

นะคะประมาณใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะก็จะได้งานที่เราทำนะคะแล้วก็เป็นการทำให้มีสมาธิด้วยในการทำงานนะคะ

เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ผู้สาธิตนั้นอาจารย์บังออนนั้นได้นำงานที่สำเร็จมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อเนื่องกันนะคะจะได้เห็นว่างานที่สำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบใดนะคะอันนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะ

นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนส่วนล่างนี่จะเป็นเรื่องของเกรดที่สีค่อนข้างเข้มขึ้นนะคะจากไล่จากอ่อนมาแก่นะคะทีนี้เวลานี่ก็ใกล้หมดแล้ว

นะคะท่านผู้ชมทีนี้ผู้สาธิตอาจารย์บางออนนั้นก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อเนื่องกันนะคะว่าลักษณะของการทำนี่นะคะได้จบมาแล้วเรายอดแล้วก็ใส่ยอดยอดเราจะทำด้วยดอกอะไรก็ได้ดอกมะลิก็ได้นะคะเป็นดอกไม้ดอกลักก็ได้อันนี้ทำเป็นแบบรูปเม็ดมะยมนะคะท่านผู้ชมนะคะเรื่องของการทำพันธุ์พุ่มนั้นประโยชน์นะคะก็นำไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะแต่เราไม่ต้องถ้าเปิดโฟมเนี่ยถ้าเปิดเป็นพานโฟมนี่จะต้องถากกาวนิดนึงนะคะนี่วางนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเราเป็นเพื่อเป็นพุทธบูชาไหว้ตั้งได้เลยนะคะถ้าเผื่อจะใส่กาวถ้าเผื่อเป็นกาวก็จะต้องถากให้มันอยู่ทนนะคะเมื่อไม่ให้ล้มไปมาก็อาจจะทาปืนกาวนะคะปืนกาวแท่งกาวที่มันเป็นพลาสติกนะคะแต่นี้เราวางบูชาอยู่กับที่แล้วไม่เป็นไรแต่ตอนยกบางทีไปไหนเนี่ยเราอาจจะใส่กล่องที่มันเป็นกล่องพลาสติกวางลงไปเพื่อให้มันอยู่ทนล็อกก็จะไม่หลุดไม่หล่นอันนี้นะคะอันนี้ที่สำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะทาเป็นยอดพุ่มที่มีสำเร็จแล้วก็มีเป็นมุกเป็นอะไรก็ได้นะคะตามยอดขึ้นไปต้องมียอดนี้แบบนี้นะคะนะคะแล้วก็มีดอกไม้อันนี้ดอกไม้สดพุ่มดอกกลีบดอกบัวนะคะประโยชน์เรียนท่านผู้ชมทราบแล้วว่านำไปไหว้พระเพื่อเป็นพุทธบูชาหรืออาจจะไปว่าเป็นของขวัญก็ได้นะคะนะคะทีนี้เป็นรายได้เสริมให้กับท่านผู้ชมที่ทำงานประดิษฐ์พวกนี้นะคะงานสิ่งประดิษฐ์จากพานพุ่มนี้สามารถเป็นรายได้ได้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ต้องเลือกสำคัญต้องเลือกดอกบัวที่สีเสมอกันนะคะแล้วก็การปิดกลีบเนี่ยนะคะข้อสำคัญนะคะการเลือกดอกบัวดอกบัวเดี๋ยวนี้มีอย่างที่เขาบางเจ้านี่เขาขายว่าปิดกลีบมีนะคะท่านผู้ชมเขาปิดกลีบไว้เพื่อที่จะให้คนไปซื้อมีนะคะที่แถวตลาดที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่มีดอกไม้แหล่งดอกไม้มากที่สุดนะคะประโยชน์ท่านก็ทราบแล้วว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะสามารถทำได้เป็นรายได้ได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำ

มันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกภาษาในวันนี้นำเสนอในตอนที่ชื่อว่า word formation นะคะซึ่งเป็นตอนที่2นะคะในครั้งก่อนเราได้พูดถึงไปบ้างเล็กน้อยนะคะ word formation มีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องถึงพูดถึงเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราคงไม่ได้เปิด dictionary หรือว่าพจนานุกรมแล้วมาท่องคำศัพท์เรียงตั้งแต่ A ถึง Z นะคะถึงหรือว่า A ถึง Z เนี่ยนะคะแต่ว่าการเรียนรู้เรื่อง word formation จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในการที่มีคลังคำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นสามารถนำไปแต่งประโยคได้ไปเขียนได้อะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นคำว่า satisfy ที่เป็น verb ใช่ไหมคะพอเป็น dissatisfaction นะคะก็คือความไม่พึงพอใจอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นท่านผู้ชมอาจจะเคยไปเที่ยวงานแล้วเขามีแบบประเมินความพึงพอใจใช่ไหมคะว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะแค่บอกว่าเป็น rating scale เป็นวัดระดับ 1, 2, 3, 4, 5อะไรเงี้ยนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดหรือชัดเจนมากนะคะนี้ dis ก็คือหมายถึงตรงกันข้ามนะคะsatis หมายถึง enough หรือว่าพอเพียงอย่างเงี้ยนะคะ facts come from latin facere เติมชั่นเข้าไปก็กลายเป็นคำนามนะคะเพราะนั้นเวลาเติม suffix เข้าไปมันก็จะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun นะคะหรือว่าเป็น adjective เป็น adverb อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ความหมายไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเป็น prefix ก็อาจจะความหมายเปลี่ยนนะคะนี่ตัวอย่างงานนะคะศิลปะทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะของไอคอนสยามลอยกระทงหรือว่าในหลายๆที่นะคะในหลายๆห้างหรือว่าในหลายๆหน่วยงานนะคะที่จัดการแสดงนะคะเป็นทางซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะอันนี้ก็จะมีให้ไปเข้าชมได้นะคะ inspire ตัวนี้เป็นกริยานะคะเป็น verb ใช่ไหมคะ inspiration นะท่านผู้ชมคุ้นกับคำนี้ก็คือแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยนะคะเป็นเขาบอกว่าครูไม่ใช่แค่ผู้สอนใช่ไหมคะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าเป็นพ่อแม่นะคะเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้เด็กๆได้เติบโตอย่างมั่นคงได้นะคะ demonstrate ตัวนี้เป็น verb นะคะ demonstrate เหมือนกับคำว่า show นะคะก็คือแสดงให้เห็นนะทำให้ดูนะคะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าการพูดนะคะเด็กเล็กๆเขาก็จะเรียนรู้มองจากสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำนะคะไม่ใช่แค่สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดนะคะ demonstration การสาธิตการแสดงนะคะนี่ก็เป็นคำนามโขนรามายณะ performance นะคะ perform ก็คือ show นะคะเป็น verb performance ก็เป็นนามหมายถึงการแสดงนะคะในตัวอย่างนี้ก็คืออะแล้วเราเติม adjective เข้าไปข้างหน้านะคะขยายคำว่า masterpiece of Thai classical เราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า masterpiece ใช่ไหมคะเป็นผลงานชิ้นเอกอะไรนะคะเป็นชิ้นโบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะmasterpiece of Thai classical performing arts นะคะเป็นศิลปะใช่ไหมคะอย่างเช่นของไทยก็จะมีทั้งวิจิตรศิลป์นาฏศิลป์นะคะหัตถศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้มาจากของเว็บไซต์ The Nation นะคะ The Journey การเดินทางท่องเที่ยวนะคะ trip อะไรพวกนี้นะคะ The Journey chasing the unforgettable golden hour in Thailand ในประเทศไทยใช่ไหม Golden Hour ก็เป็นหนังภาคหนึ่งของ007อะไรเงี้ยนะ Golden Hour เป็นเวลาแห่งความสุขนะคะ Golden Hour ถ้ามันหมายถึงการจราจรมันจะเป็นช่วงแบบ rush hour ช่วงเร่งรีบซึ่งทุกคนก็จะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่า the journey chasing the unforgettable นะคะ forget เป็น verb ก็คือลืมนะคะพอเติม prefix เข้าไป unforget ใช่ไหมคะ unforgettable ใช่ไหมคะเขาเบิ้ลตัว t มาอีกตัวหนึ่งนะคะเลยกลายเป็นเหมือนเติม table เข้ามานะคะแต่ว่าความหมายก็คือไม่สามารถลืมเลือนได้นะคะจดจำได้ไม่รู้ลืมอะไรนะคะตราตึงอยู่ในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ chasing the unforgettable golden hour in Thailand นะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมคะเขาก็อยากจะมีความประทับใจซึ่งยังไงก็ตามนะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบเที่ยวไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมีแนวการเที่ยวต่างๆแต่ยังไงก็ตามปัจจุบันเนี่ยเขาเน้นว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าเป็นการที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะคะ
ในภาพนี้ท่านผู้ชมเดาได้ไหมคะว่าน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของ goodnet.org นะคะในภาพเนี่ยก็จะรู้ว่าหมายถึงเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะบางทีคนที่อยู่คนเดียวอาจจะเหงาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแนวโน้มว่าผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะต้องอยู่คนเดียวก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตามความเห็นของครูมะขามก็คือเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยนะคะก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะท่านเนี่ยอยู่ตามลำพังกับสัตว์เลี้ยงนะคะเหมือนที่บางทีเราไม่ควรปล่อยเด็กเล็กๆอยู่กับสัตว์เลี้ยงตามลำพังเพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาก็เป็นมิตรกับเราดีใช่ไหมคะถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักเนี่ยแต่บางชนิดเนี่ยก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามสัตว์เขาก็ไม่ชอบถูกกักขังใช่ไหมคะการเลี้ยงไว้ในบ้านโดยไม่ปล่อยเขาเป็นอิสระบ้างเนี่ยเขาก็จะเกิดความเครียดเหมือนกับคนเราเหมือนกันนะคะบางครั้งก็อาจจะมาทำร้ายเจ้าของได้นะคะมันก็ต้องดูให้เหมาะสมนะคะก็คือไม่ควรให้เกิดการกักขังไว้ในบ้านหรือว่าปล่อยอยู่กับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กๆตามลำพังนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุขึ้นได้อย่างที่แม้ว่าคนที่ดูแลสวนสัตว์ใช่ไหมคะที่เราได้ยินข่าวผ่านมาก็เป็นข่าวน่าเศร้าใช่ไหมคะหรือว่าที่โบราณเขาเรียกว่าหมองูตายเพราะงูนะคะอย่าคิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสัตว์นะคะ The power of pets, the benefits of animal companions for seniors. Pets are the key to aging well. นะเขาบอกว่าในพาดหัวรองบอกว่า pets are the key to aging well เป็นหัวใจเป็นกุญแจสำคัญนะคะคือสัตว์เลี้ยงแสนรักทั้งหลายที่มันน่ารักอยู่เป็นเพื่อนได้สัตว์บางชนิดเนี่ยเขามีธรรมชาติเป็นมิตรกับเราใช่ไหมคะจะช่วยเราได้เนี่ยนะคะก็คือทำให้แบบ aging well ก็คือใช้ชีวิตได้อายุยืนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในหัวข้อเรื่องนี้เขาบอกว่า the power of pets นะคะพลังของสัตว์เลี้ยงช่วยเยียวยาทั้งหลายเช่นมีสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยหรือว่าเขาเอามาฝึกในการที่จะเป็นเพื่อนกับผู้สูงวัยหรือว่ามาใช้ในประโยชน์ในงานกิจการต่างๆก็มีนะคะ The benefits of animal companion ก็คือเป็นเพื่อนนะคะมาจากคำว่า company ที่ไม่ได้แปลว่าบริษัทอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะ seniors ก็คือเป็นผู้อาวุโสนะคะนั้นก็คือเราก็ให้เกียรติผู้อาวุโสผู้สูงวัยนะคะอย่าใช้ถ้อยคำหยามเหยียดดูหมิ่นกันอะไรเงี้ยนะคะให้เกียรติกันตามพอเรามีสัมมาคารวะอาวุโสใช่ไหมคะเราไม่ได้บอกว่าความเท่าเทียมคือใช้คำพูดระดับเดียวกันมันก็ไม่ถูกต้องนะคะ Animal companions aren't just adorable. From boosting heart health to easing loneliness, pets bring all sorts of benefits when it comes to physical, emotional, and cognitive well-being. เขาบอกว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ adorable ตัวนี้เป็น adjective ใช่ไหมคะ I adore you ตัวนั้นเป็น verb นะ adorable ก็คือมันมีความน่ารักนะคะไม่ใช่แค่เลี้ยงสัตว์แล้วมันเป็นเพื่อนเพราะว่าสัตว์น่ารักเท่านั้นนะคะแต่มันยังช่วยทำไม boosting heart health ทำให้แบบหัวใจเราแข็งแรงขึ้นก็แปลว่าหลายคนที่อยู่ลำพังเนี่ยก็ไม่เหงานั่นเองนะคะ loneliness นะคะ loneliness เป็นคำนามทำให้ความเหงาลดน้อยลงนะคะ to easing นะลดน้อยลง to easing loneliness pets bring all sorts of benefits all kinds of benefits ก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะถ้าเลี้ยงไว้ให้ถูกวิธีเลี้ยงถูกวิธีด้วยนะคะในการที่จะในช่วยในเรื่องทั้ง physical ทางด้านกายภาพใช่ไหมคะอย่างเช่น เราสามารถนำสัตว์เลี้ยงจูงสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นไปวิ่งออกกำลังกายได้อะไรเงี้ยนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายของหัวใจนะคะ emotional ทางด้านอารมณ์ใช่ไหมคะเหมือนหลายๆคนชอบเลี้ยงน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะมันชอบมาคลอเคลียมานวดให้บ้างอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีการสัมผัสอะไรเงี้ยมันก็ได้เกิดความรู้สึกไม่เหงาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบแมวเพราะว่าแพ้ขนแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่อง cognitive well-being cognitive ก็คือในเรื่องทางความคิดหรือทางปัญญาก็คือหมายความว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยเป็นเพื่อนที่ในการสื่อสารหรือว่าบางทีอย่างที่ฉลาดใช่ไหมคะเราสังเกตเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขามีสัญชาตญาณในการระวังภัยหรือว่าในการที่จะทำอะไรเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้จากสัตว์ได้เหมือนกันนะคะ Researchers have found that pets could help decrease blood pressure and stress
blood pressure ก็คือความดันโลหิตนะคะอย่างเช่นพออายุมากขึ้นมักจะมีความดันสูงนะคะแล้วก็ stress คือความเครียดนั่นเองนะคะอย่างเช่น

might not be able to chat about the weather or comment on yesterday's baseball game. While they may not use human language, dogs and cats still give a sense of companionship that helps reduce feelings of isolation and loneliness, especially for seniors. เขาบอกว่า your pet might not be able to chat. To chat ก็คือ to talk to you นะคะ to chat about the weather or comment on yesterday's baseball game. ก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันคุยกับเราไม่ได้หรอกว่าเออวันนี้อากาศดีไม่ดีหรือว่าจะถามมันว่าเออวันนี้เกมเบสบอลเป็นยังไงอันนี้ก็คือสไตล์ฝรั่งเขาเบสบอลใช่ไหมแต่ว่าของเราก็อาจจะเป็นฟุตบอลหรือเป็นมวยไทยอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคะสิปักตะก้ออะไรทั้งหลายถามมันว่าวันนี้ผู้เล่นทีมไหนเล่นดีอะไรเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้นะคะ Why they may not use human language เพราะว่าไม่ได้สื่อสารโดยใช้ภาษามนุษย์นะคะ dogs and cats เนี่ยแต่ว่าเขาก็มีภาษาน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะมันมีคนทำไว้ว่าแมวร้องแบบนี้หมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะ still give a sense of companionship นะ companionship นะคะเติม ship เข้าไปเป็น suffix ที่ไม่ได้แปลว่าเรือนะคะมันจะเป็นคำนามนะคะ companionship ก็คือความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรเป็นมิตรภาพอะไรเงี้ยนะคะ that helps reduce decrease ก็คือลดลงนะ reduce feelings of isolation isolation นะคะความเหงาเปล่าเปลี่ยวอะไรเงี้ยนะคะ loneliness เหมือนกันความเหงาหงอยอะไรเงี้ยนะคะเศร้าส้อยอะไรเงี้ย especially for seniors นะคะสำหรับผู้สูงวัยเพราะอะไรเพราะว่าพอผู้สูงวัยทำไมรู้สึกเหงาเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำงานประจำแล้วใช่ไหมคะพอเคยเป็นคนที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานทุกวันพออยู่ๆต้องอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็ปรับตัวยังไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอใช้เวลาไปก็หางานได้เร็วหรือทำอะไรมากขึ้นอย่างเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยได้อย่างเงี้ยนะคะ seniority ก็เป็นคำนามนะคะเหมือนกับคำว่า seniors senior คือผู้อาวุโสหรือว่าผู้สูงวัยนะคะ seniority ความอาวุโสนะคะในการที่เป็นให้เกียรติกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สูงวัยเพราะอายุมากเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีความรู้ต่างๆที่สามารถจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้เราที่เป็นคนรุ่นหลังได้รับประโยชน์นะคะถ้าเรารู้จักฟังกันและกันนะคะ seniority in future promotion will be based on merit not seniorityIn future, promotion will be based on merit, not seniority. ตัวอย่างประโยคนี้นะคะ เขาหมายความว่าในอนาคตเนี่ย promotion หรือว่าการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึง promotion จะนึกถึงการส่งเสริมการขายใช่ไหมคะแต่ promotion ในที่นี้หมายถึงเราได้มีตำแหน่งมากขึ้นก็ได้หรือว่าเราได้สวัสดิการจากรัฐมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นในหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาเป็นสังคมรัฐสวัสดิการเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันอยู่ที่ merit ก็คือหมายถึงใครทำมากก็ได้มากใครทำน้อยก็ได้น้อยการแบ่งผลประโยชน์หรือว่าการดูแลที่จะไม่เท่ากันนะคะไม่ใช่คนที่ไม่ทำอะไรเพื่อสังคมเลยไม่ทำมาหากินไม่เลี้ยงตัวเองเลยแต่ว่ารอรับสวัสดิการจากรัฐอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะ we discuss the merit of นะคะเรามา discuss ตัวนี้เป็น verb ก็คือการมาถกเถียงแต่ว่าไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความโกรธนะคะก็คือถกกันเพื่อให้ตกผลึกทางความคิดอย่างเงี้ยนะคะให้ได้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ที่ดีนะคะเหมือนอย่างคำว่า discussion การอภิปรายการแสดงความคิดเห็นนะคะจะต้องมีเนื้อหาสาระไม่ใช่แต่มีแต่ถ้อยคำเสียดสีหรือว่าคำที่หยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ he works for a software company อย่างที่บอก company ในประโยคนี้เนี่ยมันเป็นคำนามอันนี้หมายถึงบริษัทนะคะ he works for a software company เขาทำงานที่บริษัทซอฟต์แวร์ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักว่าซอฟต์แวร์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็ราชบัณฑิตจะมีคำที่มาให้ใช้ใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงซอฟต์แวร์คนทั่วไปก็จะเข้าใจใช่ไหมคะซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะคะ I just enjoy his company I just enjoy his company ในประโยคนี้ company ไม่ได้แปลว่าบริษัทแล้วนะคะก็คือแปลว่าเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนนั่นเองคือ I just enjoy his company ก็คือฉันดีใจฉันสนุกที่มีเขาเป็นเพื่อนเช่นไปเที่ยวด้วยกันเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ It was a long trip and it was graceful for his company. It was a long trip and it was

grateful for his company. I was grateful ก็คือรู้สึกขอบคุณนั่นเองนะคะ It was a long trip นะเช่นไปเที่ยวกันหลายๆวันมากกว่า2คืน3วันอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยาวนานอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะเพื่อนร่วมเดินทางนะคะที่ช่วยดูแลกันและกันอย่างเงี้ยนะคะ She went traveling with a female companion. She went traveling with a female companion. ในประโยคนี้ก็คือเธอไปท่องเที่ยวโดยที่มีเพื่อนสตรีนะคะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยไปด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวไม่ได้ยากลำบากเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคะเราสามารถจะหาข้อมูลเราอยากไปเที่ยวที่ไหนก็มีคนรีวิวหรือว่าคนบอกไว้ว่าไปที่นั่นที่นี่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญกว่าที่เราจะไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือความพร้อมของตัวเราเองความพร้อมของเพื่อนร่วมทางนะคะแล้วเลือกวิธีการเดินทางที่เหมาะสมนะคะเลือกเพื่อนร่วมทางที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปสถานที่ที่มันอันตรายนะคะไปเที่ยวแบบเสี่ยงๆมันก็ไม่ควรไปเสี่ยงนะคะถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่จะต้องไปเสี่ยงในพื้นที่อะไรเงี้ยนะอันนั้นมันเป็นงานในหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้นเราก็ไม่ควรไปเที่ยวในที่เสี่ยงๆนะคะที่เป็นภัยอันตรายต่อตัวเราเองนะคะนั้นเลือกเพื่อนร่วมทางก็มีความสำคัญการเลือกสถานที่เพราะว่าท่านผู้ชมก็จะเคยได้ยินข่าวว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกเพศทุกวัยไปที่ไหนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมในการเดินทางพูดถึง word formation นะคะ prefix suffix แล้วก็ roots คือรากศัพท์นะคะในภาษาอังกฤษมันจะมีรากศัพท์มาจากลาตินกรีกฝรั่งเศสอะไรต่างๆเยอรมันอย่างเงี้ยนะคะอย่างคำว่า aeroplane plane ที่แปลว่าเครื่องบินใช่ไหมคะ air ก็คืออากาศนะ aeroplane ก็คือเป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะ air ตัวนี้ก็เป็น root เป็นรากศัพท์ของคำ earthworms help to aerate the soilEarthworms help to aerate the soil. ไส้เดือนนะคะมันก็ช่วยทำไมทำให้ดินมันร่วนซุยก็คือไส้เดือนก็มีประโยชน์นอกจากเอาไปใช้ตกปลาแล้วนะคะไส้เดือนเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์นะคะ aerate to aerate ตัวนี้เป็นกริยานั่นเองนะคะ help to aerate the soil. ทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็ปลูกพืชก็จะงอกงามดีนะคะ A measure.AM ตัวนี้ am ถ้าในภาษาอังกฤษเป็น verb ใช่ไหมคะ ismr am ตัวนี้เป็นคำ root เป็นรากศัพท์ของคำที่มาหมายถึงคำว่าหมายถึงความรักนะคะ love นะคะ amateur หรือว่า amateur แปลว่ามือสมัครเล่นใช่ไหมคะก็คือเราทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเล่นๆแต่แปลว่าเป็นมือสมัครเล่นแปลว่าเรารักในสิ่งนั้นเราก็เลยลองไปหัดไปทดลองทำดูอย่างเงี้ยนะคะเป็น amateur นะคะมือสมัครเล่นนะคะFor the last 3 days of the tour, we had a more amiable guide. For the last 3 days of the tour, we had a more amiable guide. นะคะเรามีไกด์นะคะมีผู้นำเที่ยวที่น่ารักมากเลยนะคะในช่วง3วันที่ไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะอันนี้ตัวนี้ amiable ก็ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะขยายคำว่า guide. Annual anniversary ก็หมายถึง an ตัวนี้ ann ก็คือหมายถึงปีนะคะAnnual ก็คือประจำปีนะคะ Anniversary การครบรอบอย่างเงี้ยนะคะ AUD นะตัวนี้เป็น root นะเป็นรากศัพท์หมายถึงได้ยินเสียงนะคะ Hear นะคะ Audit นะ Audit ก็คือเหมือนการตรวจสอบนะในนี้ก็เป็น Audit เป็นนักบัญชีตรวจสอบบัญชีก็ได้นะคะ Audio Visual Vision สิ่งที่มองเห็นนะคะ Audio Visual ก็คือมีทั้งเสียงและภาพนะคะเป็นสื่อประสมอย่างเงี้ยนะคะ audition ไปคัดตัวอยากเป็นศิลปินอย่างเงี้ยนะคะ audible สามารถได้ยินนะคะ audible นะคะ audience ก็เป็นผู้ชมหรือผู้ฟังนะคะ no smoking in the auditorium ในที่นี้ก็คือเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นเหมือนกันพอมาหมายถึงก็คือเป็นหอประชุมขนาดใหญ่หรือว่าเป็นโรงละครขนาดใหญ่เป็นเธียเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็คือที่เป็นการแสดงเนี่ยนะคะเขาเวลามีการจัดการแสดงนาฏศิลป์นะคะดุริยศิลป์อะไรต่างๆนะศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นที่ที่
เราไปชมให้เกิดสุนทรียะใช่ไหมคะอาจจะต้องรักษาความสุภาพในที่สาธารณะอย่างเงี้ยนะคะ No smoking is the company policy policy เป็นนโยบายนะคะ company policy ก็คือเป็นนโยบายของบริษัทใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนะคะสสสก็เคยประกาศว่าการสูบบุหรี่นะคะคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสิ่งเสพติดเนี่ยนะคะหรือว่าถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ควรจัดสถานที่เฉพาะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเขาต้องเป็นผู้รับมลพิษมือสองนะคะเป็นผู้สูบมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ bio หมายถึงชีวิตนะคะ biology og ตัวนี้มันหมายถึงวิชานะคะ biology ชีววิทยา biography ก็คือเป็นชีววิทยาเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวด้านชีวภาพนะคะ geology geo คือภูมิศาสตร์นะคะทางสถานที่ตั้งภูมิประเทศนะคะ geology geographic นะคะอย่างเช่นเราดูรายการ national geographic นะคะที่มีรายการที่น่าสนใจอะไรต่างๆสารคดีนะคะ graphology ก็คือเป็นการอ่านสิ่งที่เป็นภาพหรือเป็นให้เราแปลผลออกมานะคะ telegraph ก็คือเป็นโทรเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะ telephonyTele ก็คือหมายถึงระยะไกลนั่นเองนะคะ Telephony ก็คือการเขาพูดถึงว่าเป็นทางที่เขาภาษาที่เขาใช้ว่าอย่างเช่นเป็นการโทรจิตนะคะโดยไม่ใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยนะคะก็คือการเข้าใจกันนะคะการรู้ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ Telephonic นะคะ Teleconference การประชุมระยะไกลก็คือใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะอยู่คนละทวีปก็คุยกันได้อย่างเงี้ยนะคะ Teleconference นะคะการประชุมผ่านสื่อวิดีโออะไรต่างๆนะคะ Roots เป็นรากศัพท์ Prefix เติมไปข้างหน้าคำ Suffix เติมไปข้างหลังคำนะคะTelephysic, teleconference, ultra processed food. Food คืออาหารใช่ไหมคะปัจจุบันอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเราเลือกอาหารที่ดีเราก็จะมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะ ultra processed food คืออะไรท่านผู้ชมอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราดูจากคำนี้ ultra หรือ ultra มันก็คือมันเป็นแบบละเอียดหรือเล็กอะไรเงี้ยนะคะ processedกระบวนการใช่ไหมคะ process แสดงว่ามันเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการมาแบบเยอะแยะมากมายซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนไม่รู้ว่ามันผลิตมาจากเนื้อสัตว์ชนิดไหนมาจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นแปรรูปขั้นสูงสุดนะคะซึ่งไม่ควรจะบริโภคนะคะไม่ควรกินนะคะ uncomfortablecomfort ฮะ comfortable พอเติม un เป็น prefix นะรู้สึกไม่สะดวกไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะ uncertain certain แน่นอน sure นะคะ unsure ก็คือไม่แน่ใจละ uniform form มันแปลว่ารูปแบบหรือโครงร่างก็ได้นะคะเราได้ยินบอกว่าทำไมต้องแต่ง uniform แต่งเครื่องแบบเครื่องแบบก็มีความสำคัญนั่นเองนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยใส่ใจกับงานมากขึ้นนะคะแทนที่จะไปยุ่งเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรต่างๆหรือว่าช่วยการบอกได้ว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีข่าวว่ามิจฉาชีพปลอมใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็จะแต่งกายเหมือนคนในเครื่องแบบก็ได้เพราะนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องแบบเลยนี่เราก็ลำบากเหมือนกันนะคะถ้าว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายูนิฟอร์มมันทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะmultinational nation ก็คือประเทศชาติ national ก็เป็น adjective มา multinational ก็คือหลายๆประเทศก็คือไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ได้ตามลำพังใช่ไหมคะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อนบ้านหรือว่าต่างๆในแต่ละทวีปก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเราจะเห็นว่าแม้ว่าจะไกลจากประเทศเราไกลจากบ้านเราเคารพกันเนี่ยแต่พอเราได้ข่าวอะไรเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมคะมันก็มีผลกระทบไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะ manuscript นะคะ manuscript นั่นคือเป็นคู่มืออย่างเงี้ยนะคะ transport นะคะ trans ตัวนี้มันแปลว่าผ่านหรือข้ามนะคะ transport การขนส่งการใช้พาหนะต่างๆนะคะ transcript นะคะอย่างเช่นเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้
ใบแสดงผลการศึกษาที่เราเรียกว่า transcript นะคะ script มันเป็นข้อมูลนะคะ sustain นะคะสภาพที่คงอยู่ตั้งมั่นนะคะ sustainable นะอย่างยั่งยืน sustainability ความยั่งยืนนะคะ depend dependence พอเติม ence dependence ก็คือเป็นนามไปใช่ไหมคะ dependable นะเชื่อถือได้นะ reliable เหมือนกันนะคะเชื่อถือได้ independence independence เติม in เข้าไป independenceเหมือนหนังที่บอก Independence Day ก็คือเป็นอิสระนั่นเองนะคะไม่ไปพึ่งใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Independence นะวันประกาศอิสรภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Independent We apologize for any inconvenience We apologize ก็คือ We are sorry for อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราขอโทษด้วยนะสำหรับความไม่สะดวกสบายทุกประการอย่างเช่นในงานบริการธุรกิจโรงแรมที่พักอะไรต่างๆนะคะหรือว่าการเดินทางเนี่ยนะคะ We apologize for any inconvenience นะคะ It's a bit inconvenient at the moment Could you phone again later อันนี้ก็อาจจะดูเป็นประโยคยาวเป็นทางการที่เขาพูดบอกว่า It's a bit inconvenient at the moment ก็คือ now ตอนนี้ right now นะคะตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกนะ Could you phone again later ก็คือไม่สะดวกที่จะคุยที่จะสนทนาตอนนี้นะคะกรุณาโทรกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะบอกว่า I'm busy ที่ง่ายๆคือนะคะ Could you call back again หรือว่า I'm busy I will phone you later นะคะตอนนี้ยุ่งเดี๋ยวจะฉันจะโทรกลับไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่พอเราพูดถึง sustainability sustainable ใช่ไหมคะเขาก็มีการเปิดตัวใช่ไหมคะในการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอย่างเช่นบอกว่าจีนเปิดตัวพลาสติกจากใบไผ่จากไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะไม้ไผ่ก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะทั้งส่วนต่างๆของไผ่เนี่ยเอามาทำอาหารได้เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำกระดาษนะคะทำพลาสติกที่ย่อยสลายใน50วันก็คือการย่อยสลายที่พูดถึงว่า degradation นะคะการย่อยสลายยังไงไม่เกิดมลพิษในดินในน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ย่อยสลายอย่างเช่นสมัยก่อนใช้การเผาอะไรอย่างเดียวบางอย่างมันก็เป็นมลพิษทางอากาศก็ไม่ควรใช้การเผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อตัวเราและโลกที่เราอาศัยอยู่อันนี้เหมือนกันนะคะก็มีข่าวหลายๆโครงการนะคะขยะคืนถิ่นลดใช้แยกขยะใช่ไหมคะก็จะมีพี่น้องในชุมชนต่างๆที่ก็จะรณรงค์กันให้ช่วยลดขยะแยกขยะใช่ไหมคะในอุทยานเวลาเราไปเที่ยวที่ต่างๆก็ต้องลดปริมาณขยะไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารขยะที่มันย่อยสลายยากเราตายไปแล้วมันยังไม่ย่อยสลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดลงหรือว่าโครงการที่เขาเกิดนวัตกรรมใช่ไหมคะในการคิดนวัตกรรมว่าเอาไปอัพไซเคิลไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์นะคะดีกว่าไปทิ้งโดยไม่ได้จัดการแล้วก็เกิดมลพิษทางน้ำทางอากาศต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีๆที่หลายๆที่ก็พยายามช่วยกันทำนะอย่างที่บอกว่าทุกหน่วยงานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนมัสยิดนะคะโบสถ์ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยกันเนี่ยในการที่จะลดปริมาณขยะแล้วก็เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินทองแล้วก็เป็นของมีค่านะคะอย่างตัวอย่างนี้ของในเว็บไซต์สภากาชาติไทยนะคะ Green Red Cross นะคะก็มีสัญลักษณ์รักโลกใช่ไหมคะรักโลกอนุรักษ์นั่นเองนะคะอนุรักษ์โลกของเราเนี่ย Eco Label นะคะเป็นป้ายที่บอกถึงสัญลักษณ์ต่างๆนะคะว่าเป็นการลดปริมาณนะคะที่เราจะพิทักษ์ป่าใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเรามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ตัดมาที่ไม่ปลูกทดแทนแต่ปัจจุบันเนี้ยก็พยายามรณรงค์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นใช่ไหมคะทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นหรือว่าปลูกไม้มีค่าที่ใช้เวลานะคะอาจจะมาก10ปีหรือ20ปีปลูกวันนี้ก็ยังทันใช้นะคะถ้าเราเริ่มปลูกตั้งแต่เรายังอายุไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นนี่ก็เป็นสัญลักษณ์รักโลกมาทดแทนนะคะในการที่จะมาผลิต
แล้วก็แปรรูปสินค้าได้นั่นเอง

พราะไม่ฉะนั้นเราก็ไม่ใช้ไม้หรือว่าไม่ใช้สิ่งของธรรมชาติเราคงต้องไปใช้แต่พลาสติกมันก็ใช้ได้นะแต่มันก็ไม่ควรนะคะสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวนะคะนี่ก็เป็น Green Industry ท่านผู้ชมก็อาจจะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็น Green Industry นะคะก็คือในเรื่องอุตสาหกรรมในเรื่องความยั่งยืนก็กระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นผู้นำในการที่จะให้อยู่ร่วมกับชุมชนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเงี้ยนะคะฉลากเขียวใช่ไหมคะมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตการใช้การกำจัดนะคะการทำลายนะคะว่าให้มันครบวงจรว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นในเรื่องสุขภัณฑ์ในเรื่องสินค้าต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านใช่ไหมคะยังไงให้มันประหยัดน้ำมากขึ้นนะคะใช้น้ำปริมาณไม่มากแต่ว่าสะอาดอย่างเงี้ยนะคะฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะเราก็เคยได้ยินเขาพูดถึงว่าเป็นเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยอย่างสเปรย์หรืออะไรที่เราใช้เนี่ยบางทีมันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกใช่ไหมคะมันขึ้นไปแต่ละปีเราก็จะรู้สึกว่าเราร้อนมากขึ้นเพราะว่าเราทำลายชั้นบรรยากาศทำลายโอโซนลงนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้ก็ต้องคิดให้ครบทั้งกระบวนการอันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนที่เราเคยดูข่าวใช่ไหมคะเรื่องภัยพิบัติที่เราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งฝนตกน้ำท่วมดินโคลนถล่มหรือว่าแผ่นดินไหวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ในภูมิประเทศที่มีภัยพิบัติค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะยังขาดการรับมือที่ดีอันนี้ก็คือมาจากสำนักข่าวที่เขาบอกว่าฝนแช่กับเรนบอมต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่า stationary heavy rain rain คือฝนใช่ไหมคะ heavy อย่างรุนแรงกระหน่ำนะคะอย่างหนักนะคะ stationary ตัวนี้มันแปลว่าความคงตัวนะคะคล้ายๆคำว่า stable นะคะแต่ถ้ามีอีกคำหนึ่งเปลี่ยนจาก nary เป็น nary นะคะ nary เป็น nery stationary ตัวนั้นเป็นเครื่องเขียนนะคะดินสอปากกายางลบสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ภาวะที่มันฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตกไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ rain bomb double burst rain นะอย่างในที่เขาพูดถึงว่ามันต่างกันยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ใช่ศัพท์เชิงวิชาการนะคะหมายถึงฝนตกหนักรุนแรงเฉพาะพื้นที่นะคะในระยะเวลาอันสั้นก็คือตกกระหน่ำมาก็คือมันก็ระบายน้ำไม่ทันใช่ไหมคะอาจจะเกิดจากมีอะไรอ่ะมีขยะไปขัดขวางหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างอะไรไปทำให้น้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยนะคะในเรื่อง word formation นะคะการสร้างคำนะในภาษาอังกฤษก็คือจะมี root เป็นรากศัพท์นะคะก็คือรากศัพท์ตัวนี้ก็คือหมายความว่าตัวนั้นเนี่ยสามารถเอาไปเติม prefix ไปเติม suffix แล้วก็มีความหมายเพิ่มขึ้นได้อย่างเงี้ยนะคะprefix ก็มาเติมข้างหน้าคำศัพท์ก็อาจจะมีความหมายตรงกันข้ามนะคะส่วน suffix เติมไปข้างหลังรากศัพท์นะคะก็จะให้ความหมายไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะเปลี่ยนประเภทของคำเช่นจาก verb เป็น noun นะคะเป็น adjective อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่น member ใช่ไหมคะตัวนี้สมาชิกนะคะ membership นะคะglobal citizenship นะการเป็นพลเมืองของโลกนะคะการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก viewership นะ viewer เป็นผู้ชมผู้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ locally globally มาจากคำว่า local ก็เป็น adjective เติม ly เข้าไปก็เป็น adverb นะคะ global นะ around the world เนี่ย globally ก็เป็น adverb นะคะมีคนเขาบอกว่า think globally actlocally ก็คือให้คิด
คิดให้มองให้ภาพเห็นภาพใหญ่คิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะแต่การทำก็เริ่มจากจุดเล็กๆสิ่งใกล้ๆตัวนะคะ think globally act locally ทำจากเริ่มจากตนเองก่อนแล้วก็ในครอบครัวในชุมชนอย่างเงี้ยนะคะ global citizenship and peace education พูดถึง education หรือการศึกษาการศึกษามีความสำคัญใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปแล้วอาจจะแย่กว่าสัตว์ทั่วไปเพราะว่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยช้างม้าวัวควายยังเอามาฝึกได้ก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะแต่ถ้าคนเนี่ยไม่ฝึกตัวเองไม่ศึกษาเนี่ยก็คงจะแย่กว่านะคะ global citizenship and peace education คืออะไรนะคะpeace ตัวนี้คือสันติภาพใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรือว่าความขัดแย้งถูกไหมคะก็คือเป็นเรื่องสันติภาพว่าการศึกษายังไงที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของโลกแล้วก็เป็นมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะโดยที่ไม่มีใครสูญเสียผลประโยชน์หรือว่าถูกฉกชิงผลประโยชน์ไปจากประเทศมหาอำนาจอย่างเงี้ยนะคะ What you need to know about global citizenship education ซึ่งถ้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนี้ก็ยกตัวอย่างมาจากของ UNESCO นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายๆเว็บไซต์ที่เขาพูดถึงหรือว่าในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็พยายามสร้างหลักสูตรที่ว่าจะให้บัณฑิตเนี่ยเป็นพลเมืองของโลกได้นะคะแต่ก่อนอื่นก็คือเป็นก่อนจะเป็นบัณฑิตก็คือเป็นนักศึกษาที่ดีก่อนนะคะแล้วก็ไปเป็นบัณฑิตที่จะ ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศของตนเองนะคะแล้วก็ต่อโลกอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ให้คำนิยามต่างๆนะคะว่าความหมายเนี่ย global citizenship เนี่ยนะไม่ใช่อยู่แค่คนไม่ใช่แค่เยาวชนไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นคนทุกเพศทุกวัยที่จะต้องมีศักยภาพในการที่จะสร้างประโยชน์หรือว่าทำให้เกิดอย่างเช่นชุมชนเข้มแข็งใช่ไหมคะในการที่ทั้งที่ชุมชนเล็กๆแล้วก็ในขยายออกไปเช่นในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอแล้วก็ในจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะขยายผลออกไปนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พูดถึงในเรื่องนี้ที่มีความสำคัญนะท่านผู้ชมคิดว่าในเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีของโลกเนี่ยเราควรจะให้การศึกษาอะไรที่จะทำให้เด็กและเยาวชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของโลกได้บ้างก็น่าจะลองช่วยกันคิดนะคะในเรื่องต่างๆหรือว่าการวางหลักสูตรในการศึกษานะคะในการทำหลักสูตรที่ได้ทั้งความรู้นะคะไม่ได้มุ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นในแต่ละระดับนะคะอย่างเช่นเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็ยังคงเป็นระเบียบวินัยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นอิสระตั้งแต่เด็กเนี่ยทำอะไรเวลาไหนไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนเนี่ยมันก็จะเกิดเช่นมีข่าวบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยปล่อยให้เล่นมือถือหรือว่า iPad แล้วก็สายตาเสียหรือว่าเกิดโรคทางสายตาอะไรต่างๆอันนี้ก็แปลว่าผู้ปกครองไม่ได้ดูแลใกล้ชิดหรือว่าการให้เขาเสพสื่อต่างๆตามลำพังใช่ไหมคะเด็กเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะคะผู้ปกครองก็ควรจะให้คำแนะนำอย่างที่เขาบอกนะในสื่อต่างๆเพราะนั้นเริ่มในครอบครัวใช่ไหมคะหรือว่าคนที่มีหน้าที่ในการผลิตสื่อก็ยังเป็นบุคคลสำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าจะเป็นหนังสือต่างๆจะเป็นสื่ออนิเมะหรือว่าเป็นรายการอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือควรจะตระหนักดูว่าได้สอดแทรกหรือว่าได้ให้อะไรกับผู้ชมนะในช่วงวัยต่างๆถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่านะคะในการที่จะเลือกแยกแยะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นคนในเพศวัยไหนนะคะก็เราก็ต้องเลือกเสพสื่อที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ต่อตัวเองนะคะเพราะว่า
การเสพสิ่งใดเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าเสพติดก็คือมันไม่ดีใช่ไหมคะอย่างยาเสพติดจริงๆก็ไม่ควรติดอะไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าจะติดอะไรเนี่ยก็ควรติดในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นนิสัยในการรักการอ่านนะคะการเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กนะคะมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลา

การมีน้ำใจการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะคะในการที่ครูเป็นผู้ที่แนะนำสั่งสอนที่ดีอย่างไรก็ตามก็คืออย่างที่บอกว่าครูไม่ใช่แค่คนที่มาสอนเนื้อหาวิชาความรู้ใช่ไหมคะครูเป็นแบบอย่างครูเป็นทั้งในเรื่องความประพฤติส่วนตัวหรือว่าการที่จะแสดงออกการควบคุมอารมณ์นะคะเพราะเด็กเขาก็จะมองจากที่ผู้ใหญ่ทำเหมือนอย่างที่บอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแต่ไม่ได้แปลว่าให้พูดด่าว่าหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดก็มีความสำคัญนะคะเราใช้คำพูดที่ในการให้กำลังใจกันในการสร้างให้เขาเกิดความมั่นใจเพราะบางทีเด็กที่เก่งๆหลายคนนะคะที่พบว่าเขาเก่งแต่ว่าบางทีเขาขาดความมั่นใจนะคะถ้าเราไม่รู้จักใช้คำพูดให้เขาเนี่ยบางทีก็ศักยภาพที่เขาควรจะมีมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะหายไปหรือลดลงไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะอย่างที่บอกว่าช่วยกันในการที่ให้การศึกษานำการเมืองหรือว่าในการที่พัฒนาเนี่ยการพัฒนาประเทศเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่ในพระบรมราโชวาทในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้พระราชทานไว้ตามโอกาสต่างๆนำมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์นะทั้งส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7.ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคลุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

ครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดเลือดดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับรัตนโกสินทร์ครับวันนี้พบกับเราในการทำผลิตภัณฑ์ความสะอาดและดับกลิ่นกาย
1: ครับตอนที่สอง
0: ตอนที่สองของเทอมนี้

0: นะครับ
1: บอกเลยว่าตอนนี้เป็นตอนที่ผลิตภัณฑ์ดีมากๆ
0: ใช่ดียังไงอาจารย
1: ์อ่อนโยนมากๆแล้วก็เป็นเนื้อที่น่าใช้มาก
0: ๆคือก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นเจลล้างหน้า
1: ใช่คร
0: ับเจลอาบน้ำล้างหน้าสูตรอ่อนโยนเนาะแต่อันเนี้ยคือมันพิเศษกว่า
1: ใช่มันมีมุกเข้ามาม
0: ีเนื้อมุกทำไมต้องมีมุกอาจารย
1: ์มันทำให้ดูน่าใช
0: ้อ๋อครับผม
1: มันดูแพงดูแพง
0: ดูแพง
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยทำของแพง
1: ใช่
0: ไหมดีด้วยแพงด้วย
1: ใช่
0: คือการที่เจลล้างเจลอาบน้ำเนี่ยเนื้อใสๆมันก็ดูธรรมดา
1: ใช่มันธรรมดาไป
0: ใช่ไหมครับเนื้อมุกก็จะดูไงมันเป็นมุกนะ
1: มัน
0: ด
1: ู
0: วาวๆคือมุกนี่ไม่ใช่สีขาวนะมันก็จะวาวๆนะครับส่วนใหญ่อย่างที่ผ่านมาทุกท่านก็จะพบเราในผิดพันอาบน้ำ
1: ใช่
0: นะผิดพันทอมความสะอาดผิดพันดับกลิ่นกายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการทำความสะอาดต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ยังการก็นัดเขาอาบน้ำหลายทีแล้วไม่ได้อาบน้ำโชว์สักทีหนึ่ง
1: ใช่
0: นะครับก็อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาหนักๆเลยก็หลายท่านเคยเรียนกับเรากับพวกสบู่ก้อนสบู่ธรรมชาติใช่ไหมอ่อนโยนหน่อยก็เป็นสบู่กิสลีนล
1: ้
0: างหน้านะครับก็ทำจากธรรมชาติแต่วันนี้เราก็เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องของการที่ทำเกี่ยวกับพวกที่เป็นเคมีสังเคราะห์บ้างเพื่อให้มีความหลากหลายเนาะจะได
1: ้
0: ไม่น่าเบื่อนะครับ
1: มันจะได้แบบว่าลองใช้หลายๆสูตร
0: ใช่ครับ
1: ลองใช้หลายๆวิธี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าการที่บางทีเราอยู่ในบ้านเนี่ยการที่เราจะใช้แบบสบู่ก้อนอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่อยากจะใช้ร่วมกับเรา
1: ใช่ครับ
0: ก็มาเป็นสบู่เหลวบ้างนะเป็นเจลอาบน้ำบ้างนะครับคือลักษณะของเจลอาบน้ำกับลักษณะของสบู่เหลวหรือครีมอาบน้ำเนี่ยถามว่ามันจะต่างกันที่ไหนมันจะต่างกันที่เรื่องของความหนืด
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการไหลของเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นครีมเนี่ยมันก็จะมีความหนืดมากใช่ไหมถ้าเป็นเจลเนื้อก็จะเบาหน่อยก็คือจะไม่เหนียว
1: ใช่
0: ไหมถ้าเป็นครีมอาบน้ำเนื้อก็จะเหนียวๆหน่อยใช่ไหมเหนียวยืดๆใช่ไหมในขณะที่เจลเนี่ยจะเนื้อจะเบาๆ
1: ใช่
0: เนื้อจะเป็นน้ำมากกว่าขณะที่ถ้าเป็นครีมเนี่ยเนื้อจะออกเป็นเหมือนกับมีน้ำมันมีความมันเพราะว่ามันผสมกับสารที่เป็นช่วยกันบำรุงผิวหลายตัว
1: ใช่ครับ
0: พอเจลพวกก็จะเบานะวันนี้พอเป็นเนื้อมุกขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าแทนที่จะเป็นน้ำอาบน้ำใสๆใช่ไหมบางคนก็บอกว่าพอใสปุ๊บมันก็ดูธรรมดาไปมันใสเป็นสีนู่นสีนี่ก็ขายแต่นี่เรามองว่าพอมันเป็นเนื้อมุกปุ๊บมันก็จะดูมันมีคุณค่าเหมือนกับมีอะไรที่ทำให้
1: มุกก็เหมือนกับคนรู้จักมุกในมุมมองที่มันราคาแพงไง
0: ใช่แต่ต้องบอกว่าเนื้อมุกที่เรามาใช้เนี่ยเราไม่ได้เอามุกจริงๆมานะ
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์เราเอามุกจริงๆมาก็มันก็ไม่เท่ามันไม่ได้เปลืองไง
1: เอาไปใส่ดีกว่า
0: เอาไปใส
1: ่กับเครื่องประดับดีกว่าอย่างนั้น
0: ไปใส่กับผิดพันธุ์อื่นดีกว่า
1: ใช่
0: เป็นประโยชน์เพราะอย่างผิดพันธุ์อาบน้ำเนี่ยเราใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: อย่างที่เคยบอกว่าเราอาบไม่กี่นาทีเราก็ล้างออกเนื้อมุกมันก็คงไม่ถึงกับมาเกาะเรามากมายอย่างมากอ่ะนิดหน่อยแต่วันนี้เราก็คือใส่สารที่ทำให้มีความแวววาวนะครับ
1: มันถ้ามันมองด้วยตาเปล่ามันเหมือนเนื้อมุกก็แหละเขาก็เลยเรียกครีมอาบน้ำเนื้อมุก
0: เตรียมน้ำไม่จันละครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ย
1: ถ้าเห็นเมื่อกี้เหมือนกันเห็นตะกี
0: ้ก็อย่างที่บอกเนาะผิดพันธุ์ที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องอ้างทุกครั้งว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์เป็นเครื่องสำอางเนาะก็ต้องบอกสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมทุกครั้งว่าการจะทำที่เราเตรียมมาเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร
1: หาได้ทั่วไปเลย
0: ใช่อาจจะเป็นมองดูเป็นหม้อธรรมดาแต่ว่าต้องเป็นสแตนเลสใช่ไหมแล้วก็มีความหนาพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: คือการที่เรามาสาธิตการสอนเนี่ยทำให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำตามได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: ทำตามได้ง่ายแล้วก็มองดูน่าทำเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู
1: ้
0: เพื่อเรียนรู้ในการจะทำนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เชิงเป็นโรงงานถ้าเป็นโรงงานอาจจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานกว่านี
1: ้
0: อย่างเดียวว่าจู่ๆถ้าเราจะเอาอุปกรณ์แบบโรงงานมาเลยเนี่ย
1: มันใหญ่ไป
0: ท่านมาดูเราปุ๊บท่านก็จะมีความรู้ว่าม
1: ันยาก
0: ดูแล้วจะทำได้เหรอใช่ไหมครับดูแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีคือไม่อยากทำแต่การที่ทำให้ท่านดูจากทำที่อุปกรณ
1: ์เล็ก
0: ๆบางคนบอกเราทำแล้วมันใช้ได้จริงไหม
1: ใช
0: ่ก็มองว่าอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยสามารถทำอุปกรณ์เหมือนอย่าว่าแต่ทำใช้ได้เองทำขาย
1: อาจารย์ครับบางโรงงานเก่ายังใช้อุปกรณ์นี้อยู่เลย
0: ใช่โรงงานเล็กๆ
1: ใช่บางโรงงาน
0: โรงงานเล็กๆโรงงานที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์แบบนี้ได้

0: เนี่ย
1: นะฮะทางอย.ไม่ได้ห้ามไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นอุปกรณ์ใหญ่โตหรือว่าต้องเป็นเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีอะไร
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีความสะอาดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เราสอนเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ใช้อาบน้ำก็จริงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเกริ่นตลอดเวลาก็คือท่านก็ต้องไปถ้าจะทำขายหลังจากที่เรียนรู้จากเราไปแล้วจะทำขายก็คือไปศึกษาเรื่องของการจดแจ้งอย.
0: อันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญ
1: นะแต่ว่าอย่างที่บอกมาเรียนจากเราเนี่ยก็คือเรียนเพื่อเริ่มต้นเรียนเพื่อเรียนรู้เพื่อหัดทำจนเก่งแต่การจดแจ้งอย.เนี่ยก็คือท่านอยู่ในกรุงเทพก็คือต้องเป็นอย.ที่สาธารณสุขนะในส่วนกลางแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่สสจ.จังหวัดหน
0: ่
1: วยงานเครื่องสำอางนะเข้าไปคุยกับเขาคือไม่ได้ยากจนเกินความสามารถถ้าตั้งใจจะทำนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยเราก็สามารถเป็นโรงงานเล็กๆที่ผลิตเครื่องสำอางที่ทำขายเล่มจำหน่ายได
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือไปศึกษาว่าจะขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางเนี่ยทำยังไงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีห้องนะฮะห้องผลิตนะครับสองห้อง
0: เป็นสัดเป็นส่วน
1: คือไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะท่านจะผลิตในห้องครัวได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่าหรือว่าไปปรับปนกับครัวเรือนเนี่ยคือไม่ได้ถ้าจะผลิตขายเนี่ยก็ต้องแยกออกมามีห้องต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอนนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะมีโต๊ะวางอุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปกรณ์ในการล้างมือใช่ไหมตอนผลิตก็ใส่แมสใส่หน้ากากให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยผลิตขายได้เลย
0: ใช่
1: ไหมฮะก็คืออย.มาตรวจก็คือห้องเนี่ยเขาไม่จำกัดต้องกว้างใหญ่แค่ไหนให้เหมาะสมกับที่เราจะผลิตจำหน่าย
0: ใช
1: ่อันนี้เราก็เกริ่นให้ฟังนะเราพยายามจะเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังแบบให้รู้ว่าถ้าเรียนจากเราไปเนี่ยปุ๊บสามารถทำมันยากมันเย็นแค่ไหนไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือมีห้องมีหับในการผลิตห้องนึงห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตามนี้ก็ได้ง่ายๆก็ได
0: ้
1: ทำไมต้องลงทุนเยอะไหมก็อย่างที่บอกว่าเราเรียนเราทำยังไงก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องให้มีมาตรฐานในระดับที่ไม่ปนเปื้อนไม
0: ่
1: ปนเปื้อน อย่างที่เราเคยบอกมาตลอดเวลาถ้าดูเรามาหลายครั้งเนี่ยท่านก็จะได้เหมือนกับสุขนิสัยในการทำ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่นะครับมันเป็นช่วงที่สำคัญในการอธิบายพวกเนี้ยก็คือเราต้องพูดทุกเทปอ่ะ
1: ใช่ฮะพูดให้เข้าใจ
0: ใช่เราต้องพูดทุกเทป
1: เข้าใจตั้งแต่ว่ามาดูที่ดูอาจารย์สองคนเนี่ยมาสอนทำสบู่มาทุกครั้งเลยอุปกรณ์ง่ายจังเลย
0: ใช่
1: ครับเราสอนให้ท่านเรียนรู้จากง่ายๆนะฮะ
0: ใช
1: ่อุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงทำเริ่มต้นเนี่ยทำเนี่ยยังไม่ทำขายก็ได้ทำให้มีความชำนาญทำแล้วทำไงคือทำแล้วไม่เสียฮะทำแล้วเอาไปใช้เอง
0: ใช่คร
1: ับ ให้พี่น้องใช
0: ้
1: ถูกไหมฮะทำแชมพูสระผมใช้เองทำสบู่เอวใช้เองคนชำนาญเรื่อยๆอาจจะแบบเพื่อนฝูงมาบ้านเอ๊ะแชมพูนี่อะไรดีจังเลย
0: ใช่
1: แล้วไงอยากซื้อละ
0: ใช่
1: อาจารย์พิชาติทำจนคนอยากซื้อ
0: ทำไปให้เพื่อนฝูงลองใช้ก่อน
1: พอเราอยากซื้อปุ๊บเราก็ต้องว่าถ้าเราจะทำขายก็ไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งอย.
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าถ้าคือจดแจ้งอย.ยังไงพอจดแจ้งอย.ได้ปุ๊บเราก็ที่บอกว่าผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยจะทำขายก็ต้องมีเลขที่อย.ที่แนะนำตลอดก็คือไปศึกษาถ้าเราไม่ทำเองอะไปซื้อคนอื่นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีเลขที่อย.
0: ใช่
1: นะถ้าไปขายโดยไม่มีเลขที่อย.เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผิดพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง
0: ผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมายนะ
0: ผิดกฎหมายนะ
1: ใช่ถูกปรับ
0: กฎหมายมันแรงอยู่นะตอนนี้คร
1: ับ ก็มีเ
0: ร
1: ื่องจำทั้งปรับคือขายสินค้าที่ไม่มีเลขที่อย.เนี่ยถือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปจดแจ้งถ้าเราขายแล้วเกิดมีเลขที่อย.ตอนจะขายก็ต้อง
0: เช็คหน่อย
1: นะฮะส่วนการโฆษณาขายเนี่ยเป็นขายในทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง
0: คำพูด
1: ไม่ให้เกินจริง
0: ใช่ครับ
1: จะไปพูดเกินความจำเป็นพูด
0: ในรักษานู่นรักษานี
1: ่ไม่ได้นะฮะเครื่องสำอางก็ทำได้ในระดับนึงก็เช่นแชมพูอาบน้ำเจลอาบน้ำก็อาบน้ำเหมาะสมกับคนที่ถือว่าเรา
0: ช่วยบรรเทา
1: ช่วยบรรเทานะฮะช่วยลดรังแคช่วยเงี้ยมันก็ลดได้แต่ไม่ได้รักษาถูกไหม
0: แต่ไปลดแต่ไปรักษาแต่
1: คนหน้าเป็นสิวเนี่ยเราก็อาจจะทำเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำที
0: ่ลดสิว
1: ใช้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวใช้คือบางทีเนี่ยถามว่าเหมาะยังไงคือสบู่บางชนิดเนี่ยมันแรงเกินไปสมมติอาจารย์เป็นสิวเนี่ยมันใช้แล้วก็ไม่เหมาะไหมใช้แล้วก็ยิ่งระคายเคือง
0: อ
1: ย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยถามว่าจะไปใช้สบู่ก้อนแรงๆในการล้างหน้าเนี่ยล้างหน้าพอหน้าแห้งตึงหน้าแห้งตึงก
0: ็สิวขึ้น
1: สิวขึ้นระคายเคือง
0: ใช่ครับ
1: เคยคุยกับหมอผิวหนังบางท่านนะที่รักษาแบบ นักเรียนน่ะเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เป็นสิวเนี่ยคือปุ๊บเด็กเนี่ยเขาจะเป็นสิวด้านข้างด้านข้างแก้มเนี่ยเป็น
0: สิวอักเสบ
1: สิวอักเสบเป็นป
0: ุ๊บใช่ใช่
1: แต่ตรงหน้าไม่เป็นแต่ตรงเนี้ย
0: ตรงนี้
1: ตรงข้างๆหูเนี่ยแต่ผู้หญิงแม่พามาปุ๊บหมอก็บอกหน้าแล้วปุ๊บหมอก็บอกว่ารักษาเนี่ยเอาเจลล้างหน้าไปแต่หนูเนี่ย

0: พราะผมมันก็มีสิ่งสกปรกใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจริงๆเด็กวัยรุ่นมีฮอร์โมนเนี่ยแค่ไว้ผมแล้วปกปิดหน้าวุ่นวายเนี่ยก็ทำให้ก้านเป็นสิวได้แค่โผล่ผมไม่ผมมาลุงลังที่หน้าสิวก็หายแล้วฮะล้างหน้าไม่ต้องไปล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้าแบบพิเศษอะไรเลยไม่ต้องใส่ยงใส่ยาเลยลงไปไม่ต้องรักษายาล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าที่อ่อนโยนเหมือนกับสบู่ที่เราทำวันนี
1: ้ครับ
0: สบู่ที่อ่อนโยนเนี่ยล้างหน้าก็พอแล้วแล้วก็ค่อยซับอย่าไปกะไปเกาเด็กวัยรุ่นก็สิวหาย
1: นั่นแหละห้ามยากตรงไอ้แกะไอ้เกานี่แหละ
0: ใช่ไหมแต่คืออันนี้เราให้ฟังว่าบางทีเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจากฮอร์โมนถ้าเราไม่ไปกะไปเกาหรือว่าล้างหน้าด้วยสบู่ที่อ่อนโยนอย่างที่เราจะสอนวันนี้ก็ทำใหหน้าต้นสิววัยรุ่นก็ต้นสิวเนี่ยอย่างน้องๆถ้าดูอยู่เป็นวัยรุ่นนะก็ดูว่าตัวเองเนี่ยหน้าบางคนแบบใส่เสื้อปกมาปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมปัดไปปัดมาหน้าก็ทำให้เกิดการเป็นสิวที่แก้มเงี้ยประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: แต่บางคนเด็กทุกวันเนี่ยไปเชื่อโฆษณามากเกินไปไงอาจารย
0: ์ครับ
1: เจอโฆษณาที่เขาบอกว่า3วันสิวหาย3วันขาวอย่างเงี้ยบางทีเด็กเขาไม่มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเขาอยากขาวเขาอยากลดสิวไงเขาก็ไปซื้อของพวกนี้มาใช
0: ้เริ่มต้นเนี่ยถามว่าจะดูเนี่ยเราเป็นอะไรต้องดูตัวเองก่อน
1: ครับ
0: วัยรุ่นเนี่ยมันมีเกี่ยวกับฮอร์โมนมาอยู่แล้วใช่ไหมที่ทำให้หน้ามันแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้จากฮอร์โมนอย่างเดียวจากบางคนจากการกินด้วย
1: ใช
0: ่วัยรุ่นบางคนก็ไปกินของที่มัน
1: กินของมันของดองอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่กินของมันของดองก็เป็นพอลดพวกนี้ไปปุ๊บมันก็ช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนพวกสบู่แชมพูหรือว่ายาต่างๆเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่หลัง
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ยาบางทีเขาก็ใช้เพื่อคุณไปแกะเกาจนมันอักเสบไปแล้วใช่ไหมครับถ้าไปหาหมอบางทีก็อาจให้ยาแก้อักเสบไปแล้วก็หลักๆเนี่ยถ้าจะให้แชมพูหรือแบบสบู่ที่ล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่หมอที่จะให้กับคนที่เป็นคนไข้เกี่ยวกับมีสิวมีฝ้าเนี่ยเขาก็จะให้แชมพูที่อ่อนโยน
1: ครับ
0: อ่อนโยนอาจจะมีสารนู่นนี่นั่นบ้างแต่เล็กช่วยได้เล็กน้อยถ้าสมมติว่า
1: อ
0: ่อนโยนปุ๊บผิวหนาเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นนะผิวหน้ามันรักษาตัวเองได้ถ้าผิวมันแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าเราอะใช้ชีวิตยังไงกินอะไรเข้าไปนู่นนี่นั่นมีมือแกะเกามีผมที่มาทำให้หน้าสกปรกหรือเปล่า
1: ใช่
0: ครับเกิดการระคายเคืองเมื่อเกิดการเป็นสิวเนาะอันนี้ก็เราให้ฟังเป็นพื้นฐานก็เรามาคุยถึงเรื่องที่ว่าเราสอนเนี่ยก็คือให้ท่านน่ะไปจดแจ้งอย.
1: ใช่
0: นะถ้าจะทำขายเรียนรู้จากเราเรียนรู้จากง่ายๆจนเก่งแล้วก็ไปทำขายใช่ไหมอาจารย
1: ์นะครับแล้วหลักๆเลยในการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของที่ไหนก็ตามเขาก็จะเริ่มจากเล็กๆอย่างนี้แหละ
0: ใช่จากง่ายๆฮะ
1: ใช่จากง่ายๆแบบนี้แหละ
0: คือถ้าเราทำสูตรที่แบบง่ายๆยังไม่คงตัวเนี่ยยังไม่ดีเนี่ยเราไปทำขายคนก็ไม่ซื้อหรอกถ้าเราทำจนเราตัวเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรขายนะเราต้องชอบก่อนอย่างอาจารย์ทำเนี่ยทำถ้าเราทำแล้วเราไม่ชอบไว้คนอื่นใช้เขาก็ไม่ชอบนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมตัวเราต้องทำต้องชอบในสิ่งที่เราทำก่อนสมมติอาจารย์ทำสบู่เนี่ยใช้ไอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราต้องดีต้องชอบก่อน
0: พอเราดีปุ๊บเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟัง
1: ใช่
0: เฮ้ยทำสบู่เนี่ยไปเรียนมาเรียนมาจากรายการเนี่ยปุ๊บทำหัดทำแล้วใช้ดีนะสบู่มันใช้แล้วให้ผิวนุ่มนะใช้แล้วนุ่มฟอกตัวแล้วก็กลิ่นหอมฟอกตัวใช้ไม่เกิดการระคายเคืองอะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: ลองไปใช้ดูไหมแบ่งไปใช้ให้เพื่อนไปใช้เพื่อนใช้ก็อาจบอกว่าดีหรือไม่ดีถูกไหมส่วนใหญ่ถ้าเราใช้ดีเราไปบอกต่อเขาใช้ดีเพราะเราเองเนี่ยเราเรียนมาเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำ
1: มั่นใจผลิตภัณฑ์ตัวเอง
0: อย่างน้องๆกับท่านผู้ชมมาดูเราจนแบบทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่ดูรายการเนี่ยก็จะมีความมั่นใจ
1: ใช่คร
0: ับมาว่าอ๋ออาจารย์เขาสอนเนี่ยเขาก็สอนแบบมีการให้ทำความสะอาดมีการแนะนำอุปกรณ์แล้วก็ตัวสารเนี่ยฟังซ้ำๆจนรู้จัก
1: ใช่ครับอ
0: าจจะลองไปสั่งมาหัดทำเอง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย
1: ์ใช่อ
0: ย่างวันนี้อาจารย์มาเริ่มทำก็ลองดูดูว่าเราจะแนะนำอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเอามา
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้อาจารย
1: ์มันก็จะมีกับก็คือเราคัดแต่อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยอาจารย์ราคาหลักร้อย
0: ครับ
1: ราคาหลักร้อยแต่สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้นะครับแต่อาจารย์ลืมแจ้งไปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยห้ามไปปนกับอาหาร
0: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่บอกว่าในการผลิตเนี่ยเราต้องมีห้องผลิตของเราห
1: ้
0: องเราเนี่ยที่คุยกับอาจารย์เมื่อกี้นี่ก็คือไปเราไปทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยไปทำในห้องครัวได้ไหมไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราทำในห้องครัวไม่ได้งั้นวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องแยกจากครัวเรือนมา

0: ช่
1: คือต้องมีอีกชุดหนึ่งต่างหาก
0: ใช่ใช่
1: ไหมอย่างเช่นอาจารย์มีหม้อเนี่ยมีหม้อใบเนี่ยไปเอาหม้อทำแกงส้มมาเป็นไง
0: ไม่ได้
1: ทำไป
0: ไม่ได้บางคนมั่นใจไงว่าล้างสะอาดแล้ว
1: ถึงล้างสะอาดแล้วมันก็ไม่สมควรทำ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าวันหนึ่งเผลอเนี่ยอาจารย์เผลออาจารย์ไปกวนสบู่มาเนี่ยเสร็จแล้วมีแบบแม่บ้านออกไปถึงทำแกงส้มต่อกินเดียวฟองฟอดเลยคราวนี้แหละหอมเลยแหละ
0: ใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะเลยไม่แนะนำไม่ควรเลย
1: ล้างแกงส้มไม่สะอาดเนี่ยติดอยู่ที่ข้าวผงครับที่หัวนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือแบ
0: บ
1: มานะหรือบางทีมีเกิดมีคราบเนี่ยอาจารย์มากวนสบู่กวนยาสระผมเนี่ยยาสระผมอาจารย์มี
0: อยู่ดีๆเชื้อราข
1: ึ้นใช่เป็นราขึ้นนะครับหรือเกิดทำขายไปแล้วยิ่งแย่ใหญ่เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้มันเป็นข้อควรระวังเลยนะมันเป็นเหมือนกับช่วงขั้นตอนที่มันเหมือนจะไม่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: แต่เอาจริงๆมันสำคัญ
1: สำคัญมากๆด้วย
0: นะคร
1: ับ คืออย่างที่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูเราตลอดเนี่ยบางทีเห็นอาจารย์มาสอนทำความสะอาดอีกแล้วหนูรู้อยู่แล้วเนี่ยต้องอันนี้ต้องให้ดูเป็นสุขนิสัย
0: ใช่เราต้องพูดทุกเทปเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้หรือว่าเป็นเครื่องจักรอาจารย์เขาฉีดแอลกอฮอล์ 100% เลยนะ
1: 100% นะคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่มันไปแตะต้องตัวครีมเนี่ย
1: ทำเสร็จก็ต้องทำความสะอาด
0: ใช่
1: ก่อนทำก็ต้องทำความสะอาด
0: ใช่
1: ไหมอาจารย
0: ์นะครับอะไรที่มันแบบที่ไปโดนสัมผัสกับครีมเนี่ยคือเขาแบบแอลกอฮอล์เลย 100%
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำในโรงงานก็ต้องใส่มือใส่แมสใส่หมวกนะครับนะ
0: ใช่
1: อย่างต้องขอนิดนึงวันนี้เรามาสอนเนี่ยต้องขอว่าไม่ใส่หมวกไม่ใส่แมสนะเพราะบางทีแบบใส่แมสเหนื่อยครับเหนื่อย
0: มันหายใจไม่ออก
1: หายใจไม่ทัน
0: นะครับก็คือเราก็มาดูรายการเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันแค่องค์ประกอบที่สำคัญเลยมันอยู่ที่สูตรเรามากกว่าอาจารย์ใช่ไหมถ้าดูรายการเราสูตรเรามันค่อนข้างที่จะคงตัวอยู่แล้ว
1: คงตัวอยู่แล้ว
0: เป็นสูตรที่ดีเลยแหละสูตรที่ดีในระดับหนึ่งเลยถ้าทำตามเราได้อย่างเงี้ยเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลและใช่ไหมครับบางคนทำเก่งแล้วก็ขยายเพิ่มไซส์ของอุปกรณ์ไป
1: คือถ้าทำมากๆมันก็ต้องเป็นเครื่องจักรในการกวนแหละ
0: ใช่ครับผม
1: ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเครื่องจักรก็อยู่ในรูปของที่เป็นที่ไม่ต้องไม่ปนเปื้อน
0: ใช่ครับ
1: ไม่เกิดการเป็นขุยไม่เกิดการกัด
0: ไม่ร่อนอ่ะไม่ลอกไม่ร่อนไม่สนิมอะไรพวกเนี้ยใช่ครับเราก็จะแนะนำ
1: อุปกรณ์
0: กันเลยนะครับถ้าสำคัญเลยอาจารย์ก็เป็นหม้อสแตนเลส
1: วันนี้เรามีเลส2ใบ
0: ต้องวงเล็บนิดนึงนะครับว่าหม้อสแตนเลสแท้
1: สแตนเลสแท้นะหรือถ้าเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอางก็ต้องเป็นสแตนเลส304
0: นะฮะ
1: อ
0: ันนี้เราวงเล็บนิดนึงว่า
1: เขาบอกเกรด304เนี่ยคือเขาจะไม่มีสนิมไม่เป็นสนิมคือสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นโลหะที่ผสมมานะระหว่างไอ้พวกตัว
0: เหล็กพวกนั้นน่ะ
1: เหล็กก็พวกอลูมิเนียมอะไรมาในการเป็นสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้มันทำให้ผสมออกมาถ้าเป็นดีๆแล้วมันจะไม่เกิดสนิมเลยนะครับ
0: นะครับถ้าสมมติในกรณีเราตั้งใจที่จะทำจริงๆอ
1: ่
0: ะตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงจังกับงานตรงเนี้ยให้ใช้แบบของดีไปเลย
1: ใช้ของดีไปเลยทีเดียว
0: นะครับถ้าสมมติเราไปใช้ของที่มันไม่ค่อยดีอ
1: ่
0: ะมันแป๊บเดียวอาจารย์แป๊บหนึ่งมันก็ซึมแป๊บหนึ่งมันก็รั่ว
1: หรือบางทีก็บุบง่ายนะฮะ
0: ใช่ครับแป๊บเดียวจริงๆนะแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึงเดือนบางที
1: บางทีอาจจะถูกสารที่เราผลิตเนี่ยกัดก่อน
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ทำบ่อยๆกัดก่อนปุ๊บก็จะไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่นำผิดพันธุ์ไปใช้
0: ใช่ครับอันเนี้ยราคาสูงนิดนึงแต่คือว่า 100% แน่นอนอยู่ยาวๆ
1: ใช่ซื้อครั้งเดียว
0: ใช่ซื้อครั้งเด
1: ีย
0: ว
1: ถ้าไม่โดนใครขโมยไปก่อน
0: จริงๆอันนี้ซื้อครั้งเดียวจริงๆนะครับซื้อครั้งเดียวจริงๆตั้งแต่เราใช้มาพวกเนี้ยก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเลย
0: ใช่แทบไม่มีปัญหาเลยก็คือใช้ได้ยาวๆเลย
1: ใช่ครับนะครับซื้อของดี
0: ใช่เหมือนกับเนี่ยครับช้อนสแตนเลสตะกร้อสแตนเลสอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ใช้แบบของดีไปเลยทีเดียว
1: จะไม่ใช่ของถูกๆนะฮะ
0: นะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่ราคาเลยจริงๆนะอย
1: ู
0: ่ที่ราคาเลยว่าเราใช้ในรูปแบบในเกรดประมาณไหน
1: ครับ
0: ก็คือ304ไปเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือซื้อทีเดียวเลยใช้ยาวๆ
1: ใช้ได้ตลอด
0: ใช้ได้ตลอดเลยนะครับอันเนี้ยแทบจะไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเลย
1: ครับไม่โอเค
0: นะครับ
1: ก็เราก็จะมีอะไรบ้างฮะมี
0: ไม้พายซิลิโคน
1: ไม้พายซิลิโคนตะกร้อชิตตีนะ
0: ขนาดตะแกรงร่อนตะแกรงร่อนเรายังใช้เป็นสแตนเลสเลยอาจารย์
1: ตะแกรงร่อนนะฮะตะแกรงร่อนสารอันนี้เราทำในขณะที่แบบเล็กๆเราใช้ตะแกรงเล็ก
0: ๆมันมีหลายไซส์
1: ใช้ที่เป็นสแตนเลสแท้นะครับสแตนเลสแท้เนี่ยถักอย่างทนเลย
0: ใช่ครับขนาดตะแกรงร่อนเรายังเป็นสแตนเลสเลยเห็นไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราไม่ได้ใช้แบบพลาสติก
0: ใช่นะครับแล้วก็เตาไฟฟ้า2อัน
1: เตาไฟฟ้าคืออันนี้คือเตาไฟฟ้าเนี่ย

0: ราใช้ก็คือใช้ง่ายนะครับปลอดภัยมีการเซตอุณหภูมิที
1: ่
0: แน่นอนนะฮะเราจะไม่ได้ใช้
1: เตาแก๊สไม่ได้
0: นะครับเพราะมีเปลวไฟ
1: ใช่ครับมันคุมไฟลำบากเน
0: า
1: ะเตาแก๊ส
0: ไฟลำบากด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานด้วย
1: ใช่ครับก็คือเนี่ยอุปกรณ์มีประมาณนี
0: ้ประมาณนี้
1: มีประมาณนี้เลยคร
0: ับ ใ
1: ช
0: ่บิ๊กเกอร์
1: เนี่ยก็คือเดี๋ยวเอามาให้เห็นผลิตภัณฑ์ชัดนะครับว่าผลิตภัณฑ์เรามันค่อนข้างที่จะน่าใช้
0: ครับผม
1: มันค่อนข้าง
0: ที่จะ
1: ใช่ครับตอนเทผลิตภัณฑ์
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ทุกครั้งเลยก็คือนอกจากเราแนะนำอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็จะต้องโชว์วิธีการทำความสะอาด
1: ใช่ครับ
0: นะการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ในการสาธิตนะฮะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นะฮะเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะอาจารย์
1: 75%
0: ขึ้นไปนะฮะเช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อนะครับทุกครั้งนะฮะทุกท่านที่เคยมาดูเราก็จะเช็ดทำความสะอาดที่ดูทุกครั้งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มองต้องมองว่าเป็นขั้นตอนปกติที่จำเป็นต้องทำต้องที่จำเป็นต้องทำนะครับ
1: บางท่านใช่ไหมครับมันเห็นจนชินตาแล้วละเลยไปอย่างเงี้ยทำครีมไป10 กิโลเสียหมดเลย
0: เกิดไปทำขายเนี่ยลูกค้าออเดอร์มา10 กิโล
1: ใช่
0: นะฮะบางทีไปให้พนักงานเป็นคนทำลืมขั้นตอนทำความสะอาดอุปกรณ์ขึ้นมาเสียนี่บางทีบางคนเสียเป็นล้านๆเลยนะทำผลิตภัณฑ์เนี่ย
1: ใช่
0: เพราะสมมติทำขายเนี่ยนะครับออเดอร์แบบ10,000 ชิ้นเนี่ยพอผิดตัวนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้เนี่ยดูจนจำว่าก่อนทุกครั้งที่จะต้องทำก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ไม่ว่าจะอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์ใหญ่ยังไงก็ต้องทำ
0: ท่านดูเราจนท่านมองว่าเดี๋ยวลืมขั้นตอนการเขาทำทุกครั้งเลยเนาะอะไรเงี้ยก็ต้องมองว
1: ่
0: า
1: เราทำให้เห็นจนชินตา
0: เป็นปกติ
1: เราต้องทำให้เห็นจนชินตานะครับทำแบบว่าใครมาดูกี่ครั้งก็จะเห็น
0: ก็ต้องเข้าใจว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเลย
0: นี่อาจารย์พิชัยก็ลงทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับ
1: นะครับเพราะผมบอกได้คำเดียวว่าสารกันเสียที่อยู่ในสูตรเราเนี่ยถ้ามันขึ้นเชื้อโดยความไม่สะอาดเนี่ยมันเอาไม่อยู
0: ่ใช่สารกันเสียแล้วก็ใส่ในระดับที่ปลอดภัยที่ให้มีเท่าที่มีความจำเป็นเราจะไม่ใส่มากจนมีอันตรายต่อผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนการทำความสะอาดก็เป็นขั้นตอนที่เสริมอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความคงตัวนะฮะสวยงามน่าใช้อยู่นะตลอดอายุการใช้งานนะ
1: ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สารกันว
0: ัน
1: นี้เรามีทั้งหมด7 ขั้นตอนใช่ไหม
0: เจ็ดแปดขั้นตอนแปดขั้นตอน
1: โอ้ขั้น
0: สารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะ
1: ใช่สารสูตรเนี่ยที่บอกว่า
0: เป็นสูตรพิเศษเลยอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: สารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับไม่ยากเกินความสามารถนะครับก็คือสารที่เห็นเราเว้นวรรคแบบนี้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยสารเราจะเว้นวรรคใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่
1: เพราะว่ามันเป็นส่วนที่1ส่วนที่2แบ่งเป็นส่วนๆ
0: คือถ้าท่านดูเราทุกครั้งเราก็จะแบ่งสารเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านที่ชมเราเนี่ยถ้าหัดทำตามเนี่ยก็ควรจะแบ่งสารเป็นกลุ่มๆ
1: ใช่
0: เพื่อง่ายต่อการ
1: หยิบมาใช้
0: หยิบมาใช้นะแล้วก็ไม่พลาดขั้นตอน
1: ใช่ครับ
0: อย่าแบบช่างสารมาแล้ววางสเปซสปะพอท่านจะทำเนี่ยท่านก็จะเหมือนกับว่าง
1: ง
0: ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนหาสารไม่เจอ
1: ใช่ครับ
0: เพราะประสบอย่างที่บอกว่าเรื่องของการทำขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าจะเอาขั้นตอนที่7ที่8มาเริ่มทำก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือเอาขั้นตอนตรงกลางทำก่อนได้ไหมแล้วก็ไม่ได้หรือจะเอาทุกอย่างเทรวมกันไปเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะอันนั้นมันทำให้เกิดหลายอย่างเช่นบางครั้งสารบางตัวไปจับตัวก่อนแล้วเกิดตะกอนแข็งนะฮะแล้วไม่สามารถละลายได้เลยก็มีหรือขั้นตอนแทนที่จะทำภายใน15 นาทีเสร็จอาจจะเป็นทำ3 วันยังไม่เซตตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยควรจะจำขั้นตอนนี้ไว้นะฮะ
1: เรา
0: จริงๆเนี่ยทางทีมงานก็จะมีขึ้นหน้าจอให้
1: ใช่
0: ฮะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะเน้นนะครับ
1: นะครับมันก็ขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับการละลายของเราเลย
0: ครับผม
1: นะครับถ้าข้ามขั้นตอนอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้สารบางตัวละลายยาก
0: ใช่
1: นะครับ ถ้าทำตามขั้นตอนเนี่ยหนึ่งเลยสารมันละลายปกติ
0: ใช่
1: แล้วเนื้อออกมาสวย
0: มันละลายไปทีละขั้นตอนแล้วในการที่เราแบ่งน้ำเท่านี้มันละลายสารเท่านี้มันทำให้ละลายง่ายละลายเป็นส่วนๆไม่ใช่แบบว่าเอาน้ำตัวนี้ละลายถั่วส่วนละสารอีกตัวนึงไม่มีน้ำละลายเลย
1: ใช่ไห
0: มก็จะแบบเทเข้าไปในสูตรปุ๊บกับผ่านไป3วันยังไม่ละลายกลายเป็นก้อนอยู่สูตรก็ยังไม่คงตัวใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมอาจารย์นะครับแล้วถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเสริมให
0: ้
1: เดี๋ยวเราค่อยมาทวนแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่เสริมได้เราก็จะเสริมให้นะครับนะครับเราก็มาดูที่วิธีทำเลย
0: วิธีทำ
1: นะครับในสูตรเนี่ย
0: ตอนที่เราบอกวิธีทำเนี่ยเราจะบอกสารไปด้วยแล้วทางทีมเขาจะขึ้นหน้าจอไปด้วยท่านจะได้รู้ไปนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวทางหน้าจอเขาจะขึ้นปริมาณให้
0: ปริมาณสารให้
1: นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำนะครับคือง่ายๆเลยที่จะต้องเตรียมถ้าใครต้องการที่จะทำสูตรนี้นะก
0: ็
1: คืออย่างน้อยต้องมีเตา2ชุด
0: เตาต้องมี2ชุด
1: เตาต้องมี2ชุดนะครับเตาต้องมี2ชุดแล้วต้องเป็นเตาที่ควบคุมอุณหภูมิด้วย
0: ควบคุมอุณหภูมิให้ได้นะคร
1: ับใช่ต้องแต่ผมว่าทุกวันนี้มันราคาไม่สูงมากแล้วอาจารย
0: ์คือหลักพันนึงอ่ะซื้อได
1: ้
0: พันต้นๆ
1: ทุกวันนี้ผมว่าราคามันไม่สูง
0: ใช่ครับพันต้นๆจะซื้อได้นะครับ
1: แต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยเราอาจจะใช้ของที่เขามียี่ห
0: ้อ
1: ดีนิดนึงใช่
0: เราไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะแต่ว่าก็ให้ดูจากแบรนด์ทุกวันนี้แบรนด์ที่แบบรู้จักคนรู้จัก
1: มีมาตรฐานนิดนึง
0: มีเครื่องหมายความปลอดภัยของทางไฟฟ้าเลยนะครับประมาณนั้น
1: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับถ้าเราใช้ของไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเตาไฟฟ้าก็อาจจะใช้ที่เขามีมาตรฐานนิดนึง
0: มีมาตรฐานนิดนึงนะครับซึ่งถึงมีมาตรฐานทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็ให้มีเครื่องหมายมอกเครื่องหมาย
1: แต่แบบไม่ใช่ถูกจนแบบโอ้โห30-50 บาท
0: บางทีเจอเสียปลั๊กปุ๊บดับไปเลย
1: อ
0: ย่างนั้นไม่เอา
1: อย่างนั้นมันก็อันตราย
0: คือนอกจากมันจะไม่ทนแล้วมันยังไม่ปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำที่หนึ่งวิธีทำที่หนึ่งเนี่ยเขาให้เอาส่วนที่หนึ่งไปละลาย
0: ส่วนที่หนึ่งนะฮะ
1: นี่ส่วนที่หนึ่ง
0: ส่วนที่หนึ่งไปละลาย
1: เดี๋ยวเช้งขอผมขออนุญาตเทไปก่อนแต่ยังไม่เปิดไฟนะครับอาจารย์ส่วนที่หนึ่งของเราก็คือตรงนี้เราแยกไว้แล้ว
0: ใช่ครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด4รายการนะฮะ
1: สี่รายการ
0: นะก็จะมีตัวลอริกเอซิกนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นแว็กนะลอริกเอซิกเนี่ยไปกดไขมันหรือเป็นแว็กนะฮะที่เป็นสารชำระล้างนะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์พูดชื่อสารไปเดี๋ยวผมจะเป็นคนเทแล้วกัน
0: ได้ครับได้
1: ครับบางทีจะได้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าหน้ามันเป็นลักษณะแบบน
0: ี้ใช่ครับพาร์ทที่2เนี่ยเป็นไมลิสติกเอซิด
1: นี่นะครับ
0: ก็คือเป็นกรดไขมันนะฮะที่ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างนะฮะตัวที่3ก็เป็นสเตอริกเอซิดนะครับ
1: สารพวกนี้เขาน่าจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับคือ
1: หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลย
0: คือลอริกเอซิดเนี่ยไมลิสติกเอซิดเนี่ยหรือสเตอริกเอซิดเนี่ยเป็นกรดไขมันที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะอยู่ในน้ำมันมะพร้าวที่ท่านเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยตอนอุณหภูมิ20องศาได้เป็นไข่ขึ้นมาเนี่ย
1: ค
0: ือกรดพวกนี้แหละฮะก็คือที่อยู่ในรูปของกรดไขมันนะฮะส่วนตัวที่4เนี่ยก็คือเป็นตัว AGST นะเป็นสารทำให้เนื้อวาวตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดเนื้อมุก
1: เหมือนกันสร้างเหมือนกันหมดเลย
0: เราเอาสารทุกตัวเนี่ย4รายการเนี่ยรายการตัวที่1เนี่ยลอริกเอซิก7กรัมนะฮะไมลิสติกเอซิกเนี่ย3กรัมสเตอริกเอซิกเนี่ย3กรัมนะฮะแล้วก็ตัว AGST เนี่ย 3.5 กรัม3ตัวเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในหม้อ
1: แล้วก็เปิดเตาใช้อุณหภูมิต่ำสุด
0: คือใช้อุณหภูมิต่ำสุดเพื่อจะหลอมให้สารพวกนี้เขาเป็นกรดไขมันนะพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะละลายเดี๋ยวท่านดูในจอได้เลยนะฮะเขาจะละลายเหมือนไขมันที่เราไปใส่ในเตาแล้วร้อนๆน่ะเขาจะกลายเป็นไข่เข้าใจไหมจะกลายจากเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอน
0: ขณะนี้อาจารย์พิชาติกำลังเอากรดไขมัน3ตัวพร้อมกับสารที่ทำให้เนื้อวาวเนี่ยใส่ในหม้อนะฮะหม้อสเตเลตนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ให้ความร้อนที่แบบ
1: ไม่เกิน70องศาอาจารย์
0: ล
1: ัก
0: ษณะของตุ่นก็ตุ่นลักษณะของการตุ่นเนี่ยอุณหภูมิไม่เกิน70องศา
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ย
1: ไม่เดี๋ยวไม่
0: พวกนี้จะมีควันขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: การมีควันขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดเลยจุดเบรกพอยต์หรือจุดทําให้เกิดคือว่าคาวลิ่งพอยต์อ่ะของก็คือทําให้สารมันเกิดเรียกว่าโมเลกุลมันเสื่อม
1: ถู
0: กมั้ยฮะ
1: มันเริ่มไหม
0: ้ถ้ามันแค่อุ่นๆเนี่ยถ้าเค้าทําละลายเนี่ยแล้วก็แค่กลายจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยก็พอนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังไม่ให้เกิดควันขึ้นมาทำให้เกิดการไหม้นะฮะโมเลกุลยังไม่เสีย
1: เอาจริงๆนะครับอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟธรรมดาใช้ไฟอุณหภูมิต่ำได้เลยนะแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ได้เลยนะ
0: ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆอุ่นไขมันให้ละลายแต่อย่าให้เขาเดือด
1: ใช่
0: ให้เขาแค่ละลายให้หลอมอ่ะมันคุณเอาอะไรไปตากแดดให้เขาหลอมโดยที่ไม่เกิดควันนะฮะ
1: ใช่ครับนี่แหละเราถึงจะต้องใช้เตาที่เขาควบคุมอุณหภูมิ
0: ครับผมนะครับเราไม่สามารถบ้านไปใส่เตาแก๊สหรือเตาถ่านได้นะครับหรือเตาที่เป็นเปลวไฟขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิพวกนั้นอ่ะมันจะไม่คงที่เราใช้เตาจากเตาไฟฟ้าเนี่ยคืออุณหภูมิค่อนข้างจะคงที่และทั่วถึงนะครับ
1: ใช่ครับอ่ะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราก็ใช้ความร้อนนะครับที่ไม่เกิน70องศาละลายจนเป็นของเหลวใส
0: เป็นของเหลวใส
1: นะครับ
0: คือจากกรดไขมันเนี่ยกลายเป็นไขมันน้ำมันใสๆ
1: ใช่นะครับจนเป็นของเหลวใสเลย
0: ครับ
1: อ่ะนะครับก็คือเดี๋ยวมาส่วนที่2ต่อเลยก็คือ
0: ตอนนี้ระหว่างที่เราตุ๋นส่วนที่1เนี่ยเราก็จะทำในส่วนที่2ส่วนที่2ของเราเนี่ยก็จะมีตัวกลีเซอรีนนะฮะสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะ6กรัมนะฮะป๊อปปาลินไกลคอนนะก็เป็นสารให้ความชุ่มชื้นส่วนใหญ่ในกลุ่มที่2เนี่ยเป็นสารที่เป็นตัวเพิ่มนะฮะสารต่างๆนะฮะตัวที่2ป๊อปปาลินไกลคอนเนี่ย5กรัมแล้วก็เป็นสารชำระล้างนะฮะก็คือตัว N70 เนี่ยอยู่ที่5กรัมนะฮะตัวคาร์มิโดโพพิวบิวเทนนะฮะเป็นสารชำระล้างเพื่อเพิ่มฟองเป็นตัวสารชำระล้างเสริมนะครับแล้วก็อะมีไลนะ GCK 12นะสารชำระล้างเพิ่มฟองอย่างอ่อนโยนแล้วก็น้ำเพื่อเป็นตัวทำลายเนี่ยอีก 14.5 กรัมนะฮะมีอะมีไล10นะครับคาร์มิโดโพพิวบิวเทน12นะฮะ N70 70นะฮะป๊อปปาลินไกลคอน5กิซาลีน6พาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารที่เพิ่มความชำระล้างกับให้ฟองนะฮะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับจะเป็นละกลุ่มจะเป็นกลุ่มสารพวกนี้นะฮะเป็นกลุ่มสารพวกนี้ก็คือสารพวกนี้จะเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสๆนะฮะละมันเป็นของเหลวอยู่แล้วนะฮะก็คือจะไม่ยากในการเทนะฮะแต่มีตัว N70 อย่างเดียวที่เป็นลักษณะก้อนหนืดๆเล็กน้อยนะฮะอย่างแต่เอามาคนเขาก็จะละลายลงไปในสารพวกทั้งหมดได้นะครับ
1: นะครับไอ้ขั้นตอนที่2เนี่ยหรือว่าส่วนที่2เนี่ยมันมีตัวที่ทำให้เกิดฟองก็คือตัวอะมีไลใช่ไหม
0: ตัวอะมีไลครับตัวอะมีไล
1: ตอนที่เราคนเนี่ยต้องค่อยๆคน
0: ค่อยๆคนนะตัวอะมีไลตัวคาร์บอนโพพิวบิเทนเนี่ยก็ให้ฟองเหมือนกันแต่ให้ฟองน้อยกว่า
1: ใช่เราต้องค่อยๆคนนะ
0: ต้องคนช้าๆนะคนช้าๆ
1: ค่อยๆคน
0: ถ้าคนมากๆถ้าคนแรงเร็วๆเนี่ยฟองจะท่วมจนเรามองไม่เห็น
1: ใช่ครับเราต้องค่อยๆคนนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เขาต้องเซตไว้1คืนอยู่แล้วนะอาจารย์นะครับเพื่อให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาทำเสร็จเนี่ยไม่มีนะที่เขาเอามาบรรจุใช้เลยเขาต้องเซตไว้ก่อน1คืนถึง2คืนเพื่อให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับ
0: คราวนี้รายการที่เนี่ยพาร์ทที่2เนี่ยที่เอามารวมกันเนี่ยก็ต้องรอให้ตัว N70 ละลายนะครับ
1: ใช่ครับวิธีการสังเกตเลยเราจะดูยังไงว่ามันละลายแล้วก็คือมันเป็นของเหลวใส
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็คือไม่มีอะไรอยู
1: ่ใช่คร
0: ับไม่มีก้อนไม่มีอะไรอยู่ทั้งเป็นของเหลวใสๆหมด
1: ใช่เป็นของเหลวใสไปเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็แต่ส่วนที่สองเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำละลายนิดนึงนะครับ
0: มันจะช้าเพราะตัว N70 เนี่ยเขาเป็นก้อนเหมือนของหนืดๆนะ
1: ใช่ครับ
0: การที่น้ำเขาจะแทรกเข้าไปในตัวมันจะยากนิดหนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับบางทีอาจจะต้องช่วยบี้ช่วยอะไรใช้ความร้อนช่วยในการทำให้เขาละลาย
1: ใช่ครับการจะไอ้ส่วนที่2เนี่ยที่เราใช้ความร้อนเพราะว่าเพื่อที่จะเร่งให้เขาละลายได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แต่ถ้าทำอยู่ทางบ้านมีเวลาใช่ไหมเอาส่วนที่2เนี่ยเทลงหม้อทิ้งไว้เลย
0: คือพาร์ทที่2เนี่ยแทนที่จะมาตั้งไฟไม่ต้องตั้งก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้1คืนก็ได
1: ้ผสมไว้เลย
0: พาร์ทที่2เนี่ยเอารวมกันแล้วทิ้งไว้1คืนตัว N70 เขาจะละลายเองนะเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาหน่อย
1: นะครับเขาจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่วันน
0: ี้จริงๆก็ไม่หน่อยนะใช้เวลาทั้งวัน
1: ใช่ทั้งวัน
0: ถ้าเราไม่กวนนะทิ้งเขาให้ละลายเองเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาประมาณเกือบ1วันนะในการละลาย
1: ใช่ครับแต่อันเนี้ยเวลาเราจำกัดใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้ส่วนที่2เนี่ยเราเลยต้องใช้ความร้อน
0: คือเราลองมาทำสภาวะเร่งให้ท่านผู้ชมดู
1: เพื่อที่จะให้ N70 เขาละลายได้ง่ายขึ้นนะครับขนาดเราใช้ความร้อนนะยัง
0: ไม่ช่วยละลาย
1: เรายังใช้เวลา
0: ครับ
1: นะครับแล้ว2ส่วนเนี่ยเป็น2ส่วนที่สำคัญที่เร่งไม่ได้ด้วยอาจารย์
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติ2ส่วนนี้ละลายไม่ดีปุ๊บเนื้อของครีมเราจะไม่สวยเลยทันที
0: ครับเพราะว่าเกิดสารละลายไม่หมดเนี่ยก็ทำให้การผสมเนี่ยไม่สมบูรณ์
1: ใช่ไ
0: หมอาจารย์
1: ใช่
0: ถ้า2ส่วนเนี่ยละลายไม่สมบูรณ์เราเกิดไปเร่งเขาหรือว่ายังละลายไม่หมดเราไปเทรวมกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเกิดการละลายไม่สมบูรณ์ปุ๊บตัวเนื้อของครีมมันก็จะ
1: ไม่เนียนอาจารย์มันดูไม่น่าใช้ดูสักสากมีเหมือนมีเม็ดอะไรอยู่ในเนื้อครีมอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ต้องอดทนทำสองขั้นตอนนี้นิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมถ้ามีเวลาเนี่ยคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยการที่เอากรดไขมันทุกตัวละลายในความร้อนเนี่ยไม่ยากพอเขาอุดไปปุ๊บเขาจะละลายแต่ส่วนที่สองเนี่ยการที่เราจะทำให้เอจิตสูดละลายเร็วเนี่ยแม้ถึงแม้ใช้ตัวไฟในการเร่งในการทำละลายแล้วเนี่ยก็ยังใช้เวลาอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาไม่ได้ละลายด้วยจากความร้อนอย่างเดียวเขาจริงๆเขาต้องเหมือนกับว่าแช่น้ำไว้จนเขาอิ่มน้ำอ่ะแล้วเขาขยายตัวเองนะฮะอาจจะใช้ความร้อนช่วยได้นิดหน่อยนะครับอันนี้อาจารย์พิชัยกำลังพยายามทำอยู่
1: ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องช่วยคนให้เขาแบบยังไงครับอาจารย์ให้เขา
0: ละลาย
1: ได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราห้ามเร่งไฟเด็ดขาดนะท่านผู้ชมบางท่านใจร้อนใช่ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่ามันเปิดไฟแรงแล้วจะเร็วขึ้น
1: ใช่ไม่ใช่นะครับ
0: ใช่ครับไหม้เลยครับ
1: ใช่ครับไหม้เลยนะครับไม่ใช่ไฟแรงแล้วเขาจะละลายง่ายขึ้นนะ
0: คือเราไม่ควรเปิดไฟแรงจนเลยจุดคาวพอยต์หรือจุดการเปลี่ยนแปลงของตัวสารนะฮะต้องให้สารเข้าคงสภาพโมเลกุลเดิม
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ความร้อนเนี่ยจะช่วยให้เขากระจายตัวได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เรารอให้เอ็นจิตสูดละลายนะครับ
1: มันก็จะมีอยู่แค่
0: ครับผม
1: ขั้นตอนที่2นี่แหละ
0: จะนานนิดนึง
1: ท่านผู้ชมอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเร่งไม่ได้จริงๆนะครับแต่เหมือนกับที่ทางเราแนะนำไปนั่นแหละถ้าสมมติมีเวลาพอมีเวลาใช่ไหมครับเราก็มาเทส่วนที่2รวมกันไว้เลยนะครับแล้วเราก็
0: อาจจะทำไว้ล่วงหน้า
1: ใช่ใช่
0: ถ้าทำไว้ล่วงหน้านี่ก็จะทำให้ขั้นตอนในการทำเร็วขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าเรารู้ว่าต้องทำสูตรนี้อยู่แล้วเนี่ยพาร์ทที่2เราช่างไว้แล้วก็เทรวมกันไว้ล่วงหน้าเลยวันนึงทิ้งไว้เลยวันนึงให้เขาละลาย
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนของเราก็จะเร็วขึ้น
1: ใช่นะครับอันนี้คือเราต้องคุมไฟอยู่ที่ไม่เกิน70องศา
0: ครับผม
1: นะครับไม่งั้นน่ะเขาจะมีควันขึ้นมาเขาจะมีควันขึ้นมาเลยก็คือสารน่ะมันเริ่มไหม้
0: ครับ
1: นะครับสารไหม้เนี่ยมันไม่ดีอย่างนึงคือมันฉุนด้วยอาจารย
0: ์
1: มันฉุน
0: มันสูงแล้วโครงสร้างของสารเขาจะเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้สูตรเนี่ยไม่เสถียรนะครับ
1: มันมีแต่ผลเสียนะนะครับบางทีเนื้อครีมของเราอาจจะดูเข่าขุ่นๆดูจะค้ำๆไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราไปใช้ความร้อนมากเกินไปนะครับเราต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยไม่กล้าคนแรงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าผมกลัวมันเป็นฟองมันเป็นฟองแล้วเดี๋ยวตอนเราทำเนื้อเดี๋ยวลูกท่านผู้ชมอ่ะ
0: จะเห็น
1: เห็นไม่ชัดมันจะดูเหมือน
0: คือจะไม่เห็นเนื้อจะเห็นฟองบางเนื้อไปหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้เราก็จะต้องค่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยมาทวนสูตรให้อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องช่วยบี้เลย
0: ช่วยบี้นะอาจารย์ต้องช่วยบี้แหละต้องเอาช้อนอีกคันลงไปช่วยด้วยมั้ยฮะ
1: ใช่ครับต้องช่วยบี้หน่อย
0: ไม่งั้นจะนานมากนะครับ
1: ใช่ครับช่วยบี้นิดนึง
0: คือตัว N70 เนี่ยเขาจะละลายในน้ำได้แต่เขาจะละลายยากคือต้องใช้เวลาทำให้เขาพองตัวเพื่อจะขยายตัวในการละลายเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะอิ่มตัวละลายหมดเนี่ยจริงๆถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ที่เราพยายามใช้ทั้งความร้อนใช้การกวนในการช่วย
1: ใช่ครับทางที่ดีละลายทิ้งไว้เลยน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่ต้องมา
0: ไม่ต้องมารอไม่ต้องให้ความร้อน
1: ใช่นะครับละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็ย่อยลงมาจนเหลือเล็กแล้วนะฮะแต่ยังละลายไม่หมดนะครับ
1: ใช่นะครับ N70 เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะ
0: คือเป็นสารชำระล้าง ที่ให้ฟองได้ดี
1: ใช่
0: นะใส่เพียงนิดเดียวนะใส่เพียงนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถช่วยทำให้ตัวผิดพันเนี่ยเป็นสารชำระล้างนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะแรงกว่าตัว N8000 ที่เราใช้ในสูตรที่แล้วนะ
1: ใช่นะครับ N8000 เนี่ยน่าจะอ่อนโยนกว่า
0: ใช่ครับ
1: อ่อนโยนกว่านะครับอ่อนโยนกว่าในที่นี้ราคาก็สูงกว่าด้วย
0: ราคาสูงขึ้นนะ
1: ครับราคาก็สูงกว่า

0: นะครับ
1: แต่ว่าในสูตรนี้เราใส่ตัว N70 แค่ 5% 5กรัมเองนะฮะคือใส่เพื่อเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยสร้างเนื้อกับตัวช่วยสร้าง
0: ฟอง
1: และชำระล้างนะฮะ
0: นะครับ
1: จากที่เรามีตัวชำระล้างธรรมชาติจากกรดไขมัน3ตัวนะคือกรดลอริกแอซิดไมลิซิกแอซิดสเตอริกแอซิดนะเป็นแว็กที่ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างเมื่อเขาโดนด่างนะ
0: เหมือนเพิ่มเหมือนเทปที่แล้วเราเป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนใช่ไหมสูตรเนี้ยผมว่าคนที่ผิวมันน่าจะชอบนะครับเพราะว่า
1: สามารถชำระล้างได้ดี
0: ใช่
1: ดีกว่าดีกว่าเจล
0: ใช่ครับ
1: เจลอาบน้ำมาจริงๆน่าจะเหมาะกับการที่ล้างหน้าเอาไปล้างหน้าน
0: ะครับผมว่าในสภาพบรรยากาศบ้านเราเนี่ยผมว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ำเนี่ยที่รู้สึกว่าชำระล้างดีๆเนี่ยคนบ้านเราน่าจะชอบใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะคนผิวมันเยอะ
1: ใช่คือถ้าอาบน้ำอ่ะจะชอบสบู่ก้อนมากกว่า
0: ใช่
1: ถ้าอาบน้ำนะ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะต่างจังหวัด
0: ใช่ใช่โอ้โหต่างจังหวัดนี่ 100% เลยครับอาจารย์ยังไงก็ต้องเป็นสบู่ก้อน
1: เพราะบางทีแบบพวกสบู่เหลวหรือว่าเจออาบน้ำเนี่ยถ้าไปเจอพวกน้ำกระด้าง
0: ใช่ครับ
1: ทำให้ฟองไม่เกิดขึ้นเลยน้อย
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าสบู่ก้อนเนี่ยอาจจะยังสามารถช่วยได้บ้าง
0: เพราะว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาค่อนข้างเยอะบางอย่างเช่นสบู่เนี่ยเราใช้ปุ๊บพอเวลาเราอาบน้ำเสร็จนี่คือมันเอียดๆเลยใช่ไหมใช่ไหมครับอาจารย์อย่างนั้นผมว่าคนชอบแต่บางผลิตภัณฑ์อาบน้ำยังไงก็ยังลื่น
1: อ
0: าบยังไงนะมันก็ลื่นอยู่ยังไม่ก็คือมันสะอาดนะมันสะอาด
1: สะอาดนะเพียงแต่ต้องแยกว่าถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยเขาจะไม่ชอบสบู่ที่อาบน้ำแล้วลื่นอยู
0: ่
1: แต่ถ้าแบบเป็นคนผิวแห้งหรือแบบบางทีแบบผู้หญิงที่มากแล้วผิวความมันที่ผิวน้อยเนี่ยเขาใช้สบู่แบบเป็นก้อนแรงๆเนี่ยถ้าผิวไม่มันนะบางทีอาบน้ำแล้วมันจะตึงผิวเกินไปมันก็จะรู้สึกคัน
0: ใช่
1: เขาก็ต้องใช้สบู่ที่
0: อ่อนโยนอ่อนโยนหน่อย
1: ใช้แล้วมีเหมือนทิ้งความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่อย่างเงี้ยครับก็ทำใช้อย่างลื่นๆอยู่เนี่ยก็ทำให้ผิวไม่รู้สึกตึงถูกไหมอาจารย
0: ์
1: ก็คือมันจะเหมาะกับแต่ละคนนะฮะ
0: เดี๋ยวเวลาเราไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราต้องเทเลยแต่เทผ่านตะแกรงร่อนนะครับแต่เอาจริงๆท่านผู้ชมต้องละลายให้หมดนะต้องละลายให้หมดนะครับ
1: จริงๆตอนทำต้องละลายให้หมดนะครับตอนเนี้ยเราต้องเร่งแล้วเพราะว่า
0: เวลามันจำกัด
1: อาจจะทำไม่ทันนะฮะ
0: นะครับสมมติในกรณี2ส่วนเนี้ยละลายหมดแล้ว
1: ละลายหมดแล้ว
0: นะครับเราให้เทส่วนที่1ลงส่วนที่2แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ครับผม
0: นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเทส่วนที่2ลงส่วนที่1เพราะว่าส่วนที่2เราย
1: ังเป็นเนื้อเป็นก้อนอยู
0: ่
1: นะฮะอาจารย์อภิชาติจะเทผ่านตะแกรงเพื่อจะทำให้ตัว N70 เนี่ยเขา
0: เดี๋ยว N70 มันตกลงไปในผลิตภัณฑ์เราเดี๋ยวมันไม่น่าใช้นะครับ
1: อาจารย์เขี่ยข้างบนนิดนึงโอเค
0: โอเคนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นขุ่นๆอย่างนี้เลยครับอาจารย
1: ์เริ่มขุ่นแล้วนะฮะ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอเปลี่ยนอุปกรณ์ในการคนนิดนึงให้
1: มองให้เห็นชัด
0: ใช่นะครับอันเนี้ยบางทีในกรณีถ้าเอา2ส่วนเนี่ยมาเทรวมกันแล้วอย่าลืมปิดเตานะครับอาจารย์อย่าลืมปิดเตานะครับท่านผู้ชม
1: เพราะตอนนี้เป็นเนื้อครีมนะฮะเป็นเน
0: ื้
1: อครีมขึ้นมาแล้วนะครับ
0: เนี่ยเนื้อเขาจะขุ่นๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เป็นมุกนะอาจารย์แค่ขุ่นยังไม่เป็นมุกนะครับนะครับเมื่อ2ส่วนเนี้ยละลายเข้าด้วยกันแล้วใช่มั้ยครับให้เอาส่วนที่1เทลงส่วนที่2
1: เทลงในส่วนที่2ฮะ
0: ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
1: จะเริ่มออกเป็นเนื้อครีม
0: ใช่จะเริ่มออกเป็นเนื้อครีมนะครับเดี๋ยวทางเราจะขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะ
1: ครับผม
0: เป็นภาชนะใสมันจะได้ชัดๆ
1: ทำให้มองดูชัดขึ้น
0: มันจะดูชัดๆนะครับ
1: ได้เป็นลักษณะครีมอาบน้ำสีขาวนะฮะ
0: นี่มันจะได้เห็นชัดขึ้นครับอาจารย์นะครับอันเนี้ยคือขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์ต่อไปข้อที่3ก็เป
1: ็
0: น
1: ข
0: ้อที่3และข้อที่3
1: เมื่อ2อันนี้ละลายแล้วปุ๊บเราจะเอาพาร์ทที่3นะพาร์ทที่3เนี่ยเทลงในหม้อเนี้ยรวมกัน
0: ใช่ครับนะครับ
1: นะแล้วคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: แต่เสริมให้นิดนึงนะครับทางอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเทส่วนต่อไปเนี่ยเราทิ้งให้เขาอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาก่อน
1: คือต้องให้มาอุณหภูมิแบบปกติก่อน
0: ใช่ใช่ให้อุณหภูมิปกติก่อนนะครับแต่ด้วยการ
1: เวลาเราน้อย
0: นะครับเราอาจจะต้องเทเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำตามอยู่ก็คือ
1: ให้รู้ไว
0: ้ทิ้งไว้ให้อุณหภูม
1: ิในการจะเติมภาคที่3ลงไปเนี่ยเราให้อุณหภูมิเย็นลงมานิดหนึ่ง
0: นะครับ
1: คือต้องไม่ร้อนแล้วฮะต้องอาจจะแบบอุ่นๆไม่เกิน20องศาประมาณเนี้ย
0: นะครับแต่อันเนี้ยตัวผมจับได้เนี่ยผมก็ว่าไม่ร้อนนะครับอาจารย์เนี่ยผมจับได้มันก็อุ่นๆ
1: คือไม่ได้ร้อนมาก
0: ใช่ไม่ได้ร้อนมาก
1: คือมือสัมผัสได้โดยที่ไม่
0: ใช่เพราะว่าช่วงที่เราละลายเราก็คุมอุณหภูมิเขาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาส่วนที่3เนี่ยมาเทรวมกันเลย
1: ส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวคาร์โบพอลออลคอลก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อในสูตรนะฮะก็คือทำให้เนื้อเหนื่อยขึ้น
0: ผมจะเอาตัวน้ำเทลงไปนะครับ
1: น้ำเทลงไปก่อน
0: ผมจะเอาตัวน้ำเนี่ยเทลงไปเพื่อที่จะให้สารเขาออกมาสุดนะครับแล้วผมก็จะเทลงไปเลยแล้วก็ผมเอาจริงๆถ้ากล้องเห็นตอนนี้มันหนืดแล้วนะครับอาจารย์
1: หนืดแล้วนะครับ
0: ใช่มันหนืดแล้วนะครับเนี่ยหนืดเป็นเนื้อครีมแล้วนะ
1: ครับ
0: เนี่ยครับหนืดเป็นเนื้อครีมแล้วเห็นไหมครับอาจารย์
1: เริ่มจะเป็นเนื้อครีมแล้วนะฮะ
0: ใช่หนืดเป็นเนื้อครีมแล้วนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนที่4เนี่ย
0: เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับ
1: เราก็จะเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะคือซึ่งเป็นด่างที่ใช้ทำสบู่เหลวเนาะตัวที่เอาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย
0: ละลายเข้าด้วยกัน
1: ละลายในน้ำก่อนนะฮะขั้นตอนที่4ก็คือมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับน้ำนะฮะ
0: ใช่ละลายเข้าด้วยกันละลายเสร็จแล้วต้องคนก่อนนะคร
1: ับครับผม
0: ไอ้ขั้นตอนที่4เนี่ยเราละลายเข้าด้วยกันแล้วเราต้องคนด้วยนะ
1: คนนะถ้าไม่คนเนี่ยเขาจะตกผลึกเป็นไข่อยู่ข้างล่างเพราะเราคนให้เขาละลายนะฮะตอนนี้เราละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะกับน้ำนะฮะตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาเป็นด่างแก่ๆตัวนึงที่ใช้ทำสบู่เหลวนะครับเราเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยละลายน้ำแล้วเทลงไปในตัวสารที่มีลักษณะของเป็นกรดไขมันนะตัวลอริกแอซิดไมลิกแอซิดแล้วก็ตัวสเตอริกแอซิดเนี่ยเพื่อให้ตัวด่างตัวนี้ไปทำเป็นยาทำให้ตัวแว็กหรือตัวกรดไขมันเนี่ยกลายเป็นสบู่
0: ใช่ครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่4เนี่ยตัวโพแทสเซียมกับน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ทำสบู่ก้อนจนชินแล้วนะครับถ้าเป็นสบู่ก้อนเขาใช้โซดาไฟเหมือนกันแต่เขาจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด
1: ์
0: นะครับแต่ในสูตรเนี่ยเราเป็นสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: เราเป็นครีมอาบน้ำในรูปแบบของเหลวเราใช้ตัวโพแทสเซียม
1: คือโพแทสเซียมเนี่ยเขาจะมีข้อพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเขาทำปฏิกิริยากับกรดไขมันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนแข็ง
0: ใช่ครับ
1: มันจะให้เป็นเนื้อของสบู่ที่นิ่มๆนิ่มๆต้องไม่นิ่มเฉยๆนะฮะนิ่มแล้วสามารถกระจายตัวในน้ำได้โดยไม่ตกตะกอน
0: ใช่ครับ
1: ดีกว่าถ้าอยู่ๆคุณเอาสบู่ที่ทำจากตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยตัวสบู่ก้อนเนี่ยไปละลายน้ำเนี่ยถ้าคุณทิ้งไว้เนี่ยเขาจะกลายเป็นสบู่ตกตะกอนข้างล่าง
0: ครับ
1: แต่ถ้าสบู่ที่ทำจากโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อคุณละลายน้ำแล้วเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวน้ำมันปุ๊บเขาจะเป็นเนื้อหนืดเนื้อหนืดเนี่ยสามารถไปละลายน้ำแล้วกระจายตัวเขาเรียกว่า dispersed ก็คือกระจายตัวโดยที่มีความหนืดเท่ากันโดยไม่ตกตะกอนนะครับอันนี้ก็จะได้เนื้อสบู่
0: ต่อไปก็ส่วนที่5นะครับแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยนะครับ Denosil PQ7
1: Denosil ก็คือเป็นตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่มนะฮะตัวนี้ก็คือนอกจากเราได้สบู่เนื้อที่เป็นเรียกว่าเหมือนมุกแล้วเรายังใส่สารที่ทำให้เกิดผิวนุ่มลงไปด้วยนะฮะ Denosil นะครับ
0: นะครับมันจะเหลวๆใสๆ
1: เหลว
0: ๆใส
1: ๆครับ
0: ใส่ลงไปเลย
1: ใส่ไปปุ๊บก็คนให้เข้ากันนะครับ
0: นะครับเห็นไหมครับทางเราเนี่ยในขั้นตอนการใส่เนี่ยทางเราเนี่ยจะใส่สารทีละตัว
1: ใส่ทีละตัว
0: แล้วคนใส่ทีละตัวแล้วคนไม่ใส่ไปพร้อมกันแล้วมาคนทีเดียวนะ
1: ใช่
0: นะครับเราต้องใส่ทีละตัวแล้วคนใส่ทีละตัวแล้วคนนะครับตัวต่อไปนะครับ
1: อะจิดิว
0: อะจิดิว
1: อะจิดิวนี่ก็เป็นสารที่ความชุ่มชื้น
0: นะครับ
1: คล้ายๆกีซาลีนนะครับ
0: ครับอะจิดิว NL50 ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนนิดนึง

0: โอเคนะครับ
1: นี่เราจะเอาตัวโพแทสเซียม
0: ไฮดรอกไซด์อันนี้ผมลืมใส่ตัวนี
1: ้
0: ขอโดดมาใส่ตัว
1: โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะ
0: ใช่ครับบางทีโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อเราละลายเขาแล้วอุณหภูมิเขาจะสูงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเหมือนกับโอเคนะครับโอเค
1: ตอนนี้จากที่เราใส่โพแทสเซียมไปปุ๊บก็คือจะเป็นลักษณะเหลวขึ้นมาเนี่ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จากที่เป็นความหนึบก็จะเหลวขึ้นมาเราก็จะต้องใส่ตัวโซเดียมคลอไรด์นะเป็นสารปรับความหนึบ
0: โซเดียมคลอไรด์ในที่นี้ก็คือเกลือใช่ไหมครับ
1: ใช่คือเกลือเนี่ยเขามีหน้าที่ดูดน้ำเข้าหาตัวทำให้ผิดพันธุ์เนี่ยหนืดขึ้นนะครับ
0: อันนี้เกลือที่อยู่ในทางเคมีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเป็นเกลือทางเคมี
0: ใช
1: ่นะครับ
0: เกลือที่อยู่ในรูปแบบเคมี
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่มีความชื้นน้อยและสามารถดูดความชื้นเข้าหาตัวได้เยอะ
0: เนี่ยครับเราละลายไปปุ๊บเขาจะเหลวเน
1: ี่
0: ยครับเขาจะค่อยๆหนืดขึ้นครับอาจารย
1: ์เพราะเกลือเนี่ยเขาสามารถดูดน้ำในระบบนะฮะ
0: นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย
1: ตัวสุดท้ายนะครับ
0: ฟินโนสแตก
1: ก็คือเป็นสารกันเสียที่ใส่กับผิดพันธุ์ที่เป็นของเหลวนะฮะที่เป็นน้ำนะฮะ
0: นะครับเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้เราก็จะได้แล้วนะครับจะได้เป็นตัวสบู่เหลวเนื้อมุกนะฮะ
0: เนี่ย
1: จะออกจากเนื้อมุกออกมามีความวาวนะฮะคำว่าเป็นเนื้อมุกนี่ก็จะมีความวาว
0: ประมาณนี
1: ้นะฮะถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยเนื้อเขาจะไม่ได้ขาวน่าจะมีความมันวาว
0: ใช่มันวาว
1: ครับผม
0: นะครับอันเนี้ยถ้าเราทิ้งไว้1คืนนะเขาจะดูน่าใช้กว่านี้อีก
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับเพราะว่าอันเนี้ยบางทีมันยังมีฟองระหว่างเราผสมไง
1: ใช่ครับมันมีเนื้อฟองที่ปนอยู่ในเนื้อทำให้เนื้อไม่เนียน
0: ดูไม่เนียน
1: ใช่แต่ว่าเราทิ้งไว้1คืนเนี่ยใส่ขวดไว้1คืนปุ๊บเนื้อก็จะเป็นเนียนหน้าใสดูมีราคานะฮะ
0: ใช่ครับผมนะครับเรา
1: ทวนสารอีกนิดนึงนะครับ
0: ทวนสารอีกนิดนึง2นาที
1: 2นาทีนะครับ
0: การทวนเลยครับ
1: ก็คือพาร์ทที่1เนี่ยเราตัวมีตัวลอริกแอซิดนะฮะที่7กรัมนะครับไมลิสิกแอซิดนะฮะ3กรัมสเตอริกแอซิดนะครับ3กรัม AGST นะเป็นสารที่ทำให้เกิดเนื้อมุกขึ้นมานะฮะที่ 3.5 กรัมนะฮะพาร์ทที่2มีกลีซารีนสารให้ความชุ่มชื้น6กรัมโพรพิลีนไกลคอลนะครับให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะฮะที่5กรัมแล้วก็ N70 เนี่ยเป็นสารที่เพิ่มฟองนะฮะชำระล้างก็เพิ่มฟองอีก5กรัมนะฮะคาร์บิโดโพรพิลบิวเทนนะฮะเป็นสารชำระล้างที่เพิ่มฟอง12กรัมอะมิไลเป็นสารเพิ่มฟองแบบให้เกิดฟองนุ่มๆนะฮะที่10กรัมแล้วก็น้ำในพาร์ทที่2นะฮะเป็นตัวทำลายนะฮะที่14กรัมนะฮะส่วนพาร์ทที่3เนี่ยจะมีคาร์โบพอลนะฮะที่เป็นตัวสร้างเนื้อในสูตรนะฮะที่5กรัมแล้วก็น้ำที่เป็นตัวทำลายที่7กรัมนะครับพาร์ทที่4นะฮะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะ4กรัมน้ำนะฮะเป็นตัวทำลายที่10กรัมนะฮะพาร์ทที่5เป็นตัวเดเนซิลนะเป็นตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่มทำให้ความรู้สึกนุ่มนวลนะที่1กรัมนะฮะพาร์ทที่6เป็นอะจิดิลนะฮะสารให้ความชุ่มชื้น2กรัมพาร์ทที่7เป็นตัวโซเดียมคลอไรด์นะฮะตัวปรับหนืดที่1กรัมนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเป็นสารกันเสียในสูตรนะครับเป็นตัวพินอสตัดที่1กรัมนะครับวันนี้ท่านก็ได้สูตรนะที่เป็นสูตรที่ค่อนข้างจะไฮโซมีสารแน่นเลยนะมีสารชำระล้างหลายตัวมีสารให้ความนุ่มลื่นหลายตัวมีสารปรับให้ความชุ่มชื้นหลายตัวเป็นสูตรที่ดีสูตรนึงดูราคาแพงนะถ้าทำแชมพูอาบน้ำราคาแพงๆขายแล้วให้ฟิลลิ่งดีๆกับผิวคนผิวแห้งนี่จะชอบมากเลยใช้แล้วจะนุ่มนวลนะสูตรนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ในตอนที่2ของเทอมนี้ใช่ไหมเราหมดเวลาแล้วก็เราก็ต้องขอลาก่อนนะในคอร์สนี้นะครับเดี๋ยวพบกับเราในตอนที่3นะครับครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท็อกกับเธอเจอกันที่ RMUTR ดิฉันสาวลักษณ์สมบัติบริลักษณ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงติดบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
3: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
2: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายจอแต่งปุกนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมพ์จักรวรรดิผมได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันมัคุเทศก์นำเที่ยวภาคภาษาอังกฤษพร้อมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาครับทราบข่าวจากอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะเชิญชวนจากกลุ่มไลน์อย่างนี้ครับผมก็อาจารย์ก็จะถามผมก่อนเลยว่าพร้อมแข่งขันรายการนี้ไหมครับผมก็ตอบตามความจริงครับว่าอาจจะกดดันไม่เคยแข่งขันมัคคุเทศก์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองท้าทายชีวิตตัวเองดูครับก็มีการเตรียมตัวโดยการซ้อมเตรียมบทอะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมที่บ้านแล้วก็ซ้อมที่มหาลัยผมเริ่มจากการเขียนสคริปต์นะครับแล้วก็ท่องจำก็มาอัดคลิปที่มหาวิทยาลัยครับก็จะมีอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยช่วยในการซ้อมไปด้วยครับบริหารเวลาจัดการให้ดีครับเพราะจะมีเรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยครับต้องบริหารเวลาดีๆครับก็ความมั่นใจของตัวเองเลยครับรุ่นล้วนเลยครับก็จากครอบครัวกำลังใจจากครอบครัวอาจารย์และเพื่อนๆครับผมก็ไม่อยากให้ทำให้เขาผิดหวังกันครับอาจารย์มีเคล็ดลับให้ผมปลุกความมั่นใจในตัวเองครับเพราะผมมีข้อได้เปรียบเรื่องภาษากว่าคนอื่นครับผมตื่นเต้นกังวลมาอันดับแรกเลยครับก็ผมจัดการด้วยการปลุกความมั่นใจตัวเองนึกถึงหน้าครอบครัวอาจารย์และเพื่อนๆที่ให้กำลังใจอยู่ข้างหน้าเวทีครับภูมิใจในตัวเองครับทำให้คนอื่นไม่ผิดหวังครับผมน่าจะนำประสบการณ์นี้ไปใช้ในการทำงานนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสามารถติดต่อสอบถามทางเพจข้างหน้านี้ได้เลยครับก็อยากจะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ให้โอกาสผมมาแข่งขันเพื่ออนาคตของผมด้วยครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีค่ะ นูชื่อนางสาวนวพรเทเล็กชื่อเล่นชื่อโบค่ะ
6: หนูชื่อนางสาวรัชพรนาถึงชื่อเล่นชื่ออ๋อมค่ะ
7: หนูชื่อนางสาวการันตีตะมุงเรืองชื่อเล่นชื่อบีค่ะพวกเรามาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่4ค่ะ
6: รางวัลที่พวกเราได้รับนะคะเป็นรางวัลเหรียญทองด้วยคะแนน92คะแนนจากการประกวดการออกแบบโลโก้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีค่ะ
5: ทราบข่าวการแข่งขันนะคะจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอาจารย์มีการส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็พวกเรา3คนนะคะมีการอ่านรายละเอียดแล้วก็สนใจโครงการนี้ค่ะก็เลยเข้าร่วมการประกวดค่ะ
7: ก็การเตรียมตัวของเรานะคะเนื่องด้วยตอนข่าวมาค่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเราก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้พวกเราอะค่ะได้มีการคิดคอนเซปต์ไว้คร่าวๆก่อนพอเปิดเทอมอะค่ะแล้วก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็มาคิดคอนเซปต์กันอีกรอบแล้วก็เตรียมบทค่ะแล้วก็มีการอัดคลิปค่ะใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะในการฝึกซ้อมก็จะมีการฝึกซ้อมผ่านทาง Zoom ด้วยค่ะกับอาจารย์แล้วก็มีการฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
5: อุปสรรคที่เราได้รับนะคะก็คือระยะเวลาในการฝึกซ้อม

0: เจอนะคะเนื่องจากมันเป็นการอัดคลิปพรีเซนต์รวดเดียวไม่มีการตัดต่อค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนใดคนนึงผิดเราก็ต้องเริ่มต้นพูดสคริปต์ใหม่ตั้งแต่ต้นค่ะเราจึงมีวิธีการแก้ไขก็คือเราก็มารวมตัวกันเองแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าพวกเราสามารถทำได้ค่ะ
1: พวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะแล้วเราก็ทำมันออกมาได้ดีที่สุดมากๆเหมือนกันค่ะ
0: การเอามาปรับใช้นะคะเนื่องด้วยก่อนที่เราจะไปแข่งขันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมตัวนี้ค่ะมันได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาของเราไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือว่าการพรีเซนต์นะคะแล้วก็เนื่องด้วยมันเป็นการออกแบบโลโก้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เพิ่มทางด้านความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานและการเรียนได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการพรีเซนต์งานค่ะ
1: ในอนาคตนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากแข่งขันอีกค่ะแต่เนื่องด้วยพวกเรานะคะอยู่ปี4แล้วแล้วก็อยากถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆค
0: ่
1: ะ
0: อันดับแรกนะคะพวกเราต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะที่เปิดโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์นะคะที่เสียสละเวลามาฝึกฝนพวกเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเราในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจในการเรียนภาษานะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะให้เข้ามาเรียนคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันค่ะแล้วก็ยังมีทุนการศึกษาอีกมากมายเลยนะคะ
1: ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook TikTok Instagram คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ครับผมชื่อนายเกียรติศักดิ์อินทกรมนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาครับ
5: ผมนายสุภกิจเอ็มวิไลนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาครับ
6: ผมนายนรพัฒน์อุ่นใจวัฒน์นะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาครับ
5: ก็รางวัลที่รับนะครับของเราได้รับเป็นรางวัลประเภทอิฐมวลเบาที่สุดนะครับช่องทางที่เราได้รับนะครับเป็น Facebook ครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับกำลังใจกังวลครับในการเตรียมตัวนะครับได้รู้กฎการแข่งขันนะครับเราก็เริ่มมาคิดกันว่าเราจะแข่งในประเภทไหนครับในกฎการแข่งขันนะครับจะมีการแข่งขันแบบเป็นประเภทมวลบริสุทธิ์และประเภทแข่งขันแบบกำลังอัดมากที่สุดนะครับทางทีมงานเราก็ได้เลือกเป็นการแข่งขันแบบมวลบริสุทธิ์นะครับเราก็เลยได้มาช่วยกันคิดสูตรในการผสมอิฐให้ได้มีมวลเบาที่สุดครับและเมื่อเราคิดสูตรได้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ได้สูตรเบาที่สุดแล้วก็เอาสูตรนั้นมาผสมกันครับเพื่อให้ได้สูตรที่ดีที่สุดแล้วเราก็ทำออกมาได้ตามนี้ครับสถานที่ฝึกซ้อมนะครับเป็นห้องปฏิบัติการคอนกรีตครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเวลาในการเตรียมตัวนะครับของเราก็พวกเราก็ยังศึกษาอยู่ครับก็เป็นช่วงที่เราเลิกเรียนแล้วก็มาเตรียมตัวในการซ้อมครับแล้วก็เวลาว่างของเราอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาเตรียมตัวซ้อมในช่วงเวลานั้นครับ
6: โดยอุปสรรคที่มีนะครับก็จะเป็นเช่นด้านของวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีข้อจำกัดครับ
7: ระหว่างการฝึกซ้อมก็จะมีเรื่องวัสดุอุปกรณ์ครับอุปกรณ์มีการชำรุดต่างๆครับทำให้มีความติดขัดในการฝึกซ้อมครับผม
5: สถิติของปีที่แล้วครับเพราะว่าในปีที่แล้วเขาทำสถิติไว้ดีมากครับเลยเป็นความกดดันให้เราในการฝึกซ้อมครับทำให้เราต้องทำให้ดีกว่าเดิมครับ
6: ด้วยกำลังใจตัวเองครับโดยการมีจุดมุ่งหมายนะครับว่าจะไปรางวัลให้ได้แน่ครับเลยมีกำลังใจครับในการฝึกซ้อมแล้วก็มีทางด้านอาจารย์ครับคอยให้กำลังใจเสมอครับแล้วก็ให้ข้อแนะนำในการฝึกซ้อมแล้วก็ในการปฏิบัติตัวครับในการเวลาจะไปแข่งเนี่ยต้องทำตัวยังไงบ้างแล้วก็ทำให้มีมุมมองในด้านการแข่งเปลี่ยนไปครับทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มีความมั่นใจครับที่ว่าถ้าเกิดเราไปแข่งเราจะได้รางวัลกลับมาแน่ๆครับเคล็ดลับนะครับก็จะเป็นทางด้านของเคล็ดลับทางด้านวัสดุแล้วก็เคล็ดลับทางด้านสถิติครับเราก็จะเอาสถิติจากครั้งเก่าครั้งก่อนการแข่งขันครั้งก่อนๆ นะครับมาเปรียบเทียบครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับวัสดุถ้าเกิดเราผสมกับวัสดุตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้น้ำหนักของอิฐของเราเนี่ยน้อยลงแล้วก็สามารถทุบสถิติอันเก่าได้หรือเปล่าลงไปนั่นเองครับ
7: ก็เรื่องของความตื่นเต้นต้องมีแน่นอนครับผมในการแข่งขันก็ระหว่างเราไปแข่งขันมันจะมีเรื่องของหลายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมครับเป็นจำนวนมากทำให้เรารู้สึกกดดันครับเมื่อไปถึงหน้างานจากที่คิดว่าเราสามารถเตรียมตัวได้ดีพอแล้วแต่พอไปเจอหน้างานจริงๆมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและกังวลครับว่าเราจะสามารถทำได้หรือไม่

0: ใช่ก็คือแต่พอได้แข่งจริงๆก็ได้มีการคุยกันครับแล้วก็พยายามที่จะสู้แล้วก็ทำในสิ่งที่ซ้อมให้ดีที่สุดครับหลังจากที่พวกเราได้รับรางวัลนะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองครับรู้สึกดีใจที่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองซ้อมมาได้และตั้งหวังไว้ตั้งแต่แรกและทำได้สำเร็จครับผมครับผมในการแข่งขันนะครับก็สามารถแบบว่านำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเป็นทีมเวิร์คครับผมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างนี้สำคัญมากครับในการทำงานของสาขาวิศวกรรมโยธานะครับซึ่งเราจะต้องมีการคุยกันพูดกันอยู่ตลอดนะครับว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เพื่อที่จะให้ผลงานออกมามีความสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมมีโอกาสที่จะได้ไปแข่งขันแบบนี้อีกก็จะลงแข่งขันอีกครับผมเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองครับผม
1: ก็ในส่วนของการเตรียมตัวนะครับสำหรับนักศึกษานะครับให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมการแข่งขันในการเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับก็จะมีการฝึกสอนตั้งแต่กระบวนการคิดนะครับกระบวนการคิดกระบวนการวิเคราะห์นะครับในส่วนของวัสดุต่างๆที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นโจทย์ต่างๆนะครับที่ในกติกาที่เขากำหนดให้เราใช้นะครับแล้วก็นำมาทำการคำนวณนะครับคำนวณปฏิภาคอัตราส่วนผสมว่าควรที่จะมีปฏิภาคไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ทรายหรือวัสดุใดที่มาทดแทนไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์หรือทรายหรือมวลรวมหยาบหรือมวลรวมละเอียดต่างๆนะครับคำนวณให้ตกผลึกนะครับให้เป็นไปตามกฎกติกาที่เขากำหนดหลังจากนั้นเราก็จะมีการเตรียมวัสดุต่างๆนะครับให้กับนักศึกษาแต่ส่วนมากจะเป็นนักศึกษาครับที่เขาจะทำการเตรียมนะครับตามรายการการคำนวณที่เราได้สอนเขาไปในข้างต้นนะครับหลังจากการเตรียมวัสดุต่างๆแล้วมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การผสมนะครับผสมเสร็จการชักสลัมเพื่อให้ได้ไปตามเกณฑ์นะครับหลังจากการชักสลัมเสร็จแล้วการบรรจุลงโมลหรือการลำเลียงลงโมลต่างๆนะครับเพื่อให้ควบคุมให้อยู่ในเวลาตามกฎกติกาที่กำหนดไว้นะครับเมื่อทำการผสมวัสดุตามปฏิภาคในการคำนวณนะครับจากนั้นเราก็จะทำการบรรจุลงโมลนะครับบรรจุลงโมลทั้ง3โมลนะครับทั้ง3โมลนะครับการเรียงลงโมลหรือการบรรจุลงโมลให้ได้ตามมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการไล่ฟองอากาศโดยการเคาะนะครับเสร็จแล้วก็จะสู่กระบวนการการบ่มคอนกรีตนะครับซึ่งจะมีการบ่มคอนกรีตในระยะเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าคอนกรีตตัวนี้เป็นคอนกรีตในลักษณะฟาสต์คอนกรีตก็คือทดสอบภายใน24ชั่วโมงแล้วก็มาตรวจสอบค่ากำลังที่เกิดขึ้นว่าค่ากำลังที่เกิดขึ้นนั้นมีค่ากำลังมากน้อยเพียงใดและจัดอยู่ในลำดับใดนะครับพอหลังจากทำการบ่มแล้วในวันรุ่งขึ้นนักศึกษานะครับก็จะมาทำการถอดตัวอย่างคอนกรีตออกจากโมลนะครับพอถอดออกจากโมลเสร็จแล้วเขาก็จะสู่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบค่าหน่วยน้ำหนักหรือค่าเดนซิตี้ของคอนกรีตนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะรอเวลาให้ครบ24ชั่วโมงและจะทำการทดสอบหลังจากการทดสอบได้ค่ากำลังมาแล้วนะครับก็จะนำมาคำนวณหาค่าสเต็งของคอนกรีตนะครับแล้วก็เอาไปพิจารณานะครับว่าถ้าสเต็งที่เราได้มานั้นนะครับอยู่ในเลทใดอยู่ในเล้งใดอยู่ในเลทใดนะครับอยู่ในลำดับใดจากสถิติเดิมนะครับจากการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับเราก็ได้นำสถิติเดิมนะครับที่เราได้ไปพบประสบเจอในปีที่แล้วนะครับมาเป็นสถิติที่เราจะต้องพัฒนาต่อยอดให้ได้มากกว่าเดิมนะครับเลยเป็นที่มานะครับของการได้มาซึ่งรางวัลที่เกิดขึ้นนะครับจากเด็กนักศึกษาภาคภูมิใจแทนนักศึกษานะครับที่เขามีความทุ่มเทนะครับมีความเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายไปนะครับ ในส่วนตัวของคณาจารย์ทั้งสาขานะครับก็จะมีการให้หลักแนวคิดให้หลักกระบวนการนะครับสุดท้ายแล้วก็จะให้เด็กลองไปคำนวณลองไปฝึกและลองไปปฏิบัติทำนะครับก็จะเกิดจากตัวเด็กซะเป็นส่วนใหญ่ครับในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงถ้วยพระราชทานระดับอุดมศึกษาครั้งที่18ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรตินะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะครับรวมทั้งทีมงานผู้จัดการแข่งขันนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพลชัยแก้วนะครับซึ่งเป็นประธานการจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบางไกเป็นอย่างสูงมากครับขอบพระคุณมากครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับผู้ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับพื้นที่ศาลายาที่ได้ให้พื้นที่ในการฝึกซ้อมในการแข่งขันนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับขอบคุณอาจารย์พีรพงษ์เพชรพันธ์นะครับอาจารย์กฤษดามานโสนะครับที่ช่วยให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมตลอดจนถึงการพาไปเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมโยธานะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายานะครับแล้วก็เพจวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เพจของสาขาวิศวกรรมโยธาโดยตรงนะครับก็การเรียนก็จะมีการเรื่องใหม่ๆที่น้องๆทุกคนที่ไม่เคยเจอนะครับก็จะมีประสบการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่มีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับปวช.ที่น้องได้เรียนผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาศึกษากันได้ครับ
2: แล้ววันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ

0: เราก็ได้เข้าร่วมในโครงการอบสท.อย่างเงี้ยทุกปีกันครับแล้วก็ต้องเป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยเองปัจจุบันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะครับให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานอบสท.นะครับแต่ส่วนภาคกลางในปี2577นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับโครงการอนุรักษ์ขนกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจในปีนี้ธีมของเราจะเป็นมีลักษณะของงานที่เป็นเครื่องถมนะครับแล้วก็เรื่องของลายจารึกต่างๆนะครับซึ่งก็มีความงามต่างๆผู้ดีนะครับก็เป็นงานที่มหาวิทยาลัยเองนั้นได้ให้ความสำคัญนะครับ
1: ศิลปวัฒนธรรมที่จะเป็นวัฒนธรรมสร้างชาติทรัพยากรไทย
2: หวนดูทรัพย์สินสินตนซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริในปีนี
3: ้วันนี้ก็ได้นำผลงานของท่านอาจารย์และของนักศึกษานะครับบางส่วนมาจัดแสดง
4: งานค่ำเงินค่ำทองครับกับงานเครื่องถมแล้วก็จะมีงานสลักดุลลงยาสีแล้วก็มีหลายๆยาครับหลากหลายครับผม
5: วันนี้เราก็มีความภูมิใจที่นำผลงานมาให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็ศูนย์ประสานงานพื้นตื่นได้เข้ามาดูว่านอกจากการอนุรักษ์คันธุกรรมพืชแล้วเนี่ยเรายังมีศิลปวัฒนธรรมอยู่ในโครงการนี้ด้วยครับ

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์น้อมนำไปทอดถวายณวัดพระประทวนเจดีย์วรวิหารจังหวัดนครปฐมในวันเสาร์ที่18ตุลาคมพ.ศ. 2568นี้พระวิหารหลวงพ่อโตครับประดิษฐานหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากๆอย่าลืมแวะกราบขอพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับ เดินออกมาอีกนิดเราก็จะพบกับศูนย์กลางความศรัทธาคือองค์พระประทวนเจดีย์องค์นี้เลยครับเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครปฐมมาอย่างยาวนานกว่าพันปีถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธครับใครมาเห็นรับรองว่าต้องทึ่งในความยิ่งใหญ่แน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ที่วัดยังมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้เราได้ศึกษาด้วยนะครับที่นี่คือที่รวมโบราณวัตถุสมัยธารวดีที่ขุดพบจากบริเวณวัดเช่นเสียงพระพุทธรูปรูปปั้นเทวดาและปูนปั้นดินเผาต่างๆโบราณวัตถุเหล่านี้มีอายุกว่าพันปีเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่รอให้ทุกท่านมาชมอย่างใกล้ชิดครับและจุดสุดท้ายที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าคืออนุสาวรีย์ยายหอมอุ้มพญาพานครับที่นี่คืออนุสรณ์สถานสำคัญที่บอกเล่าตำนานการสร้างองค์พระประทวนเจดีย์เป็นเรื่องราวที่สอนใจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่รอให้ทุกท่านมาค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองครับนี่ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายในวัดพระประทวนเจดีย์เท่านั้นนะครับมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองในวันพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในวันเสาร์ที่18ตุลาคมพ.ศ. 2568นี้อย่าลืมมาร่วมทำบุญใหญ่และเที่ยวชมโบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้ไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้ว ลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้น

่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งคราม
1: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
0: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
1: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
2: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
0: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮ
0: ึ
2: ฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
2: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
0: ฮะ
2: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
1: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
0: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
0: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนราศนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริมาณของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาณนะคะโดยเทคนิคการแยกเป็นเศษส่วนย่อยกันค่ะเทคนิคนี้เช่นเดิมนะคะเราจะใช้เมื่อกรณีที่เรากำลังหาปริมาณหรือการอินทิเกรตนะคะแล้วเราใช้สูตรปกติเนี่ยเราไม่สามารถอินทิเกรตได้นะคะทำให้เราจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เป็นการแยกเป็นเศษส่วนย่อยมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการหาปริมาณนะคะยกตัวอย่างนะเช่นสมมติอาจารย์อยากหาปริมาณอินทิเกรตนะคะ 3x กำลังสองลบ4นะคะส่วน xกำลังสามบวก x ต่อลบ 2x dx นะคะ dx ค่ะปกติแล้วเราทำไงคะเราอยากอินทิเกรตสมมติอาจารย์ลองใช้สูตรการอินทิเกรตธรรมดาเห็นไหมคะว่าอาจารย์มีอะไรอยู่คะมีตัวนี้มีตัวส่วนนะคะมีตัวส่วนอยู่ดังนั้นอาจารย์น่าจะนึกถึงสูตรอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน u du ใช่ไหมคะก็น่าจะตรงนี้เป็น u ตรงนี้ก็ u ตามนะคะเพื่อที่จะได้แล้วคะ ln u บวก4ถูกไหมดังนั้นลองอาจารย์ลองใช้เทคนิคนี้ดูเริ่มยังไงคะอาจารย์มองข้างล่างเป็นตัว u ถูกไหมมองตรงนี้เป็นตัว u นะคะเราก็ดิฟ u ตามอาจารย์ลองนะอาจารย์ลองอินทิเกรตข้อนี้เป็น 3x กำลังสองลบ4นิ่งๆอยู่ก่อนนะข้างล่างอาจารย์เป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x อาจารย์น่าจะดีเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะดี u ตามข้างล่างเป็น u ทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ลองดี x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x ค่ะดิฟเสร็จเราต้องดิฟ u ทันทีนะคะดิฟ x กำลังสามได้มา 3x กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ดิฟ 2x ได้มา2เห็นไหมคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะปัญหาตอนนี้ก็คือนี่ค่ะตัวที่เราตัดอยู่ข้างบนกับสิ่งที่เราดิฟได้มันไม่เท่ากันค่ะเราไม่สามารถที่จะตัดสองพจน์นี้ออกไปได้แล้วเพื่อที่จะเข้าสู่เศษหนึ่งส่วน u ดิฟ u ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาให้เราลองใช้เทคนิคนี้ดูค่ะการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะอ่ะเรามาดูกลับมาดูกันว่าคอนเซปต์ของเทคนิคนี้คืออะไรคอนเซปต์ของเทคนิคประมาณนะเทคนิคการอินทิเกรตนะคะหรือปริมาณโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยเทคนิคนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการอินทิเกรตเศษและส่วนคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคะแล้วเรามีตัวส่วนแสดงว่าเรามีตัวส่วนที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ก่อนนะคะตรรกะแท้ทำให้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเอ๊ะถ้าเศษสมมติเป็นข้อเมื่อกี้ข้อเศษบอกว่าขั้นแรกเลยเราจะต้องดูว่ากำลังของตัวเศษกำลังของตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่าตัวส่วนอย่างข้อเมื่อกี้ทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นะเมื่อกี้ขอแอบดูนิดนึงเห็นไหมคะว่าตัวเศษยกกำลังสองตัวส่วนยกกำลังสามแสดงว่าข้อนี้น่าจะผ่านเงื่อนไขนี้แล้วค่ะจากนั้นให้เราลองแยกตัวประกอบดูนะคะซึ่งกรณีที่1ของเคสนี้นะคะในเรื่องนี้มันมีหลายกรณีนะคะอาจารย์ขอเริ่มที่กรณีที่1กรณีที่1บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราแยกเสร็จแล้วนะคะเราอยู่ในรูปตัวส่วนนะไม่ดูตัวเศษนะคะเราจะแยกตัวประกอบตัวที่เป็นส่วนตัวเศษเราไม่ยุ่งนะคะ

ตัวส่วนแตกต่างกันแล้วก็เป็นเชิงเส้นด้วยนะคะเช่นมี A เป็นสัมประสิทธิ์ A1 แล้วกันนะคะคูณอยู่กับ X บวก B 1นะคะบวกอยู่กับแล้วก็คูณอยู่กับอาจารย์ต่อตรงนี้นะคะคูณอยู่กับ A 2 X บวกกับ B 2หรืออาจจะมีอีกตัวนึงก็ได้เช่น A สัมประสิทธิ์ตัวที่3คูณอยู่กับ X แล้วบวกกับค่าคงที่ B ตัวที่3ไปแบบนี้เรื่อยๆแสดงว่าเป็นไงคะเป็นฟังก์ชันการแยกตัวประกอบที่เป็นเชิงเส้นเชิงเส้นก็คือ x ดีกรีเลยคะ x ดีกรี1นะมี x ดีกรี1มี x ดีกรี1แล้วมีสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าอาจารย์จะเรียก a1 a2 แล้วก็ a3 แสดงว่าสัมประสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะแล้วบวกอยู่กับค่าคงที่ที่เรียกว่า b1 b2 แล้วก็ b3 นั่นเองถ้าเรามีฟังก์ชันตัวประกอบที่หน้าตาแบบนี้ค่ะคูณกันอยู่ในตัวไหนนะตัวส่วนนะคะเราจะนึกถึงเทคนิคที่1กรณีที่1นี้นะคะโดยที่เมื่อไหร่เราเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถกระจายค่ะเราสามารถกระจายผลของเศษส่วนย่อยตรงนี้ได้เป็นหา A1 ค่ะเหมือนประหนึ่งว่ามีค่าคงที่เป็น A1 หารอยู่กับตัวแรกค่ะสมมติอาจารย์เอาตัวแรกนี้มาค่ะตัวแรกคือตัวนี้เป็น A1X บวกกับ B1แสดงว่าเราจะเอาวงเล็บแรกมาส่วน A1 จากนั้นเราจะบวกกับสร้าง A2 มาค่ะ A2 ส่วน A เล็ก2ก็คือฟังก์ชันนี้ค่ะเอามาหารค่ะ A เล็ก2 x บวกกับ B2 ค่ะแล้วถ้ามีตัวที่3ล่ะเราก็บวกอีกค่ะบวกสร้าง A3 ขึ้นมาเป็นค่าคงที่ค่ะเทียมกับหารกับ A2 x บวกกับ B3 นั่นเองบวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของกรณีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะอ่ะตัวอย่างเมื่อกี้แหละสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ให้อินทิเกรตเหมือนข้อเมื่อกี้เลย 3x กำลัง2ลบ4ค่ะส่วนอยู่กับอะไรดีนะเมื่อกี้ขอโทษนะอาจารย์คิดให้ตรงๆแล้วกันอ่ะส่วนกับ x กำลัง3ค่ะบวกกับ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะ dx จะเห็นว่าข้อนี้เป็นไงคะน่าจะเมื่อกี้อาจารย์บอกพิสูจน์ดูแล้วไม่สามารถที่จะ du ตรงนี้แล้วไปตัดบนนี้ได้นะคะดังนั้นเราลองเทคนิคนี้ไหมอาจารย์ลองแยกตัวประกอบดูค่ะอาจารย์จะขอพิจารณาตัวไหนคะตัวข้างล่างใช่ไหมคะตัวข้างล่างเขาบอกว่าให้เราพิจารณาตัวนะคะตัวส่วนค่ะดังนั้นอาจารย์พิจารณาตัวส่วน x กำลัง3นะบวก x กำลัง2ค่ะลบกับ 2x ค่ะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรนะทุกคนน่าจะพอแยกได้เนาะเออันนี้มี x นะอันนี้มี x อันนี้ก็มี x 3พจน์มี x หมดเลยดังนั้นอาจารย์ดึง x ออกมา1ตัวได้เนาะตัวข้างในก็จะเหลืออะไรคะตัวข้างในก็จะเหลือ x กำลัง2ลบ x กำลัง1แล้วก็ลบอีก2ถูกไหม x แยกออกมาแล้วนะแล้วตัวบนล่ะตัวบนตัวนี้ตัวหลังตัวนี้นะแยกไปอีกนะเพราะอันนี้ดีกรี2เขาอยากได้เชิงเส้นนะคะดังนั้นต้องเป็นดีกรีเนี่ยแยกได้อีกค่ะกำลัง2ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์แยกได้เป็น2วงเล็บค่ะกำลัง2สัมประสิทธิ์หน้ากำลัง2เป็นเลข1อาจารย์ดึงออกมา x 2ตัวคอนเซ็ปต์นี้เป็นไงคะการแยกตัวประกอบง่ายๆเลยเอสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็น1ทำไงคะแยกโดยการสังเกตว่าอะไรนะเลข2ตัวคูณกันใช่ไหมคูณกันได้ตัวหลังก็คือคูณกันได้ลบ2บวกกันได้สัมประสิทธิ์ตัวกลางค่ะเลขอะไรคูณกันได้ลบ2บวกกันได้ลบ1ค่ะเลขนั้นคือเลข2ตัวอะไรดีบวก2กับลบ1ได้ไหมอาจารย์ลองเช็คนะบวก2คูณลบ1ได้คูณกันได้ลบ2ถูกค่ะบวกกันได้อะไรอ๋อขอโทษอาจารย์ตรงนี้

ฉันลอกตรงนี้มาบรรทัดนี้ผิดนี่นาใช่ไหมแล้วตรงนี้บวกทำไมอาจารย์อันนี้เป็นลบล่ะอาจารย์ขอแก้เป็นบวกแล้วกันนะโอเคเป็นบวกแล้วค่ะเป็นบวกมันก็เลยทําให้นี่ไงคูณกันได้ลบสองเหมือนที่อาจารย์ต้องการนี่ไงลบสองคูณบวกสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองแล้วบวกกันบวกกันได้บวกหนึ่งโอเคถูกต้องแล้วดังนั้นหมดนี้สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นตัวนี้นะคะได้เป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นคอนเซปต์เมื่อกี้เขาบอกว่าอาจารย์กลับไปดูเมื่อกี้คอนเซปต์เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์ดูว่า 3x กำลังสองลบ4จากโจทย์ที่อยู่ข้างในเครื่องหมายอินทิเกรตนะคะ x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x ซึ่งเมื่อกี้เราสามารถกระจายเป็นอะไรคะ 3x กำลังสองลบ4หารกับเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ใหม่อาจารย์เปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ใหม่เป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่เราแยกกายเมื่อกี้กลายเป็น x คูณอยู่กับ x บวก2ค่ะแล้วก็คูณอยู่กับ x ลบ1ค่ะโอเคแยกได้เป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้คอนเซปต์ข้างบนคอนเซปต์ข้างบนอาจารย์บอกว่าไงนะสามารถกระจายเป็นแบบนี้ค่ะให้เราสร้าง a มาหารกับตัวประกอบที่1ที่เราแยกไว้ a 2ตัวที่2ที่แยกไว้ a 3หารกับตัวที่3ที่แยกไว้แล้วทุกอย่างทำอะไรกันอยู่คะบวกกันงั้นที่แยกไว้1 2และ3พจน์นี้เราก็เลยกลายเป็นเลยคะ a 1ก่อนถูกไหมพจน์แรกเปลี่ยนสีดีกว่าฉันแยกเข้าคอนเซปต์แล้วนะ A1 A2 A3 ก็ได้หรือ A B C ก็ได้อาจารย์เอา A B C แล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆ A หารตัวที่1ค่ะนี่ไงอาจารย์หาร x บวกกับที่จริง A2 ก็ได้นะอาจารย์เป็น B เลยแล้วกันนะคะ B หารอะไรคะพจน์ที่2นี่ไงวงเล็บที่2ที่หารไว้ก็เป็น x บวก2ค่ะต่อไปบวกกับ C ถูกไหมคะค่าคงที่สักตัวหนึ่งหารกับวงเล็บที่3ที่แยกไว้ดังนั้นอาจารย์หาร x ลบหนึ่งค่ะโอเคดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่ดีกว่าให้มันเป็นสมการดังนั้นอาจารย์กำลังบอกว่า 3x กำลังสองลบ4หารด้วยกับ x วงเล็บ x บวก2คูณ x ลบหนึ่งเมื่อกี้สามารถเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันค่ะใช่ไหมเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันนี่คือการเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้นะคะให้เข้าคอนเซปต์กับการแยกเป็นเศษส่วนย่อยพอเสร็จแล้วคอนเซปต์ต่อไปเขาบอกว่าให้เรานำตัวที่เราแยกไว้อะค่ะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะทำการคูณทั้งสมการเข้าไปค่ะสเต็ปต่อไปเขาบอกว่านำสิ่งที่แยกไว้ก็คือมี3พจน์มี x มี x บวก2มี x ลบ1คูณทั้งสมการค่ะคูณเข้าไปค่ะคูณทั้งสองข้างเกิดอะไรขึ้นสองข้างของสมการนี้อาจจะเรียกเขาสมการที่1แล้วกันนะคะคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการที่1จะได้เกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าคูณปุ๊บเหมือนเอาหมดเนี้ยค่ะเข้าไปคูณพจน์หน้าแล้วก็ต้องคูณพจน์ที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับลองคูณพจน์นี้เข้าไปก็จะมีพจน์นี้โผล่เข้ามานี่ก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็จะตัดกันไปค่ะทําให้สิ่งที่อยู่ด้านซ้ายของสมการนะคะก็จะเหลือแค่ 3x กําลังสองลบ4ถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้ตัดกันไปแล้วนะคะจากนั้นตัวข้างหลังนะคะตัวข้างหลังพจน์แรกมีอะไรอยู่มี a หารอยู่กับอะไรนะหารอยู่กับ x ถูกไหมคะหารอยู่กับ x ดังนั้นพอเอาตัวนี้คูณเข้าไปตัวนี้คูณเข้าไปอาจารย์จับคูณให้ดูก็ได้ค่ะมีคูณกับ x แล้วก็คูณกับ x บวก2แล้วก็คูณกับ x ลบ1เมื่อหารกับ x เกิดอะไรขึ้นนี่ไง x ตัวนี้ก็จะตัดกันไปค่ะตัดกันไปต่อไปบวกกับตัว b ค่ะตัว b ก็เอาทั้งหมดนี้คูณเข้าไปเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้คูณเข้าไปเช่นกันดังนั้น b ก็เลยมีพจน์อะไรบ้างคะ

ีพจน์ลองเอบอีกทีอ่ะอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บแล้วกันใช้ x บวกสองแล้วก็ x ลบหนึ่ง b เขามีอะไรอยู่อ่ะ b เขามี x บวกสองหารอยู่แสดงว่า x บวกสองตรงนี้ก็จะตัดกันไปค่ะต่อไปบวกกับ c ตอนแรกหารอะไรอยู่นะหาร x ลบหนึ่งแล้วอาจารย์คูณอะไรเข้าไปคูณ x บวกสองแล้วก็คูณ x ลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นพจน์นี้ก็จะตัดกันไปสรุปว่าอาจารย์เหลืออะไรบ้างเนี่ยอาจารย์เหลืออะไรบ้างดูซิอาจารย์เขียนขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะ 3x กำลังสองลบสี่ค่ะด้านขวาเหลือ a คูณกับ x บวกสองคูณกับ x ลบหนึ่งถูกนะบวกกับ b เหลืออะไรเหลือ x คูณ x ลบหนึ่งค่ะเหลือ c บวกกับ c เหลืออะไรเหลือ x คูณกับ x บวกสองนั่นเองค่ะทำให้สมการนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่าเป็นสมการที่สองแล้วกันค่ะอันนี้เรียกว่าสมการที่สองแล้วกันทีนี้พอได้สมการที่สองทำอะไรอ่ะตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราต้องหาค่า a b c ให้ได้ค่ะเพื่อย้อนกลับไปอินทิเกรตในสิ่งที่เราแปลงไว้คอนเซ็ปต์คือต้องหาค่า a b c ให้เจอนะคะดังนั้นทำไงถึงจะได้ a b c อาจารย์ทำแบบนี้แล้วกันค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าพจน์นี้ค่ะจะกระจายอะไรเข้าไปได้นะคะอาจารย์กระจายอะไรเข้าไปได้เราลองกระจายก่อนเนาะกระจายอะไรเข้าไปดีเอา a เข้าไปก่อนก็ได้ค่ะ a เข้าไปถูกไหมอาจารย์ลองเคลียร์ดูนะเอา a เข้าไปกลายเป็น a คูณ x บวกกับ 2a ถูกนะ 2a แล้วคูณกับอะไรคะคูณอยู่กับ x ลบหนึ่งมีล่ะ b อาจารย์ก็เข้าไปเหมือนกันคีอาจารย์เอา a เข้าไปนะเกิดแบบนี้ขึ้นนะเอา b x เข้าไปนะคะตัว b อาจารย์เอา b x เข้าไปเลยนะกลายเป็นb x เจอกับ x กลายเป็น x กำลังสองลบ b x นั่นเองค่ะพจน์ c ล่ะพจน์ c อาจารย์ก็กระจาย c x เข้าไปนะคะกระจาย c x เข้าไปใน x แล้วก็บวกสองกลายเป็น c x กำลังสองบวกกับ c x สองก็สอง x c สอง x แล้วก็ c โอเคยังไม่จบ a ต้องคูณเข้าไปให้ตลอดอีก a เข้าไปค่ะ a เข้าไปค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าไปค่ะกลายเป็น ax ก็เข้าไปอาจจะเป็น ax เจอ x เป็น x กำลังสองนะคะแล้วเข้าไปเจอลบหนึ่งล่ะ ax เข้าไปเจอลบหนึ่งกลายเป็นลบ ax ค่ะบวก 2a เข้าไปบ้าง 2a เข้าไปกลายเป็น 2xa ค่ะเข้าไปเจอลบหนึ่งเป็น 2a คูณหนึ่งก็ได้ลบ 2a โอเคบวกกับ bx กำลังสองลบ bx ค่ะจากนั้นบวกกับ cx กำลังสองบวกอะไร 2cx 2xc โอเคมีอะไรบวกกันได้บ้างเรามาดูอะไรก่อนดีเรามาดูพจน์ที่มันรวมกันได้นะคะรวมกันได้มีพจน์ไหนรวมกันได้บ้างคะอันนี้พจน์นี้มีกำลังสองพจน์นี้มีกำลังสองนี่กำลังหนึ่งนะนี่กำลังหนึ่ง x รวมกันได้หรือเปล่าอันนี้มี a 2a นะคะ 2a รวมกันได้ไหมเราจะเห็นว่าเราสามารถบวกกันได้เนาะบวกกันได้

มีพวกใส่บวกกันบ้างนี่ไงตรงนี้มีตรงนี้มีอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้มีลบ ax ตรงนี้มีบวก 2ax ใช่ไหมคะดังนั้นสองพจน์นี้รวมกันได้ค่ะลบรวมกันได้แสดงว่าจะได้สมการเป็น ax กำลังสองลบ ax กับบวก2 ax เป็นบวกถูกไหมฮะได้บวก ax นะคะได้บวก ax แล้วก็มีลบ2 a ตามมานะคะบวกกับ b x กำลังสองลบ b x บวกอะไรอีกบวก c x กำลังสองและบวก2 x 4อาจารย์เขียน c x แล้วกันนะเพราะว่าอาจารย์จะเอา x เป็นตัวแปรไว้ข้างหลังนะคะค่าคงที่ a b c เป็นค่าคงที่ดังนั้นอาจารย์เขียน2 c x ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์จะทำแบบนี้ค่ะเราจะหาว่าตัวไหนบ้างที่เป็นฟังก์ชันที่มีดีกรีเท่ากันคำว่าดีกรีเท่ากันเนี่ยเช่นอาจารย์จะดูว่า x กำลังสองมีตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างที่มี x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนใหม่เป็น a ทำอะไรอยู่กับบวก b ค่ะแล้วก็บวกอะไรคะบวก c ค่ะทั้งหมดนี้ทำอะไรอยู่คะคูณอยู่กับ x กำลังสองพจน์สีเขียวอาจารย์เขียนได้แบบนี้บวกกับพจน์ที่มี x กำลังหนึ่งล่ะมี x กำลังหนึ่งมีอะไรบ้างจะไฮไลท์ไว้ x กำลังหนึ่งก็นี่ไงมี ax ลบ bx แล้วก็สอง cx ดังนั้นอาจารย์ดึง x ออกไปไว้ข้างหลังละแสดงว่าสมประสิทธิ์ก็จะมีตัว a ถูกไหม a ลบกับ b แล้วก็บวกกับสอง c นั่นเองค่ะแล้วพจน์สุดท้ายที่ยังไม่ไฮไลท์ก็คือมีลบสอง a ซึ่งไม่ติดตัวแปร x นะคะโอเคทั้งหมดนี้เราจับเท่ากับอะไรอยู่นะเนี่ยโจทย์ข้างหน้าหายไปข้างหน้ามีอะไรคะมี 3x กำลัง2ลบ4ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์เขียนสมการนี้เพื่อเราจะได้ดูว่าในเมื่อ2ฟังก์ชัน2ข้างนี้เท่ากันเห็นไหมว่าสิ่งนี้เท่ากันสิ่งนี้อยู่ข้างหน้าทางซ้ายมันเท่ากับทางขวานั่นแปลว่าอาจารย์สามารถเขียนสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนี้มาเท่ากับเลขสัมประสิทธิ์นะ x กำลัง2ได้ถูกไหมเพราะตรงนี้มี x กำลัง2ตรงนี้ก็มี x กำลัง2แสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนใหม่ได้เป็นเอา a มาบวกกับ b มาบวกกับ c เนี่ยจะเท่ากับเลขอะไรพอดีคะเท่ากับเลข3ถูกไหมเพราะหมดนี้เท่ากับเลข3เพราะเป็นสัมประสิทธิ์นะ x กำลัง2มองหมดนี้เป็นสมการที่1แล้วกันค่ะสมการที่1ไปแล้วนี่น้องอาจารย์สมการ a แล้วกันค่ะแล้วอะไรได้อีกคะเช่นเดียวกันอยู่หน้า x ดีกรี1ถูกไหม x ดีกรี1ข้างนี้มีไหมคะไม่มีนั่นแสดงว่ามันไม่ปรากฏก็คือไม่มีค่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์เป็น0นั่นเองแสดงว่าอะไรคะถ้าอาจารย์เอา a มาลบกับ b แล้วมาบวกกับ2 c จะเท่ากับ0นั่นเองค่ะเป็นสมการ b เล็กแล้วกันค่ะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรนะมีลบ 2a มีลบ 2a ตอนนี้ลบ 2a ตรงนี้จะเท่ากับลบ4งั้นอาจารย์เขียน 2a เลยได้ไหมได้ค่ะ 2a คือเลขอะไรคะ 2a คือเลข4เป็นสมการ4เป้าหมายตอนนี้เราอยากรู้ a b c ดังนั้นอาจารย์มองง่ายๆเลยจากสมการที่ c จากสมการ4อาจารย์หาได้เลยนะเนี่ย 2a เท่ากับ4ดังนั้น a เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย a เท่ากับ4ส่วน2เท่ากับ2นั่นเองค่ะอาจารย์ได้1คำตอบแล้วค่ะ a อาจารย์ได้เลข2มาค่ะจากนั้นเอาเลข2ลองนำอะไรดีนำ a เท่ากับ2ไปแทนในสมการไหนดีแทนในสมการที่ a แล้วกันสมการ a เล็กกันนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสมการ a เล็กทำให้อาจจะได้หน้าตาเป็น a เป็น2ไปแล้วนะกลายเป็น2บวก b บวก c เท่ากับ3ถูกไหมนะแล้ว

ในสมการ b บ้างสมการ b สองลบ b บวกสอง c เท่ากับศูนย์กลายเป็นสมการใหม่ขึ้นมาสองสมการนี้สองสมการนี้อันนี้อาจารย์มองเป็น a กับสองกลับมาไหมทำไงดีให้ได้ a กับ b มาอาจารย์ลองเอาเขาบวกกันดีไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สองสมการนี้บวกกัน a กับ b ก็จะหารกันไปอาจารย์เอา1กับ2ที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้บวกกันแล้วกันค่ะเกิดอะไรขึ้น2บวก2เป็น4บวก b ลบ b หมดแล้วนะมีอยู่ c บวกอีก2 c เป็น3 c 3บวก0ได้3 c จะมาละแสดงว่า3 c เท่ากับ3ย้าย4มาเป็นลบ4 c เดียวเท่ากับลบ1ส่วน3นั่นเองค่ะเจอ4ละได้ลบ1ส่วน3ได้ c ได้ a แล้วเหลือ b เอ๊ะแทนเลข4เท่ากับลบ1ส่วน3แทนเข้าไปในสมการที่1แล้วกันนะคะในสมการที่1ตรงนี้ดีไหมจะได้หา c ออกมาดังนั้นก็จะได้ว่า2บวก b ลบ1ส่วน3เท่ากับ3 b จะได้เท่าไหร่ b เท่ากับย้ายมา3ลบ2แล้วก็บวกอีกเศษ1ส่วน3 3ลบ1ได้1 1ก็คือเขียนไปเลยเนาะ1คือ3ส่วน3 3ส่วน3บวกอีกเศษ1ส่วน3กลายเป็นเศษ4ส่วน3อ่ะอาจารย์ได้ a b c ครบแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์สรุปว่าอาจารย์ได้ a เท่ากับถ้าจำได้บ้างได้2 b เท่ากับเศษ4ส่วน3ค่ะและ c ได้ลบ1ส่วน3ได้มาครบแล้วดังนั้นเราย้อนกลับไปแทนค่ากันแล้วแหละได้แล้วค่ะแทนค่าตรงไหนอ่ะนู่นข้างบนไงคะที่เรากระจายไว้ถูกไหมเรากระจายไว้นี่ค่ะสมการที่1ตรงนี้ค่ะสมการที่1ตรงนี้ค่ะเราหา a หา b หา c ไว้แล้วใช่ไหมพอมาแทนปุ๊บทำให้โจทย์ตอนแรกที่เรามีเนี่ยเราก็จะได้เป็นฝากนี้โดยการแทน a b c เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์จะได้ว่าอาจารย์จะได้ว่าอะไรคะจะหลายหน้าหน่อยนะดังนั้นอาจารย์กลับมาแทนสมการที่1เมื่อกี้นะคะ3 x กำลัง2ลบ4ส่วนอะไรนะ x แล้วก็มีพจน์ x บวก2ถูกนะแล้วก็มีพจน์ x ลบ3ลบ1ค่ะลบ1เท่ากับเอา a มาใส่ค่ะ a เมื่อกี้ได้2เนาะ2ส่วน x ค่ะบวกกับเมื่อกี้ b ได้4ส่วน3 b ได้4ส่วน3นะแอบดูก็ได้ b ได้4ส่วน3ดังนั้นอาจารย์ก็ได้เศษ4ส่วน3แต่ b ตอนแรกเขาหารอะไรอยู่คะหาร x บวก2อยู่นะคะ c ได้ลบตรงนี้ก็กลายเทคลบเข้าไปกลายเป็นลบเศษ1ส่วน3เพราะ c คือเศษ1ส่วน3แล้ว c ตอนแรกเขาหารอะไรอยู่คะหาร x ลบ1นั่นเองค่ะจะได้เป็นแบบนี้แล้วอ้าวงั้นเราก็หยิบตัวนี้ไปอินทิเกรตได้แล้ว4ได้แล้วค่ะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ตอนแรกเลยนะคะจะมี 3x กำลัง2ลบ4หารกับ x คูณ x บวก2ปิดเปิด x ลบ1ที่จริงแล้วโจทย์ที่แท้จริงเป็นอะไรนะขอโทษทีอาจารย์เอาโจทย์มาวางให้เราดูเลยดีกว่าค่ะโจทย์ที่แท้จริงตอนแรกเขายังไม่แยกตัวประกอบเนาะ x กำลัง3บวกกับ x กำลัง2ลบ 2x ไง dx จะเท่ากับอินทิเกรตอะไรอยู่คะก็อินทิเกรตหมดนี่เลยค่ะ2ส่วนหมดนี้เลยหรือจะใครจะเขียน3 x กำลัง2ลบ4ค่อยๆไปแล้วกันค่ะมี x มี x บวก2แล้วก็มี x ลบ1ถูกไหมจากนั้นอาจารย์ขอกระจายเป็นอินทิเกรตพจน์แรกค่ะ x 2ส่วน x ค่ะ2ส่วน x แล้วก็ dx ค่ะบวกกับอินทิเกรต c ส่วน3 x บวก2แล้วก็ dx ค่ะจากนั้นลบถูกไหมลบกับอินทิเกรตเศษ1ส่วน3คูณกับ x ลบ1 dx ค่ะง่ายเลย

ตอนนี้เราก็ทำการอินทิเกรตไปทีละพจน์ค่ะอ่ะพจน์แรกพจน์แรกอินทิเกรต2ส่วน x dx เห็นว่าเทคนิคนี้เป็นไงคะนี่ x dx เรียบร้อยแล้วนึกถึงสูตรเลยคะสูตรที่อินทิเกรตพื้นฐานนะคะอินทิเกรตเซนหนึ่งส่วน u du เห็นไหมตรงนี้ u ตรงนี้ u นี่ไงตรงนี้ x ตรงนี้ x จะเท่ากับอะไรนะลอน u บวก4ลอน u บวก4ดังนั้นพจน์นี้เราก็อินทิเกรตได้แล้วค่ะได้เป็น2อาจารย์ดึงออกมาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะ2ค่ะ1ส่วน u du เรียบร้อยกลายเป็นลอนเลยคะกลายเป็นลอน x ค่ะบวก4อย่าเพิ่งบวกเพราะโจทย์เรามีเยอะบวกกับพจน์ต่อไปเลข4ข้างที่เลข3ข้างที่ดึงออกมาก่อนค่ะดึงออกมาก่อนค่ะกลายเป็นเศษ4ส่วน3ลอนอะไรต่อคะลอน u ปกติแล้วที่จริงเราต้องดิฟยูนะแต่อาจารย์แสดงให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะดิฟอะไรตรงนี้นะจาก x ตรงนี้อาจารย์จะกลายเป็นดิฟ x บวก2เนาะดิฟ x บวก2ได้มา1ดังนั้นอาจารย์ละไว้ในที่เข้าใจแล้วกันนะได้มา1ก็ไม่ต้องเขียนดังนั้นลอนไปเลยนะลอน x บวก2ค่ะบวกกับสุดท้ายแล้วค่ะไม่สิลบลบกับอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสามลอนเลยนะลอน x ลบหนึ่งค่ะค่อยบวกกับ4ทีหลังนั่นเองนะได้แล้วค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะต้องทำการแยกเป็นเศษส่วนย่อยก่อนเนาะแยกเป็นเศษส่วนย่อยจากนั้นแล้วค่อยเอาอินทิเกรตเข้ามาซึ่งเทคนิคนี้เล่าเร็วๆก็คือแยกเป็นเศษส่วนย่อยจากนั้นเทค a b c เข้าไปนะคะจากนั้นเราก็พยายามหา a b c ให้เจอนะคะเราก็จะได้คำตอบหนึ่งอ่ะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นกรณีที่สองแล้วกันค่ะอ่ะกรณีที่สองเมื่อกี้เราแยกแล้วเป็นไงคะได้สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเชิงซ้อนที่เป็นไงคะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราเกิดกรณีที่มันซ้ำกันล่ะเกิดกรณีที่ซ้ำกันเมื่อไหร่ที่กรณีที่เราแยกตัวส่วนถูกไหมเมื่อกี้เราแยกตัวส่วนนะออกมาแล้วมีการซ้ำกันนะคะเช่นอาจารย์มี ax บวก b แล้วอาจารย์ก็ยังมี ax บวก b ในตัวส่วนอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์สามารถเขียนใหม่ได้เป็นกระจายออกมาเป็น a1 ส่วนตัว ax บวก b สมมติว่ามีซ้ำกัน2ตัวก็คูณ ax บวก b แล้วจากนั้นต้องสร้าง a2 เป็นข้างที่มาอีกแล้วมารับกับ ax บวก b ที่ยกกำลัง2นะคะสมมติว่าตัวนี้มีเบิ้ลอยู่2ตัวแสดงว่าอาจารย์ต้องสร้างมารับเป็นตัวที่1เป็นกำลัง1ก่อนนะแล้วค่อยไปกำลัง2แต่ถ้าสมมติอาจารย์มีวงเล็บนี้3ตัวมันจะเป็นไงคะมันก็จะมียกกำลัง1มียกกำลัง2แล้วก็มียกกำลัง3อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็ใช้เทคนิคเดิมมาช่วยในการแก้นะอ่ะไปลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะคะในกรณีนี้อ่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์มีโจทย์เป็นอินทิเกรต x กำลัง2บวก 7x บวก1แล้วก็ dx อ่ะไม่พอนะตัวส่วนของเราข้อนี้ง่ายหน่อยแยกมาให้ละ x บวก2ยกกำลัง2คูณกับ 2x 2x บวก1จะเห็นว่าเป็นไงคะตัวส่วนข้อนี้ง่ายหน่อยตรงที่เขาแยกตัวประกอบมาให้แล้วอันนี้เชิงเส้นค่ะอีกทีหนึ่งค่ะแต่ตรงนี้มียกกำลังสองตรงนี้ยกกำลังหนึ่งทำไงดีเนี่ยทำไงดีเราลองมาพิจารณาดูซิว่าโจทย์ข้อนี้อาจารย์จะแยกได้อย่างไรบ้างพิจารณา x กำลังสองบวก 7x บวก1เนี่ยค่ะแล้วหารอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองคูณอยู่กับ 2x บวก1ยกกำลังหนึ่งเนี่ยเรากระจายเป็นตัวที่หนึ่งเป็น a แล้วกันค่ะส่วนกับจะเห็นว่าตรงนี้
มีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวต้องมีทั้งกำลังหนึ่งแล้วก็มีกำลังสองมีสองตัวต้องกระจายเป็นสองพจน์นะคะดังนั้นเอกอาจารย์ก็เลยต้องหาแล้วนะ x บวกสองค่ะส่วนตัวที่สอง b อาจารย์ก็หาอะไรคะ x บวกสองอีกรอบนึงแต่รอบนี้ x บวกสองอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้อาจารย์ต้องยกกำลังสองค่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะเพราะว่ายกกำลังสองก็กระจายเป็นสองพจน์แต่ถ้าข้อนี้สมมติอาจารย์เปลี่ยนจดนิดนึงกำลังสามนะจะต้องมี a มี b ที่หารยกกำลังสองแล้วก็มีตัวอะไรคะ c ที่ยกกำลังสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะโอเคนะแต่ตอนนี้ยกกำลังสองอาจารย์ก็เลยกระจายเป็นสองพจน์แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เข้ากรณีที่หนึ่งที่เราเรียนตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือมีตัวเดียวมีตัวเดียวก็กระจายได้หนึ่งตัวได้เป็น c ส่วน 2x บวก1ค่ะโอเคกระจายเสร็จแล้วเป็นไงคะใช้เหมือนเดิมค่ะนำตัวไหนคะนำตัวส่วนนะคะ x บวก2กำลังสองคูณกับ 2x บวก1เป็นไงคะคูณตลอดเลยค่ะคูณตลอดทั้งสมการเหมือนกันพอเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าจบตรงเนี้ยคือตัวตั้งต้นจากนั้นเราก็ทำการคูณทั้งสมการคูณเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมค่ะคูณตัวนี้หน้าตาเหมือนกันถูกไหมตัวนี้จับไปวางตรงเนี้ยค่ะมันก็จะหน้าตาเหมือนตรงนี้เลยตัดทิ้งดังนั้นตัวหน้าเหลือแค่นี้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะเหลือแค่ x กำลังสองบวก 7x บวก1ถูกไหมคะพจน์หลังล่ะพจน์หลังเช่นเดียวกันอาจารย์หมดก้อนนี้เอาไปวางประหนึ่งว่ามีอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะตัดกับตัวนี้ไปหนึ่งตัวค่ะตัดไปหนึ่งตัวก็เหลือหนึ่งตัวดังนั้น a จะเหลือคูณอะไรคะ a ของอาจารย์ก็จะเหลือ x บวกสองหนึ่งตัวแล้วก็เหลือ 2x บวก1ค่ะโอเคนะต่อไป b ค่ะอาจารย์เอาหมดนี่ไปวางแอบไว้ข้าง b แปลว่าตัวนี้ก็จะตัดกับมุดนี่หมดเลยดังนั้น b จะเหลือแค่ตัวนี้ค่ะ b ก็เลยเหลือแค่ 2x บวก1ค่ะอ่ะไหนลองมองตามอาจารย์ซิว่า c อาจารย์จะเหลืออะไรบ้างคะเหมือนปันหนึ่งว่าเอาหมดนี่ไปวางคู่กับ c ก็จะตัวนี้ตัดกับตัวนี้ถูกไหมดังนั้น c ก็จะเหลือคูณอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองได้มาเป็นแบบนี้แล้วเป็นสมการต่อไปจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะทำการกระจายพจน์ให้เรียบร้อยทำการกระจายพจน์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็ต้องกระจายเข้าไปกระจายเสร็จแล้วกระจายยังไงต่อคะก็กระจายเข้าไปให้ทุกพจน์อีกค่ะ b ก็กระจายเข้าไปค่ะ c ก็กระจายเข้าไปแต่ก่อนจะกระจาย c อย่าลืมเทคกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนะอ๋อค่อนข้างจะมีรายละเอียดเหมือนกันอันนี้อาจารย์ฝากเราไปเก็บรายละเอียดนะคะจะได้เห็นตัวอย่างชัดๆอ่ะกลับไปดูรายละเอียดดูจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะ x กำลังสองบวก 7x บวก1นะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้พจน์ที่มี x ดีกรีสองจะมีอยู่ 2a บวกกับ c ค่ะคูณอยู่กับ x กำลังสองแล้วส่วน x กำลังหนึ่งจะมี 5a ค่ะบวกกับ 2b แล้วก็บวกกับ 4c ค่ะมีคูณอยู่กับ x ดีกรีหนึ่งแล้วก็จะมีที่ไม่มีติด x นะคะจะมี 2a ค่ะบวกกับ b บวกกับ 4c ที่ไม่มี x ติดมาจากนั้นเราทำลายกลองเหมือนเดิมค่ะสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนี้หน้า x กำลังสองก็แปลว่าเขาก็จะเท่ากับเลขอะไรคะเนี่ยไม่เขียนแบบนี้ก็แปลว่ามีเลขหนึ่งดังนั้นอาจารย์ไปสร้างสมการได้ใหม่เป็น 2a ถูกไหม 2a บวกกับ c จะเท่ากับเลขหนึ่งเป็นสมการคล้ายๆทำเมื่อกี้เลย a จากนั้นอะไรต่อนี่ไงหมดนี่อยู่หน้า x กำลังหนึ่งนี่ x กำลังหนึ่งมีเลข7ถูกไหมแสดงว่า 5a บวกกับ 2b บวกกับ 4c ก็จะได้เลข
7มานั่นเองเป็นสมการ b เล็กค่ะสุดท้ายไม่มี x ไม่มี a ก็นี่ไงหมดนี้เลยค่ะหมดนี้ไม่มี x ก็จะเท่ากับเลขละฝั่งซ้ายบอกว่ามีเลข1อยู่แสดงว่าถ้าอาจารย์เอา 2a ไปบวกกับ b ไปบวกกับ c ถูกนะจะเท่ากับเลขอะไรคะเลข1ค่ะเป็นสมการ c จากนั้นเราก็ย้ายข้างไปมาหา a b c หาได้ไหมหาได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะ3สมการมีกี่ตัวแปรมี3ตัวแปรแบบนี้หาได้แน่นอนนะคะเราก็จะได้ว่าละไว้ให้เป็นการบ้านเลยนะละไว้อาจารย์ก็จะได้ a มาค่ะ A ได้1ค่ะข้อนี้เดี๋ยว B จะได้มา3เดี๋ยวฝากเราไปทบทวนนะว่าเราสามารถหาค่าคงที่จากสมการ3สมการได้หรือเปล่านะคะ3แล้วก็ C จะเป็นลบ1ค่ะเอา A B C นี้กลับไปแทนในสมการที่1กันค่ะสมการที่1ก็คือสมการเริ่มต้นข้างบนที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นี่ไงสมการนี้ที่เราแตกไปอาจารย์แทน a b c เข้าไปค่ะจะได้ว่าเมื่อเราได้ a b c แล้วจะได้ว่า x กำลังสองค่ะบวกกับ 7x บวก1ส่วนกับ x บวก2กำลังสองถูกไหมกำลังสองคูณอยู่กับ 2x บวก1จะเท่ากับA คือเลข1ดังนั้นจะได้1ส่วนเมื่อกี้ A หารอะไรนะหารกับ x บวก2ค่ะบวกกับ B คือเลข33หารอะไรคะหาร x บวก2กำลัง2ค่ะลบกับ C เป็นลบ1อาจารย์ใส่เลขลบไปเลยลบ1ส่วนอะไรคะ C เขาหารอะไรอยู่นะหาร 2x บวก1นั่นเองอ่ะได้สมการมาแล้วงั้นเราก็อินทิเกรตเลยสิได้เลยงั้นอาจารย์อินทิเกรตเลยดีกว่าอินทิเกรตฝั่งนี้ก็สามารถใส่เครื่องหมายอินทิเกรตฝั่งนี้ใส่ dx เข้าไปใส่ dx เข้าไปถูกไหมถูกนะจากนั้นอาจารย์อินทิเกรตตัวแรกค่ะอินทิเกรตตัวแรกอินทิเกรตเศษ1ส่วน x บวก2 dx ค่ะ dx อาจารย์ใส่อย่างนี้ไปเลยดีไหม x บวก2ไปเลยดีไหม dx บวก2ได้มา1ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้อะไรอะลอนไปเลยเนาะลอน u x บวก2บวก4อ่ะอาจารย์ทำให้ดูทีละตัวต่อไปเมื่อกี้อาจารย์ทำตัวไหนไว้อ่ะตัวนี้นะต่อไปอาจารย์สีนี้แล้วกันนะตัวนี้นะตัวนี้อาจารย์ก็ไปต่อสีอะไรสีส้มเป็นสีเหลืองนะบวกกับเลข3ดึงออกมาดีกว่าอินทิเกรตแล้วนะเศษ1ส่วน x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เอ้าเดี๋ยว du ไม่ได้อ่ะดังนั้นสูตรนี้ไม่ใช่กำลัง2แล้วอาจารย์ขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นไปยังไม่ขึ้นเดี๋ยวทำให้เธอดูก่อนแล้วก็ดีอะไรดีดีเอ็กก่อนแล้วกันตรงนี้ลงมาก่อนนะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ยังไม่ครบบวกกับสีเขียวแล้วกันค่ะเพราะสุดท้ายอีทิเกตเศษ1ส่วน 2x บวก1อาจารย์ดี 2x บวก1ได้อันนี้บวก1หารออกได้2โอเคติดที่สีเหลืองนะติดที่สีเหลืองอ่ะมาต่อสีเหลืองกันสีน้ำเงินมันจบไปละสามดึงออกมาข้างในอินทิเกรตยกกำลังนี้อันนั้นยกเขาขึ้นไปข้างบนได้ไหมเข้าสูตร1ส่วน u ไม่ได้นะเพราะ u กำลังหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ต้องดึงขึ้นไปกลายเป็น x บวก2ยกกำลังลบ2อาจารย์ต้องดีอะไรคะเข้าสูตรอะไรเนี่ยตอนนี้อาจารย์ใช้สูตรนี้อยู่นะอินทิเกรต u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n ถอยไป1แล้วก็บวกไป1สิบวกไป1หาร n บวก1ใช่ไหมบวก4แสดงว่าตรงนี้ต้อง u ตามนะดังนั้นตรงนี้อาจารย์ต้อง d x บวก2อ่ะดีออกหารออกทันทีได้1ค่ะได้1อ่ะจบสีเหลืองไว้ตรงนี้กันนะต่อด้วยสีเขียวไว้ก่อนนะเดี๋ยวโจทย์หาอินทิเกรตตัวนี้ได้แล้วค่ะ
อินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูได้แล้วนี่งั้นอาจารย์ได้พจน์สีเขียวจบแล้วนะเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยนี่ไงหนึ่งส่วนยูดียูอาจารย์ก็ได้ลอนยูไปเลยลอนสอง x บวกหนึ่งบวกสี่ยังค้างสีเหลืองอยู่นะยังค้างสีเหลืองดังนั้นบรรทัดต่อมาเท่ากับลอนตรงนี้หลุดออกมาละ x บวกสองอ่ะมาต่อสีส้มกันต่อค่ะเลขสามอยู่ข้างหน้าอินทิเกรตได้แล้วคะยูกำลังเอ็นเป็นลบสองบวกอีกหนึ่งเป็นลบหนึ่งกลายเป็นเอ็กซ์บวกสองยกกำลังลบหนึ่งส่วนยกลบหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวเนาะบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองลอนสองเอ็กซ์บวกหนึ่งค่ะบวกสี่อ่ะสุดท้ายได้อะไรกันแน่ลอนเอ็กซ์บวกสองค่ะเป็นบวกบวกเป็นลบบวกบวกเป็นลบจากนั้นสามกลายเป็นสามหารกับอาจารย์ดึงเปลี่ยนสีให้เดี๋ยวจะได้ไม่งงสามส่วนอาจารย์ดึงลงมาเลยนะเพราะยกกำลังลบหนึ่ง x บวกสองค่ะแล้วก็สุดท้ายบวกกับสีเขียวเศษหนึ่งส่วนสองลอนสอง x บวกหนึ่งค่ะแล้วก็บวกอีกสี่ค่ะถูกเนาะนะไม่งงเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นกำลังติดลบนะคะอาจารย์โยกเขาลงมาข้างล่างนะคะส่วนลบตรงนี้ไปโผล่ตรงนี้นะคะจบหนึ่งโอเคคำตอบของข้อนี้ก็กลายเป็นแบบนี้นั่นเองจะเห็นว่ากว่าจะอินทิเกรตต้องแปลงเป็นเศษส่วนย่อยโดยการหา a b c เข้ามารับนะคะจากนั้นแค่สมการหา a b c แล้วกลับมาแทนในสมการเริ่มต้นของเราแล้วก็อินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะก็จะคำนวณสามารถหาค่าอินทิเกรตหรือปริพันธ์นะคะที่ยุ่งยากได้โดยใช้การเทคนิคการอินทิเกรตเป็นแยกเป็นเศษส่วนย่อยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับอาทิตย์นี้นะคะการหาปริพันธ์โดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์โดยใช้วิธีตรีโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนนะคะมาช่วยในการหาอินทิเกรตที่ไม่เป็นไปรูปแบบที่กำหนดกันนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคนิควิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่สองแล้วค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อผลคูณเชิงสเกลาร์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อแล้วก็

เวกเตอร์มาศึกษาในเรื่องของผลคูณเชิงสเกลาร์กันนะคะเราเริ่มกันในช่วงแรกนี้นะก็คือในเรื่องของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยกันก่อนนะคะซึ่งในตัวของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยเราต้องเรียนเพื่อที่จะได้รู้จักนะคะกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยและจากนั้นนะคะแล้วเราก็จะมารู้จักอีกรูปแบบหนึ่งของเวกเตอร์ที่นอกเหนือจากจะเขียนเวกเตอร์ในรูปของเมทริกซ์หลักใช่ไหมคะที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเวกเตอร์ใน3มิตินะคะเช่นเราเขียนว่าเวกเตอร์u คือเวกเตอร์ a b c แบบนี้นะคะอันนี้คือการเขียนเวกเตอร์ในรูปของเป็นเมทริกซ์หลักใช่ไหมคะซึ่ง a เนี่ยก็คือ a b c นี่คือค่าเวลาเราจะเขียนเนี่ยนะคะเป็นค่า x y z นะคะเวลาเราพอจุด a b c ก็คือค่า x y z แล้วก็เวกเตอร์ u นี่ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด000แล้วก็จุดปลายอยู่ที่ a b c นั้นนะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเขียนเวกเตอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ i j k ซึ่งเวกเตอร์ i j k นี่ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนอื่นต้องรู้จักกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนว่าคือเวกเตอร์อะไรนะคะสำหรับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ u นะคะก็คือเวกเตอร์หนึ่งส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u นั้นนะคะซึ่งในเรื่องของขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนแล้วนะคะว่าขนาดของเวกเตอร์ u นี้เดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u นี้ก็คือสามารถหาได้โดยนำค่า a b c ยกกำลังสองบวกกันและถอดรูทนั่นก็คือ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองแล้วก็ถอดส่วนรูทออกมาก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็เอามาคูณกับเวกเตอร์ u อีกทีหนึ่งก็จะได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ u เราก็ใส่ลบเข้าไปด้านหน้ามันก็จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันกับเวกเตอร์ u นะคะหรือคูณด้วยลบหนึ่งนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถหาเวกเตอร์ที่มีขนาด k หน่วยก็ได้ค่ะแต่มีทิศทางและมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นะคะเวกเตอร์ k หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u อันนี้ก็คือให้เรานำ k เนี่ยนะคะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณด้วยเวกเตอร์ u นั่นคือถ้าเรามีเวกเตอร์ u นะเราไปหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนนะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนแล้วก็ถ้าต้องการเวกเตอร์ k หน่วยก็คือเอา k ไปคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะก็จะได้สูตรนี้ออกมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองไปยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจในการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u สักอันหนึ่งนะคะคือเวกเตอร์ลบสามศูนย์สี่ต้องหาสองข้อแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u เวกเตอร์หนึ่งหน่วยย่อๆแล้วกันนะคะทิศทางเดียวกันกับ u นะคะอันที่สองคือให้หาเวกเตอร์ที่มีขนาด10หน่วยนะคะแล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะเราเริ่มต้นอันดับแรกเราก็ต้องไปหาขนาดของเวกเตอร์ u ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ
สแควร์รูทนะคะเอา a b c ซึ่งก็คือลบ304เนี่ยยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกกันแล้วถอดรูทนั่นก็คือลบ3กำลังสองบวก0กำลังสองบวก4กำลังสองนั่นเองนะคะจะได้เท่ากับลบ3กำลังสองก็คือ9นะคะบวก0แล้วก็บวก4กำลังสองก็คือ16นะคะก็คือได้สแควร์รูท25ได้5นั่นเองนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ5ฉะนั้นข้อแรกเขาให้เราหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือ1ส่วนขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน5นะคะคูณกับเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์ u ของเราก็คือลบ304หนึ่งส่วนห้าไปเข้าที่คูณเข้าไปในเวกเตอร์ก็สามารถที่จะคูณกับทุกๆตัวได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถที่จะตัดกันได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือจะได้ลบ3/5ลบ1/5ก็0ได้0นะแล้วก็อันนี้ก็จะได้4/5นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะเขาต้องการให้เราหาเวกเตอร์ที่มีขนาด10 หน่วยนั่นก็คือเราต้องเอา10ไปคูณกับเวกเตอร์1 หน่วยหรือ10ส่วนขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u นะคะนั่นก็คือ10ส่วนขนาดคือ5แล้วก็คูณกับเวกเตอร์ u นะเหมือนเมื่อสักครู่เลยเนี่ยค่ะข้างบนนี่เลยนะคะ304นะคะซึ่งปรากฏว่า10 กับ 5ก็ตัดกันได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตัดได้2นะคะจากนั้นเราก็เอา2คูณเข้าไปข้างในทีหนึ่งอันนี้ลงตัวนะก็จะเป็นลบ60แล้วก็8นะคะอันนี้โอเคไม่ยากนะคะในการหาเวกเตอร์ที่มีขนาด1 หน่วยหรือเวกเตอร์ที่มีขนาด k หน่วยแล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดบอกว่าให้หาเวกเตอร์10 หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ u เราก็เอาอะไรคะเอาลบ10เอาลบ1คูณเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลบคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น60แล้วก็ลบ8นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามนะคะทีนี้ต่อมาเรามาพูดถึงเวกเตอร์พิเศษก็คือเวกเตอร์ ijk เขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์1 หน่วยพิเศษนะคะเวกเตอร์1 หน่วยพิเศษในที่นี้ก็คือเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k นะคะเวกเตอร์ ijk คืออะไร ijk ก็คือเวกเตอร์1 หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับแกน x y z ตามลำดับคือเวกเตอร์1 หน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกับแกน x y z นะคะตามลำดับนะคะพอจะนึกภาพออกไหมคะก็คือถ้าเรามีแกน x y z เดี๋ยวเขียนให้ดูเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีแกนในระบบพีกัดฉากใช่ไหมคะ x y z แกน x นะคะแกน y แกน z แล้วก็คือเป็นทิศทางที่เป็นทิศทางแกน x y z ทางด้านบวกด้วยนะคะเดี๋ยวเติมลงไปตรงนี้นิดหนึ่งว่าเป็นเวกเตอร์1 หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับแกน x y z

ทางบวกอะนะคะตามลำดับนั่นก็หมายความว่าถ้าพูดถึงเวกเตอร์ i ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับแกน x นะคะมันก็จะเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะคะอันนี้สมมติว่าตรงนี้คือ1หน่วยอันนี้ก็คือเวกเตอร์ i นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0 0 0นะ

ซูมอะไรนะจุดนี้คือจุด010แต่อันนี้คือเวกเตอร์ j คือ x เป็น0 y เป็น1 z เป็น0นะคะก็จะเป็นเวกเตอร์010แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวกเตอร์k นะคะก็คือไปตามทิศทางของแกน z จุดตรงนี้ก็คือจุด001อันนี้คือเวกเตอร์ k ทั้งสามเวกเตอร์คือมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่000จุดปลายอยู่ที่ที่100 010และ001ตามลำดับนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ ijk นั่นเองนะคะหรือสรุปเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเวกเตอร์ i ก็คือเวกเตอร์ถ้าเขียนในรูปของมิติกลับก็คือ100นะคะ j ก็คือ010นะคะแล้วก็ k ก็คือ001นี่นะคะเรารู้จักกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษแล้วนะ ijk นั่นเองทีนี้ ijk มันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ u โดยทั่วไปยังไงเราสามารถเขียนเวกเตอร์ u นะคะโดยทั่วไปเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของ ijk ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนเวกเตอร์นะคะอะไรก็ได้นะคะก็คือ2 3 4ก็ได้อันนี้คือเวกเตอร์1เวกเตอร์นะคะใน3มิติทีนี้ถ้าเราแยกเวกเตอร์นี้ออกมานะคะเป็น2คูณกับ100บวก3คูณกับ010นะบวก4คูณกับ001ใช่ไหมอันนี้ซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะลักษณะเหมือนเมทริกซ์ที่เราเรียนมาค่ะอันนี้ก็คือถ้าเอา2คูณมันก็เป็น200อันนี้ก็จะเป็น030แล้วอันนี้ก็เป็น004แล้วถ้ารวมกันมันก็คือตัวนี้นะคะทีนี้เราแยกออกมาเพื่อที่จะเขียนในรูปของเวกเตอร์ ijk นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอเราแยกออกมาได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ2 i 2คูณเวกเตอร์ i ตัวนี้ก็คือ3คูณเวกเตอร์ j แล้วก็ตัวนี้ก็คือ4คูณเวกเตอร์ k นั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่เราเปลี่ยนเวกเตอร์ u ใดๆให้เป็นเวกเตอร์ที่อยู่รูปของ ijk เราไม่ต้องทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเรารู้ทันทีว่าตัวนี้ก็คือ 2i บวก 3j บวก 4k โดยอัตโนมัติหรือว่าถ้ามันมีอยู่ในรูปแบบนี้ ijk เราก็สามารถเขียนเป็นรูปแบบเวกเตอร์แบบนี้ได้นะคะสามารถเขียนไปเขียนในรูปแบบไหนก็ได้โจทย์เขาอาจจะให้มาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้ต่อมานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของผลคูณเชิงซีรากันผลคูณเชิงสเกลาร์ค่ะผลคูณเชิงสเกลาร์ก็คือu เวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะตัวนี้อ่านว่าดอทนะคะก็คือนำเวกเตอร์2เวกเตอร์มาดอทกันอันนี้ไม่ใช่คูณนะคะเป็นดอทมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือผลคูณเชิงเวกเตอร์คือ cross กันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อถัดไปนะคะตอนนี้เรามารู้จักกับดอทดอทโปรดักต์นั่นเองนะคะเริ่มต้นก่อนถ้าเกิดว่าเราให้ u นะคะคือเวกเตอร์ x 1 y 1 z 1ใดๆนะคะแล้วก็เวกเตอร์ v คือเวกเตอร์ x 2 y 2 z 2ใด

นะคะเราจะได้ u dot v นะคะให้เรานำนะคะ x สมาชิกที่ตัวแรกค่ะคูณกันได้เลยนะคะ x 1คูณ x 2แล้วก็บวกกับตัวที่สองนะคะ y 1คูณ y 2แล้วก็บวกตัวที่สาม z 1คูณ z 2ผลคูณเชิงสเกลาร์ก็คือเวลาเรามากระทำกันเอาเวกเตอร์มากระทำกันผลลัพธ์มันจะเป็นสเกลาร์นะคะนั่นคือตัวเนี้ยมันจะเป็นมันไม่จะไม่เป็นเวกเตอร์ละมันจะเป็นค่าที่เป็นสเกลาร์นะคะเวกเตอร์ดอทกันจะได้สเกลาร์ก็เลยเรียกว่าผลคูณเชิงสเกลาร์นะคะที่จริงแล้วถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ ijk ตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้สักนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเขียนตัวเนี้ย u dot v เนี่ยในรูปของเวกเตอร์ijk ใช่ไหมมันก็จะเป็น x 1 i บวก y 1 j บวก z 1 k แล้วก็ดอทกับ x 2 i บวก y 2 j บวก z 2 k ใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนกับไอ้ x 1 y 1 z 1เป็น x 1 i y 1 j บวก z 1 k ได้นะคะทำนองเดียวกันเวกเตอร์ v ก็เหมือนกันทีนี้มาดอทกันเนี่ยต่อกันนะเราเอาตัวพจน์แรกนะคะคูณกันใช่ไหมเอาพจน์แรกคูณกันพจน์ที่สองคูณกันพจน์ที่สามคูณกันนะคะก็คือ x 1 x 2นะคะแล้วก็ i เนี่ย dot i นะคะก็คือเอามาดอทกันนั่นเองนะคะเอาแต่ละพจน์ดอทกันมันก็จะได้ x 1 x 2แล้วก็ i dot iใช่ไหมคะมันจะได้ x 1 x 2นะคะแล้วก็ i dot i จะเท่ากับ1เดี๋ยวเราเขียนติดไว้ก่อนนะแล้วก็ y ก็คือเหมือนกันก็จะได้ y 1บวกคูณ y 2 z ก็จะเป็น z 1คูณ z 2นะคะคือมันจะมีพจน์เนี้ยมันก็จะมี i dot i ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ตัวนี้พอกระทำกันก็จะเป็น j dot jก็มีค่าเท่ากับ1อันนี้ก็เหมือนกัน k dot k มีค่าเท่ากับ1อันนี้นะคะi นะคะ dot i จะเท่ากับ j dot dot g แล้วก็จะเท่ากับ k dot k เวกเตอร์ดอทกันซึ่งมีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไมมีค่าเท่ากับ1เพราะตัวนี้ถ้ามีค่าเท่ากับ1มันก็จะหายไปใช่ไหมมันไม่มีนะคะไม่มีโชว์ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกสูตรหนึ่งของการดอทกันเนี่ยซึ่งพอเราเอาเวกเตอร์ i j k มาดอทตัวเองเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะในอีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราวกกลับมาดูที่ผลคูณเชิงสเกลาร์ u dot v โดยใช้สูตรตัวนี้นะคะวันนี้ u dot v เนี่ยมีคุณสมบัติในการสลับที่นะคะเพราะฉะนั้น u dot v จะเท่ากับ v dot u เพราะว่าถ้าเราสลับปุ๊บนะ x 1 x 2กับ x 2 x 1คูณกันแล้วมันก็มีค่าเท่ากันนะคะอันนี้สามารถสลับที่ได้นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพสักหนึ่งนะคะจะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจงหา u dot v นะคะก็ที่หนึ่ง u เท่ากับหนึ่งลบสองลบหนึ่งv เท่ากับ3 1 2อีกอันหนึ่งนะคะอันที่2 u เท่ากับ

สองไอลบจีลบคีเขียนในรูปของไอจีคีบ้างแล้วก็ v เท่ากับไอบวกจีบวกคีนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะ u dot v นะคะเราก็เอาสมาชิกนะที่อยู่ x คูณ x y คูณ y z คูณ z ง่ายๆนะคะตัวที่อยู่หน้าไอคูณ i j คูณ g คีคูณ k นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือ u dot v นะคะเอามาคูณกันได้เลยก็คือเอา1คูณ3นะบวกลบ2คูณ1ใช่ไหมคะบวกกับลบ1คูณ2นะคะอันนะคะเอาตัวนี้คูณกันก็จะได้ตัวนี้ลบ2คูณ1ก็จะได้ตัวนี้แล้วก็1คูณ2ก็จะได้ตัวนี้แล้วลบ1คูณ2นะคะก็ไม่ยากค่ะเพราะตัวเลขไม่ได้เยอะอะไรนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้นะคะ3ลบ2แล้วก็ลบ2ฉะนั้น3ลบ4ก็คือได้ลบ1นั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งข้อที่2 u dot v นะคะเอาตัวที่อยู่หน้า i คูณกันก็คือ2คูณ1ตัวที่2ก็คือลบ1คูณ1ตัวที่3ก็คือลบ1คูณ1ค่ะได้2ลบ1ลบ1ซึ่งเท่ากับ0นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการหา u dot v อีกสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมุมนะคะถ้าเราทราบว่าเวลาเราเขียน u กับ v ในรูปของลูกศรนะคะลูกศรที่เราเรียนในตอนช่วงแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกศร u ลูกศร v นะคะแล้วเวกเตอร์ u dot v ก็คือเราจะเอาลูกศรมาจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันแล้วก็กลางออกไปนะคะเป็นมุมเท่าไหร่ตัวนั้นเราสามารถที่จะหา u dot v ได้ถ้าเราสร้างมุมตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกรณีที่ u v นะคะมีมุมที่กระทำการมาเกี่ยวข้องมีมุมมาเกี่ยวข้องกันแล้วกันนะคะในที่นี้มุมในที่นี้คือมุมทีตาหรือมุมใดๆมุม t มุม x y z อะไรก็ได้นะคะคือมุมก็คือสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็กับเวกเตอร์ v นะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u นะอันนี้คือเวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยเอาจุดเริ่มต้นมาต่อกันนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาวางไว้ที่จุดเดียวกันแล้วก็ดูว่ามุมกลางเป็นมุมเท่าไหร่นะคะมุมที่กลางไปคือมุมทีต้านะคะทีนี้ถ้าเราจะหา u dot v เนี่ยสูตรก็คือ u dot v จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับcos ทีต้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่สำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ในการหา u dot v ได้กรณีที่เราทราบเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ในระบบพีกัจฉาแล้วก็ทราบมุมนะคะเราสามารถหาขนาดออกมาได้ซึ่งเราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็หามุมที่กระทำระหว่างเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ vนั่นเองนะคะเราก็จะได้ u dot v นะคะในกรณีที่มุมตัวนี้เป็นมุม90นะคะมุมนี้เป็นมุม90หมายความว่า u กับ v ทำกันตัวนี้มันจะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะมุมฉาก
ในกรณีที่ U กับ V กระทำกันเป็นมุม90องศาแสดงว่า U กับ V ตั้งฉากกันนะคะอันนี้เราอาจจะเพิ่มเติมไปว่าถ้าทีต้านี้เท่ากับ90องศานะคะเวลาเราได้เราลองแทนไปตรงนี้ก็ได้ค่ะ u dot v ของเราก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับ cos 90ใช่ไหมอ่ะซึ่ง cos 90นะคะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ0แบบนี้นะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น0คูณขนาดของ u ขนาดของ v ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะได้0ถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็น0แสดงว่าถ้าเกิดว่า u กับ v นะคะตั้งฉากกันหรือถ้าว่ามุมนั้นคือมุมฉากนะคะเราจะได้ว่า u dot v เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาบางทีเนี่ยโจทย์อาจจะถามว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ตั้งฉากกันหรือไม่เราอาจจะใช้การดอทกันอย่างนี้มาช่วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าบางทีเขาอาจจะถามว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นจะไปตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ว่าเวกเตอร์ i ดอทกับเวกเตอร์ i j ดอท j แล้ว k ดอท k มีค่าเท่ากับ1เราอาศัยสูตรนี้มาช่วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองแทนดูนะคะกรณีที่เป็น i ดอท i เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะ i หมายความว่ามุมที่กระทำกับเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยคือมุมศูนย์องศาถูกไหมคะเพราะว่ามันคือเวกเตอร์เดียวกันนะคะมันทำศูนย์องศาเพราะฉะนั้นก็คือจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ซึ่งมันก็คือขนาดของเวกเตอร์ i คูณขนาดของเวกเตอร์เวกเตอร์ i เดิมนะขออภัยค่ะเวกเตอร์ i ก็คือขนาดของเวกเตอร์ i คูณกับ cos 0องศาซึ่ง cos 0องศาก็คือมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1แล้วขนาดของเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ i เนี่ยแหละค่ะเท่ากับ1เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาคูณกันเนี่ยนะมันเท่ากับ1 i คูณ i ก็เลยเท่ากับ1 j i dot i เท่ากับ1 j dot j ก็เท่ากับ1แล้วก็ k dot k ก็เท่ากับ1กันนะคะเพราะว่ามันทำกระทำกันด้วยมุม0องศานั่นเองนะคะ j dot j ก็เท่ากับ1แล้วก็ k dot k ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะทีนี้เรามายกตัวอย่างสักนิดนึงว่าบางทีตัวเขาอาจจะถามว่าให้พิจารณานะคะจงพิจารณาว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่อันที่หนึ่งนะคะเวกเตอร์หนึ่งลบสองลบหนึ่งและนะคะสองสองลบสองอันที่สองสองไอลบเจบวกเคและไอลบสองเคสังเกตข้อที่สองนี้ไม่มีเจนะคะอันที่สามลบไอบวกเจบวกสองเคและ i ลบ 2j บวก k อันนี้ไม่ยากนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะคำนวณไปล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มต้นอันแรกนะคะเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่ก็คือเราจะ

เพราะว่าสองเวกเตอร์นี้ดอทกันแล้วเท่ากับเท่าศูนย์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าดอทกันแล้วเป็นศูนย์ก็แสดงว่าตั้งฉากกันนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็เอา u ดอท v เลยสมมติแรกของแต่ละอันนี้คือ u อันนี้ v u v u v แล้วกันนะคะ u ดอท v ของเราเท่ากับคูณกันเลยขออนุญาตคูณกันเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็น2ตัวที่2ก็จะเป็นลบ4ตัวที่3ก็เป็นบวก2นะคะมันก็จะกลายเป็น0พอดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตั้งฉากได้นะคะต่อไปอันที่2 u ดอท v ของเราก็จะเท่ากับเอาหน้าตัวที่อยู่หน้า i คูณ i c คูณ j k คูณ k ถ้าตัวไหนไม่มีนะคะก็คือตัวนี้เราไม่มี j ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มี j ก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือ j ตัวที่อยู่ข้างหน้า j เป็นศูนย์นี่นะคะก็คือถ้าเขียนเต็มก็คือ i บวก0 j บวกลบ2 k ดังนั้นเวลาเอา j กับ j คูณกันก็จะเป็นลบ1คูณ0ก็จะได้0ไปเลยพจน์นี้นะคะอันนี้คือ i นะคะตัวแรกคูณกันนะคะก็จะเป็น2นะคะตัวที่2เป็น0นะตัวที่3เป็นลบ2แล้ว2บวก0บวกลบ2เท่ากับ0ตั้งฉากต่อมาข้อที่สามนะคะ u ดอท v ของเราก็เอามาคูณกันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลบหนึ่ง j ก็จะเป็นลบสองโอเคก็จะเป็นบวกสองนะคะโอเคอันนี้เห็นชัดเจนนะว่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ตั้งฉากถ้าเกิดว่าดอทกันแล้วเป็นศูนย์ก็คือตั้งฉากนะคะถ้าไม่เป็นศูนย์ก็คือไม่ตั้งฉากนั่นเองก็ไม่ยากนะคะสำหรับกรณีนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งในเรื่องนี้นะคะในกรณีมีการกำหนดมุมมาให้แล้วเราจะหา u ดอท v นะคะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรามีสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมสักอันหนึ่งนะคะเขียนให้เท่ากันนะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะคือมันจะมีด้านบนกับด้านล่างขนานกันนะฝั่งนี้ก็ขนานกันนะคะยาวเท่ากันนะคะด้านที่ขนานกันยาวเท่ากันสมมติว่าตรงนี้คือด้าน A B นะคะ C D แล้วก็ให้มุมตรงนี้มาบอกว่าอันเนี้ยคือมุม60 องศาโดยประมาณนะคะ60 องศาแล้วกำหนดบอกว่าให้ A B เท่ากับ5 หน่วยนะคะ AB เนี่ยเท่ากับ5 BC เท่ากับ22 หน่วยนะคะแล้วก็มุม A เท่ากับ60 องศานะคะบอกว่าหาเวกเตอร์ DC ดอทกับเวกเตอร์ CB DC ดอท CB เดี๋ยวเราเขียนเวกเตอร์ DC ก่อนนะคะเวกเตอร์DC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นะคะคือเวกเตอร์นี้นะแล้วก็เวกเตอร์ CB คือเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นที่ C จุดปลายที่ B นะคะอันนี้นี่นะคะ

หรือเราเขียนตรงนี้เป็นเวกเตอร์ u ก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเวกเตอร์ v เดี๋ยวเราจะเอา u dot v แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เวกเตอร์ u ของเรานะคะกับเวกเตอร์ v มันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเวกเตอร์ u ตัวนี้ขยับมาต่อตรงนี้นะคะตรงนี้นะก็คือให้ u เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ปลายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่ามุมตัวเนี้ยเป็นมุมเท่าไหร่นะคะซึ่งมุมตัวเนี้ยเวลารวมกับมุมอีกฝั่งหนึ่งมันจะเท่ากับ180นะคะแต่ว่าเราสามารถทราบมุมอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนานใช่ไหมคะมุมรวมกันเป็น360และมุมตรงข้ามก็จะเท่ากันฉะนั้นอันนี้ก็คือ60นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น120ใช่ไหมคะที่มันจะเป็นมุมรวมกันแล้วได้180นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอยกมาเขียนใหม่ว่าเดี๋ยวเราเขียน v แล้วนี้เป็น u ใช่ไหมคะ u ยาวนิดนึงอันนี้คือ v อันนี้คือ u แล้วเราทราบว่ามุมตรงนี้คือ120นั่นเองนะคะเราก็แล้วเราทราบว่า v เนี่ยมีขนาดเท่ากับ v คือab เนี่ยคือ5ใช่ไหม ab เนี่ยเป็น5นะคะซึ่งเท่ากับ dc นั่นก็คือเท่ากับ u ของเราอันนี้คือขนาดของตัวเนี้ยเท่ากับขนาดของตัวนี้เท่ากับ5ขนาดของอีกอันหนึ่งเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณ u dot v ได้เลยนี้ค่ะเพราะฉะนั้น u dot v ก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็ cos ธีตาใช่ไหมคะก็คือ cos 120แทนค่านะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ2คูณกับคอส120อันนี้อยู่แน่นอนคอส120เนี่ยอยู่ในควอแดรนท์ที่2นะคะก็จะเป็นค่าลบนะคะอันนี้เป็นค่าตัวนี้จะติดลบแน่นอนทีนี้ค่าตัวนี้เราก็อาจจะคิดจากสูตร180ลบอะไรได้120ก็คือลบ60เราก็เอามุม60มาต่อแต่ใส่ลบเข้าไปนะคะร้อยหกมุม60นะคะมีค่าคอสเท่ากับ1/2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่ลบเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ1/2เพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันนะคะ5คูณ2คูณลบ1/2อันนี้ก็แตกกันได้นะคะก็คือจะเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะก็ค่อยๆทำไปนะคะกรณีที่เขากำหนดมาลักษณะโจทย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้ให้มุมมาให้ขนาดมาแล้วก็สามารถที่จะหา u dot v ได้นะคะในบางครั้งนะคะเขาอาจจะให้เราหามุมนะคะก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกลักษณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นนะคะจงหาขนาดของมุมที่สองเวกเตอร์นี้กระทำกันนะคะจงหาขนาดของมุมที่ลบรูท3 i บวก3 g ทำกับ i บวกรูท3 g

ก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะนำความรู้เรื่องของผลคูณเชิงสกิล่าคือดอทกันเนี่ยค่ะมาใช้สำหรับหามุมที่เวกเตอร์กระทำกันได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าสูตรจากสูตรว่าเวลาเรามีเวกเตอร์ u ดอท v ใช่ไหมจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v cos ธีตาถ้าเราจะหามุมก็คือเราจะหามุม cos ธีตาเนี่ยใช่ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้ายข้างได้ค่ะ cos ธีตาก็คือเอา u ดอท v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะแล้วก็หาธีตาโดยหาคอสของค่านี้ออกมานะคะอันดับแรกเราสามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้ค่ะ u ดอท v เราก็ทำเป็นละขนาดของแต่ละตัวเราก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเติมตรงนี้นะคะเราก็ไปหาแต่ละตัวก่อนค่ะเริ่มต้นก็คือ u ดอท v ก่อนก็เอาแต่ละตัวคูณกันเลยค่ะก็จะเป็นลบรูทสาม i คูณ ij คูณ j นะคะลบรูทสามคูณกับหนึ่งนะคะบวก j ก็คือสามคูณรูทสามนะคะซึ่งมันก็คืออะไรมันก็คือลบรูทสามบวกสามรูทสามลบหนึ่งรูทสามบวกสามรูทสามก็คือเอาตัวหน้ามาบวกลบกันนะก็จะเป็นเหลือสองรูทสามนั่นเองก็ได้ u ดอท v ต่อมาเราก็มาหาขนาดของเวกเตอร์ u นะก็จะได้ลบรูทสามยกกำลังสองบวกสามกำลังสองนะคะเอาตัวนี้ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนั่นเองนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะได้สามบวกเก้าเท่ากับรูทสิบสองอันนี้สามารถถอดรูทบางส่วนได้นะก็คืออันนี้สี่คูณสามใช่ไหมได้สิบสองสี่ถอดรูทได้สองนะคะก็จะได้สองรูทสามต่อไปขนาดของเวกเตอร์ v คือหนึ่งกำลังสองบวกรูทสามกำลังสองก็คือหนึ่งบวกสามได้สี่นะคะรูทสี่ก็เท่ากับสองเราเอามาแทนค่าในสูตรคอสธีตาในสตาร์นี้นะคะเพราะนั้นจากสตาร์เราก็จะได้คอสธีตาเท่ากับแทนค่าเลยนะคะ u ดอท v ก็คือสองรูทสามนะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือสองรูทสามคูณสองนะคะก็ตัดกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะเพราะธีตาเท่ากับหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้นะคะว่าธีตามุมใดที่ได้คอสเป็นหนึ่งส่วนสองก็คือมุม60 องศานั่นเองนะคะมุม60 องศาได้คอสธีตาเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์อีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับดอทนะคะสูตรเพิ่มเติมเผื่อจะได้นำไปใช้นะคะอีกสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่นานมากนะคะสูตรเพิ่มเติมก็คือสูตรนี้ค่ะขนาดของ u บวกลบกับเวกเตอร์ v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u กำลังสองบวกขนาดของเวกเตอร์ v กำลังสองบวกลบสอง u ดอท v นะคะคล้ายๆสูตรกำลังสองสมบูรณ์เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะตัวนี้

ถ้ากำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะ อันนี้ดอทกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสอง u ดอท v ถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกนะคะตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบนะคะสามารถนำไปหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้หมดเลยนะคะบางครั้งเราทราบขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็การดอทกันสามารถหาด้านซ้ายมือได้หรือบางครั้งเราทราบเวกเตอร์ที่บวกลบกันนะคะเราสามารถหา u ดอท v ได้แล้วก็ทราบขนาดตัวนี้ด้วยนะคะสามารถย้ายข้างได้ทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ u เท่ากับ3นะขนาดของเวกเตอร์ v เท่ากับ5และนะคะขนาดของ u เวกเตอร์ u ลบ v เนี่ยนะคะเท่ากับ4นะคะบอกว่าจงหา u ดอท v การหา u ดอท v บนคูณเชิงสเกลาร์ตัวนี้ถ้าเรามีข้อมูลขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แต่เราไม่ทราบมุมแต่เราทราบขนาดของเวกเตอร์ u ลบ v นะคะเราสามารถที่จะใช้สูตรตัวนี้ช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรด้านบนนะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเราทราบว่าด้านซ้ายคือ u ลบ v เนี่ยนะคะคือ4นะคะยกกำลังสองเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ3กำลังสองบวกขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือ5กำลังสองแล้วตัวนี้ต้องเป็นลบนะคะ2คูณ u ดอท v นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหา u ดอท v ได้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะ16เท่ากับ9บวก25ลบ2 u ดอท v เพราะฉะนั้น u ดอท v ย้ายลบสองมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ9 บวก 25ลบ16แล้วก็อะไรคะหารสองนะคะตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะก็จะเป็นบวกตอนแรกมันจะเป็นสองอยู่ตรงนี้นะคะสอง u ดอท v 16ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบแล้วเอาสองย้ายไปหารตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ18/2ก็คือเท่ากับ9นะคะดีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านประกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมาพันธรัสสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 น.ตามเวลาของสมาพันธรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Habruk แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ ช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซอไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี วันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาระโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาระโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาระโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียรพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาระโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาระโคดม องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย

2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่24หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อ
โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2

รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลบางทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1ราย
จากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางในตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไทรงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเป่าวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อ
เวลา 17:00 นมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาส

0: วัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: The Faculty of Science and Technology The Faculty of Food Processing and Cookery which is the latest established school Moreover There is also Ratanakosin International College of Creative Entrepreneurship, which emphasizes on entrepreneurship program. Bopit Pimuk Chakrawat Campus is one of the oldest educational campuses in Thailand, specializing in linguistic and consisting of the following schools. The Faculty of Business Administration, the Faculty of Liberal Arts in different languages, English, Chinese, and Japanese. Pot Chang Campus specializes in all kinds of fields in fine art.It is one of the Thai institutions that create the most talented national artists and luminaries in Thailand. Pot Chang Academy of Arts provides 13 fields of art programs.

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขากรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็น

0: ุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อานราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไปทำความรู้จักกับฟังก์ชันไปแล้วถูกไหมคะว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะฟังก์ชันมีหลายประเภทเลยมีทั้งฟังก์ชันพีชคณิตฟังก์ชันอัตนิสัยนะคะฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรืออาจจะเป็นลอการิทึมต่างๆนะคะเราพอที่จะเห็นความสัมพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆไปแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มปริพันธ์กันแล้วค่ะเราจะนำฟังก์ชันที่เรารู้จักมาหาปริพันธ์ขั้นแรกเลยเรามาดูความหมายของปริพันธ์ของฟังก์ชันกันก่อนค่ะปริพันธ์ของฟังก์ชันหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าการอินทิเกรตก็ได้นะคะบางคนบอกว่าเรียกง่ายๆว่าการอินทิเกรตค่ะการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาบอกว่าเป็นการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์เป็นการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์เราเรียนไปเมื่อวิชาก่อนๆหน้านี้แล้วนะคะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเราจบไปละของฟังก์ชันทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะมาหาฟังก์ชันย้อนกลับเมื่อไหร่ที่เราหาอนุพันธ์หรือการดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาคำตอบของการดิฟหรือการหาอนุพันธ์เราจะได้โจทย์กลับมาเป็นการอินทิเกรตนั่นเองค่ะเพื่อให้ได้โจทย์ตอนแรกกลับมานะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะหาโจทย์หรือหาการย้อนกลับได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันนะสมมติเป็นฟังก์ชันง่ายๆ f ที่ x ฟังก์ชันเป็นพีชคณิตเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะสมมติอาจารย์มี f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองบวก3 x กำลังสองบวก3สมมติว่าอาจารย์เอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วสมมติอาจารย์จะเอาไปดิฟนะคะคำว่าดิฟก็คือ dy by dx ถูกไหมคะหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่า y พามก็ได้ค่ะหรือในที่นี้อาจารย์ขอเรียกว่า f พาม x ก็ได้นี่คือสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราเรียนไปนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองบวก3สมมุติอาจารย์จะหาอนุพันธ์จะหาดิฟอาจารย์กำลังหาอะไรอยู่คะ f พาม x ถูกไหมคะใช้ความรู้เดิมค่ะ f พาม x ดิฟ x กำลังสองบวก3ได้อะไรคะเราก็ทำการดิฟทีละพจน์ถูกไหมคะดิฟ x กำลังสองเอา2ลงมา x ยกกำลังถอยไป1ได้ 2x ดิฟจากนั้นดิฟเลข3ดิฟเลข3ได้0ค่ะแสดงว่าฟังก์ชันในบรรทัดนี้ตอบอะไรคะตอบ 2x นั่นเองค่ะ f ที่ x สรุปว่าอาจารย์ได้ f ที่ x พามได้ 2x นั่นเองนะคะเอาใหม่สมมุติอาจารย์มีโจทย์อีกตัวหนึ่งฟังก์ชันที่2 f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ10สมมติอาจารย์มี x กำลังสองลบ10จากนั้นอาจารย์เอามาดิฟอนุพันธ์อีกรอบหนึ่งค่ะโจทย์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์จะดิฟนะคะ f พาม x เท่ากับอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลย x กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้ 2x ดิฟลบ10ถูกไหมอาจารย์ต้องดิฟทีละตัวตรงนี้จากนั้นดิฟเลขลบ10ค่ะดิฟลบ10ได้ลบ0เพราะดิฟค่าคงที่ได้0ดังนั้นหมดนี้ได้อนุพันธ์ได้ 2x หรืออาจารย์สรุปว่า f พาม x ของตัวอย่างที่2นี้ก็ได้ 2x เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ขออีกสักโจทย์หนึ่งนะคะสมมติโจทย์ข้อที่3อันนี้เป็นข้อที่1แล้วกันเนาะข้อที่2และข้อที่3 f ที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง2เฉยๆแล้วกันค่ะ x กำลัง2บวก0สมมติไม่มีฟังก์ชันค่าคงที่ต่อนะสมมติ f ที่ x ข้อนี้ x กำลัง2ดิฟฟังก์ชันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟก็คืออนุพันธ์ f พาม x f พาม x เท่ากับดิฟ x กำลังสองได้ 2x เรียบร้อยข้อ3ตัวอย่างที่3อาจารย์ดิฟเรียบร้อยดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ทีนี้กลับไปดูเมื่อที่อาจารย์อธิบายไปตอนแรกอาจารย์บอกว่าการอินทิเกรตคือการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เราได้ผลของการดิฟแล้วเนี่ยอาจารย์จะถามหาโจทย์ค่ะอาจารย์กำลังจะถามหาโจทย์ว่า
ก่อนที่เราจะ f พาราม x เนี่ยโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรดังนั้นสมมุติอาจารย์หาย้อนลูกศรย้อนกลับมาค่ะหาให้เจอว่าเมื่ออาจารย์ได้คำตอบ f พาราม x เป็น 2x อาจารย์อยากรู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรนั่นแหละค่ะเราจะเอาการอินทิเกรตเข้ามาช่วยค่ะซึ่งสัญลักษณ์การอินทิเกรตบอกว่าให้เราทำการอินทิเกรตฟังก์ชันคำตอบนี้ดังนั้นอาจารย์กำลังอินทิเกรตเทียบกับ dx ค่ะอินทิเกรตใช้สัญลักษณ์ตัวอินทิกรันนะคะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะเทียบกับตัวแปรไหนอาจารย์ก็เติมเข้าไปอินทิเกรตฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรเนี่ยฟังก์ชันอะไรอาจารย์ก็กำลังอินทิเกรตฟังก์ชันเนี่ยค่ะอินทิเกรต 2x เมื่อไหร่ที่อาจารย์อินทิเกรต 2x ก็คือเป็นโจทย์ของอาจารย์ใหม่ละเทียบกับ dx คำตอบก็ควรจะเป็นอะไรฮะเป็นพจน์นี้นั่นเอง x กำลัง2บวก3นั่นเองค่ะก็ควรจะเป็นอย่างนี้ตามนิยามที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ว่าการหาอนุพันธ์คือการหาโจทย์ย้อนกลับโดยใช้เครื่องหมายอินทิเกรตมาช่วยหรือการหาปริพันธ์มาช่วยในทํานองเดียวกันข้อ2ล่ะข้อ2ตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกันในเมื่ออาจารย์มีฟังก์ชันนี่คือโจทย์ของอาจารย์ถูกไหมอาจารย์บอกว่าอยากหาโจทย์ที่แท้จริงก่อนที่อาจารย์จะหาอนุพันธ์หน้าตาควรจะเป็นยังไงดังนั้นอาจารย์อยากหาโจทย์ที่แท้จริงอาจารย์ก็เอาฟังก์ชันนั้นไปอินทิเกรตค่ะเอา 2x ไปอินทิเกรตซึ่งคำตอบที่ได้มาก็ควรจะเป็นแล้วก็ควรจะได้ x กำลัง2ลบ10ดังที่โจทย์เราตอนแรกนั่นเองถูกไหมคะมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วข้อ3ล่ะข้อ3เช่นเดียวกันเลยอาจารย์มีนี่มีคำตอบของการดิฟแล้วอาจารย์อยากกลับไปหาโจทย์ดังนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเอากลับไปโดยการอินทิเกรตนี่แหละเอา 2x เนี่ยกลับไปอินทิเกรต dx ก็ควรจะได้คำตอบเป็นอะไรคะเป็น x กำลัง2นั่นเองนั่นคือโจทย์ถามว่ามีอะไรเหมือนกันบ้างตัวอย่าง3อันนี้นี่ไงฟังก์ชันที่อาจารย์อยากหาย้อนกลับไปมีหน้าตาเป็น 2x เหมือนกันเลยแต่ตอนผลการอินทิเกรตคำตอบเป็นไงคะคำตอบที่อาจารย์เจอเป็นไงคะอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมปกติแล้ว 2x ก็น่าจะได้สมมติ2x ได้คำตอบนี้อินทิเกรต 2x นี้ก็ควรจะได้คำตอบอ้าวทำไมไม่

เหมือนกันอ่ะก็ควรจะเหมือนกันไหม 2x ตรงนี้อินทิเกรตอ้าวทำไมไม่เหมือนกันแล้วจะเลือกตัวไหนใน3ตัวนี้เพราะว่าโจทย์เป็นไงคะโจทย์เป็นตัวเดียวกันนี่คือปัญหานะคะดังนั้นการอินทิเกรตขั้นแรกเลยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์โดยจำไม่จำกัดเขตไม่จำกัดเขตแปลว่าเอ๊ะลองสังเกตดูนะอินทิเกรตแล้วบางครั้งอินทิเกรต 2x อาจารย์ได้ x กำลัง2อินทิเกรต 2x ตัวนี้อาจารย์ได้ x กำลัง2เอ๊ะ x กำลัง2นี่ยังเหมือนกันนะแต่มีลบ10ขึ้นมาทั้งๆอันนี้ไม่มีอะไรบวก0ถูกไหมอันนี้ล่ะ 2x ตรงนี้อาจารย์ก็ยังได้อินทิเกรตได้ x กำลัง2เหมือนกันแต่อันนี้บวก3อันนี้ลบ10อันนี้ไม่มีก็แปลว่าบวก0แล้วทำไมไม่เท่ากันเพราะว่าตอนดิฟปัญหาอยู่ที่ตอนดิฟอะค่ะตอนดิฟเช่นอาจารย์ดิฟเลข3ดิฟเลข3เราเป็นอะไรนะเป็น0ดิฟลบ10ก็เป็น0นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรก็เป็น0ดังนั้นการที่อาจารย์จะอินทิเกรตเลข0กลับไปหาเลข0กลับไปหาเลขลบ10กลับไปหาเลขบวก3มันเลยไม่เจอดังนั้นอ๋อการอินทิเกรตก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่นะที่อาจารย์มีโจทย์สมมติอาจารย์มีโจทย์เป็นฟังก์ชันเทียบกับฟังก์ชันของ x ก็สมมติ dx คำตอบจะได้เท่ากับสมมติอาจารย์เขียนอันนี้ดีกว่าอาจารย์ขอตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ก่อนจะดิฟเป็น f ใหญ่แล้วกันนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันโจทย์ที่อาจารย์ต้องการคือ f ใหญ่ x เมื่ออาจารย์อินทิเกรต f ที่ x dx เอาไหมสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งเทียบกับ dx คำตอบก็จะเป็นฟังก์ชันก่อนหน้านี้ก็คือ fx แล้วกันนะเป็นฟังก์ชันก่อนที่เราจะดิฟ fx ได้คำตอบอะไรอย่าลืมบวกเลยนะอย่าลืมบวก c เสมอนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้เราบวก c ทิ้งไว้เสมอเพราะว่า c นี้ขอ c นี้นิยามหน่อย c คือค่าคงที่ค่าคงที่นี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นข้อนี้ค่าคงที่ไม่มีค่ะมีศูนย์หรืออาจจะมีลบ10ติดมาด้วยก็ได้หรืออาจจะมีบวก3เหมือนข้อนี้ติดอยู่ก็ได้ดังนั้นคำตอบทุกครั้งเราจะบวก4โอเคอ่ะมาถึงตรงนี้ให้เราเข้าใจคร่าวๆว่าอะไรนะการอินทิเกรตคือการหาโจทย์ย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบแล้วเราจะต้องบวกค่าคงที่ทิ้งไว้ทุกครั้งนะคะได้คอนเซปต์ไว้แบบนี้ก่อนนะคะโอเคต่อไปเรามาทำความรู้จักกันทีละนิดนะคะรู้จักปริพันธ์ทีละนิดสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีโจทย์สมมติโจทย์ข้อหนึ่งอาจารย์มีหน้าตาฟังก์ชันโจทย์ f ที่ x แปลว่าอะไรนะฟังก์ชันที่ x สมมติฟังก์ชันที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง4บวก5 x กำลัง4บวก5จงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันฟังก์ชันข้อนี้นะคะจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน x กำลัง4บวก5ความหมายก็คือเขาสั่งให้หาค่าข้างนี้ค่ะอินทิเกรตแล้วก็เอาโจทย์มาวางค่ะเอา f ที่ x มาวางถ้าตรงนี้ฟังก์ชันเป็น x เราก็จะดีอะไรตามคะเราก็จะ dx เทียบ dx ตามนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้เราเขียนเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะอินทิเกรตเตรียม dx ใช่ไหมโจทย์เป็นอะไรf ที่ x ของเรา f ที่ x ของเราหน้าตาเป็นตัวนี้ค่ะ f ที่ x ของเราเป็นหน้าตาเป็นนี้แสดงว่าให้เอาโจทย์ที่เราต้องการหาปริพันธ์มาวางตรงกลางดังนั้นข้อนี้ก็เลยมี x กำลัง4 x กำลัง4บวก5อยู่ในสัญลักษณ์ที่หน้าตาเป็นการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะโจทย์ไม่จำเป็นต้อง dx เสมอไปนะเช่นข้อที่2อาจารย์มี f ที่ u ก็ได้ f ที่ u สมมุติ f ที่ u เป็น u กำลัง3บวก 2u จงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันสมมติว่าอาจารย์กำลังหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ดังนั้นอาจารย์ก็ใส่สัญลักษณ์อะไรเข้าไปคะเครื่องหมายอินทิกรันแล้วเอาฟังก์ชันนั้นมาวาง f ที่ u ถ้าอาจารย์ f ที่ u อาจารย์ต้องอย่าลืม du นะคะ f ที่ u

คอนเซปต์ของการหาปฏิภาคโอเคพอจะมองออกไหมคะพอจะมองออกนะเอาใหม่นะถ้าเรามีโจทย์ถ้าเรามีโจทย์ฟังก์ชันใดๆอยากหาปฏิพันธ์ให้เอาโจทย์นั้นเป็นไงคะเอามาใส่ในเครื่องหมายอินทิกรันถ้ามันเป็นฟังก์ชัน x เราจะ dx ถ้าเขาเป็นฟังก์ชัน u เราก็จะ du นั่นเองค่ะโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการปฏิพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเริ่มหาคำตอบของการหาปริพันธ์กันแล้วนะคะการหาคำตอบของการหาปริพันธ์เราต้องจำเป็นต้องใช้สูตรนะคะซึ่งสูตรเนี่ยมีอยู่หลายสูตรเลยนะคะเรามาไล่เรียงทีละสูตรสมมติมาดูสูตรการหาปริพันธ์กันก่อนอ่ะสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะหรืออาจารย์อาจจะเรียกว่าสูตรการหาค่าอินทิเกรตก็ได้นะอินทิเกรตอาจจะเรียกง่ายกว่าอินทิเกรตขอโทษนะอินทิเกรตก็ได้นะคะสูตรที่หนึ่งถ้าเมื่อไหร่เราต้องการอินทิเกรตเลขศูนย์โจทย์คือเลขศูนย์นะโจทย์บอกว่าให้วางไว้ตรงกลางถูกไหมคะอินทิเกรตเลขศูนย์เทียบกับ d อะไรดีสมมติอาจารย์พูด dx แล้วกันนะคะจะได้คุ้นเคยฟังก์ชัน x dx นะคะถ้าเมื่อไหร่เราเจอเลขศูนย์จะอินทิเกรตเทียบตัวแปร dx เราจะได้ค่าคงที่มา1ตัวค่ะนี่คือสูตรที่1นะคะได้ค่าคงที่เสมอเห็นไหมคะเมื่อก่อนหน้านี้เราได้คําตอบอะไรเราจะบวก c เป็นค่าคงที่ใช่ไหมงั้นเรานิยาม c ไปก่อน c คือค่าคงที่x คือตัวแปรนะตอนนี้ x คือตัวแปรนะคะสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองเมื่อไหร่ที่อยากอินทิเกรต a คูณกับฟังก์ชันของ x d อะไรดีเนี่ย d อะไรดีคะอาจารย์เขียนตัวแปร x อาจารย์ก็จะ dx ค่ะโจทย์ข้อนี้สูตรข้อนี้คอนเซปต์ว่าไงดีเมื่อไหร่นะคะที่เรามีฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ a ไปนิยาม a ก่อน a ขอเป็นค่าคงที่ด้วยกันค่าคงที่สักตัวหนึ่งค่าคงที่แปลว่าอะไรคะตัวเลขเลข5เลข10เลขลบ2เศษ1ส่วน2เลขอะไรก็ได้เป็น a a เป็นตัวเลขหรือค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเมื่อไหร่ที่เราเจอการอินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันบอกว่าค่าคงที่นะออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้ค่ะดังนั้นเราก็จะเหลืออะไรคะอินทิเกรตฟังก์ชันนั้นนั่นเองค่ะอ๋ออาจารย์พูดภาษาง่ายๆก็คือ a ตัวนี้นะกระโดดออกมาหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตได้เลยให้คงไว้แค่เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวฟังก์ชันที่อยู่ข้างในที่คูณอยู่กับค่า a ให้เราทำการอินทิเกรตต่อไปนั่นเองค่ะคอนเซปต์ของข้อที่2บอกว่าสูตรที่2บอกว่าค่าคงที่ออกมาได้1ออกมาหน้าอินทิเกรตได้นะคะต่อไปข้อที่3แล้วกันค่ะผลการอินทิเกรตเมื่อไหร่ที่อาจารย์อยากอินทิเกรตแล้วมี dx จะเท่ากับคอนเซปต์ข้อที่3แปลว่าอะไรเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่มีโจทย์อยู่ข้างในนี้เลยเนี่ยถูกไหมทำไมอาจารย์เว้นไว้อะเว้นไว้แปลว่าอะไรคะแสดงว่าอาจารย์มีอะไรคะมีเลข1นั่นเองค่ะแสดงว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตเลข1 dx เลข1 dx จะเท่ากับ x ค่ะเราจะได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วค่อยบวกกับ4ค่าคงที่อ๋อผลการอินทิเกรตเลข1จะได้ x มา1ตัวแล้วก็บวกค่าคงที่ค่ะเป็นสูตรที่3นั่นเองค่ะต่อไปสูตรที่4ค่ะสูตรที่4บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตฟังก์ชันมาจริงๆละฟังก์ชัน u ค่ะ u นี้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้เป็นฟังก์ชันใหญ่ของ x ก็ได้เป็น x ตัวเดียวก็ได้นะคะ u ยกกำลัง n ฟังก์ชัน u ตัวนี้ขอกำลัง n นะคะแล้วเทียบกับ du ค่ะเทียบกับ du จะเท่ากับความหมายแปลว่าอะไรเรามี u แล้วเรา du เรามี x เราก็ dx เรามี u เราก็ du ขอให้เป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นตัวเดียวกันแล้วเขาบอกว่าให้ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u ตัวเดิมค่ะu เขียนว่าไงก็เขียนว่างั้นแล้วเลขชี้กำลังจะ

n n เป็นค่าคงที่นะให้เราเพิ่มไปอีก1ค่ะจากยกกำลัง n ก็เพิ่มไปอีก1แล้วเราให้หาร n บวก1ตัวนั้นออกค่ะแล้วค่อยบวกกับ4นั่นเองค่ะสูตรที่4นี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นไงคะเป็นคอนเซปต์สำคัญของการอินทิเกรตเลยแหละงั้นอาจารย์ขอไฮไลท์สูตรนี้ไว้สูตรนี้เป็นคอนเซปต์หลักของการอินทิเกรตนะคะเจอบ่อยมาก u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n บวก1หาร n บวก1บวก4แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงเขาบอกว่ามีเงื่อนไขนิดนึงว่า n นะตัวชี้กำลังตัวนั้นนะห้ามเป็นเลขลบ1เด็ดขาดถ้าเป็นเลขลบ1แสดงว่าใช้สูตร4นี้ไม่ได้ค่ะต้องเลี่ยงไปใช้สูตรอื่นนั่นเอง n ห้ามเป็นลบ1นะคะขออีกสูตรนึงแล้วกันสูตรที่5ค่ะสูตรที่5เมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตมีฟังก์ชันสัก2ตัวค่ะสมมติอาจารย์มี f ที่ x แล้วกำลังบวกอยู่กับฟังก์ชัน g แล้วกันค่ะขออีกชื่อหนึ่งเป็นฟังก์ชัน g ที่ x เป็น x เหมือนกันนะเป็นฟังก์ชัน x เหมือนกันแต่ชื่อ f(x) กับ g ที่ x แล้วกันนะคะแล้วค่อย dx แสดงว่าหมดนี่คือโจทย์ถูกไหมปิดเปิดด้วย d แล้วก็ปิดด้วย dx อินทิเกรตแล้วก็ dx นี่คือโจทย์อยู่ข้างตรงกลางใช่ไหมคะเจอโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่บวกกันอยู่ฟังก์ชันบวกกันอยู่เขาบอกว่าให้กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้อ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็กระจายเป็นไรคะพจน์แรกก็อินทิเกรต f ที่ x dx ค่ะจากนั้นก็บวกกับอินทิเกรต g ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองค่ะนี่คือเทคนิคของข้อที่5อาจารย์ขอหยิบไปข้างหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตกเฟรมอ่ะแล้วถ้าบวกแล้วถ้าลบล่ะอาจารย์ได้ไหมลบก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ที่มีฟังก์ชัน2ตัวลบกันอยู่กระจายอินทิเกรตเข้าไปก็ได้ค่ะผลการอินทิเกรตก็ให้เราลบกันเหมือนเดิมนะคะถ้าบวกก็เทคเข้าไปเป็นบวกถ้าลบก็อินทิเกรตเข้าไปเป็นลบนะอ่ะเอาคอนเซปต์5ข้อนี้ก่อนคอนเซปต์5ข้อนี้เอาใหม่นะอินทิเกรตเลขศูนย์ได้4อินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันค่าคงที่กระโดดออกมาได้นะคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยบวก4คอนเซปต์ข้อ4 u กำลัง n ตรงนี้ต้องดี u ตามด้วยนะถ้า u ชน u อย่างนี้นะคะ u เป็นตัวเดียวกันละคำตอบของการอินทิเกรตจะได้ u ยกกำลัง n เนี่ยเพิ่มไปอีก1ยกกำลังอะไรก็หารออกทันทีจากนั้นบวก4นะคะอินทิเกรตข้อที่5บอกว่ามีฟังก์ชัน2ตัวนะบวกกันอยู่หรือลบกันอยู่ก็ได้เครื่องหมายอินทิเกรตสามารถเทคเข้าไปข้างในได้ก็จะได้ฟังก์ชันแรกบวกหรือลบกับการอินทิเกรตฟังก์ชันหลักนั่นเองอ่ะคอนเซปต์อินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิตง่ายๆ5ข้อนี้ก่อนนะคะอ่ะพอได้คอนเซปต์แล้วเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะอาจารย์จะไปทีละตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะเหมือนข้อเมื่อกี้ดีไหมข้อแรกที่เราดูกันเมื่อกี้สมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ง่ายๆฟังก์ชันที่อาจารย์มี f ที่ x แล้วกัน f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองบวก3เหมือนข้อเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทำไมอินทิเกรตแล้วมันจะได้อะไรเอ๊ะเมื่อกี้เราดิฟนี่เนาะเราดิฟนี่เนาะไม่เป็นไรข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราสับสนอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น 2x ดีกว่านะอินทิเกรต 2x บวก3จงหาใช่ไหมจงหาการจงหาปริพันธ์อาจารย์ใช้คำนี้ดูก่อนให้เราคุ้นเคยกับว่าอ๋อนี่มีโจทย์นะจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันดังนี้นะคะดังนั้นถ้าจงหาปริพันธ์แปลว่าอะไรเราก็จะต้องเอาสิ่งที่เป็นโจทย์เอามาใส่ในเครื่องหมายได้ค่ะอินทิเกรตแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx ทำไม dx อ่ะเพราะว่าฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดตรงนี้เป็นไงคะก็เป็นฟังก์ชัน x ไงดังนั้นเราก็ต้อง dx นะอ่ะเอาโจทย์มาวางนะอาจารย์เอาโจทย์มาวาง 2x บวก3ค่ะนี่อาจารย์เอาโจทย์มาวางละเริ่มอินทิเกรตได้ค่ะจะอินทิเกรตยังไงดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าข้อนี้มีกี่พจน์คะเนี่ยเอามี2พจน์นี่นาไหนอาจารย์มองยังไงมี2พจน์นี่ไงพจน์แรก 2x พจน์หลังเลข3ทำอะไรกันอยู่คะบวก

กันอยู่คุณสมบัติข้อสุดท้ายเมื่อกี้ว่าไงนะคุณสมบัติข้อสุดท้ายบอกว่า take integrate เข้าไปได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ integrate 2x ก่อนแล้วปิดด้วย dx อ่ะแล้วค่อยอาจารย์ค่อยบวกกับ integrate เลยนะ integrate เลข3แล้วก็ปิดท้ายด้วย dx นั่นเองค่ะใช้คุณสมบัติข้อที่5เมื่อกี้กระจาย integrate เข้าไป2พจน์นะคะจากนั้น integrate ตัวหน้าได้อะไรมาดีคะอินทิเกรตตัวหน้าไหนขอดูโจทย์ข้อตัวหน้าหน่อยสิตอนนี้ตัวหน้ามี 2x มี 2x ใช้คุณสมบัติข้อไหนดีข้อไหนดีเมื่อกี้มีข้อหนึ่งบอกว่าอินทิเกรต a คูณกับฟังก์ชันของ x แล้วเทียบกับ dx บอกว่า a นะกระโดดออกมาได้เลยข้างในก็เหลือ f ที่ x dx a ตอนนี้ก็เหมือนเลขอะไรเนี่ยก็เหมือนเลข2ไงเนี่ย A เหมือนเลข2แสดงว่าเลข2กระโดดออกมาข้างหน้าได้ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ก็เลยได้2ออกมาก่อนนะอินทิเกรตข้างในเหลืออะไรคะ x dx นั่นเองค่ะอ่ะไปกันต่อข้อนี้อินทิเกรตเลข3มีเลข3อีกละเลข3เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่นะอาจารย์กระโดดออกมาดีไหมกระโดดออกมา3ข้างในเหลืออินทิเกรต dx นั่นเองค่ะโอเคงั้นไปกันต่อเลข2ออกมาแล้วนะอินทิเกรต x ตอนนี้โจทย์อาจารย์เหลืออะไรเนี่ยเหลือ x ค่ะอินทิเกรต x นึกถึงสูตรอะไรดี x เป็นฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้อง du นะจะได้ u กำลัง n เพิ่มไป1นะแล้วก็หาร n บวก1แล้วค่อยบวก4ค่ะสูตรนี้ตรงนี้เป็น u ตรงนี้ต้อง u ตามแล้วเราก็จะได้ u ตรงนี้เป็น2ดังนั้นผลการอินทิเกรตอาจารย์ก็ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ใช่ไหม x ก็เหมือน u ตัวนี้ค่ะดังนั้นข้างหลังเป็น u ตามหรือยังเป็น u ตามแล้วนี่อาจารย์ชี้ให้ดูนะ u du x dx เหมือนกันแล้วเนาะแสดงว่าอาจารย์ไปนี่ได้แล้วนะเท่ากับอะไรเนี่ยเอา u มาวางค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เอาอะไรมาวางเอา x มาวางนั่นเองอาจารย์เอา x มาวาง x ตอนแรกยกกําลังอะไรอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึง x ยกกําลัง1ไม่เขียนไปว่ายกกําลัง1 u มาเนี่ยต้องยกกําลัง n บวกไป1แสดงว่าตอนแรกยกกําลัง1ก็กลายเป็นยกกําลัง2ค่ะแล้วก็หาร2ยกกําลัง2แล้วก็หาร2ออกนั่นเองแล้วบวกอะไรคะบวก4ค่ะเรียบร้อยนะคะไปต่อพจน์หลังแล้วฮะเลข3หลุดออกมาแล้วนะสูตรนี้นึกถึงสูตรอะไรเนี่ยสูตรนี้นึกถึงสูตรอะไรอินทิเกรตข้อที่3ใช่ไหมคะอินทิเกรต dx ได้ x มา1ตัวแล้วบวก4ดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ก็จะได้อะไรออกมาตัวหนึ่งคะได้ x ออกมาตัวหนึ่งแล้วบวก4นั่นเองค่ะจะตอบแล้วนะมีอะไรตัดกันได้บ้างสองตัดสองเทคสามเข้าไปเทคสามเข้าไปดังนั้นอาจารย์ได้อะไรเนี่ยพจน์หน้าอาจารย์ได้ x กำลังสองค่ะอ้าวตรงนี้ก็บวก4ตรงนี้ก็บวก4ก็คือ4เหมือนเดิมนั่นแหละถึงจะคูณ3เข้าไปก็บวก4 4คือเลขอะไรไม่รู้ดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปบวก4รอบสุดท้ายดังนั้นข้อนี้ตอบแล้วฮะ x กำลังสองไปไงต่อก็มี3เทคเข้าไปเจอ x ได้ 3x แล้วค่อยบวกอาจารย์บวก4ตัวเดียวค่ะ4ตัวหลังตัวเดียวพอเลยเพราะว่า4คือคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์เล่าตอนต้นค่ะว่า4คืออะไรนะ4คือเลขค่าคงที่สักตัวหนึ่งอะไรก็ได้ดังนั้นก็บวกไปทีเดียวเลยค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะอาจารย์อยากเอาข้อง่ายๆก่อนนะข้อนี้ยังไม่ยากอินดิเกตดังนั้นจดข้อนี้โดยรวมก็คืออินทิเกรต 2x บวก3ตอบเลยฮะ x กำลัง2บวก 3x บวก4นั่นเองค่ะซึ่งมันคือการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ใครเรียนอนุพันธ์ก็ลองดูก็ได้ค่ะสมมติอาจารย์จะพจน์นี้มาดิฟนะ dy by dx ข้อนี้ก็จะได้ครับเท่ากับดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x ดิฟ 3x ได้มา3ดังนั้นเห็นไหมนี่ไงคำตอบของการดิฟก็คือเป็นโจทย์ที่เราเอาไปใช้อินทิเกรตเมื่อกี้นั่นเองค่ะมันคือการหาย้อนกลับกันนะคะระหว่างอนุพันธ์กับปริพันธ์อ่ะลองไปกันต่อนะคะอาจารย์ขอโจทย์อีกสักข้อหนึ่งลักษณะ

ษณะคล้ายๆกันก่อนแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้บอกว่าลองอินทิเกรตอาจารย์ไม่เอาโจทย์มาแล้วนะอาจารย์ไม่สั่งปริพันธ์แล้วนะอาจารย์ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตมาเลยค่ะอินทิเกรตมีฟังก์ชัน 3x กำลัง2ค่ะลบกับ 2x ค่ะแล้วบวกอีก6ค่ะแล้วก็ค่อยดีอะไรคะเดาได้ไหมโจทย์เป็นอะไรโจทย์มีแต่ x เต็มไปหมดเลยดังนั้นอาจารย์ก็ดี x ค่ะได้โจทย์ละเริ่มอ่ะบรรทัดนี้อาจารย์จะเริ่มยังไงเราต้องถามก่อนว่าโจทย์ข้อนี้มองกว้างๆมีกี่พจน์คะเนี่ยมีกี่พจน์ไปไล่ดูซินี่ไงอาจารย์เรียกเขาว่า1พจน์นี่ไง2พจน์และนี่ไง3พจน์เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีการบวกแล้วก็การลบกันอยู่อ้าวเข้าคอนเซปต์แล้วเลยการอินทิเกรตเป็นไงนะสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปในเครื่องหมายบวกลบของฟังก์ชันได้ถูกไหมคะตามคุณสมบัติของข้อที่5ดังนั้นพจน์แรกกลายเป็นอะไรคะอินทิเกรต 3x กำลัง2ค่ะพออินทิเกรตมาแล้วต้องดีตัวแปรนั้นทันทีนะคะก่อนจะจบอินทิเกรตก็มีโจทย์แล้วก็ dx จากนั้นฟังก์ชันเขาลบอาจารย์ก็ลบตามต่อไปอินทิเกรตเลยคะ 2x แล้วก็ปิดด้วย dx ค่ะสุดท้ายบวกกับอินทิเกรตเลขแล้วก็ dx ค่ะค่อยๆทำนะค่อยๆทำพจน์แรกนี่มี3คูณอยู่กับ x กำลัง2ค่ะมาละค่าคงที่มาแล้วค่ะมีตัวเลข3นะคูณอยู่กับฟังก์ชัน x กำลัง2ดังนั้นเลข3เป็นไงกระโดดออกมาได้เลยค่ะเลข3ออกมาได้นะข้างในเหลืออินทิเกรต x กำลัง2 dx ค่ะลบกับอีกละเลข2กระโดดออกมาอินทิเกรต x dx ค่ะบวกกับเลข6ออกมาค่ะเหลืออินทิเกรต dx ค่ะไปต่อบางคนเริ่มได้ละ3หลุดออกมาแล้วนะคะหลุดจากเครื่องหมายอินทิเกรตข้างในเหลือแค่ x กำลัง2สูตรนี้ต้องเข้าอีกละสูตรนี้มาบ่อยเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรต u กำลัง n ต้อง d อะไรคะ d u จะได้เท่ากับ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4นะคะตามสูตรที่4ที่เจอบ่อยๆสูตรมาแล้วค่ะเริ่มยังไงดี u กำลัง n u เจอ u หรือยังคะมอง u ออกไหมขอให้ u ตรงนี้ต้อง u ตามนี่ไง x ตรงนี้ก็ x ตามอ่ะตัวเดียวกันแล้วค่ะ n ในที่นี้เป็นเลข2ค่ะดังนั้นได้อะไรคะได้ x ค่ะ x กำลัง2ก็เพิ่มไปอีก1เป็น x กำลัง3ส่วน3ค่ะที่จริงอาจารย์จะบวก4ใช่ไหมในที่นี้เดี๋ยว4ค่อยมาทีหลังเลยเนาะเพราะว่ามันบวกลบกันอยู่อาจารย์ยังไม่มาแล้วกันนะเดี๋ยวมาทีหลังอ่ะ2ค่ะอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรต x ได้อะไรเหมือนเดิมเลย x กำลัง1ก็กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2ค่ะบวก4ค่อยบวกทีหลังนะบวกกับเลข6ค่ะเลข6อินทิเกรตไม่เขียนแปลว่าอะไรนะไม่เขียนตรงนี้แปลว่ามีเลข1อินทิเกรต1ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วอาจารย์ค่อยบวกอะไรนะบวก4สุดท้ายเลยทีหลังที่จริงอ่ะจะมีบวก4อยู่ตรงนี้บวก4อยู่ตรงนี้แล้วก็บวก4ตรงนี้ซึ่ง4เนี่ยเป็นค่าคงที่อาจารย์ก็เลยเป็นไงคะให้เราบวกทีเดียวไปเลยจะตอบเท่านี้ก็ได้แต่บางคนบอกว่านี่ไงบังเอิญมีค่าคงที่ที่สามารถตัดกันได้ดังนั้นอาจารย์ไปต่ออีกสักบรรทัดหนึ่งค่ะ x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวกบวก 6x แล้วค่อยบวกอีก4เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเรียบร้อยนี่คือการอินทิเกรตฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะคะเอาแค่5สูตรนี้ก่อนนะไปกันต่อสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ข้อนี้จงอินทิเกรตนะอาจารย์ใช้เครื่องหมายอินทิเกรตสั่งโจทย์เลยนะคะไม่ต้องเอาฟังก์ชันมากำหนดแล้วนะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน x กำลัง4บวก 2x กำลัง3

CS แล้วหมดหนี้ถูกหารด้วย x กำลังสามแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้มีอินทิเกรตก็ต้องมีตัว d กับตัวฟังก์ชันนะคะฟังก์ชัน x ก็ต้อง dx ตามอันนี้คือโจทย์ของข้อนี้จงหาคำตอบของข้อนี้จะเริ่มยังไงดีมีฟังก์ชันอยู่กี่พจน์คะเนี่ยเรามองภาพกว้างก่อนนะมองภาพกว้างตอนนี้มีฟังก์ชันตัวนี่ที่จริงแล้วมีตัวบนนี่นะแล้วก็หารกับฟังก์ชันตัวล่างอ้าวมีสองฟังก์ชันใหญ่ๆนะหารกันอยู่มีสูตรการหารหรือยังนะอินทิเกรตเมื่อกี้ไม่มีมีแค่บวกกับฟังก์ชันลบแต่ฟังก์ชันคูณกับหารอินทิเกรตยังไม่นิยามไว้นะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีสัญลักษณ์ฟังก์ชันที่หารกันแบบนี้ให้เราลองหารฟังก์ชันนั้นดูก่อนค่ะว่าพอหารได้ไหมดังนั้นอาจารย์ลองเปลี่ยนโจทย์นะลองหารดูซิคำว่าหารในที่นี้แปลว่า x กำลังสามก็ต้องโดนหารตัวนี้โดนหารตัวกลางแล้วก็โดนหารตัวหลังถูกไหมคะอ่ะจับ x กำลังสามหารตลอดเลยนะดังนั้นพจน์แรกก็ได้อะไรเนี่ย x กำลังสี่หาร x กำลังสามใช่ไหมบวกกับ2 x กำลังสามหาร x กำลังสามลบกับ4 x หาร x กำลังสามแล้วค่อย dx เอ้ยอันนี้ x หาย x กำลังสามโอเคพจน์แรกได้เลยค่ะข้างบนมี x อยู่กี่ตัวนะข้างบนมี x อยู่หนึ่งสองสามสี่ข้างล่างมีหนึ่งสองสามก็ตึ๊บตัดกันเหลือ x หนึ่งตัวอยู่ข้างบนถูกไหมความหมายของ x กำลังสี่หาร x กำลังสามดังนั้นตัวแรกพจน์แรกอาจารย์เหลือ x หนึ่งตัวค่ะไปต่อตรงนี้ล่ะ x กำลังสามนี่ตัดกับ x กำลังสามดังนั้นพจน์กลางเหลือ x สองค่ะลบกับข้างบนมี x กี่ตัวนะข้างบนมี x หนึ่งตัวข้างล่างมี x กี่ตัวสามตัวดังนั้นตัดกันไปเหลือ x สองตัวอยู่ข้างล่าง x สองตัวอยู่ข้างล่างดังนั้นเหลือ4ส่วน x กำลังสอง dx ค่ะอินทิเกรตได้หรือยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เพราะว่าอะไรนี่ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่มีอินทิเกรตพลหารอีกนะงั้นอาจารย์ขอขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะการขึ้นโยกขึ้นลงโพลีโนเมียลเขาบอกว่าจากข้างล่างที่ยกกําลังเป็นบวกก็ขึ้นไปเป็นยกกําลังติดลบดังนั้นโจทย์ที่แท้จริงข้อนี้คือ x ลบ2ลบโทษทีอาจารย์ตรงนี้เป็นบวกนี่นาตรงนี้ต้องบวกตามค่ะโอเคแต่พจน์หลังเป็นลบเนาะลบกับ 4x กำลังลบ 2dx นั่นเองค่ะที่จริงแล้วโจทย์ของเราเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแบบนี้นั่นเองเจอโจทย์ที่แท้จริงแล้วค่ะเป็นโพลีโนเมียลแบบเรียงแถวบวกลบกันธรรมดาอาจารย์เจอละที่จริงโจทย์ข้อนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองมี3พจน์เรียงแถวบวกและลบกันอยู่ดังนั้นเข้าทางแล้วละเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยอินทิเกรตเป็นไงนะสามารถกระจายเครื่องหมายอินทิเกรตเข้ามาได้ดังนั้นกลายเป็นอินทิเกรต fdx บวกกับอินทิเกรตเลข2 dx ค่ะลบกับอินทิเกรต 4x กำลังลบ2 dx นั่นเองไปกันต่อถนัดละกระจายให้เรียบร้อยดังนั้นมาอินทิเกรตตัวทีละตัวค่ะอินทิเกรตตัวแรกค่ะอินทิเกรต x อินทิเกรต x เจอไปหลายรอบแล้ว x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2ค่ะบวก4อาจารย์ยังไม่บวกนะเลข2กระโดดออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต dx ค่ะลบกับเลข4ออกมาได้ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วนะ x กำลังลบ2 dx นั่นเองโอเคไปต่อพจน์แรกนี้ x กำลัง2ส่วน2เรียบร้อยไปแล้วนะไม่มีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วนะอาจารย์ก็แค่เป็นไงคะดึงเขาลงมานะคะบวกกับเลข2อ่ะอินทิเกรตพจน์นี้เจอบ่อยแล้วน่าจะคล่องแล้วนะน่าจะคล่องแล้วดังนั้นอินทิเกรตตรงนี้ได้อะไรมาคะอินทิเกรต dx ลองดูซิ

นะขอโทษได้ x มาตัวลบกับเลขสี่หลุดออกมาแล้วอินทิเกรตพจน์นี้ค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมอินทิเกรตยกกำลังลบสองไม่ต้องตกใจค่ะก็ยังใช้สูตรเดิมคอนเซปต์ว่าไงนะ u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไปหนึ่งส่วน n เพิ่มหนึ่งที่ว่านั่นแหละแล้วก็บวก c ดังนั้นในที่นี้ตรงนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยลบสองก็แค่เพิ่มไปอีกหนึ่งค่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งกลายเป็น x x ยกกำลังอะไรคะลบสองเพิ่มไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งค่ะกลายเป็นลบสองบวกหนึ่งก็ยกกำลังลบหนึ่งยกอะไรก็หารออกค่ะลบหนึ่งค่ะแล้วก็บวกสี่ที่จริงอยากจะตอบแล้วแหละเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตอาจจะหายไปหมดแล้วนะแต่ว่าไปต่ออีกหน่อยไปต่ออีกหน่อยเพราะอะไรพจน์นี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยเนาะยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังมีเศษมีส่วนอยู่อาจารย์ปรับหน้าตาให้มันดูแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีอีกนิดนึงดังนั้นพจน์แรกได้ x กำลังสองส่วนสองบวกกับ 2x เรียบร้อยละพจน์นี้ล่ะอ้าวอาจารย์เห็นตรงนี้นี่นานลบกับลบลบกับลบไม่สวยชนกันลบชนลบเป็นบวกค่ะ4ค่ะแล้วเหลืออะไรอีกเหลือตรงนี้ไม่สวยอีกค่ะ x กำลังลบหนึ่งแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยสิติดลบอาจารย์โยกลงมาได้ไหมได้เนาะโยกลงมาเป็น x กำลังหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วค่อยบวกกับ4อ่ะเรียบร้อยนี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะอ่ะอาจจะต้องเป็นไงข้อนี้ยากไหมยากยากนิดนึงยากกว่าข้อก่อนๆนิดนึงตรงไหนฮะตรงที่มีการปรับโจทย์ใช่ไหมคะมีการปรับโจทย์จากหารกันอาจารย์ค่อยๆปรับให้กลายเป็นโจทย์ที่เป็นไงคะเรียงแถวให้เรียบร้อยแบบนี้บวกลบแบบนี้ถ้าจัดได้เราจัดก่อนนะแต่ถ้าจัดไม่ได้จะต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตแบบที่มันสูงกว่านี้นะคะในการช่วยแก้ปัญหานะคะแต่ถ้าปรับได้ปรับได้แปลว่าอะไรหารแล้วมันลงตัวค่ะตรงนี้ก็มีตัวตัดตัดกันได้หมดเลยแล้วกลายเป็นฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ได้เราก็จะจัดการเขาก่อนนะคะปรับโจทย์ให้หน้าตาเป็นง่ายๆแบบนี้ก่อนจากนั้นพอได้โจทย์แบบนี้แล้วเป็นไงคะเราก็ลุยอินทิเกรตตาม5สูตรที่เป็น5สูตรเบื้องต้นพวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นข้อนี้ยากอีกทีหนึ่งก็คืออินทิเกรตเสร็จแล้วอ่ะแต่หน้าตาคําตอบยังไม่ค่อยเรียบร้อยอาจารย์ก็ปรับให้หน้าตาเรียบร้อยเป็นโพลีโนเมียลที่มีการเรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยนะคะแล้วก็เครื่องหมายดีกรีที่มันยกกําลังแล้วติดลบอยู่แล้วก็สลับกันสลับกันให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามให้เขาเป็นโพลีโนเมียลที่ดูดีแค่นั้นเองนะคะนี่คือคอนเซปต์การหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนะคะวันนี้เราเอาสูตรกี่สูตรนะ5สูตรง่ายๆมาเริ่มต้นก่อนนะคะทบทวนสูตรอีกนิดนึงก่อนจะจบเราทบทวนสูตรนะคะเราจะได้คล่องเดี๋ยวมาเจอโจทย์ง่ายๆในคาบต่อไปนะคะทบทวนสูตรที่1อินทิเกรตฟังก์ชันอะไรคะเลขศูนย์ถ้าเจอเลขศูนย์เมื่อไหร่นะอย่างน้อยก็ต้องมี c ติดมา c คืออะไรนะคะค่าคงที่สูตรที่2บอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันแล้วก็เทียบกับ dx แบบนี้ค่าคงที่กระโดดออกมาได้กระโดดออกมาจากเครื่องหมายอินทิเกรตได้ข้างในก็จะเหลือแค่อะไรคะ f ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองนะคะกระโดด a กระโดดกระโดด a ตรงนี้ออกมาข้างนอกได้นั่นเองซึ่งถ้าเราเจอโจทย์เยอะๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้อัตโนมัตินะคะข้อที่3เป็นไงนะอินทิเกรต dx หรือใครจะจำว่าอินทิเกรตเลขหนึ่งหรือไม่มีอะไรอยู่ในนี้ก็ได้มองว่าไม่มีอะไรก็ได้จะเท่ากับอะไรคะจะได้ x แถมมาตัวหนึ่งค่ะแล้วค่อยบวก4ข้อที่4เป็นสูตรที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อไหร่ที่อินทิเกรต u ยกกำลัง n แล้ว du จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1หาร n บวก1แล้วค่อยบวก4นั่นเองค่ะและสูตรที่5เมื่อกี้ก็เจอบ่อยเจอในคอนเซปต์อะไรคะเจอในคอนเซปต์ที่ช่วยก่อนที่เราจะอินทิเกรตก็คือเมื่อไหร่นะที่เธอมีอินทิเกรตฟังก์ชัน
ที่หนึ่งนะบวก

็ได้ลบก็ได้กับฟังก์ชันที่สองบวกหรือลบกันอยู่ในเครื่องหมายอินทิเกรตแบบนี้ให้เรากระจายเป็นอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแรก dx แล้วถ้าเขาบวกก็บวกถ้าเขาลบก็ลบนะคะแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันตัวที่สองหรือมี3ตัว4ตัวได้หมดเลยนะคะแค่ขอให้เขาเป็นไงคะขอให้เขากำลังบวกกับอะไรอยู่คะลบกันอยู่เราก็สามารถกระจายเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปในฟังก์ชันที่บวกหรือลบกันอยู่ไม่ว่าจะมี2พจน์3พจน์4พจน์ยังไงก็ได้นะคะสามารถกระจายเข้าไปได้โอเคทบทวนเรียบร้อยแล้วการบ้านสำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็จดจำสูตร5สูตรเบื้องต้นนี้นะคะถ้าเราจำสูตร5สูตรนี้ได้นะคะก็จะทำให้การอินทิเกรตในเรื่องยากๆหรือเรื่องถัดๆไปนะคะมีความง่ายแน่นอนถ้าเราจำสูตรเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การแนะนำการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลัง

งานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้
สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่2ของหลักสูตรระยะสั้นนะคะเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่2นี้นะคะเราพบกันในหัวข้อการคูณเมทริกซ์นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์นะคะแล้วก็วันนี้เราดูการคูณต่อเพื่อเราจะได้นำไปใช้ต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะสำหรับการคูณเมทริกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นจากนิยามก่อนนะคะสมมุติว่าเราให้ A นะคะเป็นเมทริกซ์แรกนะคะที่มีขนาด m คูณ n นะคะแล้วก็ B เป็นเมทริกซ์ที่2มีขนาด n คูณ p นะคะคราวที่แล้วเราบอกว่า m คูณ n นี่คือเป็นขนาดหรือมิติของเมทริกซ์นะคะซึ่งบ่งบอกว่าอันนี้เป็นจำนวนแถวแล้วก็อันนี้ n เนี่ยเป็นจำนวนหลัก m เป็นจำนวนแถวและ n เป็นจำนวนหลักนะคะของ a ส่วนเมทริกซ์ b มี n เป็นจำนวนแถวและ p เป็นจำนวนหลักของ b นะคะในการที่เรานำเมทริกซ์สองเมทริกซ์มาคูณกันก็คือนำ A กับ B มาคูณกันเราจะได้เมทริกซ์ Cij นะคะซึ่งการที่เราจะเอาเมทริกซ์คูณกันได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งเงื่อนไขนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกเมทริกซ์เนี่ยจะสามารถคูณกันได้นะคะการที่นำสองเมทริกซ์มาคูณกันได้เนี่ยเราจะต้องเช็คอันดับแรกนะคะก็คือเราต้องเช็คว่าจำนวนหลักของ A จะต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B นะคะจำนวนหลักของเมทริกซ์ A จะต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ B ถึงจะคูณกันได้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มี3นะอันนี้ก็ต้องมี3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านี้มี3 A มี3แต่ B มีจำนวนแถวเท่ากับ2อย่างนี้ก็คูณกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์นะคะและอีกอันนึงก็คือว่าผลลัพธ์นะคะเมทริกซ์ A คูณ B เนี่ยนะคะหรือเมทริกซ์ C ที่เราได้เนี่ยจะมีขนาด M คูณ P M คูณ P ก็คือเป็นจำนวนแถวของ A นะคะคูณกับจำนวนหลักของ B นั่นเองนะคะอีกรอบนะคะก็คือการที่จะมีเมทริกซ์ A กับ B คูณกันได้นะคะจำนวนหลักของ A ต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B นะคะและเมทริกซ์ที่ได้นะคะเราก็เอาตัวที่เหลือที่ไม่ได้วงไว้มาคูณกันก็คือจะมีขนาดเท่ากับ M คูณ P นั่นเองดูง่ายๆนะคะโดยที่ C เวลาเราคูณกันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะ Cij เนี่ยนะคะก็คือผลบวกของการคูณสมาชิกในแถวที่ i ของ a กับหลักที่ของ b นั่นเองนะคะเราจะต้องดูว่าตำแหน่ง cij นั้นนะคะคือตำแหน่งที่เท่าไหร่นะ i เป็นอะไร j เป็นอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่น c11 c11 ก็คือตำแหน่งตัวแรกเลยผลคูณตัวแรกนี่เกิดมาจากผลบวกของการนำสมาชิกแถวที่1ใช่ไหมคะของ A คูณกับหลักที่1ของ B นั่นเองนะคะแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่1ของ B จะได้พอคูณกันเสร็จเอามาบวกกันนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ Cij นะคะถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ตัวอย่างนะคะหรือเราจะเขียนสรุปเป็นว่า Cij ก็คือนะคะ summation ตัวนี้นะคะของ Aik คูณกับ BkjK ตั้งแต่1ถึง

in อย่างนี้ก็ได้นะคะ i ก็คือเริ่มจาก1ถึง m ก็คือจำนวนแถวนะคะแล้วก็ j ก็ตั้งแต่1ถึง p ก็คือจำนวนหลักที่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างของการคูณเมทริกซ์กันเลยดีกว่านะคะอย่างเช่นกำหนดให้นะคะสมมติว่าเรามี A คือเมทริกซ์ขนาด2คูณ3นะคะ3 1ลบ2ลบ1 4 3นะคะกับอีกอันนึงคือเมทริกซ์ B มีขนาด3คูณ2นะคะ4 24ลบ1 5 2 0 1จงหา A คูณ B และ B คูณ A เลยหาทั้ง2ตัวลองหาดูว่า A กับ B A คูณ B กับ B คูณ A จะได้เท่าไหร่นะคะอันดับแรกเรามาเช็คว่าขนาดของ A กับขนาดของ B สามารถคูณกันได้ไหมนะคะ A เนี่ยมีขนาด2คูณ32แถว3หลักส่วน B มีขนาด3คูณ2นะคะ3แถว2หลักนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนหลักของ A กับจำนวนแถวของ B เป็นเลข3เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถคูณ2เมทริกซ์นี้ได้ A คูณ B ได้นะคะและขนาดของ A คูณ B ก็จะเท่ากับ2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยเราก็จะได้ว่า A คูณ B คือเมทริกซ์ที่มีขนาด2คูณ2ใช่ไหมเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะเริ่มต้นเนี่ย C11 C12 C21 แล้วก็ C22แบบนี้นะคะจะต้องมีสมาชิก4ตัวขนาด2คูณ2ใช่ไหม2คูณ2นะคะเกิดจากแถวของ A คูณกับหลักของ B เนี่ยนะคะทีนี้เราก็หาแต่ละตัวอย่างตัวแรกค่ะ C11 C11 เกิดมาจากการนำแถวที่1ของ A คูณหลักที่1ของ B นะคะแถวที่1ของ Aคูณหลักที่1ของ B คูณเสร็จเอามาบวกกันนะผลบวกของการคูณแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่1ของ B นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวงไว้ก่อนเลยนี่นะคะแถวนี้กับหลักนี้นะคะเราจะได้อะไรทางนี้เลย C11 ก็เอา3คูณ4ใช่ไหมคะ3 4 12นะคะเอาตัวที่2ก็คือ1กับลบ1คูณกันนะคะก็เป็นลบ1นะคะบวกกับตัวที่3นะคะลบ2คูณ5ก็จะเป็นลบ10 3 4 12 1คูณลบ1ได้ลบ1นะคะลบ2คูณ5ได้ลบ10เดี๋ยวเราก็มารวมกันนะคะจะเป็น C11นะคะต่อไป C12 C12 ก็คือเราจะเอาแถวที่1ของ A นะคะตัวแรกกับหลักที่2ของ B นะคะมันคือ1 2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคูณกันเลยนะคะแถวที่1ก็คือ3 1 -2 นะคะคูณกับ2 0 1นะคะ3 2 6นะคะ1 0เป็น0นะคะแล้วก็ -2 1ได้ -2 นะคะเราก็จะได้2ตัวแล้วค่ะต่อมา C21 นะคะ C21 เราก็จะเอาแถวที่2ของ A ใช่ไหมคะตัวหน้าเป็นเลข2ตัวหลังเป็นเลข1นะแถวที่2ของ A คูณหลักที่1ของ B นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ4ลบ4แล้วก็บวก15นะคะต่อมา C22 เราก็จะเอาแถวที่2ของ A คูณหลักที่2ของ B นั่นก็คือ

อันนี้นะคะลบ143คูณกับ201แล้วก็เอามาบวกกันนะคะก็จะได้ลบ2นะคะบวก0แล้วก็บวก3นะคะเพราะฉะนั้นรวมกันนะคะให้เรียบร้อยตัวแรกก็จะได้12ลบ11ใช่ไหมก็เหลือ1นะคะ6ลบ2ก็คือ4แล้วก็4ลบ4ก็คือลบ8นะคะแล้วก็บวก15ก็คือได้7นะคะแล้วก็2บวก3เป็นลบ2บวก3เป็น1นะคะก็จะได้คำตอบ1741นะคะเมทริกซ์นี้ขนาด2คูณ2นะคะต่อมานะคะเราลองสลับบ้างนะคะถ้าเราหาเมทริกซ์ b คูณ a บ้าง b คูณ a มันจะคูณกันได้ไหมนะคะเมทริกซ์ b คูณ a เนี่ยเราต้องเอา b เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็คูณกับ a เดี๋ยวลองเขียนให้ดูก่อนก็แล้วกันนะคะ b เนี่ยมันจะเป็น4ลบ1 5 2 0 1ใช่ไหมคะแล้วก็ a เนี่ยมันจะเป็น3 1ลบ2ลบ1 4 3นะคะอันนี้เอา b คูณ a นะคะทีนี้เช็คนะคะเช็คขนาดของมันอันนี้ขนาด3คูณ2อันนี้ขนาด2คูณ3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนหลักของตัวแรกนะคะเราอย่าไปฟิกว่าต้องเป็น a นะคะตอนนี้ a อยู่ตัวหลังละมันก็คือจำนวนหลักของตัวหน้าเนี่ยนะคะเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลังละ2คูณ2 2กับ2นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็น3คูณ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ b ตัวนี้นะคะมันจะมีขนาด3คูณ3เพราะนั้นถ้าเราเขียนกระจายมาเราจะรู้ว่ามันจะเป็น c 1 1นะ c 1 2 c 1 3 c 2 1 c 2 2แล้วก็ c 2 3 c 3 1 c 3 2แล้วก็ c 3 3ก็จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันขนาด3คูณ3นะคะนี่นะคะเกิดมาจากตัวนี้นะคะ3คูณ3นี่เราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็หาทีละตัวนะคะเพื่อแบบจะได้ค่อยๆดูไปนะคะเอามาตรงนี้แล้วกันนะคะเรามาดูทีละตัวกันตัวแรกนะคะเราก็จะเอาแถวที่1ใช่ไหมคะของตัวแรกคูณกับหลักที่1นะคะเราจะได้ c 1 1พอตัวที่2 c 1 2เราก็เอาแถวเดิมนะคะเรายึดแถวเดิมไว้ก่อนเราไปคูณหลักที่2มันจะได้ตัวนี้พอแถวที่2คูณหลักที่3มันจะได้ c 1 3นะคะต่อมาเนี่ยในแถวที่2เนี่ยนะคะเราก็เริ่มเอาตัวหน้าเป็นแถวที่2ต่อแล้วก็ไล่ไปคูณหลักที่1หลักที่2หลักที่3นะคะซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นแถวกลางนะคะทีนี้พอสุดท้ายแถวสุดท้ายก็เอาแถวที่3ก็ไล่คูณไปแถวที่1หลักที่1หลักที่2หลักที่3มันจะได้แถวที่3นี้นะคะเริ่มเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็น4คูณ3นะคะ4 3 12นะคะ12แล้วก็ลบ2นะคะตัวที่2ก็เอา4คูณ4กับ2คูณ1กับ4นะก็จะเป็น4บวก8นะคะตัวที่3ก็เอา4 2คูณลบ2 3แล้วก็เป็นลบ8บวก6นะคะเราก็จะได้สมาชิกในแถวแรกนะคะเกิดจากการเอาแถว
แรกของตัวหน้านะคูณหลักแต่ละหลักไล่ไปอันนี้ก็เป็น C11 C12 C13ต่อมาเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแถวที่สองแล้วก็คูณไปนะคะแถวที่สองลบหนึ่งศูนย์เนี่ยนะคะ

ลบหนึ่งคูณลบสองได้สองนะคะบวกศูนย์นะคะต่อมาในแถวสุดท้ายเราก็จะเอาสมาชิกในแถวที่สามคูณหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามตามลำดับนะคะเป็นเลขห้ากับหนึ่งนะคะก็จะเป็น15-1นะคะนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราจะได้คำตอบก็เอาตัวเลขมารวมกันนะคะ12-2ก็เป็น10 4+8 12นะคะ -8+6ก็เป็น -2นะคะบรรทัดที่สองก็จะเป็น -3 -1 2ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น14-9แล้วก็-7นั่นเองนะคะคำตอบซึ่งพวกเราจะเห็นว่านะคะเวลาเราเอา a คูณ b เนี่ย a คูณ b ได้คำตอบเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ b คูณ a เนี่ยได้คำตอบเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นแสดงว่าเวลาเอา a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะคะ a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะคะยกเว้นจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะ a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a นะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติหนึ่งของการคูณเมทริกซ์นะคะเดี๋ยวจะอธิบายสมบัติของการคูณเมทริกซ์ให้ฟังก่อนนะคะก็คือว่ามีสมบัติอยู่หลายข้อด้วยกันที่เป็นสมบัติที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์นะคะเรามาดูสมบัติของการคูณเมทริกซ์นะคะข้อที่หนึ่งเวลาเราเอา a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เห็นชัดเจนนะคะอันที่สองนะคะเวลาเราเปลี่ยนกลุ่มมันสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้นะคะสมมติว่ามี a คูณ b แล้วก็คูณ c จะเท่ากับเอา b คูณ c ก่อนแล้วค่อยมาคูณ a ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่สลับตำแหน่งของลำดับของ a b c นะคะจะต้องวางไว้แต่ตำแหน่งอย่างนี้เสมอนะคะอันที่สามนะคะการกระจายในการบวกกันลบสามารถกระจายได้นะคะ a คูณ b บวกหรือลบกับ c ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไว้ด้านนอกอีกด้านหนึ่งก็ได้อย่างเช่นฝั่งนี้ก็ได้หมายถึงว่า a บวกลบ c แล้วก็มาคูณ a ฝั่งนี้ก็ได้นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ ab บวกหรือลบกับ ac นะคะในส่วนของอีกอันนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของ transpose นะคะเวลาเรามี matrix a คูณ b แล้วหา transpose ของ a คูณ b เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ b transpose คูณกับ a transpose นะคะไม่ใช่เท่ากับ a transpose คูณ b transpose นะคะจะเห็นว่าจะต้องเอา b มาไว้ด้านหน้า transpose นะคูณกับ a transpose เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูสำหรับกรณีนี้นะคะต่อไปก็คือเอกลักษณ์การคูณนะคะขออภัยอันนี้ข้อที่สี่นะคะข้อที่ห้าก็คือเอกลักษณ์การคูณสำหรับเอกลักษณ์การคูณนะคะเราจะแทนด้วย i ใช่ไหมคะก็คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ i n นั่นเองค่ะ i n นะเมทริกซ์ i ก็คือเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะที่มีสมาชิกในแนวเส้นมุมหลักเนี่ยเป็นหนึ่งทั้งหมดนะคะเมื่อเราเอาเมทริกซ์เอกลักษณ์เนี่ย

ไปคูณกับเมทริกซ์ A นะคะมันจะทำให้นะคะเมทริกซ์นั้นเป็นเมทริกซ์ A เหมือนเดิมนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา A คูณกับเมทริกซ์ I มันจะเท่ากับ I คูณเมทริกซ์ A แล้วก็เท่ากับ A เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นสมบัติอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าในการที่เรานำเมทริกซ์ศูนย์ไปคูณกับเมทริกซ์ใดๆเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นเมทริกซ์ที่สามารถคูณกันได้ก็คือต้องเช็คมิติของมันเหมือนกันนะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยถ้ามันคูณกันได้มันก็จะเป็นเมทริกซ์ศูนย์นะคะนั่นคือถ้าเราเอาเมทริกซ์A ซึ่งมีขนาด m คูณ n คูณกับเมทริกซ์ศูนย์นะเมทริกซ์ศูนย์ก็ต้องมีขนาด n คูณ p ใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็คือก็จะเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์แต่เมทริกซ์ศูนย์ที่ได้ผลลัพธ์มันก็ต้องมีขนาด m คูณ p เหมือนกับการคูณเมทริกซ์ทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าเราเอาเมทริกซ์ศูนย์เนี่ยคูณด้านหน้าสมมติว่ามีขนาด r คูณ m แล้วก็คูณกับเมทริกซ์ a ซึ่งมีขนาด m คูณ n เนี่ยนะคะก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นเมทริกซ์ศูนย์เหมือนกันที่มีขนาด r คูณ n นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติต่างๆของเมทริกซ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างบางอย่างของสมบัติเหล่านี้กันนะคะอย่างอันแรกนะคะเราจะมาดูที่transpose กันนะคะ transpose ส่วน a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a เนี่ยเราได้โชว์ไปแล้วเมื่อสักครู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับ transpose แล้วกันนะคะตัวอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์หนึ่งสามห้าแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เมทริกซ์ B เป็นเมทริกซ์หลักนะคะสี่สองหกนะคะมีหนึ่งหลักเราจะแสดงว่านะคะเราจะแสดงว่า A คูณ B transpose เนี่ยมันจะเท่ากับ B transpose คูณ A transpose นะคะเราก็จะได้ทบทวนเรื่องการคูณด้วยแล้วก็ดูสมบัติเรื่องของ transpose มันด้วยค่ะเริ่มต้นนะคะเราเริ่มจากเอา A คูณ B ก่อนตอนนี้ A ของเรานะคะมีขนาด2คูณ3 B มีขนาด3คูณ1นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันได้นะคะและผลลัพธ์ของเมทริกซ์นี้นะคะจะมีขนาด2คูณ2คูณ1นะคะก็คือมี2แถวแต่มี1หลักนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็คืออาจจะมี C11 กับ C21 มี2แถว1นะคะอันนี้เกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากตัวแรกก็เอาแถวที่1คูณกับหลักนี้ได้เลยก็จะได้ C11 นะคะตัวที่2เราก็จะเอาแถวที่2คูณกับหลักนี้ก็จะได้421นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันเลยนะคะตัวแรกค่ะแถวนี้นะคะคูณหลักก็จะเป็น4นะคะบวก6บวก30นะคะต่อมาเอาแถวที่2ของ A นะคะคูณหลักของ B นะคะก็จะเป็น20บวก2 7 6 42นะคะจากนั้นก็จัดการ
บวกกันให้เรียบร้อยนะคะตัวข้างบนก็จะเป็นเท่าไหร่คะ40นะคะตัวข้างล่างก็จะเป็น22บวก42ก็จะเป็น64นะคะอันนี้ก็คือ a คูณ b ต่อไปถ้าเรานำ a คูณ b ไป transpose นะคะ a b transpose ก็คือเราจะนำแถวมาเขียนเป็นหลักนะคะนำแถวที่เราจะ transpose ค่ะมาเขียนเป็นหลักนะคะทีนี้อันนี้มันจะได้อะไรคะอย่างแถวถ้าเราพอดีว่าอันนี้มันมีแต่ละแถวมันมีสมาชิกตัวเดียวนะคะแถวที่หนึ่งมาเขียนเป็นหลักที่หนึ่งแถวที่สองมาเขียนเป็นหลักที่สองเพราะฉะนั้นมันก็คือเอา40มาเขียนหลักที่หนึ่งเอา64มาเขียนเป็นหลักที่สองอะนะคะมันก็จะเป็น40แล้วก็64นะคะอันนี้ก็จะเป็น transpose A B transpose นะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็คือเราจะดูว่า B transpose คูณ A transpose แล้วมันเท่ากับเมทริกซ์นี้ไหมนะคะเราก็ไปหา B transpose กับ A transpose ก่อนใช่ไหมคะเราจะได้ B transpose ก็คือ4 2 6นะคะส่วน A transpose ก็คือ1 3 5 5 1 7นะคะจากนั้นเช็คนะคะว่ามันคูณกันได้ไหมอันนี้มีขนาด1คูณ3นะคะแล้วก็ A transpose มีขนาด3คูณ2นะคะคูณกันได้นะคะเพราะว่าหลักของ A เท่ากับหลักของตัวหน้าเท่ากับแถวของตัวหลังนะคะและผลลัพธ์ก็จะเป็นเมตริกซ์ขนาด1คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอา B transpose นะคะคูณกับ A transpose ได้เลยนะคะซึ่งมันจะเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด1คูณ2นะคะนั่นก็คือมันก็จะมีสมาชิก C11 กับ C12 นะคะก็เอาแถวนี้นะคะคูณกับหลักที่1ก็จะได้ตัวแรกแถวนี้คูณกับหลักที่สองก็จะได้ตัวที่สองนะคะคูณกันเลยนะคะเราก็ขอใช้สีดำจะได้เห็นเหมือนกันนะคะตัวแรกค่ะเอานี้คูณกับก็จะเป็น4บวก6บวก30นะคะต่อไปเอาแถวเนี้ยคูณหลักที่2ก็จะเป็น20บวก2บวก42นะคะผลลัพธ์ก็คือ40แล้วก็64นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเมทริกซ์ A คูณ B transpose จะเท่ากับ B transpose คูณ A transpose นะคะได้เมทริกซ์เดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้แอปก็เป็นการพิสูจน์สมบัติอันหนึ่งเวลาเราจะหา A คูณ B transpose เราสามารถเอา B transpose คูณ A transpose ก็ได้นะคะทีนี้เรื่องของเมทริกซ์เอกลักษณ์เมื่อกี้อธิบายไว้ว่าเอกลักษณ์เนี่ยเวลาเราเอาไปคูณกับเมทริกซ์ใดมันจะมีค่าเท่ากับตัวเดิมนะคะเอา a คูณ i เท่ากับ i คูณ a และเท่ากับ e เดี๋ยวเรายกตัวอย่างอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นนะคะเราให้เมทริกซ์เมทริกซ์ a คือเมทริกซ์เอาเป็นขนาด2คูณ2แล้วกันนะคะ1 5

7-3ก็แล้วกันนะคะเราจะดูว่า A คูณ I เราจะแสดงว่า A คูณ I เนี่ยเท่ากับ I คูณ A แล้วเท่ากับ A จริงไหมนะคะทีนี้เอกลักษณ์ของเมตริก A เนี่ยก็คือเมตริกที่มีขนาด2คูณ2แล้วก็มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทราบว่าเมตริกเอกลักษณ์ก็คือ I2 เนี่ยนะคะก็คือ1 0 0 1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา A คูณ I ก็จะเท่ากับ1 5 7 3คูณกับ1001นะคะคูณกันเลยนะคะเมตริกนี้มีขนาด2คูณ2ทั้งคู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะมีขนาด2คูณ2นะคะเราก็จะเอาแถวที่1คูณหลักที่1ต่อมาก็แถวที่1คูณหลักที่2เลยก็จะได้แถวแรกของเมตริกผลลัพธ์นะคะ1 5กับคูณกับ1 0ก็จะได้1 5คูณ0ได้0ใช่ไหมคะต่อไป1 5คูณกับ0 1 1คูณ0บวก5คูณ1ก็ได้5ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะเอา73ตัวข้างล่างบ้างนะคะตัวนี้นะคะคูณกับทั้ง2หลักจะได้มันจะได้สมาชิกในแถวที่2นะคะ73คูณ10ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น7แล้วก็73คูณ01ก็จะได้3นะคะซึ่งจะเห็นว่าพอเรา A คูณ I แล้วจะเท่ากับผลลัพธ์ก็คือเป็นเมตริก A เหมือนเดิมนะคะทำนองเดียวกันถ้าเราเอา I คูณ A นะคะเรา I ไว้ข้างหน้า1 0 0 1คูณกับ A นะคะ1 5 7 3เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาแถวที่1คูณทั้ง2หลักหลักที่1หลักที่2นะคะจะได้สมาชิกตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น1นะคะ7คูณ0ได้0นะคะต่อไป1 0คูณ5 3ก็ได้5นะคะต่อไปเรามาดู0 1เอาไปคูณบ้างนะคะ0 1คูณ1 7ก็ได้7 0 1คูณ5 3ก็ได้3นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ A เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น A คูณ I ก็เท่ากับ I คูณ A แล้วก็เท่ากับA นั่นเองนะคะทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของเมตริกยกกำลังนะคะสำหรับเมตริกยกกำลังเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ทิ้งไว้นิดนึงนะคะในส่วนของเมตริกยกกำลังเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเมทริกซ์มาคูณกันอันหนึ่งนะคะเมทริกซ์นะคะยกกำลังก็คือเมทริกซ์ A ยกกำลัง N นั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ว่านะคะเวลาเอาเมทริกซ์ A ใดๆเนี่ยยกกำลัง N มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะเมทริกซ์ที่จะนำมายกกำลังได้เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นเมทริกซ์จตุรัสเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นเมทริกซ์จตุรัสเท่านั้นนะเพราะมันต้องคูณตัวเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
นิยามของมันนะคือ a ยกกำลัง n เนี่ยก็คือเอา a คูณเมตริก a คูณเมตริก a ไปเรื่อยๆค่ะคูณไปเรื่อยๆนะคะจำนวนที่เราจะเอามาคูณเนี่ยนะคะเป็นจำนวน n ครั้งด้วยกันสมมติว่าเป็นเมตริกซ์ a ยกกำลัง5นั่นหมายความว่าเราจะเอาเมตริกซ์เดิมเนี่ยค่ะ a คูณ a คูณ a เนี่ยค่ะจำนวน5ครั้งด้วยกันนะคะ n ก็จะเป็น5เพราะฉะนั้นเมตริกซ์ที่จะคูณกันได้นี่ก็ต้องเป็นเมตริกซ์ที่เป็นเมตริกซ์จากตัวหลักนะคะในส่วนในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนำเมตริกซ์การคูณเมตริกซ์เนี่ยไปใช้กับการแก้โจทย์ปัญหาที่มีตัวแปรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะให้นะคะมีเมตริกซ์คูณกันอยู่มี1 0ลบ1 w คูณกับเมตริกซ์ x ลบ1 0y นะคะแล้วก็เท่ากับเมตริกซ์ 2y ลบ1 z 2นะคะคูณกับเมตริกซ์1 0ลบ1 w นะคะบอกว่าจงหาค่าของ4 w ลบ3 z บวก2 y แล้วก็ลบ x นะคะในเมตริกซ์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการคูณเมตริกซ์มีที่โจทย์กำหนดมาให้เดี๋ยวเขาเช็คอีกรอบนะคะ1 0ลบ1 w x ลบ1 0y เนี่ยนะคะอันนี้คูณกันแต่ในเมตริกซ์จะมีตัวแปรอยู่ด้วยนะคะแล้วทางฝั่งขวานะคะ 2y ลบ1 z 2แล้วก็1 0ลบ1 w เนี่ยก็คูณกันอีกแล้วก็มีตัวแปรอยู่ด้านในทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรนั้นนะคะคืออะไรนะคะหา x y z w นะคะจากนั้นเมื่อเราหาได้แล้วนะคะเราค่อยเอามาแทนค่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ค่าของคำตอบอันเนี้ยนะคะเราเริ่มต้นเลยนะคะจากการคูณเมตริกซ์ข้างบนก่อนตัวนี้นะคะเราก็จะได้แถวคูณหลักค่ะคือเป็นเมตริกขนาด2คูณ2เวลาคูณกันก็จะได้เมตริกขนาด2คูณ2อยู่แล้วนะคะคูณกันเลยนะคะอันนี้ตัวแรกนะคะ1คูณ x ก็ได้ x 0คูณ0ก็ได้0นะใน x นะคะต่อไปเอา1 0คูณลบ1 y ก็จะเป็น1คูณลบ1นะคะ y คูณ0ได้0นะคะต่อไปแถวที่2นะคะลบ1 w คูณกับ x 0นะคะก็จะเป็นลบ1คูณ x ก็ได้ลบ x ใช่ไหมคะ w คูณ0ได้0นะต่อไปลบ1 w คูณลบ1 y ก็จะเป็นลบ1คูณลบ1ได้1นะคะแล้วก็บวก w y นะคะตอนนี้เราไม่ทราบว่า w กับ y คืออะไรก็คูณกันเขียนไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อไปเรามาพิจารณาทางขวาเหมือนเดิมค่ะทางขวาเราก็จะเอาแถวคูณหลักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะคะ 2y ลบ1คูณ1ลบ1นะคะ 2y ลบ1คูณลบ1เป็นบวก1นะคะตัวที่2ค่ะ 2y ลบ1คูณ0 w ก็จะเป็น 2y คูณ0ก็ได้0ไปนะคะแล้วก็เป็นลบ w นะคะต่อมาแถวที่2นะคะมันจะเป็น z กับ2คูณกับ1ลบ1ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น z นะคะลบ2 z ลบ2นะคะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะ z กับ2คูณ0 w ก็จะเป็น2 w z คูณ0ได้0นะคะ2คูณ w ได้2 w นะคะ
ซึ่งพอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่า

แมจิกสองแมจิกนี้นะคะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันด้วยนะคะอันนี้ตัวนี้นิดหนึ่งค่ะสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็หยิบมาเลยค่ะตัวแรกก็คือ x เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ 2y บวก1ใช่ไหมคะต่อไปลบ1ต้องเท่ากับลบ w ตัวข้างล่างนะคะลบ x จะต้องเท่ากับ z ลบ2นะแล้วก็1บวก wy เนี่ยจะเท่ากับ2 w ค่ะทีนี้เราก็มาไล่พิจารณานะคะว่าเราจะหาค่าของ x y z w ได้ยังไงนะคะเราก็ดูทั้ง4สมการเนี่ยตัวที่เห็นชัดเลยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวแรกเนี่ยนะคะลบ1เท่ากับลบ w เพราะฉะนั้น w ก็จะเท่ากับ1นะคะลบหายกันไปนะคะต่อไปเมื่อ w เท่ากับ1เรามาดูตัวที่มี w ก็คือตัวนี้นะคะตัวข้างล่างเนี่ยเราเอา w เท่ากับ1มาแทนนะคะมันก็จะได้1บวก y เท่ากับ2นะคะเพราะ w เป็น1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถหา y ได้แล้วค่ะ y ก็จะเท่ากับ2ลบ1ก็คือ1นะคะได้ w และ y ละต่อมาเราไปดูสมการข้างบนสุดเลยนะคะ x เท่ากับ 2y บวก1เราทราบว่า y เป็น1เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ2บวก1ใช่ไหมคะ y เป็น1เพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ3นะคะเมื่อเราทราบ x เท่ากับ3เราก็สามารถแทนในสมการที่3ได้แล้วค่ะ x เท่ากับ3ก็จะเป็นลบ3เท่ากับ z ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้ว่า z ก็คือลบ3บวก2นะคะย้าย2ไปอยู่ฝั่งเดียวกับลบ3เป็นบวก2ก็จะเป็นลบ1นะคะเราก็ได้ z เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะ x เป็น3 w เป็น1 z เป็นลบ1แล้วก็ y เป็น1เราเอาค่าต่างๆเหล่านี้ไปแทนเนี่ยนะคะในสิ่งที่โจทย์ต้องการตอนนี้โจทย์ต้องการว่า 4w ลบ 3z บวก 2y ลบ x มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแทนเลยค่ะ 4w เท่ากับ1นะคะก็เป็น4นะคะเปลี่ยนสีนิดนึงเป็น4นะคะลบ 3z นะคะ z ของเราคือลบ1ก็จะเป็นบวก3บวก 2y y เป็น1นะคะก็บวก2แล้วก็ลบ x x เป็น3ก็คือลบ3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบคือ6นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองเช็คอีกรอบนะคะเราได้ w เท่ากับ1ใช่ไหมคะ4คูณ1ก็ได้4นะคะ z เป็นลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวก3แล้วก็ y เป็น1 2คูณ y ก็ได้ได้2นะคะแล้วก็ลบ x x เป็น3นะคะก็จะได้ลบ3เพราะฉะนั้นอันนี้หายกันนะคะก็จะเป็น6นั่นเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วฝากทบทวนด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสี

นะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนคนไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะอาจารย์จากกลุ่มวิชาคณิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันในหัวข้ออนุพันธ์ย่อยนะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่เราพบกันในหลักสูตรระยะสั้นนะคะแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันก็คืออนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน2และ3ตัวแปรนะคะสำหรับในวันนี้เราจะอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน2และ3ตัวแปรนะคะถ้าเป็นตัวแปรที่มากกว่าเนี่ยก็สามารถทําได้ในทํานองเดียวกันก็คือฟังก์ชันหลายตัวแปรนั่นเองนะคะสําหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน2และ3ตัวแปรนั้นนะคะก็จะสามารถหาได้โดย2วิธีก็คือใช้นิยามกับใช้สูตรนะคะนิยามแล้วก็ใช้สูตรสำหรับสูตรเนี่ยนะคะก็เราก็จะอาศัยความรู้พื้นฐานในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน1ตัวแปรที่เราเคยศึกษาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นิยามก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันทีนี้เรามาดูว่าถ้ามันเป็นฟังก์ชัน2และ3ตัวแปรนั่นคือมีตัวแปรมากขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการหาอนุพันธ์ย่อยได้ยังไงบ้างแตกต่างจาก1ตัวแปรยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์ก่อนนะคะฟังก์ชัน2ตัวแปรเนี่ยก็คือฟังก์ชัน z เท่ากับ fx y นะคะก็คือตัวแปรที่เรากำลังพิจารณาก็คือ x แล้วก็ y คือฟังก์ชันที่เราพูดถึงก็คือฟังก์ชัน f นะคะหรือแทน f ด้วยฟังก์ชันด้วย z ก็ได้ค่าที่หาได้คือ z สำหรับอนุพันธ์ย่อยจะมีอยู่2ตัวอนุพันธ์ก็คือจะมี curl f by curl x กับ curl f byค่ะ f x กับตัวหนึ่งก็คือ curl f by curl y ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x แล้วก็การหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร y เนื่องจากว่าตอนนี้เราพิจารณาว่า f มี2ตัวแปรก็คือ x กับ y นะคะถ้าเกิดว่า f ของเรามีตัวแปร s กับ t สมมุติตรงนี้เป็น s กับ t เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็น curl f by curl sกับ curl f by curl t นะขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงตัวแปรอะไรค่ะสำหรับ curl f by curl x ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ย่อยค่ะเขียนนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจนะการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f นะ f x y เนี่ยค่ะเทียบกับตัวแปร x ค่ะโดยให้ตัวแปร y เนี่ยคงที่ชั่วขณะโดยที่นะคะ y คงที่ชั่วขณะหรือเราจะพิจารณาโดยให้ y เป็นค่าคงที่นั่นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าฟังก์ชัน f ของเรามันมีทั้งตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราดิฟมันเทียบตัวแปร x เนี่ยเราก็จะมอง y เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะคงที่ชั่วขณะนะคะในทํานองเดียวกันถ้าเป็น curl f by curl y ตัวนี้นะคะเราก็จะมองก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร y นะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร y โดยที่เราจะให้ x คงที่ชั่วขณะนะคะหรือว่าเป็นค่าให้ x เป็นค่าคงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเรากำลังจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เนี่ยเทียบกับตัวแปร x หรือว่าเทียบกับตัวแปร y นะคะสัญลักษณ์นอกจากจะเป็นตัว curl แบบนี้นะคะ curl f by curl x นะคะหรือจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะบางครั้งก็อาจจะเจอเป็น fx ตัวนี้นะอาจจะเป็น f ห้อย x แบบนี้นะคะ
หรือเรียกว่า f สับ x นะคะนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ f y f สับ y นะคะเขียนพูดย่อๆ f x หรือ f y ก็ได้หรือว่าเคอร์ f by เคอร์ x หรือเคอร์ z by เคอร์ x ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะอาจจะใช้เอาตัวนี้มาดิฟก็จะเป็นเคอร์ z by เคอร์ x นะคะหรือเคอร์ z by เคอร์ y ก็ได้นะคะโอเคนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนิยามนะคะของอนุพันธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะมันจะมีนิยามว่ายังไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันสองตัวแปรเนี่ยเป็นมี curl f by curl x กับ curl f by curl y ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันสามตัวแปรเดี๋ยวอธิบายทีเดียวเลยนะคะฟังก์ชันสามตัวแปรก็จะเป็นฟังก์ชันอย่างเช่น u เท่ากับ f x y z ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอนุพันธ์ก็จะประกอบไปด้วย3ตัวก็คือ curl f by curl x curl f by curl y แล้วก็ curl f by curl z นะคะฉะนั้นอนุพันธ์ย่อยก็คือ f x f y และ f z นี้ก็แล้วกันนะคะคือมี3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวแปรมากกว่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเขียนหาอนุพันธ์ย่อยได้มากขึ้นไปตามนั้นนะคะสำหรับต่อมาเรามาพูดถึงนิยามของมันนะคะสำหรับนิยามของฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะนิยามฟังก์ชันสองตัวแปรตอนนี้ฟังก์ชันสองตัวแปรของเราก็คือ z เท่ากับ f(x, y) นะคะแล้วก็อนุพันธ์ก็มีคือ f by คือ x กับเพราะนั้นเราจะเขียนนิยามว่าคือ f by คือ x นะคะถ้าพวกเราพอจะจำได้ก็คือมันจะคล้ายๆกับนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรนะคะลองดูนะคะก็คือลิมิตของ f x บวก h y นะคะลบ f x y แล้วก็หารด้วย h แล้วให้ h เข้าใกล้ศูนย์ถ้าเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะคะตัวนี้มันก็จะเป็น f f x บวก h นะไม่มี y ใช่ไหมคะมันก็จะมีไม่มี y มันก็จะเป็น f x บวก h ลบ f x ที่นึงเป็นฟังก์ชันมี x กับ y นั้นตัวที่เปลี่ยนแปลงก็คือ x นะอันนี้เป็น x บวก h y คงที่ชั่วขณะไม่คะหารด้วย h เหมือนเดิมแล้วก็ h เข้าใกล้ศูนย์คะทำนองเดียวกันถ้าเป็น curl f by curl y นะก็จะมีค่าเท่ากับลิมิต f x y บวก h f x y แล้วก็หารด้วย h แล้วให้ h ตัวนี้เข้าใกล้ศูนย์นะคะถ้าหาอนุพันธ์เชื่อมตัวแปร y ตัวที่เปลี่ยนแปลงก็คือ y จะเป็น y บวก h x เนี่ยคงที่นะคะคงที่ชั่วขณะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะในทำนองเดียวกันถ้ามันเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปรมากกว่านี้3ตัวแปร4ตัวแปรเราก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะแทนที่จะมีแค่ x กับ y ก็จะมี x y z ใช่ไหมคะก็จะเป็น x y z ตัวที่เปลี่ยนก็จะเป็นถ้าเป็น curl f by curl x ก็จะเปลี่ยนเป็นเฉพาะ x แล้วก็ y z เนี่ยคงที่นะคะแบบนี้เป็นต้นทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันในการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามกันเรามาดูตัวอย่างกำหนดให้ f x y เท่ากับ x คูณ y บวก y กำลังสองตรงหา f x และ f y โดยใช้นิยามค่ะเดี๋ยวเมื่อเราหาข้อนี้โดยใช้นิยามเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูการใช้สูตรกันต่อเลยนะคะสำหรับอันแรกนะคะ f x นะคะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรคะ f x เท่ากับ c
curl f by curl x นั่นเองนะเดี๋ยวเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือลิมิตของนะคะ f x บวก h y ลบ f x y ค่ะหารด้วย h แล้วให้ h เข้าใกล้ศูนย์เดี๋ยวเราจะแทนค่าไปเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือ f x บวก h ก็คือเราก็จะแทนค่า x เป็น x บวก h ใน f x y นะคะแล้วก็ y ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ f x y คือ x y บวก y กำลังสองนะคะเราจะหา f x บวก h y นะคะก็คือเราจะเปลี่ยน x ตัวนี้เป็น x บวก h นะ y สองตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรคะ x บวก h คูณ y เพราะมัน x คูณ y ใช่ไหมก็จะเป็น x บวก h คูณ y บวกกับ y ยกกำลังสองนะคะแล้วก็อันนี้คือก้อนแรกก้อนแรกก็คือก้อน f x บวก h y นะคะแล้วก็ลบอะไรคะลบกับ f x y f x y ก็คือโจทย์ของเรานะคะ x y บวก y กำลังสองนะคะแล้วก็หารด้วย h แล้วเราให้ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราเอาวงเล็บออกลิมิตให้ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะก็จะได้อะไรคะอันนี้เราคูณ y เข้าไปนะคะจะเป็น x y บวก h y บวก y กำลังสองข้างหลังก็จะเป็น x y ลบ y กำลังสองนะคะหารด้วย h มันก็จะมีพจน์ที่หายกันนะคะ x y ลบ x y นะคะหายกันไป y กำลังสองลบ y กำลังสองนะคะตอนนี้เหลือแค่ h y หารด้วย h นะคะเดี๋ยวเขียนอีกบรรทัดหนึ่งกันแล้วกันนะคะลิมิต h y หารด้วย h ให้ h เข้าใกล้ศูนย์ตอนนี้เราก็สามารถเอา h ตัด h ได้เหลือแค่ y ใช่ไหมคะเหลือ y เพราะฉะนั้นลิมิต y เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ก็เท่ากับ y นั่นเองนะคะเท่ากับ y เป็นคำตอบนะคะต่อมาเราจะมาหา fy นะคะ fy ก็คือเดี๋ยวเราค่อยยกไปอีกหน้าหนึ่งขอญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะคะเขียนนิยามนิดนึง fy เท่ากับอะไรคะลิมิตของ fx y บวก h นะคะลบ fx y หารด้วย h แล้วให้ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ของเราตอนนี้นะคะเรามี x y บวก y กำลังสองนั้นตัวที่เปลี่ยนคือตัวแปร y จะเปลี่ยนเป็น y บวก h เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี y สองตำแหน่งนะคะคือ x คูณ y ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น y บวก h นะคะแล้วก็มี y กำลังสองนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น y บวก h แล้วทั้งหมดกำลังสองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปอีกหน้าหนึ่งนะคะ

เราจะแทนค่าลงไปเลยนะคะลิมิต h เท่าใกล้ศูนย์นะคะ f x y บวก h นะคะเมื่อกี้ก็คือจะเท่ากับ x แล้วก็ x คูณ y ใช่ไหมก็จะเป็น x คูณ y บวก h นะคะแล้วก็บวกกับ y กำลังสองก็เป็น y บวก h ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือก้อนแรกนะคะแล้วก็ลบกับ f x y ก็คือ x y บวก y กำลังสองอันนี้เอาโจทย์ของเรามาลบนะคะแล้วก็หารด้วย h แล้วให้ h เท่ากับศูนย์นะคะทีนี้เราจะกระจายในวงเล็บออกนะคะตัวแรกก็จะเป็น x y บวก h x เอา x คูณเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะ x y บวก h x ตัวนี้เป็น y บวก h ทั้งหมดกำลังสองอันนี้เราก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะเป็น y กำลังสองบวกนะสอง

y กำลังสองลบ y กำลังสองนะคะทีนี้ตอนนี้เราก็เหลือสามพจน์ด้วยกันนะคะมีสามพจน์ที่เหลืออยู่นะคะก็คือ hx 2 hy แล้วก็ h กำลังสองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดึง h ออกเพราะทุกตัวจะมี h คูณอยู่ใช่ไหมคะเพื่อจะมาตัดกับไอ้ h ตัวล่างนี้กำจัด h ตัวล่างนี้ให้ได้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราแทน h เป็นศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมคะหาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัด h ตัวนี้ไปโดยการดึงตัวร่วมนะคะดึง h ออกมาเพราะฉะนั้นที่อาจารย์วงไว้ก็จะมีเหลือ x นะคะบวก 2y แล้วก็บวก h ดึง h ออกไปละตัวหนึ่งนะคะแล้วก็หารด้วย h แล้วให้ h เข้าใกล้ศูนย์นะนี่พอเราดึงมาแบบนี้เราก็สามารถตัด h ตัดกันได้นะคะงั้นตอนนี้เราแทน h เป็นศูนย์นะตรงไหนมี h แทนเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือตัวสุดท้ายนี้ใช่ไหมคะตัวสุดท้ายนี้แทนเป็นศูนย์นะคะแทน h เป็นศูนย์ฉะนั้นคำตอบของเราก็คือจะได้ x บวก 2y นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการหาอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ย่อยนะคะโดยใช้นิยามนะคะต่อมานะคะถ้าเราจะใช้สูตรนะคะก็เราจะใช้อ้างอิงจากสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรที่เราเคยเรียนมานะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องมองว่าตัวตอนนี้เรากำลังจะหาอนุพันธ์เทียบตัวแปรอะไรและเราจะให้อะไรเป็นค่าคงที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันเลยดีกว่าตัวอย่างนะคะกำหนดให้นะคะ f x y เท่ากับ sin 2 x บวก3 y บวกกับ ln x กำลังสองบวก2 y กำลังสองนะคะจงหาอนุพันธ์ย่อย f x แล้วก็ f y เนี่ยแหละค่ะจงหา f x กับ f y นะคะโอเคเราเริ่มต้นเลยนะคะตัวแรกก็คือ fx fx ก็คือเป็นการหา curl f เทียบกับ x ใช่ไหมคะ curl f by curl x โดยให้ y คงที่ชั่วขณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนนิดนึงก่อนเป็นการหาอนุพันธ์เทียบตัวแปร x นะคะเพราะฉะนั้นหาอะไรหา sin 2 x บวก3 y นะคะบวก ln x กำลังสองบวก 2y กำลังสองนะคะเราจะดิฟตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีสูตรที่เราต้องใช้คือสูตรดิฟไซน์ u กับดิฟ ln u นะคะถ้าใครพอจะจำได้นะคะดิฟไซน์ได้ดิฟไซน์ u ได้ cos u ดิฟ u นะคะดิฟ ln u ได้1ส่วน u ดิฟ uนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยค่ะของเราดิฟไซน์ได้คอสยูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คอสยูคอส 2x บวก 3y เหมือนเดิมแล้วเราต้องไปดิฟยูอีกทีหนึ่งก็ 2x บวก 3y นะคะเขียนแบบนี้ไปก่อนนะคะดิฟไซน์ยูได้คอสยูดิฟยูเห็นไหมคะอยู่ก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดิฟตัวนี้อีกทีหนึ่งดิฟเทียบตัวแปร x นะคะต่อมาตัวดิฟลอน u ได้1ส่วน u ดิฟ u นะคะได้1ส่วน x กำลังสองบวก2 y กำลังสองแล้วเราก็ดิฟ u อีกครั้งหนึ่งดิฟ x กำลังสองบวก2 y กำลังสองเทียบ xอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาเราก็มาพิจารณาดิฟ u ของ cos u เนี่ยนะคะข้างหน้าเหมือนเดิม

เรามาพิจารณาตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราจะหาอนุพันธ์ของ 2x บวก 3y เทียบกับตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราจะมอง x เป็นตัวแปรนะคะมอง y เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะดิฟเราจะทำการดิฟ 2x เพราะนั้นดิฟ 2x ได้2นะคะดิฟ 3y เนี่ยเนื่องจาก y เป็นค่าคงที่ก็เหมือนเป็นก้อนค่าคงที่ก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นดิฟ 3y เทียบกับ x ใช่ไหมคะก็จะเป็นศูนย์นะคะเหมือนเราดิฟค่าคงที่เอียดนะคะจะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะได้สองบวกศูนย์นะก็ได้สองนะต่อมาตัวหลังนะคะ1ส่วน x กำลังสองบวก 2y กำลังสองเรามาดิฟตัวนี้นะคะดิฟ x กำลังสองบวก 2y กำลังสองเทียบตัวแปร x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟ x กำลังสองได้ 2x นะงั้นดิฟ 2y กำลังสองเนื่องจาก y เป็นค่าคงที่นะคะก็จะได้ศูนย์เหมือนกันตัวนี้นะคะไม่ใช่ได้ 4y นะคะเนื่องจากเราดิฟตัวแปร x นะคะฉะนั้นตรงนี้ได้ 2x ตรงนี้ได้ศูนย์นะคะตัวนี้ก็จะคูณกับ 2x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอา2มาไว้ด้านหน้านี่ก็ 2x คูณเข้าไปนะคะก็จะเป็น2 cos 2x บวก 3y บวก 2x หารด้วย x กำลังสองบวก 2y กำลังสองนั่นเองนะคะในทำนองเดียวกันถ้าเราจะหา fy นะคะก็คือเราจะหาอนุพันธ์เคอร์บายเคอร์ y ใช่ไหมของไซน์ -2x บวก 3y นะคะบวกลอน x กำลังสองบวก 2y กำลังสองนะคะเราก็จะทำเหมือนกันแต่เพียงแต่เราจะมองตัวแปรที่เราจะดิฟเป็นตัวแปรแล้วก็มอง x เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้นะคะดิฟไซน์ก็ได้ cos u เหมือนเดิมนะคะดิฟไซน์ u ได้ cos u แล้วเราก็ไปดิฟ u ของมันอีกทีหนึ่งก็คือดิฟตัวนี้นะคะขออนุญาตดิฟเลยนะคะแต่ว่าเราจะดิฟเทียบกับตัวแปร y เพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟเทียบตัวแปร y นะคะดิฟ 2x เนี่ยเราก็จะมอง 2x เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่จะเป็น0แต่ดิฟ 3y เทียบ y ใช่ไหมคะดิฟ 3y จะได้3นะคะก็มองแตกต่างจากเมื่อกี้อันนี้ดิฟเทียบตัวแปร x เราก็จะดิฟ 2x ได้2ดิฟ 3y ได้0ทำนองเดียวกันถ้าตัวนี้เป็นตัวแปร y นะคะเราก็จะดิฟตัวแปร y ได้3ดิฟตัวนี้เป็น0เพราะว่าเป็นค่าคงที่นะคะตัวนี้ก็จะได้3นะคะดิฟลอง u ได้1ส่วน u นะคะแล้วเราก็ไปดิฟ u ของมันตัวนี้อีกทีหนึ่งเทียบกับตัวแปร y เพราะฉะนั้นดิฟ x กำลังสองเป็น0ดิฟ 2y กำลังสองเป็น 4y นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอา3ไว้ด้านหน้า 4y คูณ1เข้าไปก็จะเป็น3 cos 2x บวก 3y นะคะบวก4y นะคะ 4y หาร x กำลังสองบวก 2y กำลังสองนั่นเองนะคะคิดว่าน่าจะเริ่มพอเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับหาอนุพันธ์ย่อยโดยใช้สูตรทีนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างที่เป็น3ตัวแปรอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างนี้กันให้ f x y z นะคะเท่ากับ e ยกกำลัง 2x cos z บวก e ยกกำลัง 2y sin 3z บวก x ยกกำลัง 4y นะคะบอกว่าจงหาอนุพันธ์ย่อยนะคะ f x f y f z นั่นเองนะคะหาทุกตัวเลยนะคะ

เริ่มเลยนะคะตัวแรกก็คือ fx นะคะก็คือเราจะหาอนุพันธ์ของโจทย์ของเราเทียบกับตัวแปร x นั่นเองนะคะก็หาเคอร์บายเคอร์ x กับโจทย์ของเราใช่ไหมคะขออนุญาต copy นะคะตัวนี้เราจะดิฟตัวนี้นะคะเทียบตัวแปร x เราก็ดูว่าตรงไหนตอนนี้ตรงไหนมีตัวแปร x บ้างนะคะ e ดูพจน์แรกนะคะ e ยกกำลัง 2x cos z อันนี้คือเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ที่เราจะต้องดิฟแล้ว cos z ก็จะมองเป็นค่าคงที่ไปเพราะมันไม่ใช่ตัวแปร x นะคะต่อมาพจน์ที่2 e ยกกำลัง 2y sin 3z อันนี้ไม่มีตัวแปร x เลยนะคะก็จะมองก้อนเนี้ยทั้งก้อนเลยเป็นค่าคงที่นะคะเพราะว่าตัวแปร x ตัวแปร y กับ z จะมองไปค่าคงที่นะคะมองเฉพาะตัวแปร x เป็นตัวแปรนะคะต่อมา x กำลัง4คูณ y ก็มีตัวแปร x ซึ่งคือ x กำลัง4 y ก็จะเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราจะทำการดิฟเลยนะคะดิฟ e ยกกำลัง 2x ก็คือใช้สูตรดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟ u เหมือนเดิมนะคะ e กำลัง 2x แล้วก็ดิฟ 2x อีกครั้งหนึ่งได้2นะคะเดี๋ยวมาไว้ข้างหน้าดิฟ e กำลัง 2x ได้2 e กำลัง 2x นะคะ cos z นี่ก็เป็นค่าคงที่สามารถดึงออกมาได้จริงเราดึง cos z ออกมาก่อนเหมือนเรามีตัวเลขอยู่ข้างอยู่คูณกับ e ยกกำลัง 2x อยู่อะค่ะเราสามารถดึงตัวเลขนั้นออกไปข้างหน้าได้ใช่ไหมคะหรือว่าดึงลงมาบรรทัดต่อไปได้แล้วก็ดิฟเฉพาะตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นดึง cos z ออกมาและดิฟเฉพาะ e กำลังอยู่นะได้ e กำลัง u ดิฟอยู่นะคะพจน์ที่2เนื่องจากพจน์ที่2ของเรานะคะเป็นค่าคงที่ทั้งก้อนเนี่ยเป็นค่าคงที่มองทั้งก้อนเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟค่าคงที่อ่ะมันจะเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะเป็นศูนย์พจน์ที่3ดิฟ x กำลัง4คูณ y ก็จะได้ดิฟ x กำลัง4ได้ 4x กำลัง3 y ก็ดึงมาก่อนดึง y ลงมานะคะดิฟ x กำลัง4ได้ 4x กำลัง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ที่จริงแล้วตัดศูนย์ออกไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะต่อมา f ก็เหมือนกันค่ะ fy ก็คือ curve by curve y นะคะเราก็จะเอาโจทย์เหมือนเดิมค่ะแล้ว copy มานะคะเราจะเอาโจทย์ของเรามาดิฟเทียบกับตัวแปร y นะคะทีนี้เราก็จะมองแตกต่างจาก fx ละนะคะเราจะมองหาตัวแปร y ที่เราจะทำการดิฟนะคะตอนนี้พจน์แรกของเรามีตัวแปร x กับตัวแปร z นะคะไม่เกี่ยวกับตัวแปร y นะอันนี้ก็จะมองเป็นค่าคงที่นะคะพจน์ที่2มี e กำลัง 2y เราก็จะมอง e กำลัง 2y เป็นตัวแปรละส่วน sin 3z ก็เป็นค่าคงที่ x กำลัง4คูณ y เราจะมอง y เป็นตัวแปรที่เราจะต้องดิฟและ x กำลัง4ก็จะเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการดิฟเลยค่ะดิฟโพสต์แรกแน่นอนไม่มีตัวแปร y ดิฟค่าคงที่ได้0นะคะดิฟโพสต์ที่2ก็จะคล้ายๆดิฟโพสต์แรกของ fx นะคะดิฟตัวแปร y ดิฟ e กำลัง 2y นะคะดิฟ e กำลัง 2y ก็ได้ e กำลัง 2y ดิฟ 2y อีกทีได้2คูณกับ sin 3z นะคะต่อมาโพสต์สุดท้ายนะคะดิฟตัวแปร y นะคะดิฟ y ก็ได้1นะคะเพราะนั้น1คูณ x กำลัง4ก็ได้ x กำลัง4นะคะสุดท้ายfz นะคะ

เอสแซดก็คือเคอร์ไบเคอร์แซดนะคะเคอร์ไบเคอร์แซดทีนี้เราก็จะมาดูว่าแซดตัวแปรแซดอะอยู่ตรงไหนบ้างคะเรามาพิจารณาตัวแปรแซดนะคะอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนี้ค่ะคอแซดนะคะแล้วก็ไซน์สามแซดโพสต์สุดท้ายโพสต์สุดท้ายเนี่ยไม่มีตัวแปรแซดแสดงว่าเป็นค่าคงที่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ผิดนิดนึงอันนี้จะขีดเส้นใต้จะได้เหมือนกับข้างบนนะคะอันนี้คือตัวที่เราจะต้องดิฟใช่ไหมคะอันนี้เป็นค่าคงที่เริ่มเลยนะคะนั้นตัวแรกก็คือ e กำลัง 2x คูณ cos z นะคะ e กำลัง 2x ก็จะเป็นค่าคงที่เราดึงออกมาแล้วเราดิฟเฉพาะ cos z เพราะว่าเราจะดิฟเฉพาะตัวแปร z ใช่ไหมคะดิฟ cos ได้ลบ sin ใช่ไหมคะลบ sin z นั่นเองเอาลบไปข้างหน้าต่อมา e กำลัง 2y คูณ sin 3z นะคะ e กำลัง 2y เป็นค่าคงที่นะคะดึงลงมาดิฟ sin 3z อันนี้ต้องดิฟละค่ะดิฟ sin u ได้ cos u cos 3z แต่ว่าเราต้องดิฟ 3z ดิฟ u มาอีกครั้งหนึ่งนะคะได้3นะคะจำไว้ข้างหน้านะดิฟ sin u ได้ cos u ดิฟ u มาอีกทีหนึ่งดิฟ 3z ได้3เทียบตัวแปร z นะคะต่อมาโพสต์สุดท้ายก็คือไม่มีตัวแปร z เลยไปเข้าที่ดิฟได้0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้เลยตรง0ที่จริงตัดไปเลยก็ได้นะคะก็ได้คำตอบ fx fy fz นะคะผ่านตัวอย่างของการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรมา2ข้อแล้วน่าจะพอนึกภาพออกนะคะในการหาอนุพันธ์ย่อยนั่นเองนะคะเราก็ต้องดูว่าตัวแปรที่เราต้องการหาอนุพันธ์น่ะคือตัวแปรอะไรนะคะดิฟเทียบตัวแปรอะไรถ้าดิฟเทียบตัวแปร x นะตัวแปร y กับ z ก็จะมองไปข้างคงที่ดิฟเทียบตัวแปร y ตัวแปร x กับ z ก็จะมองไปข้างคงที่ดิฟเทียบตัวแปร z ก็จะมอง x กับ y เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะทีนี้สำหรับ

เป็นอยู่ในรูปของอาจจะมีฟังก์ชัน f x y อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนิดนึงนะคะคือฟังก์ชันโดยชัดแจ้งก็คือจะเป็นลักษณะของ z เท่ากับ f x y อันนี้ถ้าเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะคือจะมีตัวฟังก์ชันอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะตัวฟังก์ชัน x แล้วก็ y แล้วก็ z คือค่าของฟังก์ชัน f ที่ x y อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะหรือว่าถ้ามันเป็น3ตัวแปรก็จะเป็น u เท่ากับ f x y z อย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันโดยชัดแจ้งนะคะแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันจะมีถ้าเป็น2ตัวแปรแบบนี้นะคะคือมันจะมีลักษณะของฟังก์ชัน x y z ปะปนกันเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อนี้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือหัวข้ออนุพันธ์ย่อยนะคะของฟังก์ชันโดยปริยายนะคะสำหรับฟังก์ชันโดยปริยายคือฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็นf x y z เนี่ยปะปนกันเท่ากับ0นะคะจากถ้าเป็นชัดแจ้งจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแยก z ออกไปได้แต่ถ้าเป็นปริยายเนี่ยมันก็จะมี f x y z ปะปนกันนะคะอนุพันธ์ก็จะมี curl f by curl curl x กับ curl f by curl y หรือ curl z by curl x หรือ curl z by curl y ก็ได้นะคะทีนี้วิธีการหาเนี่ยมันก็จะสามารถหาได้โดยวิธีตรงนะคะก็คือวิธีตรงเลยหรืออีกอันนึงก็คือใช้สูตรนะคะสำหรับการหาโดยวิธีตรงก็คือว่าถ้าอย่าลืมเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงก่อนว่าในตัวอนุพันธ์เนี่ยก็จะมี curl z by curl x ใช่ไหมคะตัวหนึ่งกับ curl z by curl y ก็คือหรือ f ก็ได้นะคะ curl f by curl x หรือ curl f by curl y ก็ได้นะคะถ้าเป็นการใช้วิธีตรงเนี่ยก็คือหมายความว่าเราก็จะทำการหาอนุพันธ์สมมติเราจะหา curl f by curl x ใช่ไหมคะเราก็จะทำการ diff function เนี่ยเทียบตัวแปร x diff ทั้งสองฝั่งเทียบตัวแปร x ไปเลยโดยที่เราก็จะมอง x เป็นตัวแปรอยู่แล้วใช่ไหมคะดิฟเทียบ x มอง x เป็นตัวแปรแล้วก็เราก็จะมอง z เป็นตัวแต่มอง y ไปค่าคงที่มอง x เป็นตัวแปรแล้วมอง z เป็นตัวแปรเพราะว่าเราไม่รู้ว่า z คืออะไรใช่ไหมคะ z ก็คือมันต้องเป็นฟังก์ชันของ x และ y เพราะฉะนั้นเราต้องดิฟ x ดิฟ z ด้วยนะคะมอง x กับ z เป็นตัวแปรมอง y ไปข้างที่อันนี้คือวิธีตรงนะทำนองเดียวกันถ้าเราจะหา curl z by curl y นะคะโดยวิธีตรงนะนะคะเราก็จะหาไปทั้งสองฝั่ง curl z by curl y ไปทั้งสองฝั่งทีนี้ตัวแปรที่เราจะดิฟก็คือตัวแปร y กับตัวแปร z นะส่วน x เราจะมองว่าเป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะการหาโดยวิธีตรงนะคะส่วนการใช้สูตรเนี่ยก็เป็นตัวช่วยเราได้อย่างหนึ่งนะคะก็จะได้ผลลัพธ์มาเหมือนวิธีตรงนั่นแหละก็คือถ้าเราจำสูตรได้ก็จะเป็นนะคะเราจะมีสูตรว่าลบ fx หาร fz curl z by curl y ก็ลบ fy หาร fz ดูง่ายๆก็คือ curl z by curl x เนี่ยตัวนี้เทียบ x ใช่ไหมคะเราก็จะดิฟ f เทียบ x ก่อนแล้วก็ข้างบนเป็นคือ z ใช่ไหมแล้วก็ดิฟเทียบ f เทียบ z นะอันนี้คือ f ไปคือ y เราก็จะดิฟ f เทียบ y ก่อนแล้วก็หารด้วย f z นะคะจำไม่ยากนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างการใช้สูตรตรงนี้สักข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะ
กำหนดให้ฟังก์ชันนะคะ y z ลบ ln z เท่ากับ x บวก y y z ลบ ln z เท่ากับ x บวก y นะคะจงหา ker z by ker x กับ ker z by ker y อันนี้เราจะเห็นว่าในโจทย์ของเราเนี่ยนะคะมีตัวแปร x y z ปะปนกันไม่ได้แยกออกมาว่า z อยู่ฝั่งซ้าย x y อยู่ฝั่งขวานะคะอันนั้นเราก็จะหาโดยใช้เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องจัดรูปก่อนให้เป็น f x y เท่ากับ0นะอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องจัดแบบนี้ก่อนนะคะ f x y z เท่ากับ0ให้มันมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยเราย้าย x บวก y มาทางซ้ายนะคะก็จะเป็น y z ลบ ln z ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ x ลบ y เท่ากับ0ตัวฝั่งซ้ายมือของเราก็คือ f ทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้ก็คือตัว f x y z นะคะดังนั้นถ้าเราจะใช้สูตรนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะเราจะหาตัวแรกนะคะเราจะหา ker z by ker x เท่ากับลบ f x หาร f z นะเพราะนั้นเราถ้าทำการหาอนุพันธ์ของ function fนะข้างบนนะคะเทียบกับตัวแปร x ได้เลยนะคะเดี๋ยวลบไปข้างหน้านะคะทีนี้เวลาเราดิฟเทียบ x นะคะเราก็จะมองตัวอื่นเป็นที่หมดเลยเหมือนเราดิฟตัวแปร3ตัวแปรธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดิฟ f เทียบ x นะคะก็จะเป็นก้อนแรกนะคะขออย่าดิฟตัวนี้เป็น0ไปเลยนะคะเพราะมันไม่มี x ตัวนี้ก็เป็น0ไม่มี xนะคะดิฟตัวนี้ได้ลบ1นะคะดิฟ x ดิฟลบ x ได้ลบ1อันนี้ก็เป็น0นะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ลบ1นะคะหารด้วย fz นะคะทีนี้ fz เนี่ยเราก็จะดิฟตัวแปร z โดยมอง x กับ y เป็นค่าคงที่นะคะอย่างก้อนแรกก็จะเป็นอะไรคะดิฟตัวแปร z นะคะ y ก็จะเป็นค่าคงที่ก็จะได้ดิฟ z ได้1นะอันนี้ก็จะได้ y ค่ะก้อนที่2นะคะดิฟ ln z อันนี้ต้องดิฟนะคะได้1ส่วน z ค่ะดิฟลบ x ดิฟลบ y เป็น0หมดเพราะว่าดิฟตัวแปร z ค่ะแล้วนี้ลบเอาคูณเข้าไปกับลบ1ข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น y ลบ1ส่วน z ทีนี้ตรงนี้ถ้าเราทำให้เป็นส่วน z เหมือนกันนะเดี๋ยวจะย้าย z ขึ้นไปข้างบนนะตัวนี้เราก็ต้องคูณด้วย z หาร z ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นอะไรคะขอย้ายมาทางนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนอะไรคะ y z ลบ1ส่วน z แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอา z ขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็น z หารด้วย y z ลบ1อันนี้ก็คือker z by ker x ค่ะก็ได้ละคือ z by ker x นะคะทำนองเดียวกันถ้าเราจะหา ker z by ker y นะคะ ker z by ker y ก็คืออะไรคะลบ f y หาร f z ตัวส่วนของมันก็จะเหมือนกับข้างบนนั่นแหละนะคะตัวเดียวกันเรามาดูลบ fy นิดนึงนะคะลบ fy แล้วก็จะดิฟเทียบตัวแปร y นะคะตัวนี้มีตัวแปร y นะคะดิฟ y ได้1ดึง z ออกมาก็จะได้ z นี่เป็น0ตัวนี้เป็น0นะแล้วนิฟตัวนี้ได้ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ตัวแรกจะได้ดิฟเทียบตัวแปร y นะคะจะได้ z ลบ1ค่ะแล้วก็หารด้วย
y หารหนึ่งส่วน z อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนนะคะ dip f z จะได้เท่ากันทีนี้ถ้าเราเอาลบคูณเข้าไปจะได้ลบ z บวก1ก็ได้1ลบ z ก็ได้ค่ะสลับกันนิดนึงนะคะหารด้วย y z ลบ1หาร z เอา z ขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเอา z เขียนว่าอย่างนี้ก็ได้หรือคูณเข้าไปก็ได้นะคะ z 1ลบ z อย่างนี้ก็ได้ค่ะหาร y z ลบ1นั่นเองนะคะหรือว่าจะคูณ z เข้าไปก็จะเป็น z ลบ z กำลังสองหารด้วย y z ลบ1นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะในกรณีที่เป็นฟังก์ชันโดยปริยายนะคะเราอาจจะใช้วิธีตรงก็คือหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างไปได้เลยหรือว่าใช้สูตรนะคะตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็สะดวกดีนะคะถ้าเป็นฟังก์ชันแจ้งแล้วก็อาจจะใช้สูตรเนี่ยที่เราเรียนมาสามารถหาอนุพันธ์ไปได้นะคะโอเควันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการ

รวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวซันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนมาในรายการการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและก็ฟื้นฟูผิว
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วนะตอนแรกเลยนะคะวันนี้เราจะทำเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้เราจะมาทำโลชั่นว่านหางจระเข้ค่ะ
0: โลชั่นว่านหางจระเข้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะไอ้ว่านหางจระเข้เนาะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรยาสามัญประจำบ้านก็ว่าได้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราเกิดอะไรนะน้ำร้อนลวกเกิดผิวไหม้อะไรพวกนี้นะคะเราก็สามารถใช้วุ้นเอามาทำได้นะคะอันนั้นคือมีสดนะที่เราทำนี้วันนี้เราจะมาสอนทำในเรื่องของทำเป็นโลชั่นนะคะทีนี้ผิวเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะอักเสบหรือว่าแห้งผิวเสียหายเนาะ
1: ค่ะ
0: จากอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยคือแสงแดดแดดเมืองไทยเป็นยังไงคะ
1: ร้อนมาก
0: ถึงร้อนที่สุด
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าจะยิ่งร้อนขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
0: นะคะผิวเราเนี่ยมันจะไม่ทนทานแล้วนะคะมันก็จะทำให้มันทำไมพอมันโดนแดดมาก
1: ๆเกิดอาการไหม
0: ้ไหม้นะคะผิวจะไหม้แล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นฝ้าเป็นกระเกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกประการนึงที่ทำให้ผิวเราจะอักเสบได้ก็คือสภาพของอากาศเช่นอากาศหนาว
1: ค่ะ
0: อากาศหนาวเกิดอะไรขึ้นผิวมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะ
1: ถ้าอากาศหนาวมากๆนะคะผิวเราก็จะขาดความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวแตกนะคะ
0: แล้วก็หน้าจะตึงจะเห็นเด็กเคยเห็นเด็กที่อยู่บนภูเขาไหม
1: ค่ะ
0: หน้าก็จะแก้มเป็นสีชมพูนะ
1: ค่ะ
0: แต่คือมันแตกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือมันแตกใช่ไหมคะแล้วมันพอแตกแล้วมันก็จะเจ็บด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะว่าอากาศหนาวก็หนาวไปก็ไม่ดีร้อนไปก็ไม่ดีนะคะทีนี้มันก็จะมีว่าผิวจะแห้งเกิดจากว่าคนที่อยู่กับน้ำนานๆเช่นนักกีฬาว่ายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะหน้าก็จะแห้งเพราะว่ามันโดนน้ำตลอดเวลาใช่ไหมคะพอโดนน้ำตลอดเวลาหน้ามันก็จะอาจจะมีการอักเสบเสียหายได้นะคะอีกอันนึงก็คือถ้าเรากินน้ำน้อย
1: ค่ะ
0: กินน้ำน้อยผิวก็จะแห้งเหมือนกันนะคะพอแห้งแล้วก็อันนี้มันจะไม่ใช่เขาเรียกอะไรผิวมันจะขาดน้ำนะก็ไม่สดชื่นไม่สดใสเนาะนะคะอีกอันนึงก็คืออายุ
1: ค่ะ
0: อายุก็ทำให้ผิวเราขาดน้ำเหมือนกันผิวมันก็จะแห้งลงตามวัยนะตามวัยนะคะทีนี้ผิวมันจะมีอาการอักเสบลอกเป็นขุยได้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะตัวโลชั่นที่เราจะทำในวันนี้ช่วยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้มากเลยค่ะอาจารย์นะคะ
0: ช่วยโดยตรงเลยใช่
1: ไหมใช่ค่ะแล้วก็เหมาะกับอากาศช่วงนี้มากนะคะก็คือช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยค่ะไม่แดดซึ่งตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์มีสารสำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของอาการผิวไม่แดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตรนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องอาการผิวไม่แดดแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวเนียนนุ่มนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะนะคะ
0: ย้อนวัยได้ไหม
1: ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าในสูตรนี้นะคะเราใส่ตัวที่ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ตัวที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะก็คือสูตรนี้ก็คือค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยในส่วนของทุกปัญหาผิวนะคะอาจารย์
0: เยี่ยมคือว่าถ้าผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความสดใสเปล่งปลั่งมันก็จะดูอายุน้อยลง
1: ใช่ค่ะ
0: อายุผิวจะน้อยลงบางคนอายุเยอะๆแล้วผิวเขาก็ยังสวยอยู่เนาะ
1: ใช่นะคะ
0: ต้องมีการดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: ดูแลนะคะ
1: เพราะว่าคนที่ถ้าเปรียบเทียบนะคะอาจารย์ ผู้หญิง2คน
0: จ้ะ
1: นะคะเปรียบเทียบคนที่1นะคะดูแลผิวเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนคนที่2ก็คือไม่ได้ดูแลผิวนะคะซึ่งอายุของผู้หญิง2คนเนี้ยค่ะเท่ากันนะคะคือผลที่ออกมานะคะก็คือมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงที่ดูแลผิวเป็นอย่างดีเนี่ยค่
0: ะ
1: จะดูหน้าเด็กกว่านะคะดูสุขภาพผิวดีกว่านะคะเมื่อเทียบกัน
0: อันนี้เคยเจอว่าเคยไปทานข้าวกับเพื่อนไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดนะเขามาเปิดร้านอาหารนะคะแล้วเขาก็คือคุยกันไปคุยกันมาเขาก็สอบถามอายุปรากฏว่าอายุเท่ากันอายุเท่ากันแต่เขาอ่ะคือความที่เขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะไม่ได้การดูแลนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าคนกรุงเทพอ่ะหน้าตาจะดูอายุน้อยกว่าคนต่างจังหวัดในอายุที่เท่ากันอันนี้เคยเจอมาจริงๆค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทีนี้การดูแลของเราก็วันนี้จะเป็นเจลใช่ไหมคะ
1: เป็นโลชั่น
0: อ๋อเป็นโลชั่นขอโทษเป็นโลชั่น
1: สำหรับสูตรนี้นะคะอาจารย์ใช้ทาผิวกายก็ได้นะคะใช้ทาผิวหน้าก็ได้นะคะ
0: จ้ะค่ะ
1: ทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ
0: ์ก่อนนะคะ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโลชั่นว่านหางจระเข้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหม้อสแตนเลสนะคะวันนี้เราใช้2ใบนะคะสูตรนี้ใช้หม้อสแตนเลส2ใบนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้าก็ใช้2เตา
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้
0: คน
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่2ชิ้นนะคะแล้วก็มีไม้พายซีโคนนะคะตัวนี้ใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแล้วก็
0: อันนี้ก็ซื้อได้ทั่วไปก็
1: ใช่ค่ะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเทอร์โมมิเตอร์นะคะนี่ก็คือเอาไว้ใช้วัดอุณหภูมินะคะจะใช้เป็นแบบดิจิตอลก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได
0: ้ตัวยิงใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้อาจารย
0: ์ใช้ยิงติ๊ง
1: ใช่แบบนั้นก็จะสะดวกแล้วก็เหมาะกับที่เวลาที่เราทำปริมาณเยอะๆนะคะอาจารย
0: ์
1: ยิงแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวช้อนสแตนเลสนะคะ
0: อันนี้ต้องเตรียมไว้หลายๆคันหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะเอาไว้คนนะคะ
0: เพราะว่าบางทีมันมีสารหลายตัวจะได้ไม่ต้องใช้ปนกันก็เตรียมช้อนไว้หลายๆคัน
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเครื่องตีเบเกอรี่ค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็คือเราเอาไว้ตีนะคะเนื้อโลชั่นเพื่อให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะมีความเนียนสวยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีก
0: ็
1: ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ตะกร้อเนี่ยค่ะคนแต่ว่าต้องคนเป็นระยะเวลาที่แบบนานหน่อย
0: นานหน่อยถ้าจะให้เนื้อมันสวยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเราทำไว้ใช้เองนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะอาจารย์เนื้อที่ออกมาเนี่ยค่
0: ะ
1: สวยมากนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีเบเกอรี่ก็ได้
0: ใช้มือใช้ตะกร้อ
1: ใช่
0: แล้วก็ใช้มือเรานี่นะ
1: ใช่ถ้าทำไม่เกิน1กิโลนะคะอาจารย
0: ์ก็สามารถที่จะใช้ไม่ต้องใช้เครื่องก็ได
1: ้ใช่นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เอาไว้สำหรับใช้ฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานรวมถึงนะคะตัวแพคเกจจิ้งด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีในส่วนของทิชชู่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเวลาเช็ดทำความสะอาดจะได้ไม่เกิดขุย
0: ไม่งั้นมันจะเปื่อยยุ่ยถ้าทิชชู่แบบธรรมดาเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะติดไปกับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการทำโลชั่นว่านหางจระเข้นะคะทีนี้นะคะเราจะสาธิตนะคะกับความสะอาดอุปกรณ์นะคะจานก่อนที่จะนำมาใช้งานนะคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะคะต่อมาก็จะใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะเราจะทำแบบนี้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็รวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะคะ
0: ก่อนที่จะนำมาใช้งานที่เราจะใช้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพวกขวดพวกตลับเนี่ย เราฉีดแล้วเราต้องเช็ดไหมบางทีป
1: าก
0: มันแคบ
1: ถ้าเป็นกระปุกเนี้ยค่ะอาจารย์กระปุกครีมนะคะที่ปากมันกว้างๆใช่ไหมคะเราฉีดเข้าไปแล้วเราก็ทิ้งไว้สักครู่นึงนะคะ
0: ให้มันแห้งเอง
1: ใช่ให้มันแห้งเองนะคะแล้วก็อาจจะเช็ดทำความสะอาดอีกสักรอบนึงถ้าเป็นในส่วนของขวดค่ะอาจารย์ที่มันที
0: ่
1: ปากแคบนะคะเราฉีดแล้วก็คว่ำไว้ให้แอลกอฮอล์ 70% ละเหยไปนะคะเราค่อยนำมาใช้งาน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ลำดับต่อมาค่ะอาจารย์เรามาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะของสูตรโลชั่น
0: ว่าใช้อะไรกันบ้างเนาะ
1: นะคะส่วนผสมของสูตรนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะอาจารย์นะ
0: คะ
1: ส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว DI water นะคะ DI water ก็คือน้ำนะคะแต่ว่าตัว DI water เนี่ยค่ะเขาจะนิยมใช้ในห้องแลบนะคะใช่นะคะซึ่งตัว DI water เนี่ยค่
0: ะ
1: ก็เป็นน้ำที่ไม่มีประจุนะคะเป็นถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะ
0: มีแต่น้ำอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: มีแต่น้ำมีแต่โมเลกุลของน้ำนะคะซึ่งต้นทุนก็จะสูงนะคะทีนี้แนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดค่ะอาจารย์ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอแค่อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาแล้วก็น้ำบาดาลนะคะนำมาทำก็คือแนะนำใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวด
0: เพราะว่าน้ำแร่น้ำประปาและน้ำบาดาลมันมีแร่ธาตุบางอย่างเจือปนอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทำปฏิกิริยากับเคมีที่เรากำลังจะทำผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าน
1: ะคะ
0: เพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงก็ไม่ใช้ดีกว่า
1: ใช่นะคะเพราะว่า
0: แพงด้วย
1: ใช่นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอาจารย์เกิดการแยกชั้นแล้วก็ตกตะกอนได้นะคะฉันก็แนะนำเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะดีที่สุดนะคะในการนำมาทำนะคะปริมาณที่ใช้นะคะ76กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือตัวอะลานโทอินนะคะอะลานโทอินตัวนี้นะคะอาจารย์เป็นตัวที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะจากต้นคองเฟยนะคะส่วนมากจะอยู่เป็นตัวสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ
0: เพราะมันเป็นพืชต่างประเทศใช่ไหมตัวนี้
1: นะคะซึ่งตัวอะลานโทอินเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถใช้กับเด็กได้นะคะเขาจะนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กอย่างเช่นแป้งเด็กอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะซึ่งตัวคุณสมบัติของอะลานโทอินเนี่ยค่ะอาจารย์มีเยอะมากนะคะแต่ที่เด่นๆก็คือช่วยในเรื่องของป้องกันการแพ้การระคายเคืองที่ผิวนะคะแล้วก็ป้องกันในส่วนของผื่นผ้าออมด้วยนะคะสำหรับเด็ก
0: ทารก
1: ใช่นะ
0: คะแสดงว่าปลอดภัยมาก
1: ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะอาจารย
0: ์อ๋อไม่แพงด้วยโอ้ดีจัง
1: ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะใช้ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือตัวป๊อปปอลินไกคอนนะ
0: คะ
1: ป๊อปปอลินไกคอนตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติช่วยให้เวลาทาโลชั่นใช่ไหมคะมันจะกระจายตัวได้ดีแล้วก็จะลื่น
0: ค่ะ
1: นะคะพูดง่ายคือทำให้โลชั่นของเราค่ะเกลี่ยที่ผิวได้ง่ายนะ
0: คะ
1: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัมค่ะทีนี้นะคะในส่วนของป๊อปปอลินไกคอนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือแนะนำควรใช้มากกว่า 10% นะคะเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกร้อนที่ผิวได
0: ้ถ้าใช้มากเกินไป
1: ใช่ถ้าใช้มากเกินไปนะคะ
0: มันต้องใช้ในอัตราส่วนที่ไม่ส่งผลเสีย
1: ใช่ค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าใช้ที่ประมาณ 1-2% ก็พอแล้วนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมต
0: ั
1: วส่วนที่2นะคะก็คือตัวอะริโทฟิก ABC นะคะหรือว่าชื่อย่อก็คือ ABC นะคะอาจารย์
0: สารก่อเจล
1: ใช่ตัวนี้เป็นตัวเป็นสารก่อเจลนะคะที่เอาไว้ทำพวกผลิตภัณฑ์เจลต่างๆว่าจะเป็นเจลว่านหางจระเข้เจลบัวบกอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
0: คือใช้ทั้งเจลใช้ทั้งโลชั่นเลยใช่
1: ไหมคะตัวนี้นะคะ ABC เนี่ยค่ะใช้ในเจลก็ได้ใช้ในโลชั่นก็ได้ใช้ในครีมก็ได้ใช้ในเซรั่มก็ได้
0: โอ
1: ้
0: ใช้หลายผลิตภัณฑ์เลย
1: ใช่ค่ะถ้าใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชั่นใช่ไหมคะจะทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะจะมีความเนียนมีความสวยนะคะในส่วนของตัว ABC
0: สมมตินะสมมติว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยมันทำเป็นโลชั่นได้ไหม
1: ได้นะคะแต่ว่า
0: เนื้อ
1: ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะ หลักตัว AVC นะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวสเตียริกแอซิดนะคะอาจารย์ตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันด้วยนะคะตัวสเตียริกแอซิดเนี่ยค่ะใช้อยู่ที่2กรั
0: ม
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะซิทิลแอลกอฮอล์นะคะซิทิลแอลกอฮอล์ตัวนี้ค่ะอาจารย์คุณสมบัติก็คือจะช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมีความข้นขึ้นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัมค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือมินเนอรอลออยนะคะมินเนอรอลออยตัวนี้มีหลายชื่อนะคะอาจารย
0: ์ใช
1: ่เขาชื่อว่ามินเนอรอลออยนะคะน้ำมันแก้วน้ำมันแร่น้ำมันคาร์เนชั่นนะคะก็คือตัวเดียวกัน
0: เบบี้ออยล์ด้วยมั้ย
1: อะค่ะ
0: เบบี้ออยล์ก็เป็นมีมาจากมินเนอรัลออยล์เหมือนกันนะ
1: ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะปริมาณที่ใช้นะคะ

0: บิด3สูนะคะใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือ IPM
1: IPM
0: นะคะ IPM หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Isopropyl Myristate นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมา DC3CC ตัวนี้เป็นซิลิโคนนะคะอาจารย
1: ์
0: คุณสมบัติก็คือจะช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะ
1: น
0: ุ่มลื่
1: น
0: นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่อุดตันผิวนะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะ
1: ตัวซิลิโคนนี่จริงๆมันมีหลายเบอร์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีหลายเบอร์
0: นะคะก็คือยิ่งเบอร์เยอะเนี่ยค่ะก็จะยิ่งมีความหนืดขึ้นนะคะ
1: ก็เห็นตั้งแต่ใสๆเหมือนน้ำเลยไปจนกระทั่งเหนียวเหนียวเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เลือกให้มันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือตัว Hostapate KL340D นะคะตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยเรื่องของเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่อมาก็คือส่วนที่4นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวฟีโนสเตตค่ะอาจารย์ตัวนี้เป็นสารกันเสีย
1: นะคะ
0: สารกันเสียตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารกันเสียที่คุมเชื้อได้กว้างค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตา
1: เพราะว่าจริงๆสารกันเสียเนี่ยในท้องตลาดมันก็มีหลายตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ครอบคลุมดูแลคุมเชื้อได้ครอบคลุมมากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งสารกันเสียถ้าย้อนไปแบบสมัยแต่ก่อนนะคะอาจารย์ก็จะมีส่วนผสมของ
1: พวก
0: พาราเบนอยู่นะคะซึ่งถ้าแบบถ้าใช้ไปนานๆนะคะหรือว่าคนไหนที่มีผิวบอบบางก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะ
1: ตอนนี้มันเป็นสารต้องห้ามใช่ไหม
0: ใช่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะนวัตกรรมต่างๆก็ทันสมัยขึ้นเขาก็พัฒนานะคะสารกันเสียตัวใหม่ๆนะคะที่ดีๆออกมาแทนที่นะคะอาจารย์ก็คือตัวที่เราใช้วันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ได้รับความนิยมก็คือตัวฟีโนสเตตนะคะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยค่ะอาจารย์ก็คือ
1: เ
0: ขามีลักษณะที่เป็นของเหลวมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้ได้กับเกือบจะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะแชมพูครีมอาบน้ำนะคะเซรั่มโลชั่นครีมอะไรนะคะใช้ได้หมดเลย
1: เพราะฉะนั้นซื้อมาตัวเดียวที่ใช้ได้กับหลายผลิตภ
0: ั
1: ณฑ
0: ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่แนะนำนะคะก็ใช้อยู่ที่ 1% นะคะก็จะครอบคลุมเชื้อได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือตัววิตามิน B3 นะคะวิตามิน B3 นี่ก็เป็นที่รู้จักกันนะคะในตัวสารสำคัญที่ช่วยเรื่องของให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งตัววิตามิน B3 นี่ก็นิยมใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งนะคะเนื่องจากว่าตัววิตามิน B3 เนี่ยค่ะจะช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นภายใน28วันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะผิวจะค่อยๆใสขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือราคาถูกด้วย
1: โอ้อันนี้ดีมาก
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ที่เราเลือกมานี่ก็คือราคาไม่ได้ดุเดือดมาก
0: ใช่นะคะก็คือเราสามารถหาซื้อตัววัตถุดิบแล้วก็สามารถนำมาทำใช้เองได้เลยนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือวิตามิน B5 นะคะซึ่งเขาจะนิยมใช้คู่กันนะคะอาจารย์วิตามิน B3 กับวิตามิน B5
1: อ๋อมักจะมาคู่กัน
0: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นี่จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนตัววิตามิน B5 นี่ก็จะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัมนะคะในส่วนของวิตามิน B5 นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์สารสกัดบ้านหางจระเข้อ
1: ันนี้ตัวเอกแล้วนะ
0: ตัวเอกของเราเลย
1: ตัวเอกเพราะว่าเราชื่อเราชื่อโลชั่นว่านหางจระเข
0: ้ค่ะ
1: ก็ต้องมีสารสกัดว่านหางจระเข้
0: ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะช่วยลดรอยแดงจากสิวได้ด้วยนะคะจ้าแล้วก็ช่วยเรื่องของอาการไม่แดดด้วย
1: แล้วถ้าเป็นสิวเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช้ได้

0: นะคะก็จะช่วยให้รอยแผลรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะนะคะลดลงนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่กรัม
1: อันนี้เดี๋ยวกันนะสารสกัดนี่เราอันนี้คือเขาทำมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอาของสดมาได้ไหม
0: ได้ค่ะนะคะถ้าเราไม่สะดวกนะคะที่จะซื้อสารสกัดแบบสำเร็จมาใช้นะ
1: คะ
0: เราสามารถนำนะคะว่านทางจระเข้สดเนี่ยค่ะมาใช้ได้นะคะวิธีการก็คือให้เราตัดเอาว่านหางจระเข้นะคะที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะมาปอกเปลือกสีเขียวออกให้หมดเลย
1: เหลือแต่ตัววุ้นๆ
0: ใช่เหลือแต่วุ้นสีใสๆนะคะจากนั้นก็นำไปล้างผ่านน้ำค่ะอาจารย
1: ์เพราะว่ามันมียาง
0: ใช่นะคะให้ยางสีเขียวๆเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยนะคะเนื่องจากว่ายางสีเขียวๆเนี่ยค่ะอาจารย์ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้ก็คือมันก็จะคันยิบยิบนะคะฉะนั้นก็คือล้างผ่านน้ำให้ยางเขียวๆเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะจากนั้นก็นำมูลว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ไปใส่เครื่องปั่
1: น
0: นะคะจะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ปั่นจนละเอียดกลายเป็นน้ำเลยนะคะอาจารย์จากนั้นก็นำไปกรองผ่านผ้าดิบ
1: ผ้าดิบ
0: นะคะแล้วก็อาจจะนำไปกรองผ่านสำลีอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ให้มันแบบไม่มีตะกอนใช่ไหมคะ
0: นะคะแล้วเราก็จะได้น้ำว่านหางจระเข้ใสๆแบบนั้นนะ
1: คะ
0: มาใส่ในผลิตภัณฑ
1: ์ของเราก็ได
0: ้นะคะ
1: ถ้าบางคนเขาปลูกไว้ที่บ้านอยากจะเอามาทำก็ทำได้เหมือนกัน
0: นะคะ
1: แต่ใครไม่มีก็ซื้อสารสกัดมาเลย
0: นะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นแบบสดเนี่ยค่ะแนะนำว่า
1: อัตรา
0: ทำแล้วก็คือเอามาผสมในผลิตภัณฑ์เลยถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้ก็อาจจะเสื่อมสลายไปได้นะคะเนื่องจากว่าสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้นี่ค่ะจะทนต่ออุณหภูมิสภาวะอากาศข้างนอกเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้นะคะ
1: ก็คือวันนี้จะทำก็เตรียมของให้หมดเลยแล้วเราก็ไปเอาว่านหางจระเข้มาทำเสร็จแล้วก็ใส่ไปในผลิตภัณฑ์เราเลยทีนี้มันจะอยู่มันจะเสีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหมมันจะทำให้เสียง่ายไหม
0: เมื่อนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะไม่เสียค่ะเนื่องจากว่า
1: เรามี
0: ฟีโนสแตตอยู่ในสูตรแล้วผลิตภัณฑ์ก็สามารถอยู่ได้นาน2ปีได้เลยนะ
1: คะ
0: เปอร์เซ็นต์ในการใส่ก็ใส่ที่ประมาณ 1-10% ได้เลยนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้ที่ใช้เป็นแบบสดๆนะคะอาจารย
1: ์ตอนเราปั่นเราไม่ใส่น้ำ
0: ไม่ใส่น้ำค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: คะเดี๋ยวน้ำของว่านหางจระเข้ก็จะออกมาเองนะคะแต่ถ้าใช้เป็นแบบสารสกัดก็คือแนะนำว่าไม่เกิน 5% นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือน้ำหอม
1: กลิ่นนะ
0: คะกลิ่นนะคะตัวน้ำหอมนี่ก็คือใช้เป็นแบบหัวน้ำหอมนะคะไม่ใช่น้ำหอมที่เรามาฉีดตัวนะคะอันนั้นก็คือเขาผสมอย่างอื่นมาแล้วนะคะใช้เป็นหัวน้ำหอมนะคะซึ่งต
1: ั
0: วกลิ่นเนี่ยค่ะก็มีขายตามร้าน
1: เคมีพันธุ์
0: ทั่วไปนะคะทีนี้เปอร์เซ็นต์ในการใส่ก็แนะนำว่าไม่ควรใส่เกิน 1% นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการแพ้การระคายเคืองได้นะคะกลิ่นก็เลือกตามชอบได้เลยนะคะจะเป็นกลิ่นดอกไม้ก็ได้กลิ่นผลไม้ก็ได้นะคะ
1: สีเราใส่ไหมสี
0: นะคะถ้าเราจะแต่งก็ได้นะคะอาจารย์อย่างเช่นตัวนี้เป็นโลชั่นว่านหางจระเข้ใช่ไหมคะเราอยากแต่งสีเขียวอ่อนๆก็ได้สีที่ใช้ก็แนะนำเป็นสีละลายน้ำ
1: สีคอสเมติก
0: ใช่ค่ะ
1: สีเกรดคอสเมติก
0: ค่ะนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้แต่งอ่อนๆเขียวอ่อนๆจะดูน่าใช
1: ้สีผสมอาหารใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้นะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าสีผสมอาหารก็คือข้อเสียก็คือพอทิ้งไว้นานๆสีอาจจะจางลงได้ฉันก็คือแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีคอสเมติก
1: ดีกว่ามันจะคือสีผสมอาหารมันอาจจะไม่เสถียร
0: ค่ะ
1: คือจะอยู่ไม่นานมันก็จะจืดจางหายไปค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ส่วนผสมนะคะก็ครบถ้วนนะคะสูตรที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะจะเป็นสูตรสำหรับทำ100 กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะก็ให้คูณเข้าไปอย่างเช่นถ้าจะทำ500 กรัมก็คูณด้วย5ก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2 ตำแหน่งนะคะในการชั่งแล้วก็หน่วยที่ใช้ในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมเท่านั้นนะคะอย่างที่เห็นค่ะ
1: เป็นน้ำหรือเป็นผงเป็นอะไรก็ หน่วยเป็นกรัมหมดเลย
0: นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะนี่เราก็ชั่งมาเรียบร้อยแล้
1: ว
0: นะคะอ่ะทีนี้ลำดับต่อมานะคะอาจารย์เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำ
1: แล้ว
0: นะคะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกก็คือเราจะแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1มาละลายวิตามิน B3 กับวิตามิน B5 ค่ะนะคะเนื่องจากว่าส่วนผสม2ตัวนี้นะคะอาจารย์มีลักษณะเป็นผงนะคะเราจะใส่ลงไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้มันจะไม่ละลายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแบ่งมานะคะ
1: ต้องเอาน้ำในสูตรนะคะอย่าไปเอาน้ำ
0: ไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอละลายนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคนจนละลายค่ะถึงแม้ว่า2ตัวนี้นะคะจะละลายในจะต้องแบ่งน้ำละลายแต่ว่าห้ามเทรวมกันแล้วก็ละลายทีเดียวนะคะจ้าต้องแบ่งละลายทีละตัว
1: ดีค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางคนคิดว่าเพื่อความรวดเร็ว
0: ใช่จับรวบทีเดียวนะคะไม่ได้นะคะ
1: ต้องแบ่งละลายเนาะ
0: ค่ะแล้วก็คนนะคะจนละลายคนจนละลายจนใสเลยนะคะถ้ายังไม่ถ้ายังขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าย
1: ัง
0: ละลายไม่หมดนะคะทีนี้ถ้ามันละลายไม่สมบูรณ์นะคะอาจารย์แล้วเราเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามันจะเป็นเม็ดๆอยู
1: ่
0: นะ
1: คะเพราะหลังจากที่เราผสมลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ละลายอีกใช่ไหม
0: ค่ะไม่ละลายแล้วนะคะแล้วก
1: ็ ม,
0: มีผลต่อเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะถ้ามันยังเป็นแบบเม็ดๆอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์มันจะทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีความเหลวนะคะจากที่มันข้นๆมันก็จะเหลวโจ๊กเป็นน้ำเลย
1: อันนี้อะไรอ่ะ B3

0: คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็2ตัวนี้นะคะต้องคนที่อุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะห้ามใช้ความร้อนนะคะอย่างแบบบางคนแบบเอ้ยอยาก
1: รู้สึกว่ามันจะ
0: ละลายเร็วนะคะแล้วเอาไปตั้งไฟไม่ได้นะคะ2ตัวนี้นะคะเจอความร้อนไม่ได้เพราะว่าถ้าเจอความร้อนก็คือสารสำคัญนะคะก็
1: หายหมดเลยเพราะมันเป็นวิตามินเนาะ
0: ใช่ค่ะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับที่เราใส่น้ำเปล่าๆนะคะ
1: มันมีความละเอียดนะคะมีความละเอียด
0: อันนี้ละลายแล้วนะคะแล้วก
1: ็ละลายง่ายกว่า
0: ตั้งไว้นะคะที่ส่วนที่4เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์นะคะจากนั้นเราก็นำส่วนผสมส่วนที่1นะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะ
1: ส่วน
0: ผสมส
1: ่
0: วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว DI water นะคะแล้วก็ตัวอารันโทอินแล้วก็ป๊อปเปอรินไกลคอนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ให้ความร้อนค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะก็ใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อนะคะคนนะคะไปในทางเดียวกันคนจนละลายกลายเป็น
1: ใส
0: ๆใสๆนะคะถ้ายังขุ่นอยู่แสดงว่ายังละลายไม่หมดนะคะ
1: เราต้องคนเร็วไหมคะหรือว่าคนช้าหรือเร็วถึงจะดี
0: คนช้าก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าแบบคนแบบสม่ำเสมอนะคะ
1: อ๋อแต่คนจะสม่ำเสมอจะช้าก็ช้าจะเร็วก็เร็วใช่ไหม
0: นะคะตอนนี้คนเร็วคนช้าได้นะคะแต่ว่าพอเราใส่ตัว AVC ลงไปนะคะนี่ต้องคนเบาๆเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีตะกอนนะคะต่อมานะคะเราก็จะโปรยตัว AVC ลงไปค่ะเทคนิคนะคะจะเราจะไม่เทลงไปทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราเทลงไปทีเดียวนะคะจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะลายยากนะคะเทคนิคเราจะใช้ตัวตะแกรงร่อนเนี่ยค่ะค่อยๆโปรยลงไป
1: ยังไม่ต้องปิดไฟเนาะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ยังเปิดไฟอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์นะคะค่อยๆคนตอนนี้เราจะค่อยๆคนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคนแรงเนี่ยค่ะมันจะเกิดฟองอากาศทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะไม่สวยไม่เนียนตัวที่เป็นก้อนๆอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ช้อนเนี่ยค่ะบด BBB นะคะ
1: ตัวนี้เราแช่เอ้าเราแช่ทิ้งไว้ได้ไหม
0: ได้นะคะอาจารย์ถ้าเราทำเยอะนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ได้ทีนี้ถ้าเราไม่มีผู้ช่วยถ้าเราทำคนเดียวปิดไฟไว้ก่อน
1: อ๋อโอเคอันนี้คือทำมีคนไปด้วยก็เลยเปิดไฟไว้ได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คือมันต้องคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ

0: แล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ
1: จนกระทั่งมันกลายเป็นเจลเหรออ๋อมันไม่มีตะกอนอยู่อ่ะไม่มีเม็ดๆอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้นะคะพอเราคนไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราปิดไฟไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำส่วนผสมนะคะส่วนที่3ทั้งหมดนะคะลงในหม้อสเตนเลสใบที่2นะคะส่วนผสมส่วนที่3ก็จะประกอบไปด้วยสเตียริกแอซิดนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะยังไม่ได้ให้ความร้อนนะคะ
1: เออเทให้มันหมดก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิติลแอลกอฮอล์นะคะ
1: ตัวนี้ไม่ต้องมาละลายน้ำก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเพราะอันนี้มันไม่ใช่พาร์ทน้ำใช่
0: ไหมค่ะแล้วก็ตัวมินเนอรัลออยบิด30 IPM DC 344แล้วก็ตัว KL340D KL340 นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อข้นๆเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะคะตักออกมา
1: โอ้แล้วมันน้อยด้วยนะเนี่ย
0: ต้องกวาดออกมาให้หมดนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญด้วยนะคะเป็นตัวที่จะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะตอนนี้เราใส่ส่วนผสมส่วนที่3นะคะ
1: แล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอุณหภูมิก็ห้ามเกิน80องศาเซลเซียสนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็คนเบาๆค่ะไปในทางเดียวกันจนกว่าจะละลายกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดไฟนะคะหม้อใบที่1นะคะ

0: ละลายแล้วนะคะ
1: ละลายแล้ว
0: พอทั้ง2หม้อละลายแล้วนะคะก็คือหม้อใบที่1ก็คือต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะไม่มีลักษณะที่เป็นก้อนขาวๆนะคะแล้วก็ส่วนหม้อใบที่2นะคะก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะ
1: ทั้งคู
0: ่ทั้งคู่เลยเราเอาเตาไปไว้ตรงกันทีนี้นะคะเราก็จะเททั้ง2หม้อรวมกันนะคะแล้วเราก็จะคนนะคะแรงๆเลยไปในทางเดียวกัน
1: คนแรงแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ต้องทำเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: แรงและสม่ำเสมอ
0: ใช่เราต้องรีบเราต้องรีบคนเลยนะคะเมื่อเททั้ง2หม้อรวมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวขึ้นมานะคะ
1: เพราะมันจะมีสารบางตัวที่ทำให้มันเป็นสีขาวใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ไม่ใสแล้ว
0: ตอนที่เราจะเททั้ง2หม้อรวมกันนะคะอาจารย์ทั้ง2หม้อนะคะจะต้องมีอุณหภูมิที่เท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับที่ทั้ง2หม้อนะคะจะเทรวมกันได้ก็อยู่ในช่วงประมาณ 70-75 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิก็คือต้องเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดห้ามห่างกันมากกว่า5องศานะคะไม่มิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเกิดการแยกชั้นได
1: ้คนทำใหม่ๆก็จะต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์วัด
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจะกะได้เนาะถ้ามันอุณหภูมิประมาณนี้
0: ใช่ค่ะถ้าเราทำพร้อมกัน2หม้อแบบเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็
1: เราจะรู้ว่าอุณหภูมิมันเท่ากันใช่ไหมถ้าเราปิดไฟพร้อมกันเลย
0: ใช่แต่ถ้ามือใหม่นะคะเราก็อาจจะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะเช็คอุณหภูมิอีกทีนึงนะคะว่าทั้ง2หม้ออุณหภูมิเท่ากันหรือยังใกล้เคียงกันหรือยัง
1: ถ้าทำคนเดียวเอางี้ถ้าทำคนเดียว2เตา
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องวัดแน่นอน
0: ค่ะถ้าเราทำคนเดียวนะคะเราก็ทำหม้อไปที่1ก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะพอทำหม้อใบที่1เสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปทำหม้อใบที่2นะคะพอทำหม้อใบที่2เสร็จแล้วเราค่อยกลับมาเปิดไฟหม้อใบที่1
1: ค่ะ
0: เพื่อให้อุณหภูมิ
1: เพราะว่าไอ้เตาเนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกินที่เรากำหนดอยู่แล้ว
0: นี่ค่ะเห็นไหมคะพอเราคนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ก็
0: จะเกิดเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวที่เนียนละเอียดขึ้นมานี่ใช้แค่ตะกร้อคนนะคะอาจารย
1: ์ยังไม่ต้องใช้เครื่อง
0: ใช่เนื้อก็เนียนแล้วที่เนื้อเนียนแบบนี้ก็เป็นเพราะตัว AVC นะคะ
1: อ๋อมันช่วยทำให้เนื้อเนียน
0: เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะ
1: ล
0: ดลงนะคะคืออุณหภูมิต้องต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะค่อยใส่ส่วนผสมส่วนที่4ลงไปได้นะคะ
1: เพราะอันนี้มันจะไวต่อ
0: ใช่เพราะว่าส่วนผสมส่วนที่4เนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสารสำคัญสารกันเสียแล้วก็น้ำหอมซึ่งเหล่านี้ค่ะจะทนต่อความร้อนสูงไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเจอความร้อนสูงคุณสมบัติต่างๆสารสำคัญต่างๆก็จะเสื่อมสลายหายไปนะคะ
1: เท่ากับไม่ได้ใส่
0: ใช่ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะทาไปก็ไม่ขาว
1: ทาไปก็ไม่ขาวด้วย
0: เราก็จะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร
1: ์
0: ค่ะวัดอุณหภูมิ
1: วัดอุณหภูมิของโลชั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่วัดอุณหภูมิของหม้อ
0: ให้โดนเฉพาะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์
1: อย่าให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจิ้มไปถึงก้นหม้อนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิของโลชั่นแล้ว
0: นี่ต่ำกว่า40องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่4ลงมานะคะก็จะมีตัวฟีโนสแตทนะคะอาจารย์เทลงมาได้เลยนี่เป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็มีตัววิตามิน B3วิตามิน B5นะคะ
1: าเราทำคนเดียวแล้วก็คนไปเทไปเงี้ยนะคะ
0: ค่ะค่อยๆคนนะคะตอนนี
1: ้เดี๋ยวนะมันจะคนแรงๆได้คือตอนไหน
0: ตอนที่เรานำทั้งสองหม้อรวมกัน
1: อ๋ออันนั้นจะคนแรงได้นะนอกนั้น
0: รีบคนแรงได้เลยเพราะว่าเพื่อให้ทั้งส่วนผสมทั้งสองหม้อเนี่ยค่ะเข้ากันนะคะ
1: แต่หลังจากนั้นไม่ว่าตอนแรกหรือตอนท้ายก็จะคนช้าๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้ได้กลิ่นแล้วนะคะจานกลิ่นหอมเลย
1: หอมแล้ว
0: เนื้อสวยมากเลยนะคะ
1: ไม่ต้องปั่นก็ได้
0: ไม่ต้องปั่นก็ได้นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อโลชั่นของเรานะคะจะเนียนสวยนะคะแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรจะคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าคนแรงไหมคะมันจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาทำให้ตัวเนื้อโลชั่นของเราเนี่ยค่ะมันไม่สวย
1: มันจะแบบใส่ไปแล้วก็จะเป็นเหมือนมีฟองอากาศข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: จุนๆอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรโลชั่นนะคะจะเนื้อมันจะไม่ได้ข้นนะคะเนื้อมันจะไม่ได้ข้นเหมือนเนื้อครีม
1: เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดู
0: สูตรนี้ทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้นะคะเดี๋ยว
1: เอาถ้วยใช่ไหมคะ
0: ถ้วยแก้วจะเทเนื้อนะคะของตัวโลชั่นให้ดูนะคะ
1: ถ้าจะแต่งสีเราก็จะแต่งในขั้นตอนนี้
0: ใช่ค่ะถ้าแต่งสีนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าสีเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะมาเป็นผงนะคะที่ในการใช้แค่นิดเดียวนะคะอาจจะแค่สัก 0.01 อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1นี้มาละลายก่อนละลายให้
1: ละลายสีก่อน
0: ละลายก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราใส่ผงสีลงไปเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เข้มปื
0: ้อมันจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: ด้วยแล้วมันจะ
0: เข้มด้วยเพราะว่าสีเนี่ยค่ะใส่แค่ปริมาณนิดเดียวก็พอนะคะมันก็ให้สีแล้ว
1: ซึ่งเวลาเป็นผงเนี่ยเราจะใส่ยากนะที่จะให้มันน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องไปละลายให้มันเป็นน้ำก่อนแล้วถึงจะค่อยๆหยด
0: ใช่ไหมคะทีนี้นะคะถ้าไม่สะดวกใส่ในลักษณะที่เป็นแบบผงก็คือแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็เตรียมไว้ก่อนนะคะโดยใช้อัตราส่วนก็คือใช้น้ำสะอาด100กรัมนะคะแล้วก็ใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมนะคะมาผสมกันแล้วก็คนๆจนสีละลายนะคะทีนี้เราจะใส่ในสูตรเท่าไหร่ก็คือลดน้ำลงเท่านั้น อย
1: ่
0: างเช่นเราจะใส
1: ่
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นเราจะใส่สี 0.3 กรัมแล้วก็ไปลดตัว DI water ลงด้วย 0.3 กรัมมิฉะนั้นแล้วนะคะโลชั่นของเราเนื้อมันจะเหลว
1: เกินไปเพราะว่าน้ำมันเกิน
0: ใช่ค่ะแล้วตัวสีที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บใส่ขวดนะคะก็อยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะ
1: พอเราจะใช้ผสมทิ้งไว้เลยหลายๆสีก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ถึงเวลาก็เอามา
0: ช่าง
1: ลองช่างดูว่าเราจะใส่กี่กรัม
0: นะคะ
1: อย่าลืม
0: ก็จะสะดวกสบาย
1: น้ำลงด้วยในสูตรนะคะ
0: แล้วก็จะง่ายต่อการใช้งานด้วยนะคะ
1: อันนี้ทานแล้วจะรู้สึกเย็นไหม
0: ตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่เย็นค่ะอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารให้เย็นนะคะ
1: ค่ะก็จะรู้สึกปกติธรรมดา
0: ใช่เหมือนเราทาโลชั่นปกติเลยนะคะอาจารย์เนื้อจะเหมือนน้ำนมเลยนะคะ
1: ค่ะก็น่าใช้อยู่นะคือใช้ตอนไหนเช่นสมมติว่าวันนี้เราไปออกแดดมาอย่างแรง
0: ค่ะ
1: นะคะก็หลังจากล้างหน้าแล้ว
0: ค่ะหลังจากเราอาบน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาได้เลยเดี๋ยวนี้จะทาให้ดูนะคะนี่จากผิวแบบเหี่ยว
1: ๆทาแล้วติ่งเลยอ่ะ
0: นี่นะคะแล้วก็ทาลงไป
1: มันจะดูชุ่มชื้นขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้มันแห้งมันไม่เหี่ยวหรอกมันแห้ง
0: นะคะก็จะทาทั้งมือเลย
1: เห็น เห็นไหมมันก็จะ
0: นะคะก็จะเกลี่ยง่ายนะคะ
1: เหนอะไหม
0: ไม่เหนอะค่ะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนานะคะนี่ให้ดูเทียบนะ
1: คะ
0: ด้านที่ใช้กับไม่ใช้นะคะจะเห็นความแตกต่างนะคะอาจารย
1: ์อันนี้มันแห้ง
0: ด้านที่ทามันจะมีความวาวมีความฉ่ำ
1: วาวเรียกฉ่ำวาวนั่นเอง
0: มีความชุ่มชื้นนะคะส่วนด้านที่ไม่ทามันก็จะเหนียวนะคะนี่นะคะสูตรนี้นะคะอายุในการเก็บรักษานะคะก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะก็คือตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะก็ใช้กับผิวหน้าก็ได้นะคะผิวกายก็ได้นะคะ
1: จ้ะ
0: อย่างเช่นนะคะอาจารย์ถ้าเราแบบไปเจอแดดนะคะแล้วผิวไหม้แดดเนี่ยเรารีบทาเลยนะคะ
1: ถ้าเรารู้สึกว่าร้อนๆน่ะนะแบบเริ่มร้อนๆแบบผิวเราร้อนๆไปเจอแดดมาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของอาการไหม้แดดได้นะคะ
1: เด็กใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้ค่ะ
1: เด็กก็ใช้ได้
0: เพราะว่าเราใส่ตัวอะลานโทอินที่เป็นตัวป้องกันการแพ้การระคายเคืองที่ผิวนะคะลงไปเรียบร้อย
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปเจอแดด
0: ค่ะ
1: แต่เราในกรณีไหนอีกที่เราจะใช้ได้หรือว่าเราก็ใช้เป็นประจำวัน
0: ใช่ค่ะใช้เป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะ
1: ปกติ
0: ได้เลยก็คือทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะถ้าเป็นกลางวันใช่ไหมคะถ้าทาตอนกลางวันก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ทาโลชั่นตัวนี้แล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดด้วย
1: กลางวัน
0: นะคะใช
1: ่กลางวันค่ะ
0: เพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่สารที่ช่วยเรื่องของป้องกันแสงแดดฉะนั้นทาสูตรนี้แล้วก็ทาครีมกันแดดด้วย
1: อีกครั้งนึงนะคะครีมกันแดดก็สำคัญนะว่าในสภาพอากาศแบบเนี้ยเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีฤดูหนาวแล้วน
0: ะ
1: ประเทศที่ไม่มีฤดูหนาวก็ต้องทาเป็นประจำอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันร้อน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวการสำคัญเลยนะคะที่เป็นที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องผิวเนี่ยค่ะก็มาจากแสงแดด
1: นี่
0: แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวดำคล้ำผิวแห้งนะคะฝ้ากระจุดำๆสาเหตุก็คือล้วนมาจากแสงแดด
1: น
0: ะคะ
1: เลย
0: หลักๆเลยนะคะ
1: ทีนี้จะทำขายได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ทำเองลองทำดูก่อนใช้เองแล้วว่าจะมั่นใจนะคะแล้วก็ถ้าจะขายก็ต้องไปติดต่ออย.เนา
0: ะ
1: หรือสาธารณสุขจังหวัดถ้ากรณีอยู่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อขอเลขจดแจ้งแล้วเราจะเอาไปจำหน่ายได
0: ้ค่ะ
1: ทำตามกฎหมายนะไม่งั้นจะโดนอะไรไม่ได้ขอเนี่ยโดนจับเป็นของปลอมหมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โดนปรับด้วยใช่ไหม
0: ก็เราก็ลองทำในปริมาณน้อยๆนะคะไว้ใช้ดูก่อนนะคะถ้าดีแล้วก็เราก็ทำขายก็ไปทำให้ยื่นเรื่องนะคะจดแจ้งสูตรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
1: ก็จะปลอดภัย
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเร
0: ีย
1: บร้อยแล้วนะคะติดตามเทปของเราไปอีกมีอีกหลายเทปเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้างคร
3: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้

0: รายื่นได้ไหมเนี่ยที่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
7: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
6: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
7: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัว

0: ยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

รับทุกท่านสู่ช่อง Digital in DNA เริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่10ยังคงเป็นหัวข้อ Mobile Application สำหรับธุรกิจอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่9อาจารย์กุ้งพาทุกท่าน

โมบายแอปได้เพียง2หน้าเองนะคะ2หน้าเองซึ่งเรายังเหลืออีกหลายหน้าที่ยังจะต้องฝึกทํากันอยู่และในตอนที่10เราก็จะฝึกสร้างหน้ารีจิสเตอร์หรือว่าหน้าลงทะเบียนนะคะเราไปสู่เวิร์กช็อปของแอปชีตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไฟล์แอปชีตไฟล์เดิมที่เราสร้างไว้เมื่อตอนที่9นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็ต้องใช้ไฟล์ Google Sheet ไฟล์เดิมที่เราสร้างไว้2 Worksheet แล้วนะคะก็คือ2แผ่น2หน้าหรือว่า2 Table นั่นเองนะคะอันอื่นนะคะทบทวนให้เข้า Google นะคะเข้า Google เสร็จแล้วก็พิมพ์ App Sheet นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ App Sheet และคลิกที่ลิงก์แรกนะคะเหมือนเดิมนะสังเกตให้สังเกตสัญลักษณ์โลโก้นะคะแล้วก็คลิกที่ลิงก์แรกเหมือนเดิมทำการ Sign In นะคะหรือจะกดปุ่ม Get Start ก็ได้นะคะเหมือนกันนะพอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินค้างไว้นะคะก็เลยเข้ามาสู่หน้าแอปชีตเลยนะคะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ล็อกอินนะคะท่านก็เลือกอีเมล Gmail อันเดิมนะคะนี่อาจารย์กุ้งคิดเป็นตัวอย่างเนาะ Gmail อันเดิมนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้สร้างไว้แล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะและคลิกที่อนุญาตนะคะอนุญาตเปิดไฟล์ที่จะใช้ทำงานต่อก็คือไฟล์ที่อยู่บนสุดนะคะไฟล์บนสุดคือไฟล์ล่าสุดที่เราใช้งานไปตอนที่แล้วเราทำไว้2หน้าด้วยกันก็คือหน้าเมนูนะคะหน้าเมนูซึ่งเราก็ทดลองเพิ่มตอนนี้เพิ่มเมนูของร้านเรานะคะเราทดลองเพิ่มมีรูปภาพอาหารนะคะรหัสรายละเอียดราคาสามารถแก้ไขได้นะคะถ้าต้องการจะแก้ไขก็คือคลิกที่รูปดินสอเนาะรหัสแก้ไขไม่ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเราใส่โค้ดหรือคำสั่งไปนะคะก็คือให้รันหลักพันจะได้ดูตัวเลขจะได้ดูตัวเลขมีหลายหลักหน่อยนะคะอันนี้ของสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วในส่วนของ UX นะคะจะมีในหน้า contact หรือว่าหน้าติดต่อนะคะพอดีอาจารย์กุ้งน่าจะไปโดนรูปของทุกท่านนะคะไม่ติดปัญหาใดๆUX ทีนี้ถ้าใครสมมติว่าทำงานแล้วมีปัญหาสมมติว่าเป็นเหมือนอาจารย์กุ้งเลยทำยังไงวิธีที่ง่ายนะคะเราสามารถลบออกแล้วเราหน้า UX นะคะแล้วเราก็สร้างใหม่แบบนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้คือหน้าเลยนะติดต่อเราใช่ไหมคะติดต่อเราเชื่อมกับดาต้าเบสมีครั้งที่เราสร้างไว้2หน้าจำได้ไหมคะจันกุ้งทบทวนนิดนึงก็คือหน้าเมนูตรงนี้ที่เราเพิ่มข้อมูลไปแล้วข้อมูลก็จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้ในที่หน้า Google Sheet ให้นะคะแล้วก็โปรไฟล์ตรงนี้ก็คือมีรูปภาพที่เราใส่ไปแล้ว2ภาพนะคะที่เกี่ยวกับร้านเรานะคะตรงนี้

ถ้าสมมติว่าแก้แล้วเป็นยังไม่ขึ้นมาอีกนะคะยกตัวอย่างตรงนี้คือรูปไม่ขึ้นเนาะกดดินสอแล้วก็ไม่มีช่องให้แก้ไขนะคะวิธีอีกวิธีหนึ่งตะกี้อาจารย์กุ้งให้ลบในส่วนของ UX ใช่ไหมคะถ้า UX ลบเราไม่หายเราไปที่ Data นะ Data หน้าไฟล์ใช่ไหมคะเราก็กดลบไปก่อนลบทั้งคู่เลยไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราฝึกทำเนี่ยจะมีขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะบ่อยๆหน้าเมนูไม่มีปัญหานะคะมีไฟล์ชื่ออเมดนะตรงนี้แล้วก็ดึงหน้าตรงนี้ถ้าตรงไหนที่เป็นตัวสีอ่อนๆแปลว่าใช้งานอยู่นะคะถ้าสีเข้มแปลว่ายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็เพิ่มเข้ามาอันนี้ถือเป็นการทบทวนนิดนึงนะคะพอเข้ามาแล้วขออภัยหน้าโปรไฟล์เนาะแล้วก็เข้ามาทวนให้ตรงไหนวิวคอลัมน์รหัสนะคะรูปภาพเป็นอ๋อตะกี้ภาพไม่โชว์เพราะว่าประเภทภาพไม่ได้ยังไม่เข้ามาตั้งค่านะคะประเภทภาพเป็น image นะคะตัว im โอเคเสร็จแล้วกด save นะคะ save แล้วก็ไป ux ไปเพิ่มหน้า create a new view นะคะตอนนี้เป็นติดต่อเราติดต่อร้านหรือติดต่อเราอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เชื่อมกับหน้านี้คือโปรไฟล์นะคะรูปมาแล้วนะคะรูปเล็กเลือกเป็น Last นะคะรูปจะใหญ่ถ้า Medium ก็จะเล็ก Small Tiny เล็กสุด Large ถ้าเลือกเป็น Desk

และกล่าวเสร็จแล้วกดเซฟนะคะกดเซฟตรงนี้คืองานของสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนที่9วันนี้ตอนที่10จะสร้างเพิ่มนะคะจะมีหน้า data นะคะหน้า data แต่หน้า data เนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนก็คือมาที่ Google Sheet นะคะกดบวกตั้งชื่อว่า data หน้า data ที่ดีไซน์ไว้นะคะอาจารย์กุ้งขออนุญาต copy นะคะ copyตรงนี้เราต้องเตรียมเองทั้งหมดนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเหล่านี้สมมุติว่าร้านเรานะคะร้านเราหรือร้านของผู้ประกอบการนะคะมีหลายสาขาเนาะมีหลายสาขานะคะฟิลอะไรบ้างที่จะต้องจัดเก็บนะคะมี ID มีจังหวัดนะคะสมมุติว่ามีหลายสาขาแล้วแต่ละสาขาก็อยู่คนละจังหวัดนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้เป็นตัวอย่างคือมี2จังหวัดใช่ไหมคะ2จังหวัดมีหลักๆคือชลบุรีตรงนี้เนาะแล้วก็ระยองนะคะที่อาจารย์กุ้งใส่สีเอาไว้ส่วนชลบุรีเนี่ยก็มีสาขาเช่นที่บางแสนที่ศรีราชานะคะตรงนี้เป็นตำบลเนาะแล้วก็พนานิคมนะคะถ้าระยองมีแค่ที่เมืองระยองแล้วก็เมืองระยองมี3สาขาบางแสนมี5สาขานะคะศรีราชามี3พนัสมี3สาขาตรงนี้จัดเตรียมเอาไว้ให้เหมือนตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะจะได้ฝึกทำเนาะแล้วก็รันรหัสนะคะอันนี้คือเราต้องเตรียมไว้ใน Google Sheet ให้เรียบร้อยก่อนก็คือหน้า data นะคะเสร็จแล้วพอเราเตรียมไว้ใน Google Sheet จะใช้หน้า data เนี่ยจะทำงานร่วมกับหน้า register หน้า register เนี่ยจะเป็นหน้าที่ user กดเพื่อลงทะเบียน register ใช่ไหมคะพอตอนลงทะเบียน register เนี่ยก็จะมี process ตอนที่เลือกข้อมูลนะคะสาขาหน้า data นะคะตรงนี้นะทำเหมือนตัวอย่างก่อนนะคะเสร็จแล้วสร้างหน้าใหม่หน้าเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้านะคะตรงนี้ตั้งชื่อว่าหน้า register ถ้าจะตัวแรกตัวใหญ่เหมือนกันหมดก็ให้เหมือนกันนะคะก่อนที่จะเชื่อมข้อมูลเข้าไปถ้าอันไหนทำเสร็จแล้วจันกุ้งใส่สีเขียวเอาไว้นะจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นงานที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคะหน้า data สร้างใหม่นะทุกคนเตรียมสร้างนะคะพิมพ์ตามนี้นะแล้วก็สร้างหน้า register นะคะเพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งหน้า register ข้อมูลนะคะข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่กรอกแล้วแต่ว่าเราจะสร้างแต่ว่าเราจะสร้างนะคะเอาเฉพาะสีเหลืองนะพอดีอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้ให้ล่วงหน้านะคะหน้า register หน้าลงทะเบียนเราจะเก็บข้อมูลอะไรของสมาชิกบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยรหัสสมาชิกวันที่สมัครนะคะคำนำหน้านายนางนางสาวเด็กหญิงเด็กชายยกตัวอย่างนะคะตามที่เราจะเอาไปใช้งานหรือถ้าไม่จัดเก็บก็ไม่ต้องสร้างฟิลนะคะไม่ต้องสร้างฟิลหรือคอลัมน์ตรงนี้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรรูปภาพนะคะสมาชิกจังหวัดสถานที่สาขาจังหวัดสถานที่สาขา3อันตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมกับตรงนี้จะดึงข้อมูลจากหน้า data มาประกอบเวลาที่ลูกค้านะคะกด register นะคะแล้วก็ location 3อันนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราดีไซน์ในแอปพลิเคชันของเรานะคะข้อมูลที่จะจัดเก็บเนี่ยจะจัดเก็บยังไงนะคะมีอะไรบ้างก็คือให้ส่วนที่อาจารย์กุ้งใส่สีฟ้าอยู่เนี่ยก็คือให้เหมือนกันออกแบบให้เหมือนกันกับหน้า data นะคะเพราะว่าตรงนี้อาจารย์กุ้งใส่สีไว้ให้เนาะคือเชื่อมถึงกันนะคะเขาจะดึงข้อมูลถึงกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อกำลังพิมพ์กันอยู่นะถ้าระหว่างพิมพ์นะคะก็บางคนบอกว่าหนูกลัวลืมนะคะ
อาจารย์กุ้งทำเอกสารไว้แต่ตอนนี้ระหว่างรอทุกคนพิมพ์ฟิลรีจิสเตอร์นะใช้ลงทะเบียนนะคะก็ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำการคอนเน็กข้อมูลกันเนี่ยแก้ไขได้ตลอดแต่ถ้าคอนเน็กข้อมูลกันแล้วนะคะก็บางทีอาจจะมีปัญหาเหมือนที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะคะการแก้ปัญหาก็คือลบตัวงานออกไปก่อนแล้วก็ดึงเชื่อมเข้ามาใหม่นะคะตรงนั้นอ่ะทีนี้ทุกคนมีหน้า Data ที่ใส่ข้อมูลไว้เป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า Data ต้องใส่ข้อมูลนะคะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปเองก่อนส่วนหน้าเจอนะคะใส่แค่หัวตารางนะคะหัวตารางหรือว่าฟิลต่อไปนะคะไปที่ Google ไปที่แอปชีตนะคะไปที่แอปชีตพอกลับมาที่แอปชีตปุ๊บเราจะมาตั้งหลักกันที่คำสั่ง Data นะคะ Data แล้วก็มา UX เนาะเอา Data ก่อนเสร็จแล้วดึงมาที่ Data แล้วก็ดึงข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะตะกี้เราสร้างเพิ่ม2หน้าเนาะเราก็กดที่ New Table นะคะเลือกที่ Google Sheet นะคะไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะไปที่ไฟล์ชื่อไฟล์นะคะไฟล์เดิมนะคะจริงๆมีไฟล์เดียวตรงนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งให้เห็นแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็ที่พูดว่าถ้าตรงไหนเป็นตัวสีจางๆแปลว่าเชื่อมคอนเน็กต์อยู่คือใช้งานอยู่ถ้าสีเข้มๆแปลว่ายังไม่ได้ถูกใช้งานนะคะเขาพร้อมรอให้เราใช้งานเราก็ติ๊ก add to table ได้เลยนะคะ add to table จะมี table data กับ table register นะคะไปดู data ก่อนคลิก data นะคะคลิก view column เพื่อจะไปทำการตรวจเช็คนะคะตรวจเช็ค dataID ก็ตั้งค่าไว้เป็น number นะคะ number จังหวัดนะคะเป็น enum แปลว่าหลายตัวเลือกนะคะกดรูปดินสอเพื่อทำการแก้ไขนะคะ ID นะคะเลือกประเภทชนิดข้อมูลเป็น number นะแถวแรกนะคะเราจะเว้นไว้นะคะอย่างที่ฉันกุ้งพูดไปแล้วว่าเป็นแถวที่แอปชีตใช้

ใช้ในการทำงานนะคะเราไม่ต้องไปแก้หรือไม่ต้องไปลบนะคะสำหรับแถวแรกนะโรนัมเบอร์นะคะจะมีทุกๆตารางที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะส่วนตรงนี้นะคะดึงมาจากหน้า Data นะคะ

เลือกนะคะสาขาจะมีเยอะทีเดียวนะคะบางแสนก็มี5ทีนี้เราไปเช็คID เป็นนัมเบอร์นะคะโอเคจังหวัดนะคะจังหวัดตรวจเช็คนะคะว่าชนิดตรงกันหรือยังจังหวัดตะกี้จันกุ้งบอกว่ามีชลบุรีกับระยองใช่ไหมคะคือมากกว่า1รายการที่ให้เลือกก็คือให้เลือกเป็น e-num นะคะ e-num เสร็จแล้วมากดรูปดินสอที่ด้านหัวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กด add นะคะกด add แล้วก็ใส่ชื่อจังหวัดไปนะคะเช่นชลบุรีโอขออภัยแอดไปชลบุรีแอดระยองนะคะก็จะมีชลบุรีกับระยอง2รายการให้ยูเซอร์เลือกนะคะให้ลูกค้าเลือก Input Mode นะคะเป็นประเภทของปุ่มเดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวอย่างนะคะออโต้ก็คือขึ้นมาถ้าเป็นบัตตอนขึ้นเป็นปุ่มให้เลือกอัตโนมัตินะคะสแต็กก็จะเป็นปุ่มดรอปดาวน์คือมีรายการให้เลือกถ้าตัวอย่างนี้ก็คือถ้าคลิกแล้วก็จะมีชลบุรีกับระยองให้เลือกนะคะ2จังหวัดพอกรอกข้อมูลตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตรง Input โหมดเลือกอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเห็นผลลัพธ์แล้วเราค่อยมาปรับได้นะคะหรือจะเป็นจันกุ้งเลือกเป็นออโต้แล้วกันแล้วก็กดดันนะคะดันสถานที่นะคะเป็น e-num เหมือนกันกดดินสอนะคะสถานที่มี4สถานที่เนาะบางแสนศรีราชาพนัสนิคมนะคะเรากด add แล้วก็พิมพ์ข้อมูลนะคะ add แล้วก็พิมพ์ข้อมูลตรงนี้มี4สถานที่ให้เลือกนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกออโต้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เลือกเป็นบัตตอนนะจะได้เห็นตัวอย่างนะคะแต่ละแบบแล้วก็กดดันสาขานะเป็นเทค

แล้วก็กดเซฟนะคะตรงนี้คือหลังบ้านนะพับไว้นะคะตรงไหนตั้งค่าเสร็จแล้วเราพับซ่อนไว้มาเช็คของรีจิสเตอร์นะคะเช็คของรีจิสเตอร์สังเกตว่ารีจิสเตอร์พอเชื่อมข้อมูลเข้ามาเนี่ยชนิดข้อมูลนะคะเป็นเท็กให้เริ่มต้นเนี่ยเป็นเท็กให้หมดเลยนะคะเราก็ต้องมาตั้งค่าเองตั้งค่าเองลำดับที่มีไหมรหัสสมาชิกตรงนี้เนาะเป็น number num คำนำหน้าเป็นเท็กวันที่นะคะวันที่ date time วันที่เป็น date นะคะถ้าเป็น date ก็จะมีปฏิทินขึ้นมานะคะปฏิทินขึ้นมาคำนำหน้าเป็นเป็นถ้าเป็นนายดีไซน์ไว้เป็นนายนางนางสาวทวนนิดหนึ่งมีให้เลือกมากกว่าหนึ่งรายการเราต้องกำหนดชนิดเป็นกำหนดชนิดเป็นอะไรคะ enum enum ก็คือมากกว่าหนึ่งรายการตรงนี้นะคำนำหน้านะคะ enum enum เพิ่ม add นะสมมติว่าเป็นนายนางร้านเบเกอรี่ก็จะมีเด็กๆเข้ามาด้วยเนาะอาจจะมีเด็กหญิงเด็กชายนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะออโต้เลือกแล้วบอททอนเลือกไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เลือกแบบสแต็กนะคะจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆแล้วก็กดเซฟนะคะกดดันตรงนี้รหัสนะคะวันที่คำนำหน้าชื่อเป็นเท็กนะคะนามสกุลเป็นเท็กเบอร์โทรเลือกโฟนนะคะ

คะรูปภาพเป็น image เรากลับมาแก้ไขที่หลังได้อีกนะคะตรงนี้เป็น enum นะคะสถานที่ก็ enum สาขาที่อ้อสาขาจริง enum นะเทเบิลก่อนหน้าเป็น text ใช่ไหมคะเข้าไปตั้งค่าข้างในเหมือนเดิมจังหวัดก็จะเป็นอะไรนะชลบุรีอาจารย์กุ้งก๊อปมาหย่อนเลยได้ไหมทีนี้ชลบุรีใครที่พิมพ์ไว้แล้วนะคะก๊อปมาหย่อนได้เลือกตัวอย่างเป็นดรอปดาวน์กดเซฟนะคะตรงนี้คือจังหวัดเสร็จแล้วเนาะมาสถานที่สถานที่มีสี่ที่มีสี่สถานที่นะคะ

하나. เลือกดอกดาวนะคะเลือกที่เลือกไม่ซ้ำกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นผลลัพธ์เนาะว่าเลือกแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนเราก็กลับเข้ามาปรับนะคะถ้าเราชอบก็ตามนั้นแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับเข้ามาปรับนะคะเป็นแบบที่เราชอบนะคะสาขานะคะ

นี่คือต้องให้ตรงกับตัว Google Sheet นะคะมีบางแสน5สาขาเนาะศรีราชา3

นัทก็มีสั่งนะคะคือเราออกแบบที่ Google Sheet ไว้ยังไงนะคะเราก็ต้องให้เหมือนกันระยองมี3

0: Gossip.
1: วันที่สมัครนะคะเลือกชนิดเป็นเดทแต่ทีเนี้ยต้องการจะให้ขึ้นวันที่เป็นออโต้เลยเป็นออโต้หมายความว่าเขาแค่กรอกข้อมูลใช่ไหมคะลูกค้าแค่กรอกข้อมูลจะสมัครแต่ว่าไม่ต้องกดเลือกวันที่นะคะเพราะว่าเผื่อป้องกัน user error คือคลิกวันที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราไปใส่คำสั่ง today นะ initial value นะคะไปใส่คำสั่ง today นะเราก็เลื่อนเราจะใส่ที่แถวนี้นะคะแถวนี้นะเราก็ค่อยๆเลื่อนไป initial value นะคะตรงนี้คำสั่ง today นะก็ไปที่ตัวนี้ถ้าไม่อยากพิมพ์เองนะมาที่หมวดหมู่นะคะหมวดหมู่อะไรที่เกี่ยวกับวันเดือนปีก็จะเป็น time ใช่ไหมคะใช้คำสั่ง today นะคะ today อยู่ตรงนี้จริงๆพิมพ์เองก็ได้นะแต่ถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะคะก็มาเลือก insert ตรงนี้กดเสร็จแล้วถ้าขึ้นเครื่องหมายแบบนี้แปลว่าถูกนะคะเราก็กด save มีอะไรที่ต้องใส่คำสั่งอีกนะคะที่ดีไซน์ไว้number อ๋อ number รหัสใช่ไหมคะรหัสสมาชิกนะคะตั้งค่าอ้อถ้าเป็น number เนี่ยจะเป็นตัวเลขได้อย่างเดียวนะตัวเลข0ถึง9ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าแบบอยากได้รหัสเก๋ๆหรือรหัสมีความหมายอยู่ในรหัสเนาะเราก็ต้องมาใส่

ชนิดเป็นเทคนะคะเลือกชนิดเป็นเทคสมมติว่าอยากได้ภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขนะคะเหมือนที่เป็นรหัสเมนูขนมเมื่อตะกี้นี้นะคะที่ได้เห็นตัวอย่างไปเราต้องเลือกชนิดข้อมูลเป็นเทคแล้วเราก็มาที่ initial value นะคะก็คือช่องเมื่อตะกี้นี้เลื่อนมากดเข้าไปอะไรที่เกี่ยวกับ text เราไปที่ text นะคะแล้วก็มาที่ concatenate ตรงนี้เพื่อทำการเชื่อมข้อความนะคะ concatenate นะคะเสร็จแล้วนะคะอยากได้ข้อความว่าอะไรอยากได้ข้อความว่าอะไรอันนี้สมมติว่าอยากได้ข้อความสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูหรือว่า double quote จะโชว์หมดเลยโปรแกรมจะไม่เอามาคำนวณนะคะข้างในเครื่องหมายฟันหนูหรือดับเบิลโค้ดที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่นะคะต้องการจะให้โชว์ข้อความว่าอะไรเนี่ยเอาข้อความมาใส่ไว้ในนี้นะคะในตำแหน่งที่อยู่ข้างในฟันหนูนะหรือดับเบิลโค้ดนะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งให้เมมเบอร์ใช่ไหมคะสมาชิกสมมติจะให้โชว์คำว่าเมมเบอร์เนาะเพราะเขาสมัครรีจิสเตอร์สมัครสมาชิกใช่ไหมคะตามด้วยขีดจะได้ตัวเลขไม่ติดกับแต่เหกมากอันนี้แล้วแต่ออกแบบนะคะแล้วแต่ออกแบบแล้วก็ตัวเลขประมาณนี้

วันนี้แอปชีสใช้งานง่ายกว่าปีก่อนค่อนข้างเยอะมากนะคะแค่ใส่สัญลักษณ์เนี่ยยกตัวอย่างจังกุ้งใส่แค่เครื่องหมายกล้ามปูนะคะก็จะมีคอลัมน์ที่เราสร้างเอาไว้นะคะใน Google Sheet นะคะคอลัมน์ที่เราสร้างเอาไว้ที่เขาทำการเชื่อมกันอยู่เนี่ยมาให้เราเลือกเลยว่าในเนี้ยเราต้องการจะเชื่อมกับอะไรนะคะในนี้เราต้องการจะเชื่อมกับ row number เสร็จแล้วกดเซฟกดเซฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Data นะเราเตรียมข้อมูลของ Data นะคะ2 Table นะคะ2 Table มี Table Data กับ Table Register นะคะตะกี้จันกุ้งอ๋อ Location ขออภัย Location ก็ต้องเลือกเป็นแรดลองนะคะนี่สาขาขอเช็คอีกทีนะคะเผื่อลืมโอเคสาขาครบถ้วนสถานที่นะคะสถานที่ครบถ้วนนะคะจังหวัดครบถ้วนกดเซฟอีกทีหนึ่งเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้เขาเซฟแบบออโต้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยกดเซฟอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้เหมือนอาจารย์กุ้งจะลืมตั้งค่าอะไรอีกสักอย่างหน้า Data มาตรงนี้แหละตรงนี้ใช่ไหมต้องเป็น enum เหมือนกันโอเคใส่ข้อมูลนะคะเหมือนกันเลย enum

3,500สาขาอ่านะคะศรีราชา3

นายองสามหมดหรือยังเขาคล้ายว่าจะหมดแล้วพานัทบางแสนศิราชาพานัทโอเคตรงไหนไม่มีข้อมูลลบทิ้งนะคะเลือกดรอปดาวน์เนาะกดเซฟกดเซฟอีกทีหนึ่ง ID number โอเคถูกแล้วเพราะว่าที่ดีไซน์ไว้ ID เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เรากรอกเราต้องกรอกก่อนนะคะต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่

บ้านอยู่นะอยู่ที่ Data นะคะเราจัดการ Register กับ Data เรียบร้อยแล้วที่ทำเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปที่ UX UX นะคะ Data ส่วนที่เป็น Data นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมข้อมูลเฉยๆนะเราจะไม่ได้สร้าง UX Data นะคะเราจะสร้างแค่ UX Register แต่ว่าหน้า Register เนี่ยเขาจะต้องทำการดึงข้อมูลจาก Data มาใช้ด้วยกันนะคะในส่วนของจังหวัดสถานที่สาขาที่ได้ออกแบบไว้นะเราไป UXเราไปกดบวกนะคะเรากดปุ่มสีน้ำเงินเลยก็ได้นะคะ Create a new view ตอนนี้คือหน้าลงทะเบียนนะสมมติว่าตั้งชื่อเป็นภาษาไทย View name ตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ไม่มีผลเพราะว่าโชว์แค่ชื่อนะคะโชว์แค่ชื่อไม่ได้กระทบกับ database แต่ส่วนที่กระทบกับ database คือส่วนนี้นะคะส่วน for this data for this data ตรงนี้อันนี้กระทบกับ database หรือว่าGoogle Sheet ที่เราสร้างเอาไว้นะคะต้องเลือกให้ข้อมูลตรงกันนะคะตรงนี้เราเลือก Register เนาะเราก็เลือก Register กดบวกต้องกดบวกนะถ้าregister ลงทะเบียนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้กรอกอะไรเลยเราจะไม่เห็นนะคะกดบวกคือกรอกฟอร์มนะรหัสสมาชิกวันที่สมัครนะคะก็จะโชว์วันที่ปัจจุบันก็คือวันนี้นะวันที่17นะคะเดือนมกรา2025ตรงนี้ตัวอย่างคำนำหน้านะคะโชว์แบบนี้จังหวัดลักษณะจะไม่เหมือนกันนะคะสถานที่เห็นไหมแล้วก็สาขานะโลเคชันนะคะเราเปลี่ยนได้ไหมแบบนี้เราเปลี่ยนได้แล้วก็กลับไปเปลี่ยนที่ที่เราตั้งค่าไว้เนาะที่ data ใช่ไหมคะ data register view column นะคะคำนำหน้านะคะคำนำหน้าแบบนี้อ่ะกดเข้าไปรูปดินสอแบบนี้คือแบบไหนแบบสแต็กนะถ้าเราไม่ชอบถ้าบอททอนเขาจะมนๆหน่อยอันนี้ตัวอย่างบอททอนคลิกปุ๊บเขาเปลี่ยนให้เลยเห็นไหมคะแล้วถ้าออโต้ล่ะออโต้คือคล้ายๆดรอปดาวออโต้กับดรอปดาวคล้ายกันนะคะก็คือคลิกแล้วจะมีมาให้เลือกนะคะถ้าบอททอนก็จะเป็นปุ่มเล็กๆนะคะถ้าสแต็กก็คือเต็มอย่างนี้นะคะอาจารย์กุ้งเลือกเป็นออโต้เนาะน่าจะออโต้หมดแล้วก็กดเซฟนะคะเราทดลองกรอก

เราทำอะไรแก้ไขไปเรากดเซฟนะคะเราทำงานหน้า UX อยู่เนาะลงทะเบียนตะกี้เรากรอกอยู่อ๋อต้องกดเซฟข้างล่างนะเซฟข้างล่างกับเซฟข้างบนเนี่ยแยกกันนะคะแยกกัน

ตัวอย่างอันนี้คือรูปลูกค้านะคะจังหวัดที่ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกชลบุรีชลบุรีที่บางแสนนะคะสาขาอะไรสาขาหนึ่งโลเคชั่นนะคะกดรูปหมุดได้เลยเสร็จแล้วกดเซฟถ้าขึ้นสีส้มแปลว่ากำลังทำงานอยู่นะคะเมนูหน้าลงทะเบียนเนาะอันนี้ลงทะเบียนมาหนึ่งคนนะคะรูปภาพเราอยู่ UX เนาะเราอยู่ UX นะคะ UX เราอยู่หน้าลงทะเบียนนะคะตรงนี้ตั้งค่าตั้งค่าเนาะโชว์รูปภาพไม่มีชื่ออยากให้ขึ้นชื่อรูปภาพเป็นวงกลมได้ไหมได้เต็มแผ่นก็ได้นะคะจะเลือกสี่เหลี่ยมวงกลมเต็มแผ่นเนี่ยเราต้องเลือกประเภทเป็นเด็กนะคะเด็กแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้โชว์อะไรบ้างชื่อนามสกุลอยู่ไหนเนี่ยชื่อเอาวันที่สมัครอันนี้รหัสสมาชิกนะคะที่ลูกค้าคนนั้นได้วันที่เอาสมมตินี่เป็นชื่อนี่เป็นนามสกุลถ้าเห็นตัวอย่างของอาจารย์กุ้งแปลว่าเราไม่ควรจะแยกช่องใช่ไหมควรจะให้ตอนดีไซน์นะคะควรจะอันนี้เห็นไหมอาจารย์กุ้งทำเป็นเคสสตัดดี้ให้เห็นด้วยเนี่ยชื่อนามสกุลควรจะเป็นช่องหรือฟิลเดียวกันนะคะไม่งั้นจะเห็นตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยแยกกันพอแยกกันปุ๊บนะคะเขาก็จะอยู่ห่างกันแล้วก็ต้องมาสมมติว่าโชว์วันที่สมัครโชว์รหัสอันนี้โชว์ชื่อวันที่สมัครรหัสชื่อนะคะถ้าอยากได้นามสกุลด้วยใครดูอยู่ทุกคนบอกว่าหนูก็ทำตามอาจารย์กุ้งอยู่นะให้เห็นในรูปแบบที่แยกเห็นไหมถ้าแยกคือข้อมูลแยกนะคะคือควรจะเป็นคอลัมน์หรือฟิลเดียวกันเนาะชื่อขีดนามสกุลไปเลยนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรก็ฝึกทำไปก่อนเบอร์โทรมันโชว์ได้สามรายการนะคะสามรายการเบอร์โทรคือโทรตรงนี้นะคะโทรออกได้จริงๆนะคะลองเพิ่มอีกอันนึงกดบวกนะคะคำนำหน้านะคะชลบุรีเนาะใช้รูปภาพนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่ยูเซอร์ใช้กรอกนะคะยูเซอร์ใช้กรอกอาจจะกุ้งแทรกรูปเนาะจังหวัด

ตรงนี้ปกติแล้วถ้าเราเลือกจังหวัดนะคะเขาก็จะขึ้นมาเฉพาะจังหวัดจะต้องขึ้นลิงก์กันแสดงว่าต้องไปตั้งค่าข้างในอีกแสดงว่าจันกุ้งลืมใส่คําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเราเลือกไปก่อนเพราะถ้าเลือกระยองแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่โชว์ส่วนที่ไม่ได้อยู่ระยองออกมานะคะไม่เป็นไรอันนี้เรากรอกเข้าไปก่อนทีนี้สังเกตว่าในหน้าโมบายแอปของเราเนี่ยจะเริ่มมีหลายหน้าแล้วนะคะก็จะเริ่มเยอะนะคะเริ่มเยอะทีนี้เราออกแบบไว้สมมติว่าหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าต้อนรับใช่ไหมคะหน้าโฮมส่วนหน้าอื่นๆตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าแรกนะคะส่วนหน้าอื่นๆเนี่ยเราดีไซน์ไว้ว่าเราจะซ่อนเอาไว้ตรงนี้จะซ่อนไว้ตรง3ขีดตรงนี้นะคะสมมติว่าหน้าลงทะเบียนเนาะซ่อนไว้เพราะว่าเก็บไว้ในนี้ดีกว่าใช้คําว่าเก็บไว้ในนี้จะได้ไม่จะได้ไม่มีหลายหน้าเกินไปนะคะหน้าลงทะเบียนหน้าใดก็ตามที่ต้องการจะเก็บเอาไว้ข้างใน3ขีดตรงนี้นะคะเราก็เปิดที่หน้านั้นๆแล้วเรามาในส่วนของ position เนาะจะมี first นะคะพอคลิก first ก็จะมาอยู่ตำแหน่งแรกแล้วเห็นไหมคลิก next ตำแหน่งที่2 medium ตรงกลาง letter last เมนูหายไปแล้วหายไปไหนอยู่ในนี้นะคะเมนูก็คือซ่อนไว้ในเมนูนะคะหรือว่า3ขีดนะคะหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูนั่นเองตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้โชว์ที่หน้าแรกนะคะเช่นหน้าเมนูด้วยหน้าเมนูแต่ว่าพอคลิกเมนูแล้วคลิกเมนูตรงนี้ทำไมไม่หายเพราะว่าอาจารย์กุ้งทำงานอยู่ที่หน้าลงทะเบียนใช่ไหมคะถ้าเราจะตั้งค่าหน้าไหนเราต้องไปเปิดอยู่ UX นะคะอยู่ UX ไปเปิดหน้านั้นนะคะแล้วก็ไปเลือกเมนูหายไปแล้วเมนูอยู่ไหนอยู่ในนี้นะคะสัญลักษณ์เหมือนกันหมดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าให้เลือกสัญลักษณ์อยู่ในไอคอนอยู่ในดิสเพลย์ตรงนี้นะคะถ้าเลือกเหมือนกันก็จะเรียบร้อยนะคะถ้าเลือกต่างกันก็จะรูปก็จะโชว์คนละรูปนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งให้โชว์หน้าติดต่อเราขึ้นมาก่อนหน้าเดียวนะคะหน้าอื่นอาจารย์กุ้งซ่อนเอาไว้ในนี้นะคะซ่อนเอาไว้ในนี้ตอนนี้อยู่ใน UX นะทีนี้พอทำอะไรเพิ่มนะคะสังเกตว่าถ้าเรายังไม่ได้เซฟปุ่มเซฟจะเป็นสีน้ำเงินแอคทีฟขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรากดเซฟด้วยเรากดเซฟด้วยอันนี้ตัวอย่างที่กรอกไปก็จะโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติเลยที่หน้ารีจิสเตอร์นะคะที่หน้ารีจิสเตอร์มีตั้งค่านะคะตั้งค่า Data หน้ารีจิสเตอร์วิวคอลัมน์นะคะจังหวัดนะคะ invalid dataก้ามปูจังหวัดก็ดึงจังหวัดนะกดขออภัยฉันคงตั้งค่าผิดแคนเซิลก่อนนะคะมาตั้งค่าตรงนี้นะมาตั้งค่าตรงนี้จังหวัดนะคะตอนแรกเราเลือกเป็นอีนามใช่ไหมใส่ชื่อจังหวัดนะคะตรงนี้ data validity นะคะนี่ valid if คลิกนะคะเราเลือก data แล้วก็ก้ามปูนะคะแล้วก็เลือกชื่อตรงกันนะจังหวัดก็คือเลือกจังหวัดนะคะกด save กดดันนะคะทำเพิ่มตะกี้ทำจังหวัดแล้วเนาะทำสถานที่นะคะเหมือนกัน
เลื่อนลงนะคะเลื่อนลงตะกี้เรากรอกไปแล้วเนาะตรงนี้นะคะแต่อาจารย์กุ้งลืมพาตั้งค่านะคะก็ว่าทำไมขึ้นแปลกๆนะคะมาที่ data validity นะคะมาที่ val is if นะคะเท่ากับนะตรงนี้ก็จะเป็น data ก้ามปูนะคะตรงนี้เป็นอะไรสถานที่เนาะเราก็เลือกสถานที่กด save นะคะกด done สาขาด้วยเหมือนเดิมเลื่อนลงหัวข้อ data validity เท่ากับนะคะ data ก้ามปูสาขากด save นะคะกดดันกด save อ่ะไปเทสเพิ่มข้อมูลอีกทีสินะคะอันนี้หน้า register เนาะ register ลงทะเบียนลงทะเบียนอีกรอบหนึ่ง

ชลบุรีสถานที่ถูกต้องก็จะต้องขึ้นแต่สถานที่ของชลบุรีนะจ๊ะระยองห้ามขึ้นสาขาสาขาเพราะว่าจันกุ้งเลือกสถานที่เป็นบางแสนใช่ไหมคะสาขาก็ต้องโชว์แต่สาขาของบางแสนโลเคชันจริงๆตั้งค่าตอนลูกค้าสมัครจริงๆอะค่ะเขาก็จะเป็นโลเคชันของเขาเนาะเราก็กดเซฟนะคะกดรอแป๊บหนึ่งนะคะทำงานอยู่โอเคไปดูข้อมูลที่เพิ่มโอเคถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วเช็คนะคะว่าปุ่มสีฟ้าแอคทีฟขึ้นมาไหมถ้าไม่แอคทีฟขึ้นมาแปลว่าเราเซฟแล้วนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital DNA by อาจารย์กุ้งพบกันในตอนที่11สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่า

0: ส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความตายพอเวลาที่เราพูดถึงความตายหลายคนก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปเนาะโจทย์ของพวกเราวันนี้อาจจะแตกต่างจากเพื่อนในครั้งที่แล้วเดี๋ยวครูอุ๋มจะบอกว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวให้พวกเราพูดถึงความตายนะคะว่าเรารู้สึกยังไงกับมันและใครบ้างที่เคยเผชิญกับการสูญเสียบ้างนะคะเริ่มที่ออยก่อนเลยเลิก
1: ครับให้พูดถึง
0: รู้สึกยังไงกับความตาย
1: มันเป็นเรื่องที่เศร้าครับแต่ในอีกมุมมองนึงของผมคือมันเป็นการไปสบายครับ
0: ไปสบาย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าออยมองว่าถ้าสมมติเกตได้คิวไปก่อนออยแปลว่าเกตไปสบาย
1: ใช
0: ่แล้วได้สบายก่อนออย
1: ใช่ครับคือตัดปัญหาทุกๆอย่างไปเลย
0: ไม่ต้องรับรู้อะไร
1: ใช่ครับ
0: เกตล่ะลูก
2: ก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้ได้แล้วครับก็คือจุดสูงสุดของชีวิตแล้วครับความตาย
0: ฟังเกตพูดแล้วก็นึกถึงคำหนึ่งที่บอกว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลงเรื่องจริงก่อนลูก
3: สำหรับผมก็ปกตินะครับอาจารย
0: ์ปกติเป็นความปกติอยู่แล้วว
3: ่
0: าม นุษย์ทุกคนต้องตาย
3: ครับผม
0: เจมส์ค่ะ
4: ผมรู้สึกกลัวและกังวลนะกังวลห่วงคนที่บ้านห่วง
0: ใช่ไหมมันเป็นความห่วงคือเราจะไม่ได้เห็นเขาแล้ว
4: ใช่ครับมันจะคิดถึงเขาครับ
0: ฟิลครับ
5: ผมมองเป็นการสูญเสียคนที่เรารักไปครับ
0: เป็นความสูญเสีย
5: ครับ
0: โอเคทุกคนมองความตายแตกต่างกันไปอาจจะมีจุดร่วมบ้างแต่ก็มีความแตกต่างด้วยแนะนำตัวกันก่อนเนาะชื่อนามสกุลชื่อเล่นค่ะ
5: ครับผมนายปรเมศสุขรอดครับชื่อเล่นชื่อฟิลครับ
4: ผมนายพงษ์นฤทธิ์ตั้งวันไปสายครับชื่อเล่นชื่อเจมครับ
6: ผมนายสรัญกรณ์ณชัยธนทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อกรครับ
0: ค่ะ
2: ผมนายวรวุฒิยาชยาครับผมชื่อเกตครับ
1: ผมนายปัญจพลรัตนประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อออยครับ
0: ทั้ง5คนนี้มาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์ที่พวกเราอยู่คือศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานะคะเราเรียนกับครูในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานวันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พวกเราจะได้จุ่มตัวลงในสถานการณ์ที่เรียกว่าความตายพวกเราจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะเป็นสถานการณ์สุดท้ายในชีวิตครูให้โจทย์แบบนี้ว่าเราอยู่ได้อีก2เดือนค่ะออยลูกออยอยู่ได้อีก2เดือนแต่ออยเลือกได้ว่าออยจะตายแบบไหนแต่ระยะเวลาคือ2เดือนออยเลือกอะไร
1: ครับผมเลือกที่จะตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับ
0: ชนกับอะไรอะไรชนกับอะไรไหนบอกรายละเอียดของข่าวนี้หน่อยค่ะ
1: รายละเอียดคือ ผมขับรถเร็วจนชนลงข้างทาง
0: ลูกขับรถอะไรลูกจักรยาน
1: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์อ
1: ุบัติเหตุทางรถยนต์
0: เขาชนหรือเราชน
1: เราชนเองครับด้วยตัวเองพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือไม่มีคู่กรณี
1: ไม่มีครับด้วยตัวเองล้วนๆเลยครับ
0: อ๋อเหตุเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร
1: ขับรถเร็วครับประมาท
0: ประมาท
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันใช้ชีวิตแบบนี้ไหม
1: ก็มีนิดนึงครับแต่ก็เริ่มระวัง
0: ขับรถอยู่ไหมช่วงนี
1: ้ขับครับ
0: เคยประมาทไหม
1: เคยครับ
0: เคยเกิดอุบัติเหตุไหม
1: เคยอยู่ช่วงนึงครับ
0: ช่วงนึงแปลว่าหลายอุบัติเหตุเลยเหรอลูก
1: อุบัติเหตุเดียวครับอุบัติเหตุเดียวครั้งเดียว
0: เป็นยังไงคะอุบัติเหตุ
1: ก็ช่วงผมกำลังขับแซงครับแซงรถอีกคันแต่ดูผมดูละเอียดแล้วครับว่าไม่มีอะไรพอแซงไปปุ๊บหมามันวิ่งตัดออกมาครับตอนนั้นก็แม่นั่งมาด้วยผมก็เลือกที่จะยังไงก็ต้องชนหมาครับ
0: ชนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ชนแรงขนาดนั้นครับแต่หมาก็เลือดออกอยู
0: ่รักษาเขาไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้รักษาครับแต่วันต่อมาหมาก็นั่งอยู่ปกติครับ
0: หมายัง
1: อยู่ครับ
0: ยังอยู่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูบาดเจ็บตรงไหนกับแม่คะ
1: ไม่ครับไม่บาดเจ็บครับ
0: แต่คงตกใจอ่ะ
1: ใช่ครับตกใจมาก
0: เรื่องที่จะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนเดิมจะไปตกใจอีกครั้งนึง
1: ใช่
0: เกสเลือกเกสเลือกอะไร
2: ก็
0: สองเดือนสองเดือน
2: เส้นเลือดในสมองแตกครับ
0: เครียด
2: ก
0: ็ตอนนี้ช่วงนี้เกสเครียดไหม
2: เส้นเลือดในสมองแตกของผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเครียดครับแต่เรื่องเกี่ยวกับ
0: ให้เกี่ยวกับอะไรดี
2: ความดันโรคหัวใจสุขภาพร่างกายไม่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: โอเคโรคชุด
2: ใช่เพราะว่าเราอ้วน
0: หนูมองว่าหนูอาจจะน้ำหนักเกินใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็เป็นอันนั้นแหละ
2: ใช
0: ่โอเคค่ะถามเพื่อนอ่ะก็ลูก
3: ส่วนผมก็เป็นเบาหวานความดันนะครับ
0: เบาหวานความดัน
3: ใช่ครับ
0: ชุดเดียวกันนะคะแบ่งกันอ่ะได้ลูก
4: ผมเลือกไหลตายครับหลับเฉยๆครับ
0: หลับไปเฉย
4: ๆมันจะได้ไม่ทรมานครับ
0: ไม่ทรมานโอเคค่ะฟิลลูก
5: เป็นโรคหัวใจครับ
0: โรคหัวใจ
5: ครับ
0: หัวใจอะไรล่ะ
5: หัวใจล้มเหลวครับ
0: ล้มเหลว
5: ครับ
0: ตายไปเลย
5: ครับ
0: 2เดือนนะได้ทุกคนต่างเลือกมีสิทธิ์เนี่ยดูสิเป็นเสรีภาพครั้งสุดท้ายของชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกแบบที่จะตายนะคะว่าเราจะตายแบบไหนดีพวกเรากำลังจะเป็นบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์งั้นครูขอเชื่อมไปที่เรื่องของ AI หน่อยปรากฏว่ายังคงเป็นสถานการณ์จำลองอยู่เนาะปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขาคิดบางอย่างขึ้นมาที่เป็น AI อ่ะเนาะที่สามารถทำให้พวกเราอ่ะเหมือนจะไม่ตายได้แต่จริงก็ตายไปแล้วนั่นแหละเหมือนจะไม่ตายหมายถึงแบบยังคงมีคือเป็น AI อ่ะแล้วก็แบบว่ามีรูปร่างมีอะไรเหมือนเราเลยอ่ะแล้วก็ต้องใช้เงินแบบว่าก้อนหนึ่งในการทำให้มันเกิด AI ตัวเนี้ยที่มันเรียนแบบเราให้ไปอยู่กับคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงเขานะหนูเลือกที่จะให้ AI ตัวเนี้ยไปอยู่กับใครเลือกได้คนเดียวฟิลลูก
5: อยู่กับแม่ครับให้คอยช่วยดูแลแม่ครับ
0: คอยช่วยดูแลแม่ได้คนอื่นละลูกในชีวิตโทษที
5: คนอื่นก็มีย่าครับเพราะว่าเขาอายุเยอะครับ อยู่เขามีผมแค่คนเดียวครับเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วครับ
0: ค่ะแบบนั้นเจมส์ละลูกเลือกได้คนเดียวลูก
4: ผมก็เลือกอยู่กับแม่ครับ
0: ค่ะ
4: เพราะว่าจะได้พูดคุยกับตอนที่เขาเครียดหรือตอนที่เขาแบบนึกถึงเราอะไรเงี้ยครับจะได้มีเพื่อนคุยครับ
0: ค่ะคุณแม่นะคะก้อนเลือกได้คนเดียวลูก
3: ผมก็แม่ครับ
0: แม
3: ่เพราะมีแม่ที่คอยซัพพอร์ตอยู
0: ่แม่คอยซัพพอร์ตลูก
2: เพราะผมก็เลือกแม่เหมือนกันครับเพราะว่าคิดว่าแม่ดูแลตัวเองได้น้อยกว่าพ่อครับพ่อดูแลตัวเองได้เก่งกว่าแม่อ่อนแอกว่าพ่อ
0: ค่ะร้อยลูก
1: ผมเลือกแม่ครับ
0: ค่ะ
1: อยากให้ช่วยดูแลแม่จนถึงบั้นปลายชีวิตของเขาครับเหมือนที่เขาดูแลผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามันสามารถที่จะป้อนข้อมูลได้อีกอ่ะว่ามันจะเสียเมื่อไหร่หนูจะให้มันเสียเมื่อไหร
1: ่เสียเมื่อแม่จากไปแล้วครับด
0: ู
1: แลจนวันสุดท้ายครับผม
0: เสียเมื่อแม่จากไป
1: ครับ
0: แล้วก็ตายเลย AI ตัวนั้น
1: ใช่ครับ
2: ก็คงเหมือนกันนะครับเพราะสั่งเราให้มันไปดูแลแม่เราก็ถ้าเกิดแม่เราไม่อยู่แล้วก็หมดหน้าที่มันแล้วครับ
0: แต่ครูขอบอกอีกอย่างนึงว่ามันสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้อีก1คนด้วยนะออยจะเปลี่ยนใจไหมว่าให้มันตายไปเลยไหมหรือให้มันไปรับหน้าที่ดูแลใครต่อสำหรับออย
1: ก็ดูแลพ่อครับเหมือนกันเลยกับแม่จนถึงบั้นปลายชีวิต
0: ลูกล่ะ
2: ก็ดูแลน้องก็ได้ครับผมเพราะว่าใช่
0: ก็ยังคงไม่เป็นพ่อเหมือนเดิม
2: เพราะว่า
0: ถ้าซุปเปอร์แมน
2: ก็น้องก็เป็นผู้หญิงแม่ก็เป็นผู้หญิงถ้าเกิดผมไม่อยู่แล้วก็คงเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้น้อยสุด พอแข็งแรงใช่ครับ
0: ก่อนละลูก
6: ของผมก็น่าจะเป็นพี่สาว
0: พี่สาว
6: ใช
0: ่ยังห่วงอยู
6: ่ใช
0: ่ค่ะเจม
4: ผมให้น้องชายครับ
0: น้องชาย
4: เพราะว่าน้องชายยังเล็กอยู่อะ
0: ยังเล็กอยู่กี่ขวบลูก
4: ไม่เล็กขนาดไหนแต่ตอนนี้อยู่ม.4ฮะ
0: ค่ะ
4: ก็ยังแบบวุฒิภาวะยังไม่ทัดอะไร
0: โอเคค่ะฟิล
5: ผมให้ไปดูแลแฟนครับ
0: แฟนเลยกระโดดข้ามทุกๆคนในโลกใบนี
5: ้ข้าม
0: เลย
5: ครับ
0: ไปดูแลแฟนคนปัจจุบัน
5: ครับ
0: หรือแฟนเก่าลูก
5: คนปัจจุบันครับ
0: คนปัจจุบัน
5: ครับเขาดีที่สุดครับ
0: ทำไมถึงให้ไปดูแลแฟนลูกหมายถึงให้ไปดูแลในที่นี้คือกลัวอะไร
5: แบบว่ามันผมเคยพูดกับเขาไว้เยอะครับว่าจะอยู่ด้วยกันอะไรครับเผื่อเขายังจำไว้อยู่นะครับกลัวเขาลืมเราไม่ได
0: ้
5: ครับเพราะเขาเป็นคนแบบฝังลึกครับจำฝังลึก
0: ค่ะก็ให้ AI ไปดูแลนะ
5: ครับ
0: โอเคได้ลูกจะสังเกตดูหลายๆคนที่พอบอกว่าอุ๊ยมีคนมีไม่ใช่คนเนาะเป็นแบบ AI อ่ะโอ้มันสามารถที่จะแทนเราได้อะไรพอหนูรู้ว่าเออมันมี AI มาช่วยเราอ่ะหนูว่าหนูจะดีขึ้นไหมฟิล
5: ทำไมนะครับ
0: หนูจะดีขึ้นไหมว่าเออแบบมี AI ไปดูแลคนที่เรารักแล้ว
5: ครับดีขึ้นครับ
0: แล้วหนูว่าคนที่เรารักเขาจะดีขึ้นเหรอเขารู้นะว่ามันเป็น AI
5: ใช่ครับก็อาจจะแทนตัวเราไม่ได้ครับ
0: เขาจะดีขึ้นไหม
5: ก็ผมว่าก็น่าจะดีครับมันก็เหมือนดูรูปถ่ายครับแบบมันก็ทำให้รู้ว่าเราอยู่ข้างเขาอะไรเงี้ยครับ
0: ความรู้สึกของการได้อยู่ข้างกันมันแตกต่างจากการที่เราคิดว่าเออเดี๋ยวอีก2เดือนเราต้องตายไปแล้วอะหนูว่าตอนนี้หนูใช้เวลาคุ้มค่าแล้วหรือยังเจมว่าคุ้มหรือยังกับการที่ผ่านมาเราอยู่ข้างคนที่เรารักทุกๆคนเลยอะ
4: ยังครับผมแบบยังตอบแทนเขาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ
0: เจมมองไปที่เรื่องของการตอบแทน
4: ครับเพราะว่าเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีฮะแล้วก็แบบยังเป็นห่วงเขาอยู่ด้วยครับ
0: ค่ะสมมุตินะสมมุติว่าถ้าครูจะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนจดหมายได้1ฉบับ1บรรทัดก่อนจะเลือกที่จะเขียนถึงใครลูกเลือกได้แค่คนเดียว
6: ผมเลือกที่จะเขียนถึงแม
0: ่คุณแม่อีกแล้วหนูจะเขียนว่าอะไรลูก
6: เขียนว่า อยากให้เขาอยู่แบบสบายโดยที่แบบไม่มีผมอะไรอย่างเง
0: ี้
6: ยแบบแทนตัวผมได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเก็ตละลูกในส่วนของเก็ตเนี่ยที่ผ่านมาเก็ตทำอะไรกับครอบครัวบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งนั้นมันที่สุดสำหรับเราแล้ว
2: ก็เล่นสนุกด้วยกันบ่อยครับผมเป็นค่อนข้างสนิทกับพ่อแม่สนิทแบบเป็นเพื่อนเลยอ่ะแบบเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยเล่นก็มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เครียดไม่ตึงไม่อะไรเลยครับก็สนุกด้วยกันทุกวันอยู่แล้วก็มีความสุขทุกวันครับ
0: แล้วพอเราต้องจากไปความสุขตรงนั้นหรือว่ามันจะหายไป
2: หายแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ครับเป็นมีน้องสาวหนึ่งคนแต่ก็มันหายไปคนหนึ่งมันก็แน่นอนอยู่ครับมันยังไงมันก็เศร้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนมันไม่มีทางเหมือนเดิมเลยแล้วครับ
1: ก็ผมจะวางแผนในเรื่องของอนาคตครับแล้วก็วางการใช้ชีวิตแต่ละวันว่าจะทำอะไรมั่งครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะใช้ชีวิตแต่ละวัน
1: ก็เรื่องทั่วไปเลยครับว่าเวลานี้จะทำอะไรครับแต่ละเวลาจะทำอะไรเรื่องเหมือนคนทั่วไปเลยครับครับก็เดือนแรกผมอยากไปเที่ยวกับครอบครัวครับไปเที่ยวในที่ที่ไม่อยากไปแต่ว่าจะเป็นในประเทศนะครับไม่ใช่ต่างประเทศ
0: คิดว่าจะไปไหน
1: ก็ทะเลกับภูเขาครับไม่อยากพาไปกับคนในครอบครัวครับอยากพาไปทุกคนเลยไปใช้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็ไปหาของกินอร่อยๆครับส่วนเดือนที่2ผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านครับอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันครับ
2: ก็เดือนแรกก็เหมือนเพื่อนเลยครับออกไปเที่ยวกับครอบครัวทั้งเดือนเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวครับแต่ว่าเดือนที่2เนี่ยจะไม่ได้ผมจะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเลยครับแบบว่าทำอะไรที่อยากทำแล้วว่าเกิดมาแบบยังไม่ได้ทำเช่นแบบทำอะไรดื้อๆที่ไม่ควรทำแบบอะไรที่มันไม่คิดว่ามันไม่ดีแต่ว่าอยากจะลองแต่ว่าไม่เดือดร้อนใครนะครับอย่างเช่นแบบอะไรที่มันคิดว่าเกิดมาสักครั้งชีวิตนึงต้องลองแบบก็ลองทุกอย่างที่ยังไม่ลองครับผมใช่ให้ชีวิตมันใช้ให้คุ้มแต่ว่าต้องไม่เดือดร้อนใครใช
3: ่สำหรับผมเดือนแรกก็ไปเที่ยวแต่ไปต่างประเทศ
7: ครับผม
3: ไป
7: แก๊งนี้จะจัดทัวร์พาไป
3: ไปอเมริกาใช
7: ่
3: ไปกับครอบครัวครับครับส่วนเดือนที่สองก็จะกลับมาไทยแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามอำเภอใจเลยครับ
7: ใช
3: ่ครับครับ
4: ครับส่วนผมครับเดือนแรกก็อยากไปออกไปใช้ชีวิตที่แบบอยากทำครับออกไปเที่ยวอยากขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแบบทั่วประเทศนะฮะแบบชิลๆแบบไม่ต้องเครียดอะไรมากครับแบบปล่อยวางนะส่วนเดือนที่2ก็จะอยู่กับแม่เยอะๆครับจะกอดจะหอม

0: แต่ว่าผมไม่ได้ทํากับพ่อไงครับผมก็เลยแบบเหลือแม่อยู่คนเดียวก็เลยเลือกทําแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสตั้งแต่เสียพ่อไปฮะตั้งแต่อายุ9ขวบอ่ะผมก็เริ่มทํามาเรื่อยๆครับเพราะก็เหลือ
1: เองหรือแม่บอก
0: ทําเองครับทั้งในครอบครัวผมก็ทําอยู่คนเดียวเนี่ยครับคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนี้อ่ะ
2: แต่ในทีแรกผมอยากแต่งงานครับ
1: แต่งงาน
2: ครับแบบเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าผมเรียนจบมีงานทําผมก็จะแต่งงานแต่มันไม่ถึงใช่ครับก็อยากจะใช่ครับอยากจะให้เกียรติแฟนครับถึงใช่ครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครัวเราไปเที่ยวด้วยกันสร้างความทรงจําครับแล้วส่วนเดือนที่2ผมก็จะแบบว่าไปทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําครับไปเที่ยวไปเล่นหรือไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนคุยกับคนนึงคนนี้หรือแล้วก็ไปคุยกับคนที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยครับแบบไปเคลียร์ใจกันนะครับเคลียร์ใช่ครับแบบปล่อยวางทุกอย่างให้ไม่ค้างคาใจครับผมว่ามันเหมือนเป็นสิ่งภายนอกครับสิ่งเติมแต่งครับมันอาจแบบว่าถ้าเราอยู่อาจจะมีผลกับเราในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
3: แต่เที่ยวเนี่ยที่เหตุผลที่จะออกไปเที่ยวก่อนตายก็เพราะว่าเราอายุยังน้อยเรายังไม่ได้เคยออกไปสำรวจโลกมากนักก็เคยครับแต่ว่ามันยังไม่ทั่วอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปดูเพิ่มอยากไปเที่ยวเพิ่มให้ชีวิตมันให้คุ้มครับก็เหตุผลที่อยากจะเที่ยวมันก็ได้มีความสุขก่อนตายด้วยใช่ครับ
4: ก็มันก็รู้สึกว้าเหวนะครับเศร้ามันโล่งๆยังไงก็ไม่รู้มันโล่งแบบเศร้าๆอะครับ
1: อ้
4: างว้างอะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะตายแต่ณตอนนั้นที่ได้ไปเที่ยวก็อยากจะใช้ความสุขทั้งหมดที่มีกับครอบครัวครับ
3: ก็ถ้าทําให้ตัวเองมีคุณค่านะครับเรื่องสุขเรื่องเศร้ามันก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับเพราะบางทีถ้าเราเศร้าแต่เหตุการณ์ที่เราทําให้ตัวเองเศร้าทําให้คนอื่นมีประโยชน์ก็เราก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าใช่ครับแต่บางเรื่องถ้าเราแฮปปี้แต่ว่าเดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่มีคุณค่า
4: จะเลือกกลับไปแก้ไขในช่วงเวลาที่ครอบครัวเรื่องหนึ่งช่วงตอนที่ปู่คุณปู่เสียไปครับตอนช่วงแกไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยได้เข้าไปหาเท่าไหร่ครับอยากจะ
1: กลับไปได้จะไปทำอะไร
4: ก็ไปดูแลแกครับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยคอยให้แกเห็นหน้าครับเป็นตอนนั้นแหละครับที่อยากกลับไป
1: แก
4: ล
1: ูกทำให้ชิน
3: ก็จะย้อนกลับไปเริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่ม.ต้นเลยครับเพราะตอนม.ต้นไม่ค่อยตั้งใจเรียน
1: เกิดอะไรขึ้นตอนม.ต้น
3: ดื้อครับมันเด็กเกินไปมันดื้อมันไม่เรียน
1: ครอบครัวแบบเกิดอะไรข
3: ึ้
1: น
3: ไม่ครอบครัวไม่มีปัญหาเลยครับ
1: เขาตาม
3: ใจเกินไปก็เลยดื้อแล้วโตมาเพิ่งคิดได้ครับอยากย้อนกลับไปตั้งใจเรียนกว่านี้อยากเป็นตัวตึงเขียนโค้ดมากกว่านี
1: ้เขียนโค้ดเลยนะ
3: อันนี้ไม่ตึงพอครับ
5: ของผมก็จะย้อนกลับไปแก้ไขตรงที่ปวช.ครับที่เกเรครับ
1: เกเร
5: ใช่ครับไม่ค่อยตั้งใจเรียน
0: ครับถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไปย้อนไปตอนพ่อยังอยู่ครับ
1: จะไม่ให้พ่อตาย
0: ใช่เขาว่าเขากินเหล้ากินเบียร์เยอะไปหน่อยฮะ
1: จะทำยังไงกับพ่อตอนนั้น
0: ก็จะแบบไม่ให้เขากินนะจะแบบ
1: เปลี่ยนเอาเบียร์เทออกแล้วเปลี่ยนเป็นนมแทน
0: เขากินแบบตื่นเช้ามาเขาก็กินเลยครับก็แบบบอกเขาว่ามันไม่ดีฮะแล้วจะได้อยู่กับเกมนานๆอะไรเงี้ยครับตอนเด็กไม่รู้ใช่ครับตอนเด็กไม่รู้เรื่องครับว่ามันไม่ดีขนาดนั้นพอโตขึ้นมาก็รู้ว่ามันไม่ดี
2: ครับอยากย้อนไปตอนที่พ่อยังไม่ตายเหมือนกันครับแบบว่าไม่อยากให้พ่อเสียครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตเลยครับแบบว่ากำลังมีทุกอย่างไปได้ดีเลยครับใช่ครับพอพ่อเสียปุ๊บทุกอย่างมันล้มครับล้มลงเลยครับแบบว่าแล้วย่ากับแม่เขาก็ทะเลาะกันด้วยครับคราวนี้ก็เลยผมก็เลยต้องแยกอยู่กับย่ากับแม่แล้วต้องแยกกันเลยครับเขาช่วงนั้นคือเขาไม่คุยกันเลยครับแล้วแม่ก็แบบชีวิตลำบากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพอแม่มีคนใหม่ชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นครับคือถ้าแบบพ่ออยู่ก็อาจจะแบบว่าชีวิตดีขึ้นมีทุกอย่างไม่ลำบากเหมือนตอนนี้ครับแล้วแบบปู่กับย่าเขาก็ไม่ต้องเสียใจมีคนดูแลเขาอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็มีข้อเสียคือผมอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆเจอคุกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าพ่อผมยังอยู่ผมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดครับ อยู่ที่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจจะไม่เจอเพื่อนเจอคุณครูที่นี่ครับ

0: แล้วถ้าเราเลือกได้เราเลือกได้อย่างเดียวเนาะก็คือเวลาที่เหลืออยู่อ่ะไม่รู้อ่ะจะกี่วันภายใน2เดือนเนี้ยเราอยากทำอะไรให้เหลือไว้ในโลกใบนี้บ้างฟิลลูก
1: อยากมีลูกครับ
0: มีลูกใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: อยากให้เขาแบบผมอยากมีลูกเพราะว่าให้เขาเติบโตมาช่วยสังคมแล้วก็แบบดูแลแม่เราด้วยครับใช่เป็นหลานอยากให้เขามีอุ้มหลานครับ
0: ค่ะเจมลูก
2: ผมก็จะไปช่วยเหลือคนยากจนนะเพราะว่าเคยผ่านลำบากมาเหมือนกันนะก็รู้ว่าเป็นไงก็เลยอยากช่วยเหลือเขาครับเวลาที่เรามี
0: ค่ะก่อน
3: ผมไปบวชเลยครับ
0: บวชนะลูก
3: ครับผม
0: กี่วันลูก
3: สัก
0: ก็เท่าที่เหลืออยู่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แสดงว่าหนูก็คือจะ
3: สิ้นเลยครับ
0: เออแบบนั้นเลยนะในผ้าเหลืองเลยนะ
3: ใช่ครับ
0: ทำไมลูกทำไมนิยามของการบวชของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะช่วยอะไรเราก่อนที่จะตายบ้าง
3: ช่วยแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปทางธรรมเลยครับ
0: ไม่อยากคิดอะไรเยอะแล้ว
3: ครับผม
0: ค่ะเก๋ลูก
4: ก็ผมก็จะใช้วิชาที่เรียนมาสักหน่อยครับก็จะทำประโยชน์ให้กับ
0: ในฐานะตัวตึงโค้ด
4: ใช่ครับก็อาจจะสร้างอะไรทิ้งไว้ให้สังคมนิดๆหน่อยๆแบบว่าทำโปรแกรมให้สังให้อบต.ตำบลอะไรก็ได้ใช้ฝีมือทิ้งไว้ก่อนตายสักหน่อยครับให้เขาได้ใช้ครับผม
5: ผมอยากไปขับรถช่วยเหลือสังคมครับแบบว่าใครเรียกอยากให้พาไปไหนก็พาไปครับเพราะผมเป็นคนชอบขับรถครับ
0: วันศุกร์เสวนาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเสวนาที่มีความสุขมีความสุขที่เราได้พูดถึงเรื่องของความตายปกติแล้วเราพูดถึงเรื่องของความตายกันบ้างไหมก็ไม่ได้พูดเลยเราหลีกเลี่ยงนะคะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ครอบงำเราว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตายจะได้ไม่ต้องลาจากกันมันเศร้านะคนข้างหลังจะทำยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะเออมันเป็นวาทกรรมที่ถูกส่งต่อซ้ำๆส่งไปส่งมาไปเรื่อยๆอย่างนี้จนทำให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงกับความตายแต่พอเราหลีกเลี่ยงแล้ววันนึงเราต้องเผชิญกับมันไม่รู้หรอกอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโรคร้ายหรืออาจจะเป็นอะไรใดๆไม่รู้หรือคนข้างๆเราอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดมีสิ่งนั้นขึ้นมามันแปลว่าถ้าเราลองนึกถึงความตายทุกๆวันเนี่ยอย่างพวกเรามาสุขเสวนากับครูในวันนี้นะคะพวกเราอาจจะกลับไปนึกถึงความตายบ่อยๆนะคะงั้นก็ขอให้ความตายอยู่คู่กับพวกเราเป็นเรื่องของเรื่องปกติธรรมดาแล้วเราก็จะได้ไม่รู้สึกตกใจหรือกังวลใจอะไรมากมายเพราะท้ายที่สุดแล้วเราสามารถวางแผนเรื่องนี้ได้อย่างเนิ่นๆเลยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นวันศุกร์จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาออกรายการวันศุกร์เสวนาในวันนี้จ้ะขอบคุณค่ะ
6: ถ้าสมมติว่าอีกหนึ่งปีเราทุกคนบนโลกจะต้องตายมีอะไรที่คุณฟังยังค้างคากับชีวิตนี้ไหมครับอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจึงได้รวบรวม17คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองก่อนตายจากหนังสือแปลของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตาย17คำถามนี้จะทำให้คุณได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่คำถามเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับแต่เพื่อชักชวนให้เรามองชีวิตอย่างมีสติติดตามฟังในตอนนี้ครับถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายคำถามข้อแรกที่ควรถามตัวเองก็คือคิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่เวลาที่เรานึกถึงความหมายของชีวิตอะไรแบบนี้ครับอย่าไปคิดอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนครับคิดแบบเรียบง่ายก็คือการใช้ชีวิตด้วยความสุขความสงบและการสร้างคุณค่าในทุกวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ซึ่งมันอาจจะหมายถึงการทำสิ่งที่เรารักการดูแลตัวเองและคนรอบข้างและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและมีความสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีความสุขกับงานที่ทำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่นในแต่ละคนครับความหมายของชีวิตอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และเป้าหมายส่วนตัวแต่สิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายทำให้แต่ละวันของเรามีความหมายแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าผู้เขียนชวนให้เราลองย้อนมองกลับไปครับถึงชีวิตที่ผ่านมาอย่างละเอียดเราอาจจะมองเห็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมแม้ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นมันในทันทีเพียงแค่เรานึกได้แบบนี้ครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ดีขึ้นแทนที่ในแต่ละวันเราจะมัวถามตัวเองว่าความหมายในชีวิตคืออะไรเปลี่ยนมาเป็นการถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายสุขง่ายๆที่เราทำได้เพียงแค่ตั้งใจใช้ชีวิตให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นต่อมาคำถามข้อที่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือเปล่าเวลาผ่านไปทุกๆวันใช่ไหมครับและสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเหลือเวลามากน้อยเท่าไหร่แต่มันคือสิ่งที่ว่าเราใช้เวลาที่เราได้รับมาอย่างไรต้องถามตัวเองดูครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะทำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราก็ผัดมันออกไปอยู่นั่นแหละจนเวลาเลยผ่านมาละหลายปีละก็ยังไม่ได้ทำเลยหากตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะทำลองใส่ใจสนใจมุ่งไปยังสิ่งนั้นดูครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายกดดันตัวเองจนเครียดเลยให้เราค่อยๆขยับเข้าใกล้สิ่งนั้นทุกวันนะครับลงมือทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองถามใจเราดูครับว่าณตอนนี้มีสิ่งที่เราอยากทำมากๆหรือไม่คำถามข้อที่3มีสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่คำถามข้อนี้คือการให้ตัวเราปลดล็อกสิ่งที่อยู่ภายในใจโดยการยอมรับและระบายมันออกมาเพราะบาดแผลในใจจะบรรเทาลงได้ก็ด้วยการที่เราหันมามองมันด้วยความใส่ใจและยอมรับมันว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราไม่ควรเก็บความทุกข์ใจไว้คนเดียวแต่ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้แต่ถ้าเราไม่มีใครให้ปรึกษาเลยผู้เขียนแนะนำให้เราลองทำการอธิษฐานดูอธิษฐานกับคนที่เรารักที่จากเราไปแล้วหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูก็ได้การทำแบบนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันจะช่วยให้ความหนักใจเบาบางลงได้คำถามข้อที่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตไล่ไปเลยครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเช่นจะกินอะไรประเภทไหนไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตเช่นชีวิตหลังจากนี้จะเลือกทางไหนดีนะซึ่งชีวิตของคนเราจะต้องเจอกับทางเลือกและความรู้สึกลังเลที่มันซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบใช่ไหมครับแต่บางครั้งก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงดีนะเวลาที่เรารู้สึกลังเลกับการใช้ชีวิตของตัวเองครับลองคิดดูว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตายฉันอยากจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายยังไงบ้างเพราะเมื่อคนเรานึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะถูกตัดออกไปแล้วเราก็จะนึกออกได้ง่ายขึ้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคำถามข้อที่5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่าคนเราใช้ชีวิตโดยมีหน้าที่รับผิดชอบกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างในฐานะพ่อแม่และบุคคลสาธารณะในสังคมเมื่อเรายิ่งแบกรับสิ่งสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นในสังคมการมีความรับผิดชอบสูงถือเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นรับผิดชอบมากเกินไปต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นทุกเรื่องต้องทำให้สำเร็จได้ทั้งหมดและจะไม่มีทางรบกวนคนอื่นเลยฉันต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวฉันจะไม่รบกวนคนอื่นคนแบบนี้ครับผู้เขียนบอกว่ามีแนวโน้มจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินจำเป็นและมันจะส่งผลลบทางจิตใจได้ดังนั้นครับอย่าเป็นเดอะแบกที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะครับเมื่อเราไม่ไหวแล้วก็เอ่ยปากขอให้คนอื่นนั้นช่วยเราบ้างเมื่อเราไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากไม่ไหวก็บอกออกมาตรงๆอย่าไปเก็บมันไว้เพราะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจในระยะยาวได้และที่สำคัญก็คือเราควรรู้จักปล่อยวางเรื่องที่มันเกินกำลังของตัวเองด้วยนะครับคำถามข้อที่6ได้เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยังเลิกเกรงใจคนอื่นมากเกินไปนะครับ จนไม่ได้เป็น

ตัวของตัวเองเลิกอดทนมากเกินไปสำหรับคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดหรือในแบบที่อยากจะเป็นแต่มันคือการรวมถึงทุกสิ่งในชีวิตอย่างการใช้ชีวิตประจำวันการคิดการตัดสินใจและการมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับตัวของเราเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่แท้จริงหากเรารู้สึกว่าตัวเองต้องเกรงใจไม่เอาหรอกเกรงใจแล้วรู้สึกว่าเรานั้นต้องอดทนเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนเป็นทุกข์ใจก็ลองเพิ่มเวลาสำหรับตัวเองให้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าปล่อยให้ตัวตนของคนอื่นนั้นมาบดบังตัวตนของเรานะครับต่อมาคำถามข้อที่7ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่าคุณผู้ฟังมีคนที่สำคัญที่ละเลยเขาไปหรือไม่ครับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตระหนักและรู้สึกเสียใจภายหลังว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้เอาตำแหน่งและชื่อเสียงไปด้วยไม่ได้พอป่วยจนทำงานไม่ได้คนที่คอยมาเฝ้ามาดูแลใกล้ๆจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตก็มีแค่ครอบครัวและเพื่อนรักของเราถ้าตอนนี้เราตระหนักได้ว่าอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนที่เรารักให้มากกว่านี้ก็ควรเริ่มใช้ชีวิตเช่นนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อความคิดของเราเริ่มเปลี่ยนการกระทำก็จะเริ่มเปลี่ยนตามและการบริหารเวลาก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าคุณรักใครสักคนก็อย่าลืมมอบเวลาให้กับเขาคนนั้นให้มากๆนะครับหนักนิดเบาหน่อยผ่อนปลนให้กันอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับคำถามข้อที่8รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่าความรู้สึกโดดเดี่ยวครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนมากมายแค่ไหนบางคนรายล้อมด้วยผู้คนมากมายเพื่อนสนิทมิตรสหายเต็มไปหมดก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นครับความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ที่มุมมองของเราผู้เขียนบอกว่าหากเรารู้สึกทุกข์ใจอย่างหนักหรือรู้สึกโดดเดี่ยวลองหันไปมองธรรมชาติรอบตัวแม้ว่าใน 2-3 ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่หากเราใช้ชีวิตโดยใส่ใจมองธรรมชาติรอบตัวทุกวันสัก1สัปดาห์เราก็น่าจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้นและมุมมองที่มีต่อชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดซึ่งการที่คนเรารู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นเชื่อมโยงกับบางสิ่งแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นคอยเฝ้ามองเราอยู่มันก็จะช่วยค้ำจุนจิตใจและช่วยเยียวยาความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของเราได้ต่อมาคำถามข้อที่9ตอนนี้พึงพอใจในและวิธีการทำงานของตัวเองแล้วหรือยังคนเราหากได้ทำงานแย่ๆยิ่งทำให้เราทุกข์มากกว่าสิ่งใดใช่ไหมครับพอลึกๆในใจเรารู้ดีว่ามันเสียเวลาชีวิตเหลือเกินที่ต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ในชีวิตของคนเรามันไม่ง่ายเลยที่เราจะหางานใหม่ที่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อมาใช้จ่ายกับภาระที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากเราเริ่มรู้สึกว่างานนี้มันเหมือนทำให้เราตายลงอย่างช้าๆจากภายในก็ให้เราเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆอย่านิ่งเฉยอย่านอนใจโดยปล่อยให้มันเลยตามเลยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะติดแงกอยู่ตรงนั้นไปตลอดเพราะโอกาสที่ดีมาหาเราได้ทุกเมื่อเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเตรียมหาทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆที่เรารู้ตัวเองว่างานนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วอย่าปล่อยให้การจมอยู่กับงานแย่ๆทำให้เราคิดว่าตัวเองหมดหนทางคำถามข้อที่10กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่ผู้เขียนบอกว่าโลกของเรามักเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยบางครั้งก็ใช่ว่าความพยายามจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปถ้าเราแต่คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับที่เราจะต้องรู้สึกทุกข์ใจหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่เราคาดคิดเอาไว้อย่างไรก็ตามแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ความเป็นจริงที่ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่หายไปไหนเพราะในระหว่างที่เราพยายามกับบางสิ่งเราย่อมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอแม้มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ตามทุกๆความพยายามของเราไม่เคยจะสูญเปล่าทุกๆความพยายามของเราแม้มันจะเป็นความล้มเหลวแต่มันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นดังนั้นครับเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองและสู้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่11อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรเลยอยากให้ลองนึกถึงเรื่องที่เรารู้สึกภูมิใจดู

0: หรือเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จได้ต่อให้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสำคัญที่จะทำชีวิตของเรานั้นสดใสมากขึ้นผู้เขียนบอกว่าแม้แต่คนที่คิดว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยถ้าลองได้ย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองได้ตระหนักถึงอุปสรรคต่างๆเรื่องต่างๆที่ผ่านมาได้เรื่องต่างๆที่ทำให้มีวันนี้ได้ก็จะเข้าใจถึงความงดงามของชีวิตเข้าใจถึงความหมายในการมีชีวิตของตัวเองและทำให้เรานั้นหันมามองและใส่ใจชีวิตในแบบที่ดีกว่าเดิมต่อมาคำถามข้อที่12ครับลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยังคนเรามักมีความคิดจินตนาการและวาดฝันถึงชีวิตในอนาคตอยู่เสมอใช่ไหมครับซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับสามารถค้ำจุนจิตใจของเราได้ไม่น้อยเลยทำให้เรามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งการวาดฝันถึงอนาคตนั้นเป็นความสามารถที่ล้วนมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราทุกคนก็มีอิสระและสิทธิในการทำแบบนั้นได้ทุกเมื่อผู้เขียนบอกว่าถ้าไม่มีความหวังหรือความฝันในอนาคตเลยเราก็จะใช้ชีวิตโดยไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันในทางกลับกันถ้ารู้จักวาดฝันถึงอนาคตไม่ว่าจะในตอนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือตอนที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายก็จะมีสิ่งค้ำจุนจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะคนที่มีภาพฝันที่แจ่มชัดในหัวใจครับยอมทานทนต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาได้คำถามที่13ครับทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนบอกว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่ให้เราลองหวนนึกถึงความทรงจำของตัวเองดูนะครับเราจะต้องหาภาพของตัวเองตอนที่ใสและมีชีวิตชีวาเจออย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่เรารู้สึกว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรักหรือลูกของเราหรืออาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่รู้สึกมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตอย่างเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องงานอดิเรกเป็นต้นหรือมันอาจจะเป็นภาพตอนที่ตัวเองรู้สึกประทับใจเมื่อได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติหรือสถานที่แปลกใหม่ที่เราได้ไปเป็นครั้งแรกจะเป็นภาพความทรงจำไหนก็ได้ครับคุณฟังครับขอแค่เป็นภาพความทรงจำที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีกับมันก็พอเพราะความทรงจำดีๆที่มีอาจจะกลายเป็นสิ่งค้ำจุนจิตใจในเวลาที่เรารู้สึกเศร้าและทำให้รู้สึกว่าเรานั้นโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามที่14มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเปล่าคำถามนี้ครับเป็นวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งการถามตัวเองเช่นนี้เปรียบเสมือนการยอมรับและการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความกังวลที่เราอาจหลบเลี่ยงมาก่อนและมันสามารถช่วยสร้างความชัดเจนและความเข้าใจในสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเป็นก้าวแรกของการหาทางออกหรือการยอมรับความเป็นจริงเพียงแค่การยอมรับว่าเรามีความทุกข์ใจก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรที่เราจะรู้สึกแบบนี้สิ่งนี้ครับสามารถช่วยปลอบใจตัวเองในช่วงเวลาที่เรารู้สึกหนักใจได้ลองให้ตัวเองนั่งเงียบๆหรือเขียนบันทึกดูก็ได้ครับถามตัวเองครับว่ามีอะไรที่ทำให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลอยู่ตอนนี้และถามต่อไปว่าฉันจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านี้ได้บ้างหรือถามว่าฉันจะปล่อยวางมันได้อย่างไรการถามตัวเองเช่นนี้ครับเป็นการสร้างความใส่ใจและห่วงใยตัวเองช่วยเราพบความเข้มแข็งภายในและจัดการกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ครับต่อมาคำถามที่15กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคนเรามักรู้สึกกดดันเพราะมีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วนใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่อยากทำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเมื่อเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คนเราก็จะตำหนิตัวเองว่าบริหารเวลาไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เก่งไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยผู้เขียนบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสนุกกับชีวิตไม่ได้และทุกข์ใจเวลาที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหากเราเป็นแบบนี้เป็นประจำครับอยากให้ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองคิดว่าถ้า1ปีจะต้องตายสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองในตอนนี้คืออะไรค่อยๆจัดการไปทีละอย่างทีละเรื่องนะครับและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะครับคำถามข้อที่16กำลังคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือเปล่า คำถามนี้เป็นคำถามสำคัญที่สะท้อนถึงการประเมินความพึงพอใจในชีวิตและการตรวจสอบว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินในปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับความปรารถนาภายในหรือไม่บางครั้งชีวิตอาจจะถูกกำหนดด้วยความคาดหวังของสังคมครอบครัวหรือความกดดันจากภายนอกซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามความต้องการจริงๆของตัวเองลองเจาะลึกดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตอนนี้มันมาจากการทำตามความคาดหวังของคนอื่นหรือไม่หรือมันอาจจะเป็นความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่เพราะบางครั้งครับสิ่งที่เราต้องการในอดีตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันซึ่งการตระหนักรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับและคำถามที่17ในตอนนี้ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่คำถามนี้สื่อถึงเรื่องสำคัญมากที่สุดในการชีวิตนั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเราเองเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอคนเราก็จะเดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างไรก็ตามครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเหลือเกินสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรผู้เขียนเขาแนะนำว่าให้เราลองย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองดูสักครั้งลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราได้สนุกสนานหรือช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันก็จะผุดขึ้นมาในใจของเราแม้ตอนนี้ครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรได้ทั้งหมดแต่วิธีนี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ในที่สุดนะครับเราทุกคนล้วนต้องเผชิญหน้ากับความตายในสักวันหนึ่งคำถามทั้ง17ข้อนี้ครับเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการทบทวนและสำรวจชีวิตของเราณตอนนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่คำถามนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อชักชวนให้เรานั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกใช้เวลาในโลกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามนี้ด้วยความจริงใจหรือการมองเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่คำถามก่อนตายนี้ถือเป็นโอกาสให้เรานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับคำถามข้อที่1คิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่ 2. มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือไม่ 3. มีสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่ 4. นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิต 5. ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่า 6. เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยัง 7. ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่า 8. รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่า9ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองหรือยัง10กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่11อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต12ลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยัง13ทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่14มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลบ้างหรือไม่15กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า16กำลังคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือไม่และ17ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่หวังว่าคำถามเหล่านี้ครับจะทำให้คุณฟังนั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาเขาจะไม่ค่อยคุยหรอกค่ะหมายถึงจะไม่ค่อยพูดสิ่งที่เขาคิดสักเท่าไหร่เวลาเจอกันในห้องอย่างเงี้ยถ้าไม่กระตุ้นให้คุยหรือว่าให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นมือถือบ้างอะเนาะตามสมัยอะเนาะแล้วก็จะคุยกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าเขาสื่อสารภายในตนเองบ้างไหมเนี่ยครูอุ๋มว่าน่าจะน้อยแล้วพอได้มีเวทีตรงนี้หลายคนก็เปิดเผยความรู้สึกตัวเองออกมา บางคนก็เล่าถึง

ข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องศิลปะในความหมายสากลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับผมขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับศิลปะในความหมายสากลศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือองค์ประกอบของศิลปะไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่มากขึ้นนะครับจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะซึ่งหมายถึงพลังทางจิตที่สามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นหรือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ดร.ชนรงค์พรทุ่งโรจน์ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่าศิลปะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายที่กว้างและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและฝีมือของมนุษย์ตั้งแต่สิ่งที่ได้เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากขึ้นนะครับทางนี้นี่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนและก็ชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากศิลปินมักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับหมายความว่าศิลปะนี่มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมือมนุษย์ทั้งสร้างสิ่งใหม่และก็พัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นนะครับศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านทางประสาทสัมผัส2 ทางหลักได้แก่การมองเห็นและการได้ยินนอกจากนี้ศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับเพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และจิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งนี้สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดบนเวทีนะครับจากที่กล่าวมาข้างต้นศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่มนุษย์เองก็สะท้อนศิลปะเช่นเดียวกันนะครับศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะเกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพทั้งนี้ศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามธรรมชาติเช่นทิวทัศน์ดอกไม้หรือปะการังในท้องทะเลล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวการพัฒนาความรู้โดยทั้ง2 อย่างนี้มักจะมาคู่กันนะครับปัจจุบันอาจจะไม่จำเป็นว่าศิลปะจะต้องถูกสร้างด้วยฝีมือมนุษย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นี่มีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับและเครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะแต่ไม่ว่าผลงานเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์เป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างผลงานขึ้นมาศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าต้องสร้างขึ้นโดยมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและแนวคิดอันหลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการจะหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกนะครับซึ่งบางครั้งคำตอบ1+1อาจจะไม่เท่ากับ2เสมอไปในขณะที่1+1อาจจะเท่ากับ30หรือ20ก็ได้นะครับทั้งนี้ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลมีความหมายในตัวของมันเองและรับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายไว้ว่าศิลปะหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆนะครับศิลปะคือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับสร้างความประทับใจและความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้รับชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดนะครับทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งรอบๆตัวพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์ในวงการศิลปะของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ยินคำที่เขาพูดว่าพุทธิปัญญากันบ่อยๆนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาไว้ดังนี้นะครับโดยจะแตกออกเป็น2ส่วนก็คือพุทธิหมายถึงปัญญาและความฉลาดนะครับและปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้เมื่อรวมกันแล้วนี่พุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นส่วนสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองนะครับได้บันทึกไว้ในตำราของท่านว่าในมุมมองที่กว้างที่สุดแล้วเนี่ยศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนกันถึงจุดสูงสุดนะครับตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะเป็นการแสดงออกถึงความต้องการทางจิตใจของมนุษย์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์แล้วถ่ายทอดมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายการสร้างสรรค์เช่นนี้มีสะท้อนถึงพุทธิปัญญานะครับที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างผลงานออกมาศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองได้ให้ไว้ว่าศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์นั่นเองทั้งนี้ความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดและก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีการพัฒนาทางจิตใจรู้จักวางแผนและแก้ปัญหามีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและก็สิ่งแวดล้อมในชีวิตนะครับการเข้าถึงและเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้การรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงามและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามและก็ความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุขการที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความดีงามในตัวของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและก็ความสันติได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆนะครับในขณะเดียวกันผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่นะครับจะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาตินั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและความพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมย์ให้กับมนุษย์ความงามมีบทบาทอิทธิพลในการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเป็นนามธรรมที่ก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะมนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดและรู้จักฝัน
มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักสรรสร้างนั่นเองการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานนี่โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคัดสรรเพื่อความงามอันสูงส่งทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะสภาพแวดล้อมด้านต่างๆล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์นะครับอยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์นะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกให้สัมผัสถึงความงามความสงบสุขและความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของโลกที่เต็มด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช1096จนถึงศตวรรษที่13หรือประมาณคริสตศักราช1192นะครับต่อสู้ระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมถึงความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยนะครับสงครามเหล่านี้แสดงถึงความเศร้าที่เกิดจากการนำศาสนามาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างกันทั้งที่ความจริงแล้วนี่จุดประสงค์ของหลักๆของศาสนาเนี่ยเกิดจากการนำความสุขมาสู่ชาวโลกนะครับความคิดที่ไม่ลงรอยกันของมนุษย์กลับทำให้ศาสนากลายเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามเช่นเดียวกับความเชื่อทางการเมืองนะครับที่สามารถกลายเป็นต้นเหตุของการทำลายล้างกันได้เช่นเดียวกันในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในแง่ต่างๆนะครับในแต่ละชนชาติและก็ศาสนาแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณขอให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยงานศิลปะยังคงยืนยาวและเป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยเราดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยความสุขและความหวังเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนความงามในชีวิตประจำวันศิลปะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังมากนักไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมวลมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันท้ายที่สุดศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่ยังเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งที่ช่วยเราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามและความสุขไว้ได้อย่างยาวนานศาสตราจารย์ศิลป์พิศศรีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องประณีตขึ้นคำกล่าวนี้ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงแต่การสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและสำนึกในความดีงามศิลปะมีพลังในการทำให้มนุษย์เนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในตนเองเชื่อมโยงกับความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและประณีตมากขึ้นนะครับเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะเป็นสื่อที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรีให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้คนรู้สึกเบิกบานแล้วก็มีความสุขศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและเสริมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้
การเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในชีวิตประจำวันศิลปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยเราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายและมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นศิลปะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกตินะครับแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมที่ค้นลึกขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นจึงไม่แปลกใจที่ศิลปะมักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านของการศึกษาการทำงานและก็การพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยมนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการนะครับในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและความฝันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่โบราณหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและหลากหลายต่อชีวิตและสังคมตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับศิลปะทำหน้าที่สำคัญ3ด้านด้วยกันนะครับได้แก่ศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อชีวิตและศิลปะเพื่อศิลปะเรามาดูข้อแรกกันก่อนก็คือศิลปะเพื่อศาสนานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมและผลงานศิลปะอื่นๆนะครับมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและเพิ่มพลังในความเชื่อของตนการแสดงออกผ่านทางศิลปะเช่นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะเนี่ยช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความสงบความปิติจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็มีพลังมาดูศิลปะเพื่อชีวิตกันบ้างเป็นอย่างไรศิลปะไม่เพียงแต่เป็นสื่อในการแสดงถึงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจึงเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนสภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจึงมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นนี่ศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับและข้อที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะเป็นอย่างไรการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปนะครับบางครั้งศิลปะจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และความพึงพอใจของศิลปินนั่นเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะนี่เป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศนธาตุได้แก่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือมีเนื้อหาใดๆเลยก็ได้นะครับในแง่นี้ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปิติสุขและก็ความสงบให้กับผู้สร้างและผู้ชมได้นะครับการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์การรับชมผลงานศิลปะสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลมาจากปุ่มหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาประสบการณ์ในชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตีความและความเข้าใจในศิลปะของแต่ละคนนะครับถ้าที่สุดแล้วนี่ศิลปะทำหน้าที่สำคัญในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากขึ้นนะครับ
ศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเราสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในจิตใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะครับคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจที่ดีงามและถูกต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์ปฏิบัติตนในทางที่ดีและสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นนะครับคุณธรรมเป็นแนวคิดนามธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์ซึ่งเมื่อได้ถูกปลูกฝังในบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขความสงบในสังคมโดยรวมนะครับส่วนจริยธรรมนี่หมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางกายวาจาและใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อให้เกิดความสุขและก็ความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างจริยธรรมจึงเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือการรักษาความดีในตนเองนะครับทีนี้ก็มาดูบทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินอีกด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ชมผลงานศิลปะที่เกิดจากจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมส่งเสริมความดีงามให้กับผู้ที่ได้สัมผัสการประพฤติดีที่ถูกต้องของศิลปินเนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ในผลงานของเขาเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและสังคมโดยรวมศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะส่งมอบไปด้วยนะครับพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาดีงามและมีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับที่มาดูช่างฝีมือกับศิลปินนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในโลกของศิลปะมาดูช่างฝีมือกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับช่างฝีมือก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานที่มีความงดงามเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับช่างฝีมือไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างสิ่งของให้เกิดความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยส่งเสริมสร้างสนศิลปภาพและความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นด้วยการฝึกฝนทักษะทางช่างฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างเนี่ยมีฝีมือสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ประณีตแล้วมีคุณค่าทั้งทางกายและใจแก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวมในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะใช้คำว่าช่างแทนช่างที่มีฝีมือและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์จะถูกเรียกรวมกันว่าช่างคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือในสมัยโบราณนั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงนะครับซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในนามช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบุคคลในการในสังคมท้องถิ่นช่างพื้นบ้านมันก็สืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างเช่นสกุลช่างเมืองเพชรสกุลช่างนนทบุรีสกุลช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสกุลช่างอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างไปอย่างมากเลยนะครับทีนี้มาดูศิลปินกันบ้างครับมีความแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างไรศิลปินเนี่ยแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าผ่านทางจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือปิติให้กับผู้ชม
ผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสุนทรียะและความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีและนาฏศิลป์สิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงสะเทือนใจผ่านงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมไปถึงการสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าศิลปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์งานทางศิลปะและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์และอย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นจะต้องแยกขาดจากกันเสมอไปความเป็นช่างฝีมือควรอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญในงานฝีมือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินชั้นนำของเมืองไทยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณมีฝีมือช่างอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือทางการช่างเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเอาความคิดของคุณไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและกระบวนการสร้างสรรค์นะครับช่างฝีมือมักจะทำงานโดยอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนจิตใจให้กับผู้ชมได้นะครับในขณะที่ศิลปินมีเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์มีความแตกต่างกันอย่างไรการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์มักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นเนี่ยมีการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะด้วยอาจจะถูกยกย่องว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ์ได้ในที่สุดแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือหรือศิลปินสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจให้กับสังคมนะครับศิลปินเนี่ยเป็นผู้ที่ก้าวพ้นจากการเป็นช่างฝีมือมีความเข้าใจลึกซึ้งในศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดของตนเองมีเป้าหมายในการงานที่ทำและมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เน้นการสร้างรายได้เป็นสำคัญนะครับในโลกส่วนตัวและไม่ยึดติดกับสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีแรงผลักดันจากสุนทรียภาพและความต้องการสร้างสรรค์เพื่อจิตใจมากกว่าประโยชน์ทางกายภาพนะครับทักษะของช่างฝีมือนั้นสามารถฝึกฝนได้แต่ศิลปินนี่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและวิญญาณที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ชีวิตศิลปินจริงจะไม่ถูกผูกมัดด้วยผลประโยชน์นะครับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลจากความบริสุทธิ์ใจคำว่าศิลปินในสังคมทั่วไปนี้อาจจะถูกนำมาใช้กับดารานักแสดงนักร้องแต่ในวงการศิลปกรรมนี่คำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านะครับอาจจะหมายถึงคนที่สร้างผลงานอย่างจริงใจมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจโดยไม่ลอกเลียนแบบใครศิลปินจะมุ่งเน้นที่ความคิดของตนเองไม่ทำงานตามกระแสสังคมและหากศิลปินทำงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ไม่ควรถูกเรียกว่าศิลปินนะครับศิลปินที่แท้จริงคือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจภายในโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ผลตอบแทนใดๆนะครับในประเทศไทยหลายคนที่เป็นศิลปินไม่สามารถดำรงชีวิตได้จากการทำงานศิลปะเพียงอย่างเดียวบางคนต้องทำอาชีพเสริมอื่นๆด้วยนะครับเช่นสอนหนังสือหรือทำงานศิลปะประยุกต์เพื่อหาเลี้ยงชีพศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานศิลปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดเพราะสังคมไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรนะครับศิลปินส่วนมากจึงจะดำรงชีวิตอย่างค่อนข้างจะลำบากหากทำงานเพียงศิลปะอย่างเดียวก็ต้องหางานเสริมนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธาแม้จะไม่ได้รับการตอบแทนมากมายแต่การทำงานนี้อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นทางออกในการบำบัดอารมณ์นะครับและเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามก็ได้ทักษะทางฝีมือมีความสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ในศิลปะสมัยใหม่แล้วเนี่ยทักษะทางฝีมืออาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์นี่สำคัญไม่แพ้กันศิลปะคือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในนี่ออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและสภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจคือหัวใจของศิลปะนะครับ
แนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1. การสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสนธิภาพการสร้างงานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุต่างๆมาประสานกันอย่างลงตัวทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนและจังหวะลีลาทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะครับไม่มี

หรือโมเดิร์นิซึมช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ศิลปินมีแนวโน้มที่จะใช้ศิลปะเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นศิลปินกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ในฝรั่งเศสนะครับให้ความสำคัญกับการจับภาพช่วงเวลาของแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างไปจากการวาดภาพในลักษณะที่เหมือนจริงศิลปินอย่างเช่นโคลด์โมเน่ใช้สีแปลงที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกนะครับสิ่งสะท้อนถึงอารมณ์และมุมมองของศิลปินได้อย่างชัดเจนต่อมาในช่วงศตวรรษที่20แนวทางของสื่อเรียลลิซึมซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ฟรอยด์ได้นำมาซึ่งการตีความแห่งโลกความฝันและจิตใต้สำนึกผ่านงานศิลปะซึ่งทำให้ศิลปินสามารถสะท้อนอารมณ์ภายในที่ลึกซึ้งและความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างง่ายดายนะครับแนวทางของศิลปะในช่วงนี้ช่วยเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความคิดเชิงปรัชญาและการตั้งคำถามชีวิตด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับทำให้ศิลปินมีเครื่องมือและก็เทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตัวอย่างเช่นดิจิตอลอาร์ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเลยนะครับศิลปินสามารถที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ3มิติหรือสร้างผลงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ชมนอกจากนี้ศิลปินยังสามารถเข้าไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดแสดงผลงานได้ทั่วโลกทำให้ศิลปะเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยี AR และก็ VR ยังช่วยให้ผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบที่เรียกว่าสมจริงและตอบโต้ได้เช่นการจัดแสดงงานศิลปะในโลกเสมือนที่ทำให้ผู้ชมสามารถเดินสำรวจผลงานในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามนะครับศิลปะมีบทบาทสำคัญในการบำบัดจิตใจและช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์ความเครียดหรือบาดแผลทางจิตใจออกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในโดยไม่ต้องใช้คำพูดการบำบัดด้วยศิลปะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ป่วยให้สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านการสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพการระบายสีและการสร้างงานปั้นซึ่งเป็นการบำบัดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เผชิญกับความเศร้าจากการสูญเสียหรือสภาวะซึมเศร้านะครับการจำลองศิลปะช่วยให้จิตใจได้แสดงออกและรับการเยียวยาผ่านการแสดงออกถึงอารมณ์ที่ไม่สามารถจะสื่อได้ด้วยคำพูดนอกจากนี้การศึกษาทางจิตวิทยายังพบว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถช่วยเพิ่มสมาธิลดความกังวลและพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ป่วยการบำบัดด้วยศิลปะยังถูกใช้เพื่อรักษาผู้ที่ประสบกับภาวะเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจเนื่องจากศิลปะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองได้ดียิ่งขึ้นศิลปะสมัยใหม่ไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของศิลปินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาสังคมในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มุ่งเน้นประเด็นทางการเมืองสังคมหรือเรื่องราวต่างๆนะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ศิลปินรุ่นใหม่เช่นการสะท้อนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมนะครับศิลปินจำนวนมากใช้กราฟฟิตี้การวาดภาพและการแสดงสดเพื่อกระตุ้นความสนใจจากสาธารณชนให้หันมามองซึ่งบางครั้งการพูดด้วยคำพูดนี่ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ชัดเจนได้เขาใช้วิธีการโดยผ่านทางงานกราฟฟิตี้ที่แฝงไปด้วยข้อความที่ท้าทายและก็สะเทือนใจนะครับนอกจากนี้แนวทางใหม่ที่เรียกว่า Environmental Art นะครับซึ่งเป็นการสร้างผลงานศิลปะจากวัสดุที่รีไซเคิลหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่แบบไม่ระวังนะครับศิลปะประเภทนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังเป็นกระตุ้นให้ผู้คนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาธรรมชาตินะครับศิลปะเป็นมากกว่าการสร้างสรรค์ที่งดงามมันคือภาษาที่ซับซ้อนและเป็นมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมนุษย์ใช้ศิลปะในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดทำให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ศิลปะยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาสังคมอันเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเมื่อศิลปะได้

้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ศิลปะยังช่วยเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับศิลปินไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คนได้ชื่นชมแต่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้คนที่กำลังเผชิญปัญหาได้มีช่องทางระบายและก็บำบัดด้วยนอกจากนี้ศิลปะดิจิทัลและก็เทคโนโลยี VR หรือ AR ยังขยายขอบเขตของศิลปะออกไปทำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับโลกแห่งศิลปะในรูปแบบใหม่ๆดังนั้นศิลปะจึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดในฐานะหน้าต่างสู่จิตใจที่เชื่อมโยงเรากับตัวเองและสังคมนะครับช่วยเราได้เห็นคุณค่าในความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเชื่ออีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ช่วยเราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะครับศิลปะยังคงเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนให้มนุษยชาติเนี่ยก้าวไปข้างหน้าในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับกระผมหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าศิลปะได้ดีขึ้นได้รู้ว่าศิลปะมีอยู่เพื่ออะไรมีความแตกต่างกับช่างฝีมืออย่างไรแล้วก็พรสวรรค์กับพรแสวงสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากันกระผมหวังว่าการบรรยายในวันนี้คงให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมและนำพาไปสู่ความเข้าใจด้านศิลปะมากขึ้นนะครับใครสนใจที่จะเรียนศิลปะสามารถ walk in ไปที่วิทยาลัยพอช่างได้เลยที่นี่มีสาขาเกี่ยวกับศิลป์อาร์ตให้เลือกเรียนหลายสาขาวิชาที่สำคัญก็คือพอช่างเป็น Academy of Art แห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำ

0: ะครับ
1: ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
2: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์ แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
2: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผิดพันทาถูนวดจากสมุนไพรไทยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ดิฉันณฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและรัตนโกสินทร์นะคะนะคะวันนี้เราก็จะทำผิดพันทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเนี่ยตอนที่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะตอนที่หนึ่งซึ่งเป็นตอนแรกนะคะของรายการนี้นะคะการทำผิดพันทาถูนวดในวันนี้เนี่ยผิดพันที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำมันพลาย
1: ใช่
0: นะคะน้ำมันพลายซึ่งเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวไทยทั่วไปแม้กระทั่งต่างชาติเนี่ยนิยมใช้มากนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะในครอบครัวเลยก็ว่าได้ครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะก็มักจะมีตัวเนี้ยติดไว้เสมอนะคะนอกจากนั้นนะไม่ใช่แค่คนเฒ่าคนแก่อย่างเดียวนะน
1: ะ
0: ตอนนี้สาวๆหนุ่มๆนะคะก็ใช้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของอะไรนะการทำงานนอกบ้านนะนะคะเยอะนะคะตอนนี้การทำงานการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยหรือพวกออฟฟิศซินโดรมก็คือนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์อะไรที่มีอาการปวดเมื่อยลักษณะเนี้ยนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันเหลืองก็เลยกลายไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะน้ำมันทาถูนวดอะไรพวกนี้ก็กลายไปเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งอยู่ในรูปแบบของครีมก็มีนะคะก็มีความจำเป็นสำหรับคนที่ทำงานนะคะน
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ย
1: ตัวน้ำมันไพรใช่ไหมคะเนื่องจากว่าไพรมันมีสีเหลืองบางคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าน้ำมันไพรหรือน้ำมันเหลืองนะคะก็ที่เขาเรียกน้ำมันเหลืองเพราะว่าเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วค่ะจะมันเป็นสีของสมุนไพรบางทีเขาก็เรียกรวมๆไปว่าน้ำมันเหลือง
0: ใช่นะคะนะแต่ทีนี้อย่างบางผลิตภัณฑ์เนี่ยทำเป็นครีมเนี่ยนะคะเขาก็

0: จะใช้สารสกัดจากไพรนะ
1: คะ
0: นะซึ่งจะมีตัวแอคทีฟที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะมาใส่หรืออาจจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรตัวอื่นแล้วแต่สูตรนะคะของบริษัทต่างๆของยี่ห้อต่างๆนะคะน
1: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยจะเป็นแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยแล้วก็การทำการสกัดนั้นน่ะก็ใช้วิธีแบบโบราณขั้นตอนง่ายๆนะคะซึ่งสามารถทำที่บ้านได้นะคะแล้วออกมาก็คือมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์กัญญาดาเองแล้วก็อาจารย์เอ๋อาจารย์อุกอาจารย์เอ๋นะคะก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านการแพทย์แผนไทยมาก่อนนะคะแล้วปัจจุบันนี้ยังสอนอยู่ทางด้านผิดพันธุ์สมุนไพรนะคะซึ่งเราก็ได้สอนสูตรเนี้ยมาร่วมเกือบน่าจะ20ปีนะสูตรเนี้ยนะคะนะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกค้าเนา
1: ะ
0: ที่ว่าแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะได้สะท้อนนะคะผลประสิทธิภาพนะคะของน้ำมันไพรสูตรนี้นะคะออกมาว่าใช้ได้ดีมากได้ผลด
1: ี
0: นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อย่าพลาดนะคะให้นั่งชมของเรารายการเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบตอนนี้นะคะท่านก็จะเข้าใจเพราะวันนี้เราพยายามที่จะสอนให้ละเอียดนะคะทุกขั้นตอนและไปอย่างช้าๆนะคะท่านจะได้ตามได้ทันนะคะน
1: ะ
0: ก่อนอื่นที่เราจะลงในเนื้อหานะคะเราก็จะแนะนำนะคะแนะนำพวก อุปกรณ์นะคะในการทำแล้วก็การทำความสะอาดเนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการทำเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะท่านจะได้รู้จักแล้วสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านทั่วไปเลยนะคะนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์และอีกอย่างนึงการทำความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคอะไรมากมายเนา
1: ะ
0: มีการพัฒนามานะคะที่ผ่านมาก็ใช่ไหมที่เราเห็นนะมีโรคระบาดเกี่ยวกับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะทำเองที่บ้านแต่ถ้าเรามีการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นน่ะไม่จะเป็นต้องสเตอร์ไลน์อะไรเหมือนในโรงพยาบาลก็ได้นะคะทำความสะอาดในระดับเบื้องต้นนะคะนะซึ่งสามารถที่จะลดนะคะการปนเปื้อนได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะแล้วก็เป็นมีความปลอดภัยในการใช้
1: เป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ด้วยค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นน่ะอันดับแรกเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอาจารย์อีแนะนำเลยนะคะ
1: วันนี้นะคะในส่วนของที่เราจะสกัดน้ำมันสมุนไพรนะคะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระทะหรือว่าหม้อปากกว้างนะคะมีทัพพีนะคะอันนี้เราจะใช้ในการสกัดแบบวิธีการทอดสมุนไพรหรือว่าเจลสมุนไพรนั่นเองนะคะที่เราใช้เป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะคะไม่ให้ร้อนเกินไปในการทำนะคะเพื่อคงคุณภาพของน้ำมันแล้วก็สารสำคัญในพืชนะคะ
0: จริงๆเตาเนี่ยนะคะเราแนะนำเตาไฟฟ้าน
1: ะ
0: เพราะว่าอย่างที่อาจารย์เอบอกควบคุมอุณหภูมิได้
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่แนะนำไม่ใช่เตาถ่านเนื่องจากว่ามันควบคุมอุณหภูมิลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่มันร้อนน่ะแล้วบางทีน้ำมันบางทีหยดลงจะมีอะไรไฟลุกขึ้นมาได
1: ้
0: นะคะนะเตาแก๊สเช่นเดียวกันนะคะเราไม่แนะนำเนื่องจากว่าควบคุมอุณหภูมิลำบากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะเตาแก๊สก็ยังดีกว่าเตาถ่านค่ะแต่ว่าปรับอุณหภูมิปรับความแรงเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่อ่อนๆ นะคะไม่เกินปานกลางนะคะโอเคนะคะต่อเลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชามสแตนเลสนะคะแล้วก็กระชอนนะคะวันนี้เราใช้เป็นสแตนเลสแต่ว่าบางท่านอาจจะมีแบบที่เป็นพลาสติกร่วมอยู่ด้วยแบบนั้นก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขาวบาง
0: ผ้าขาวบางนะ
1: นะคะ
0: ซื้อได้ทั่วไป
1: ค่ะอันนี้ก็จะเอาไว้กรองเบื้องต้นสำหรับการกรองกลากสมุนไพรที่เราจะนำมาทอดหรือนำมาเจียวนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ช่วยในการกรองสมุนไพรอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันสมุนไพรของเราใสแล้วก็ไม่มีตะกอนค่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่ากระดาษกองชาท่านก็สามารถหาซื้อได้ไปได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า
0: ใช่ร้านที่ว่าอะไรนะ60บาท20บาทก็มีนะคะ
1: ถ้าท่านไม่มีบิ๊กเกอร์แก้วหรือกลวยแก้วแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็น กระชอนเล็กๆก็ได้ค่ะอาจารย์ที่วางอยู่นะคะ
0: เป็นกระชอนเล็กๆนะคะกระชอนเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นกลวยที่เขาใช้
1: ใน
0: การปร
1: ุ
0: งอาหารนะ
1: ตัว
0: กลวยพลาสติกที่ทนความร้อนหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ปรุงอาหารนะคะแล้วก็ตรงภาชนะข้างล่างเนี่ยท่านก็อาจจะใช้เป็นพวกเซรามิกนะ
1: ค่ะ
0: เป็นหรือว่าเป็นถ้าจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้แต่ถ้าใช้หม้อเนี่ยก็ใช้ตะแกรงได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะใช้ตะแกรงได้และอาจจะเอากระดาษกรองเนี่ยนะเอาอะไรพิงนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ตัดกระดาษกรองออกนะเป็นแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็มาวางต่อกันได้นะคะก็สามารถประยุกต์ได้นะคะ
1: สำหรับตัวเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติถ้าเป็นทางด้านแผนโบราณแผนไทยเขาจะเรียกอันเดียกโกลงกับลูกโกลงนะคะบางเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาอาจจะเรียกว่าคกกระสากนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการปรุงยานะคะอันนี้เราจะใช้มันในเรื่องของการบดส่วนผสมนะคะที่มีพิมเสนเมนทอลกระบูนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีนะคะจะใช้เป็นทัพพีนะคะวนใน
0: แล้วก็มอสแตนเลสก็ได้นะคะ
1: เพื่อให้สารละลายเข้าด้วยกัน
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยใช่อันนี้เนี่ยมันจะมีแรงบดขยี้ใช่ไหมมันก็ทำให้เร็วไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันกลายเป็นเกล็ดเล็ก
1: ๆ
0: มันทำให้สามารถที่จะผสมกันได้เร็วแล้วก็มันละลายเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์เอบอกเราใช้สแตนเลสได้นะคะแล้วก็ใช้ทัพพีกดเอากดเอานะคะนะมันก็ละลายเร็วได้นะคะนะโอเคนะคะอันนี้ก็ยังมีอีกนะคะแล้วก็มีอันน
1: ี้ก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแล้วก็ไม้พายซิลิโคนนะคะเอาไว้ช่วยในการผสมนะคะ
0: อุปกรณ์สังเกตว่าเราจะเน้นใช้สแตนเลสนะคะก
1: ับ
0: ถ้าเป็นซิลิโคนหรือพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มที่ใช้ปรุงอาหารแล้วก
1: ็
0: ทนความร้อนนะคะอาจารย์เอก
1: อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสามารถล้างทำความสะอาดได้เหมือนเราทำความสะอาดภาชนะที่เราใส่เลยนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะลงมือทำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะ 70% ขึ้นไปกับอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์เราน
0: ะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 70% ที่เราสามารถซื้อตามร้านขายยาได้น
1: ะ
0: ที่จะมีสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะคะก็มาทำการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของมือนะคะที่ต้องใช้สัมผัสอาจจะมีการใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งสกปรกในตัวเราหล่นลงไปในผลิตภัณฑ์นะคะนะคะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นการสาธิตในการสอนทางเราก็ขอไม่ใส่ถุงมือนะคะจะได้จับสะดวกหน่อยนะคะก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะฉีดทำความสะอาดนะคะแบบอย่างนี้นะคะได้เลยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอันนี้ถือว่าทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเพิ่มขั้นตอนนี้ให
0: ้เช็ดหมาดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องถึงขนาดแห้งแล้วปล่อยให้มันระเหยมันก็จะระเหยได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับกระดาษทิชชู่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มีขุยนะคะก็ให้เนื้อดีนิดนึงหรือถ้าไม่ใช้กระดาษทิชชู่ก็อาจจะใช้สำลีนะคะหรือผ้าที่ไม่มีขนเนี่ยสามารถเช็ดได
1: ้
0: การทำความสะอาดภาชนะพวกนี้เราจะทำทั้งข้างนอกข้างในคือเมื่อกี้อาจารย์เอเนี่ยสาธิตแต่ด้านหน้าเพราะว่านะเราควรจะเสียเวลาเยอะนะ
1: คะ
0: แต่เวลาฉีดเนี่ยเราทั้งหมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็เช็ดนะคะนะอันนี้เราทำความสะอาดมาทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้บางท่านซีเรียสอ่ะไม่ได้ใส่ถุงมือแต่อยากให้มือสะอาดเนี่ยท่านก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือได้นะคะแล้วทำความสะอาดอย่างนี้บางๆเบาๆนะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหยแห้งไปแล้วก็มานะเริ่มต้นในการหยิบในการทำผลิตภัณฑ์ได้นะคะนะทีนี้เราดูขั้นตอนการแนะนำอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทำความสะอาดแล้วนะคะท่านก็คงจะเข้าใจง่ายๆเลยเห็นไหมคะไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยเชื่อไหมคะว่าอุปกรณ์แค่นี้นะหลายคนเลยเขาสามารถทำน้ำมันเหลืองเนี่ยขายออกตลาดได้แต่ว่าเขาทำในนามของโอท็อปเนาะในนามของผลิตภัณฑ์อะไรนะชุมชน
1: เนาะ
0: แต่ว่าถ้าจะออกตลาดใหญ่นะคะต้องเป็นโรงงานผลิตยานะคะต้องเป็นโรงงานผลิตยาหรือไม่เราสามารถใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยทำใช้เองได้เพราะว่าท่านก็ทราบว่าน้ำมันเหลืองในท้องตลาดเนี่ยราคาแพงนะขวดนึงเนาะนิดเดียวบางทีใช้แค่สองสามรอบหมดแล้วนะคะเพราะนั้นนะถ้าอยากจะประหยัดต้นทุนไม่อยากสิ้นเปลืองนะคะนะอยากทำใช้เองเนี่ยนะคะมาดูรายการนี้เลยค่ะนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายขั้นตอนก็ง่ายนะคะและผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมีประสิทธิผลที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งตั้งสูตรนะสูตรเนี้ยเกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการนำไปทำขายมีการเอาไปใช้นะคะแล้วก็ส ส่งนะคะส่งข่าวให้เราทราบนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้เราจะแนะนำนะวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในสูตรนี้ก่อนนะ
1: คะ
0: เริ่มต้นจากมุมนู้นก่อนนะ
1: คะ
0: ส่วนของสมุนไพรเนาะตรงนี้นะ
1: คะ
0: อันนี้คือไพรสดนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไพรสดนะบางทีเขาก็เรียกว่าว่านไพรอะไรประมาณนี้นะคะตัวไพรเนี่ยนะคะก็จะมีเคอร์คูมินนะคะนะ

0: แล้วก็มีสารสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดอาการปวดลดการอักเสบนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้ำมันนะเขาจะเป็นน้ำมันเป็นองค์ประกอบของคือมีองค์ประกอบของน้ำมันนะคะเพราะนั้นคนโบราณเวลาที่เขาจะสกัดสารจากไพรเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการทอดเพราะนั้นวันนี้เราใช้วิธีแบบโบราณในการสกัดสารออกมาจากไพรนะคะมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยไพรมีสรรพคุณในเรื่องของลดอาการปวดบวมอักเสบนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนะต่อมานะคะตัวนี้เป็นนะคะเถาวัลย์เปลียงนะคะเถาวัลย์เปลียงนี่มีงานวิจัยบอกว่าช่วยลดอาการปวดได้แล้วช่วยลดอาการอักเสบได้นะคะแต่คนโบราณเขาเชื่อว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะพอกล้ามเนื้อมันคลายนะคะอาการปวดก็ลดลงบางทีที่เราปวดเพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งไงนะอันนี้จะไปช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วทำให้มีการผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการปวดได้ปัจจุบันก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตว่าลดการอักเสบได้ลดอาการปวดได้ด้วยนะคะน
1: ะ
0: ต่อมานะคะเถาเอ็นอ่อนนะคะเถาเอ็นอ่อนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทำให้เส้นเอ็นอ่อนนะคะเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่คู่กันในเรื่องของความเจ็บปวดนะเวลาเกร็งเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคลายกล้ามเนื้อด้วยเถาวัลย์เปลียงแล้วเนี่ยเราต้องคลายเส้นเอ็นด้วยเถาเอ็นอ่อน
1: คือ
0: ตัวนี้นะคะนะมีประสิทธิภาพมากนะคะทีนี้ตัวต่อไปก็คือนะคะขมิ้นนะคะก็มีเคอร์คูมินเหมือนกันตัวขมิ้นเนี่ยมีสารสำคัญนะคะชื่อเคอร์คูมินนี่แหละค่ะนะมีสรรพคุณในการลดการอักเสบนะคะอยู่แล้วนะคะลดการอักเสบเสริมฤทธิ์ของไพรนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันมีความเหลืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ในสูตรเราก็เลยใช้ปริมาณที่น้อยกว่านะคะเพราะว่าหลักๆแล้วตัวที่คลายเส้นคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบนั่นคือไพรเถาวัลย์เปียงและเถาวัลย์อ่อนนะคะตัวขมิ้นเองเป็นตัวเสริมนะคะเป็นตัวเสริมแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยตัวขมิ้นเนี่ยคืออันนี้คือภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะที่คุณหมอโบราณเขาบอกคือช่วยประสานกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะน
1: ะ
0: ทีนี้น้ำมันที่เราใช้นะเราใช้น้ำมันงาค่ะคือตัวนี้นะคะนะคะน้ำมันงาเนี่ยเราใช้น้ำมันสกัดเย็นนะคะนะใช้งาขาวก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้งาดำเพราะงาดำเนี่ยมักจะไปใช้ในเรื่องของเส้นผมนะคะตัวน้ำมันงาเนี่ยคนโบราณเชื่อมั่นว่านะมีความเชื่อของโบราณแล้วก็มีภูมิความรู้ของคนโบราณบอกว่าน้ำมันงาเนี่ยสามารถที่จะซึมลึกถึงกระดูกได้เพราะนั้นเนี่ยคนโบราณเวลาที่กระดูกหักใช่ไหมคะเขาจะมีการดามเนาะอาจจะด้วยไม้ด้วยอะไรเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำมันงาทานะเพราะเขาเชื่อว่าซึมถึงระดับกระดูกได้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาน้ำมันงามาสกัดนะคะสารเหล่านี้จากสมุนไพร4ตัวเนี้ยมันจะช่วยนำพาสารสำคัญของสมุนไพร4ตัวนี้ลงลึกถึงระดับกล้ามเนื้อนะคะหรืออาจจะถึงกระดูกได้ตามความเชื่อของคนโบราณนะคะนะเพราะนั้นอันนี้คือเห็นไหมคะว่าสมุนไพรไม่กี่ตัวแต่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วต้นทุนมันจะทำให้ไงคะต้นทุนไม่สูงไงน
1: ะ
0: เราทำใช้เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะแต่ใช้แล้วได้ผลมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะต่อมาเนาะต่อมาอันนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนน้ำสมุนไพรเรา
0: สมุนไพร5ตัวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราเอามาทำอะไรท่านผู้ชมต้องทราบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยมาตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือ4ตัวเนี่ยนะเราจะเทลงในหม้อตะเกียบนะคะรวมกันเลยและ4ตัวนี้เราชั่งมาแล้วโดยที่ไพรเนี่ยนะคะนะไพร62กรัมนะคะเถาวัลย์เปียง14กรัมเถาเอ็นอ่อน12กรัมนะคะนะแล้วก็ขมิ้นสด12กรัมน้ำมันงาเนี่ยเทพอท่วมสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอจะเอาทั้งหมดเนี่ยลงในหม้อก่อนแล้วก็เทให้ดูนะคะว่าเทพอท่วมสมุนไพรเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกหลังจากเทเสร็จแล้วเราก็จะเจียว
1: ใช่
0: นะใช้เกลียวใช้ไฟไม่เกินปานกลางนะไฟอย่าแรงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยไพรไหม้ขมิ้นไหม้เนี่ยคือน้ำมันมันจะดำแล้วมันจะมีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไฟไม่เกินปานกลางทอดไปเรื่อยๆค่ะสังเกตตรงไพรกับขมิ้นนะคะไพรเนี่ยมีลักษณะแบบกรอบนะคะน
1: ะ
0: กรอบเนี่ยก็คือพอแล้วนะคะโดยเฉลี่ยแล้วมักจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะหรือประมาณ45นาทีอยู่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าท่านแบบถ้าท่านแบบว่าดูไม่เป็นว่ามันกรอบยังไงเนี่ยก็เอาสัก45นาทีแล้วกันนะไม่เกินชั่วโมงเป็นอย่างมากนะคะ
1: นะ
0: พอ

0: ได้แล้วพอได้น้ำมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วเราก็จะได้น้ำมันออกมาเนาะนะคะแล้วอาจารย์เอกต้องมากรองด้วยอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรากรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยเพื่อที่จะแยกเอาสมุนไพรชิ้นใหญ่ๆนี่ออกจากน้ำมันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำน้ำมันที่ได้เนี่ยนะคะมาผ่านกระดาษกรองอีกรอบนึงเพื่อให้มันใสให้มันสะอาดไม่มีตะกอนไม่มีเกล็ดอะไรตามมานะคะเมื่อได้แล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาขั้นตอนนี้นะคะนะทีนี้เราจะเอาลงเกลียวให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาบอกขั้นตอนนี้นะคะนะ
1: อาจารย์ให้ดูข้อแตกต่างนะคะอันเนี้ยเป็นไพรอันเนี้ยเป็นขมิ้นเห็นไหมคะสีมันจะสีเหลืองเหมือนกันแต่เนี้ยจะออกเหลืองอ่อนนะคะอันนี้จะออกเหลืองส้มนะคะเห็นไหมคะทีนี้เวลาเราได้สมุนไพรสองตัวนี้มาเราจะได้มาเป็นหัวใช่ไหมคะบางคนไปขุดเอาแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีดินติดมาด้วยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นเราก็มาหั่นหรือว่าฝาน ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีผลต่อตอนที่เรานำไปทอดแล้วระยะเวลาที่อาจารย์แกบอกอะค่ะถ้ามันหนาเกินไปไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะกรอบช้านะคะอันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางคนซอยเป็นเส้นๆก็มีค่ะอาจารย์เหมือนเราซอยขิง
0: นน
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แบบ
1: เพราะว่า
0: เ
1: ราจะ
0: ทำนะคะ
1: พื้นที่เนี่ยค่ะพื้นที่หน้าตัดของสมุนไพรนะคะให้มันเล็กนะคะมันเวลาสกัดเนี่ยก็จะได้ส่วนผสมทั่วถึงตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะบางทีท่านไปซื้อตามร้านสมุนไพรที่เขาจำหน่ายเถาวัลย์เรียงเนี่ยนะคะก็จะมีสมุนไพรชิ้นใหญ่อันนี้เราก็เอามาสับค่ะให้มันมีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยหรือการสกัดด้วยการทอดเนี่ยก็จะได้ให้พื้นที่มันโดนหน้าสมุนไพร
0: โดนน้ำมันเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ตัวน้ำมันที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนต้นอันนี้มีประสบการณ์การใช้น้ำมันตัวนี้ในการทาเวลาที่แบบไปเดินชนอะไรแล้วเกิดแบบเป็นรอยเขียวๆนะคะ อาจารย์บางทีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็เอาน้ำมันตัวเนี้ยมานวดให้เพราะเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะช่วยเรื่องของการประสานเนื้อเยื
0: ่อ
1: ได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ตัวน้ำมันงาเนี่ยก็จะกลิ่นไม่แรงด้วยแต่บางท่านอาจจะชอบเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะอันนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวเขาก็บอกว่าช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานำส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรของเรานะคะทีนี้บางท่านถ้ามีงบประมาณนะคะในการทำเดี๋ยวนี้นะคะมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นหม้อตุ๋นนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วเป็นแก้วด้วยบางท่านเนี่ยทำปริมาณเยอะๆแล้วก็ใช้เป็นหม้อตุ๋นก็ได้นะคะเราก็จะควบคุมไฟได้บางทีตั้งเป็นบางทีทำปริมาณเยอะๆอาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยนะคะ
0: เราก็เทพอท่วมสมุนไพรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะพอท่วมนี่ก็คือพอท่วมจริงๆนะคะพอนั่นแต่อย่าให้เกินมามากนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็เปิดไฟ
0: อันนี้ก็ตั้งไฟอยู่ในระดับที่ไม่เกินปานกลางนะคะไม่เกินปานกลาง
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ปกตินะคะถ้าบางท่านที่ทำนะคะอย่างเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีโหมดของฟังก์ชันในการทำนะคะบางทีก็จะใช้เป็นฟังก์ชันอุ่นค่ะก็ได้นะคะหรือฟังก์ชันผัดก็ได้บางทีเขาจะแถมหม้อฝาหม้อมาด้วยนะคะตอนที่ท่านทำเขาอาจจะปิดฝาหม้อไว้ก็ได้ค่ะตัวน้ำมันหอมระเหยจะได้ไม่ต้องระเหยออกไปมากนะคะ
0: นะคะปิดฝาหม้อไว้แล้วเวลาใช้เราก็ดูว่ามีน้ำมันติดที่ฝาหม้อไหมแล้วก็อาจจะเอาน้ำมันตัวนั้นน่
1: ะ
0: มานะกองผ่านตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเอาน้ำมันที่อยู่ในเนี้ยผสมกันเนาะ
1: ใช่ค่ะทีนี้สมุนไพรที่ผ่านการสกัดแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเอาจริงๆเราไม่แนะนำให้เอามาทำซ้ำนะคะอาจารย์รอบเดียวนะคะ
0: คืออาจารย์เอกจะบอกว่ากากสมุนไพรที่เราสกัดในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะใช้ครั้งเดียวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้ครั้งเดียวคือถ้าเอามาสกัดอีกเนี่ยท่านจะได้สารสำคัญที่เจือจางมากนะคะจะไม่มีประสิทธิผลนะคะ
1: เคยมีบางคนนะคะอาจารย์ที่ถามว่าเคยไปสอนกับกลุ่
0: ม
1: เขาบอกว่าไอตัวไผ่กับขมิ้นค่ะใช้เครื่องบดได้ไห
0: ม
1: ทีนี้พอใช้เครื่องบดนะคะบางทีพอมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นตะกอนนะคะบางคนแบบขี้เกียจหั่นนะคะอาจารย์ล้างแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหมือนเราปั่นพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยเวลาเราโกงมันก็จะเป็นตะกอนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันจะออกมาเป็นน้ำด้วยเป็นเปียกๆด้วยนะคะเวลาท่านสกัดแบบนี้ก็จะ

0: ้องละลายเกล็ดให้หมดนะคะ
1: มาถึงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องเอาเกล็ดไปกองนะคะใช
0: ่
1: เพราะว่า
0: อย่าเอาเกล็ดไปกองนะคะเสียดายนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเมนทอนพิมเสนกระบุนพวกนี้ราคาแพงนะอย่างเมนทอนนี่แพงมากนะคะแต่มีประโยชน์มากค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปกรองทิ้งนะคะนะเขาละลายอีกค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมันไฟเข้าไปมันก็จะเพิ่มการละลายมากขึ้นนะคะจริงๆน้ำมันไฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลายขมิ้นเถาวัลย์เปลี่ยนเถาอินอ่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับการเรียกน้ำมันไพรอย่างเดียวเนาะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็เรียกน้ำมันเหลือง
0: น้ำมันเหลือง
1: หรือว่าน้ำมันว่านก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์มันก็มีสูตรที่ว่าเป็นน้ำมันว่านนะ
1: คะ
0: ที่ประกอบด้วยว่านเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: 9 ชนิด
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนั้นก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะไอรายการเรามีไหม
1: น่าจะมีอยู่ค่ะตอนต่อไป
0: เนาะน้ำมันว่านใช่ไหมค่ะนะฮะ
1: นี่นะคะใสแล้วค่ะ
0: ว่านนี่จะเป็นว่านอย่างเดียวเลย9ชนิดนะคะแต่เนี้ยเป็นสมุนไพรนะคะว่านก็คือสมุนไพรตัวนึงแหละแต่ว่าเขาจะมีกลุ่มของเขาเป็นกลุ่มของว่านอันนี้เทลงเลยเนาะอย่างนี้
1: ใช่ค่ะก็จะได้น้ำมันใสๆแบบนี้แหละ
0: จะมีเกล็ดเหลืออยู
1: ่
0: นิดหน่อยนะเราก็เทน้ำมันพายลงไปเพื่อเพิ่มการละลายด้วยแล้วก็เป็นการที่ว่าครบนาองค์ประกอบในสูตรทั้งหมดนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สีสวยเลยนะคะสีนี่เป็นสีธรรมชาตินะคะจากพายและขมิ้นไม่ได้เติมสีอะไรเลยนะคะทีนี้บางท่านเนี่ยทำธุรกิจนะคะมาปรึกษาเราประจำว่าอาจารย์น้ำมันพายดีนะมันเป็นสีของไพรธรรมชาติกับขมิ้นเนี่ยเวลาที่เขาตั้งขายนะคะโดนแสงแล้วมันสีจางลง
1: ใช่ค่ะ
0: จะทำอย่างไรแต่สรรพคุณเนี่ยนะสรรพคุณเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู
1: ่
0: นะคะยังใช้ได้อยู่จะทำอย่างไรก็คือว่าให้ท่านเนี่ยใช้สีเหลืองสีพวกสีคอสเมติกอะค่ะ
1: นะ
0: ก็ละลายเพิ่มเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเจอแสงเจออะไรเขาก็จะไม่จางลง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะ
1: จะบอกว่าสูตรนี้นะคะเราได้มาเป็นสีเหลืองนี้เราได้มาจากตัวสมุนไพรที่เราสกัดเมื่อกี้เลยค่ะ
0: ใช่
1: นะคะทีนี้อย่างแพ็กเกจจิ้งบางอันนะคะอาจารย์ใช้เป็นขวดแก้วใสๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดฉลากถูกไหมคะบางทีแบบตั้งทิ้งไว้มากกว่า3 เดือน 6 เดือนคือให้มันโดนแสงเหมือนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สีจะจางลงเลยนะคะแล้วจางลงแบบเกือบใสก็มีบางทีทำให้ลูกค้าที่มาซื้อนะคะหรือว่าบอกว่าเป็นน้ำมันปลอม ไม่มีน้ำมันเหลืองแล้วนะคะ อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำตามคำแนะนำที่อาจารย์บอกนอกจากว่าเราจะใช้แพ็กเกจจิ้งที่มันทึบแสงเลย
0: ใช้ทึบแสง
1: ที่เป็นขวดอลูมิเนียมอะค่ะอาจารย์ที่มันแสงมันจะไม่โดนเลย
0: ผิดพันธุ์ของต่างประเทศนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะใช้ขวดทึบแสงนะคะนะเป็นขวดแก้วแต่ทึบแสงอาจจะสีเขียวแก่หรือว่าสีดำไปเลยนะคะแต่ผิดพันธุ์ของไทยเนี่ยก็แปลกนะชอบใช้ใสๆกัน
1: ชอบใช้ใสๆนะคะเราตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะสีก็จะเปลี่ยนไปสีจะซีดลงนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สีของผลิตภัณฑ์คงทนนะคะก็ใช้สีคอสเครื่องสำอางหรือสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำมันนะคะมาหยดลงไป
0: อันนี้ในเรื่องของการทำขายนอกจากการทำใช้แล้วเนี่ยทำขายได้ไหมก็คือว่าทำขายได้แต่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะของท้องถิ่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ของโอท็อปนะคะเขาเรียกผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะวิสาหกิจชุมชนไหม
1: ใช่ค่ะรัฐวิสาหกิจชุมชน
0: นะคะ
1: ก็จะเป็นตัวน้ำมันนวดสมุนไพร
0: วิสาหกิจชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเนี่ยน้ำมันไพรทำได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขายได้แต่ถ้าเกิดว่าจะกระจายไปต่างประเทศจะอะไรเนี่ยนะคะต้องผลิตโดยโรงงานผลิตยา
1: ใช
0: ่ค่ะนะ
1: ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะเวลาขึ้นทะเบียนก็คือถือว่าเป็นยาทำไมถึงเป็นยาเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันจะมีคำนะคะที่ช่วยในเรื่องบรรเทาแก้อาการรักษานะคะเทอมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะอันนั้นก็จะใช้กฎหมายของเครื่องสำอาง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะใช้เรื่องของพรบยานะคะในการทำนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลงฉลากนะคะเราไม่ได้บอกว่าบำรุงผิวนะคะอันนี้เราจะใช้ในเรื่องของคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะแก้เคล็ดขัดยอดอย่างเงี้ยค่ะหรือแก้วิงเวียงเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะมันมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้อาการป่วยนั่นเองนะคะ
0: เพราะนั้นให้ไปศึกษาว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ย
1: ะะ
0: เขาจดยังไงนะคะก็ไม่ยากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็โอท็อปประมาณนี้นะคะต ้องทำให้ถูกต้องนะคะถ้าต้องการขายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหา

0: ตามมาทีหลังนะคะแต่ถ้าเราทำใช้นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะสามารถใช้ได้เลยทำแจกได้ไหมทำแจกได้แต่อย่าให้เขารู้ว่าเราทำแจกบ่อยๆ บอกว่าอะไรแจกบ่อยนักหนาเขาจะสงสัยว่ามันแอบแฝงการค้าหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทำแจกในโอกาสต่างๆเช่น
1: บางคนเอาไปทำบุญอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์เนาะ
1: เอาไปใส่สังฆทาน
0: คนมาทำบุญเนี่ยค่ะเราจะแจกคนมาทำบุญหรือเราจะใส่ในชุดสังฆทานให้พระได้นะคะนะหรือว่ามีวิกฤตอะไรต่างๆนะเกิดอุทกภัยเกิดอะไรอยากทำแจกผู้ประสบภัยอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ท่านจะต้องระบุที่ฉลากว่าทำเพื่อบริจาคไม่จำหน่ายนะต้องมีระบุไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของน้ำมันไพรนะคะที่เราสาธิตในวันนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่านะจะขายไปทั่วประเทศอะไรประมาณนี้หรือส่งออกนอกเนี่ยต้องผลิตโดยโรงงานผลิตยานะคะนะยาแผนโบราณก็ยังได้นะจันอีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมี GMP ทุกวันนี้มันก็ยังมีโรงงานแผนโบราณอยู่นะคะยังอยู่ก็ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะเหมือนกับโรงงาน GMP แต่เพียงแต่ว่าระดับมาตรฐานโลกเนี่ยเขาจะยอมรับโรงงาน GMP มากกว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราในระดับเบื้องต้นนะใช้โรงงานผลิตยาแผนโบราณก็ได้นะคะนะทีนี้อาจารย์เอมีอะไรเพิ่มเติมที่จะ
1: อันนี้เห็นไหมคะ
0: ได้แล้วใช่ไหม
1: พอเราทำปุ๊บเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอันนี้จะเห็นนิดหน่อยเนาะสีของน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันงากับสีของน้ำมันสมุนไพรเนี่ยค่ะพอเวลาได้แล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ
0: อันนี้ไพรกรอบไปยัง
1: เริ่มแล้วค่ะอาจารย์เกือบจะได้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: เราก็จะให้ดูนะคะ
1: เนี่ยค่ะจะกรอบแบบนี้เลยนะคะ
0: เวลาน
1: ี้เราก็กอง
0: ในขณะที่ทอดเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องมาคนนะมาคนด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะเดี๋ยวไหม้ได้นะคะ
1: เดี๋ยวเราตักชิ้นสมุนไพรให้ท่านผู้ชมดูนะคะจากที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะกรอบๆแบบนี้เลยนะคะจริงๆถ้าเราทิ้งไว้ให้แห้งค่ะอาจารย์เวลามาหักปุ๊บมันก็จะกรอบเลยนะคะ
0: ทีนี้เวลากรองน้ำมันเนี่ยต้องกรองในขณะที่ร้อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีก็โอ้ยร้อนกลัวจะอะไรคือไม่กรองเงี้ยนะคะปรากฏว่าสมุนไพรมันจะอมน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะน้ำมันเราก็จะได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ร้อนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกรองได้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรากรองให้ท่านผู้ชมดูเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะนะคะได้อยู่เดี๋ยวเราจะกรองให้ดูเลยนะคะพอนี้เราทำปริมาณไม่เยอะก็ระยะเวลาก็จะเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะประมาณ45นาทีนะคะหรือ1ชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้ระยะเวลาเนี่ยเราควบคุมได้แล้วก็เร็วนะคะเราก็สามารถที่จะตอนที่เราหั่นไผ่นะคะหั่นขมิ้นนะคะก็หั่นให้บางท่านน่ะซอยไปเลยค่ะเหมือนซอยขิงนะคะส่วนตัวสมุนไพรที่เป็นเถาเอ็นอ่อนกับเถาวันเปรียงเนี่ยก็สับๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จะทำให้ท่านได้ตัวยาเยอะเลยเวลาที่เราสกัดเพราะว่าพื้นที่ของสมุนไพรเนี่ยจะสัมผัสกับน้ำมันงาที่เราใช้สกัดเลยนะคะทีนี้บางท่านนะคะอาจารย์ที่ไปขุดมาเยอะนะคะบางทีทอดไม่หมดภายในวันเดียวท่านเอาสมุนไพรที่เป็นไผ่กับขมิ้นไปตากแห้งไว้ก็ได้นะคะ
0: หรือถ้าเกิดว่ามีการจะทำต่อเนื่องสมมติว่าเก็บมาเยอะวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็สามารถล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกสักสองสามวันจะทำอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะคุมไว้นะคะนะ
1: ฮะอ๋ออันนี้มีคำถามมาจากในห้องอัดค่ะอาจารย์บางคนที่เคยทำตอนที่ยังไม่ได้มาดูสูตรกับอาจารย์นะคะบอกว่าทิ้งไว้แล้วน้ำมันมันหืนอาจารย์มีวิธีแก้มีเทคนิคไหมคะ
0: น้ำมันมันคืออย่างนี้ค่ะไอ้ตัวกะละบูนเนี่ยมันก็ช่วยแก้เรื่องน้ำมันหืนนะ
1: ค่ะ
0: ตัวกะละบูนเนี่ยพิมเสนพิมเสนเมนทอนอะไรพวกนี้น
1: ะ
0: ช่วยในเรื่องของทำให้น้ำมันไม่หืนนะคะนะมี
1: ปกติเนี่ยที่ถ้าทำตามสูตรอาจารย์จะไม่หืนนะ
0: และตัวการพูเหมือนกัน
1: เคยทิ้งไว้นะ
0: การพูก็ช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าท่านไม่มั่นใจเนี่ยมันจะมีสารเคมีนะแต่มันเป็นสารเคมีแต่เราใช้แค่ 0.1
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้จะช่วยกันไอ้ไม่ให้น้ำมันหืนนะสามารถใส่ได้นะคะนะ พราะว่าน้ำมันเนี่ยมันผ่านความร้อนทีนี้ถ้าน้ำมันไม่ผ่านความร้อนนะ
1: เ
0: ราใช้น้ำมันที่มีวิตามินอีสูงอ่
1: ะ
0: อย่างโจโจ้บาออยน้ำมันลำข้าวพวกนี้มันจะไม่หืนนะแต่มันอันนั้นมันต้องใช้ธรรมชาติไม่ผ่านความร้
1: อ
0: นนะคะแต่ทีนี้น้ำมันนี่มันผ่านความร้อน
1: ใช่ไ
0: หมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเติมบางทีโจโจ้บาออยมาเติมวิตามินอีเนี่ยบางทีไม่แน่ว่าจะคุมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะไม่แน่ว่าจะคุมได้ไหม
1: ใช่แต่ถ้าทำตามสูตรที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ในรายการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เกินมากกว่า1ปีเราไม่หือนะคะอาจารย์ทิ้งไว้อะนะคะเพราะบางท่านประหยัดต้นทุนค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปใช้น้ำมันงาบางทีไปใช้น้ำมันทำอาหาร
0: อ
1: ันนี้ก็จะมีโอกาส
0: น้ำมันงาเนี่ยต้องเป็นน้ำมันงาสกัดเย็น
1: ค่ะ
0: นะคะน้ำมันงาในห้างที่ใช้ทำอาหารนะปกติมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วน้ำมันงากลิ่นแรงมากเลยกลิ่นแรงกว่าน้ำมันงานี้อีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีกลิ่นของผลิตภัณฑ์มันก็มาจากน้ำมันงาที่เราใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยงาที่ท่านจะใช้เนี่ยควรจะเป็นงาสกัดเย็นนะคะไม่ใช่งาในเกล็ดทำอาหารนะคะนะ
1: เดี๋ยวเราจะ
0: กรองเราก็จะตอนนี้เราก็จะกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะก็คือเพื่อที่จะแยกเอากากชิ้นใหญ่ๆนะคะออกนะคะไม่เป็นไรสมุนไพรมันจะลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรอาจารย์เอเพราะว่าเผื่อมันอุ้มน้ำมันไว้น้ำมันจะได้ออก
1: นะคะหรือว่าเราจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในตัวสมุนไพรด้วย
0: ใช่นะคะเราก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะ
1: นี่ค่ะอันนี้ก็จะใส่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
0: คือปกติเนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้จนมันแห้งนะตรงข้างบนเนี่ยคือน้ำมันมันลงหมดแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องตัดที่ให้ท่านผู้ชมดูเนาะเราก็จะให้อาจารย์เอกกรองให้ดูนะคะอันนี้เรากรองกากใหญ่ออกแล้วมันก็จะเป็นน้ำมันตรงนี้ทีนี้เราเอาน้ำมันตัวนี้มากรองด้วยกระดาษกรองอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: เห็นไหมคะก็จะลงผ่านกระดาษกรองแบบนี้เลยนี่ค่ะวันนี้ได้น้ำมันที่ใสไม่มีตะกอนนะคะถ้ายังไม่ได้ผสมก็สามารถเก็บไว้ได
0: ้นะคะทำไมเราต้องกรองขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าจะส่งเสริมสมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยให้สู่ระดับโลกเนี่ยนะคะมันต้องดูแล้วสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: ดูแล้วน่าใช้นะคะนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเขาดูแล้วมันมีตะกอนนะมันเป็นสีที่ไม่สวยอะไรประมาณนี้นะก็ดูแล้วเหมือนไม่สะอาดอ่ะนะคะเพราะนั้นน่ะก็เลยออกตลาดลำบากนะคนตัดสินใจซื้อลำบากนะแล้วก็บางทีเนี่ยสมุนไพรบางตัวก็จะมีอะไรนะมีเกล็ดมีอะไรบ้างนะมีฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะการกรองอย่างเงี้ยจะทำให้ดูใสขึ้นแล้วก็ดูน่าใช้ดูสวยงามนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็บางที
0: สะอาดเนี่ย
1: เราเอาไปใส่แพ็กเกจจิ้งแบบ
0: เห็นไหมคะสะอาดไหมฮะเนาะสะอาดแบบน่าใช้นะคะนะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ดูการสาธิตวันนี้นะเห็นแค่น้ำมันเหลืองอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าโอ้ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องมืออะไรแบบโอ้ใหญ่โตนะคะแต่จริงแล้วท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราสามารถที่จะทำใช้เองได้นะคะสามารถทำใช้เองได้เลย
1: เพราะว่าแบ่งแพ็กเกจจิ้งบางท่านเนี่ยอาจจะไปใช้เป็นแบบสเปรย์อาจารย์ถ้ามีตะกอนเนี่ยมันจะให้อุดตันตรงหัวสเปรย์ด้วยใช่
0: แต่อันนี้เนี่ยสบายเลยฉีดสเปรย์ได้เลยนะคะสบายมากเลยนะคะ
1: ตัวนี้แพ็กเกจจิ้งหลากหลายนะคะที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นขวดแก้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้มีแบบที่เป็นหัวลูกกิ้งก็มีค่ะอาจารย
0: ์
1: ลูกกิ้งใหญ่ๆที่เวลาเราปวดบริเวณบ่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้กิ้งนวดแบบนี้ค่ะแล้วก็
0: ประมาณว่าพกติดตัวสะดวกอะไรประมาณนี้แหละนะคะ
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้
0: อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ทั้งหมดเนาะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะขอทวนนิดนึงดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะน่าจะทันนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอเคมันมี2ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการนำเอาสมุนไพรมีไพรมีขมิ้นนะคะมีเถาอินอ่อนนะคะมีเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะนะมาสกัดกับน้ำมันงาก็คือจากการทอดเมื่อกี้ที่เราเห็นพอทอดเสร็จแล้ว เราก็นำมาแยกกักใหญ่ๆออกเนี่ยโดยการใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะนะเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นน้ำมันตัวนี้นะคะนะแล้วก็มากรองด้วยกระดาษกรองนะคะก็จะได้น้ำมันไพรนะซึ่งจะเอามาผสมกับเมนทอนพิมสินกระบูนยูคาลิปตัสนะคะนะน้ำมันระกำเนาะแล้วก็มีการผูด้วยน
1: ะคะ
0: ก็คือมาเป็นตัวนี้ซึ่งอันนี้แหละคือเสร็จสมบูรณ์แล้วที่จะนำไปใช้ได้นะคะนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็ถ้าท่านทำแล้วเหลือก็รอให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยบรรจุเก็บไว้นะคะพอเราได้น้ำมันเหลืองเสร็จแล้วเราก็ค่อยบรรจุขวดวันนี้เราทางทีมงานก็มีขวดพลาสติกนะคะ
0: ทำให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะนะจริงๆเนี่ยเราใช้เราต้องใช้บิ๊กเกอร์เนาะ
1: ใช่บิ๊กเกอร์ค่ะที่เป็นบิ๊กเกอร์เลยในการเกาะ
0: วันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็เกาะให้ดูคือถ้าเย็นแล้วเนี่ยเราสามารถกรอกใส่ขวดพลาสติกได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนมองแล้วอุ๊ยเสียดายน้ำมันเหลืองนะนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ขอให้ดูว่าถ้าใส่ขวดแล้วก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะ
1: ใช
0: ่ตันๆนะคะอาจารย์เลยทำให้ฉลาดเพื่อนเลยนะคะ
1: ประมาณนี้นะคะ
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่ถ้าใครไม่ได้แต่งสีแล้วอยากจะให้สีเวลาที่โดนแสงแดดไม่ซีดก็ใช้เป็นขวด
0: ใช้สีคอสเมติกนะ
1: ใช่นะคะ
0: สีดูสีด้วยนะต้องให้มันสมจริงนะกับสีตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีส้มเกินบางทีเหลืองนวลแบบเหลืองไข่อย่างเงี้ยนะมันคนเขาซื้อนะเขาจะมองเอ๊ะแบบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่เหมือนน้ำมันไพรทั่วไปนะคะนะโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะนะครบทุกขั้นตอนแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรายังมีอีกหลายตอนนะคะก็ขอเชิญชวนให้ท่านติดตามรายการการทำผิดพันธาถูนวดด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อไปนะ
1: คะ
0: วันนี้ดิฉันกัญญาณ์ณ หนองคายและอาจารย์เอ
1: ๋ณ
0: ร
1: ว
0: นภูมิยุนตีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ป่ะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้ พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
8: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่เนี้ย
9: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
11: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเข้าสู่รายการหลวงแห้งแบดบุญนะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ในทุกๆครั้งนะครับเรายังคงมีเรื่องราวของพระมุขศาสนาเรื่องราวของศาสนาพุทธเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดนะครับเช่นเคยอยู่กับผมจิรัฐวัฒน์ศิริกุลนะครับเราอยู่ในรายการหลวงแห้งแบดบุญนะครับแน่นอนว่ารายการเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเรานําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเพื่ออยากจะให้ทุกๆคนนั้นได้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเราจะได้กระจายเรื่องราวของศาสนาพุทธออกไปเยอะๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะวันนี้รอจองหัวกันไว้นะครับจะใช้ผู้ชมนั้นได้ลองพูดคุยกันลองดูกันสิว่าเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นกับศาสนาพุทธน่าจะเป็นอย่างไรการที่เราไปยกมือประนมก้มกราบนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับบารมีที่ถูกแผ่ไพศาลออกมาอุปเราตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันและแน่นอนนะครับว่าเราอยู่กับพระอาจารย์นะครับที่เจอเราทุกๆครั้งเช่นเคยนะครับนะฮะนมัสการพระครูโคสินสุทธสอนเจ้าวาดวัดวัดที่จะทำมาว่านะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เรื่องของอุ้งครูกับพี่แล้วก็เจริญอ่อนทุกท่านที่กำลังติดตามรายการของเราอยู
0: ่ครับผมวัดวัดที่จะทำมาว่าหลายครั้งเราก็คุยเรื่องของพระพุทธศาสนามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวชนะพระอาจารย์เนาะนะครับเรื่องของบุญบารมีของการสร้างอุโบสถนะการสร้างโบสถ์ต่างๆนะครับเรื่องราวของวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราคนพุทธได้ปฏิบัติกันไม่ว่าเวลาเราจะไปที่ไหนใดๆก็ตามนะครับนั่นก็คือการยกมือประนมก้มกราบแล้วก็ไม่เพียงแต่กราบอย่างเดียวนะครับนะฮะเรายังคงพูดไปถึงเรื่องของสาธุครูขอให้เรานั้นได้แข็งแกร่งปลอดภัยขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงกับต่างนานานั่นคือสิ่งที่เรากำลังบอกสัปดาห์นี้พระอาจารย์ที่เราคุยกันนั่นคือสิ่งที่มองไม่เห็น
1: เรียกว่าปฏิหาร
0: โอ้ปฏิหารเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้เราจะเป็นด้านนั้นเป็นด้าน

0: ละมองไม่เห็นครับก็ในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับบางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะเห็นด้วยกับเราข่าวคนฟังแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนที่คุณป๊อปปี้บอกมองไม่เห็นตอนนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าฟังแล้วก็วิจารณญาณ
1: ครับ
0: ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ฟังแล้วต้องไปซึ้งหน่อยรู้ว่านี่คือจริงหรือไม่จริง
0: ครับก็ให้ฟังเฉย
1: ๆฟังเฉย
0: ๆฟังเฉยๆฟังกำลังมาสู่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเรากำลังคุยกันเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
0: เขาเรียกว่าศรัทธา
1: อ๋อศรัทธาศรัทธาย
0: กตัวอย่าง
1: ครับ
0: หลวงตามหาบัว
1: ครับ
0: ท่านได้เคยพูดไปตอนหนึ่งว่า
1: ครับ
0: ถ้าศรัทธาก้อนหินก้อนปวดนะ
1: ครับ
0: แล้วก้อนหินก้อนปวดนี้นะผมว่า
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได
1: ้อืม
0: ในทางหมด
1: ห้าม
0: ครับท่านบอกว่าถ้าเรามีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือหรือว่าวัตถุมงคลอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราไม่ศรัทธาของชิ้นนั้นก็ไม่ใช่ของวัตถุมงคลฉะนั้นสิ่งนี้ตามมาเนี่ยจะบอกก๊อปปี้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับ
0: มันเริ่มต้นคือศรัทธามาศรัทธาศรัทธาและปฏิหาริย์มันจะเกิดผมต่อให้เรามองไม่เห็นมันก็จะมองเห็น
1: ศรัทธาปฏิหาริ ย
0: ์หุ่นมาก
1: นะฮะ
0: ศรัทธานำมาซึ่งปฏิหาริย์เราจะเห็นก็ต้องเมื่อเราศรัทธาครับยกตัวอย่างพวกก๊อปปี้เชื่อแล้วผีไปกิน
1: ไม่ค่อย
0: เอาละพวกก๊อปปี้บอกว่าไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเกิดเราไปถามบนที่ศรัทธาศรัทธาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่ององค์เกิดแก่เจ็บตายเรื่องของผีสางเทวดาเขาอาจจะไม่เคยเห็นแต่เขาศรัทธามาก่อนบอกเต้าเชื่ออ
2: ย่างที่หลวงตามหาบัวได้บอกไว้นะอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปตอนต้นว่าแม้กระทั่งแค่ก้อนกรวดก้อนเดียวถ้าเราศรัทธามันก็จะเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆตามมาได้อีกมากมายเลยทีเดียวเนาะ
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดเลยที่ทุกคนจะไปผมยังไม่ใช้คําว่าบ่นเนาะไปเค้าเรียกไปกราบไปไหว้อะไรเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าเราพูดถึงแบบให้เข้าใจง่ายขึ้นสายมูมั้ย
2: สายมูใช่
0: สายมูสายมู
2: สายมู
0: สายมูอย่างนี้ก็มาด้วยความศรัทธาศรัทธาสิ่งนั้นศรัทธาสิ่งนี้ก็ไปมูสิ่งนั้นมูสิ่งนี้เขาก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นความศรัทธาของเขา
2: ความศรัทธาก็คืออยู่ที่ความศรัทธาว่าคุณที่จะคุณเลือก
0: ใช่
2: ศรัทธาสิ่งใดคุณก็ไปตามหาสิ่งนั้นที่คุณศรัทธา
0: ใช่อาตมาอยากจะพูดถึงภาพกว้างให้คุณก๊อปปี้ได้เห็นภาพนิดนึง
2: ครับ
0: คือถ้าศรัทธาในที่นี้เรามีศรัทธาพระพุทธเจ้าอันดับหนึ่งก่อนเนาะ
2: ครับ
0: ศรัทธาพระธรรมเจ้าอันดับ2ศรัทธาพระธรรมพระสังฆเจ้า
2: พระสังฆเจ้าอัน
0: ดับ3
2: ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพระรัตนตรัยใครที่ศรัทธาในของเรื่องของพระรัตนตรัย3อย่างนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คืออยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนา
2: ครับ
0: โดยแท้คือเนื้อแท้
2: ครับเนื้อแท้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์แต่มันก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นรองลงมาเรียกว่าเทวดาหรือว่าเทพ
2: ครับ
0: เทวดาหรือเทพเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเทวดาม ากมายยกตัวอย่าง
2: ครับ
0: บทสวดของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ได้พูดถึงเทวดาในหลายๆชั้นว่าแต่ชั้นไหนชั้นไหนเป็นชั้นไหนในบทสวดของธรรมจักรก็มีเรื่องของเทวด
2: าน
0: ั่นก็หมายความว่าคนที่กราบไหว้เทวดา
2: ครับ
0: ศรัทธาเทวดาก็ยังเป็นความเคารพในพระพุทธศาสนาอยู
2: ่
0: แต่มันเป็นเรื่องรองลงมาร
2: องลงมา
0: เหมือนบทสวดที่บอกว่าใครศรัทธาพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วใครศรัทธาพระธรรมรองลงมาใครศรัทธาพระสงฆ์รองลงมาศรัทธาเทวดาชั้นไหนก็ว่ากันไป
2: ก็ว่ากันไป
0: ก็ลองไปอีกนั้นย้อนกลับมาเมื่อสักครู่ที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงเรื่องของจตุคามก็แล้วกันเมื่อสักครู
2: ่ใช่อันนี้เพราะอันนี้ภาพเห็นชัดมาก
0: ก็ถือว่าเป็นเทวดาในยุคปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันว่าเอ่ยภาพก็อ๋อเนื้อออกแล้วเป็นอะไรเป็นเหลืองกลม
2: ๆเป็นเหลืองกลมๆมีรูปอยู่อย่าง
0: น
2: ี
0: ้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเราศรัทธาแต่ว่าก็จะเป็นเศษเสี้ยวอีกหลายๆอย่างที่เราได้เห็นได้รู้กันถ้าของจริงก็จะอยู่ได้นาน
2: เรียกว่าสนใจ
0: เกลืออยู่ไหนก็เค็ม
2: ใช่
0: ทองคำอยู่ไหนก็คือทองคำ
2: ใช่
0: เพชรอยู่ไหนก็คือเพชรเรียกว่าของแท้นะไม่ปลอม
2: ครับ
0: ฉะนั้นสิ่งที่เราศรัทธาก็เหมือนกันต่อให้เราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตาม
2: ครับ
0: ถ้าเป็นของจริงของแท้แน่น
2: อ
0: นไปอยู่ที่ไหนก็คือของจริงของแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าไปอยู่ไหนก็เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมไปอยู่ไหนก็เป็นพระธรรม
2: ครับ
0: พระอริยสงฆ์ไปอยู่ไหนก็เป็นพระอริย
2: สงฆ
0: ์เทวดาไปอยู่ไหนก็เป็นเทวดาฉะนั้นจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
3: ของแท้ก็คือของแท
2: ้ศรัทธาในสิ่งที่เรานับถือกราบไหว้เนาะเราศรัทธาในหน้าที่การงานเราศรัทธาในความเป็นการเรียนของเราเราศรัทธาในการทำงานเราศรัทธาในคนรอบข้างเราศรัทธาในครูบาอาจารย์เราศรัทธาในพ่อแม่ต่างๆอะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้แปลว่าศรัทธาในบุคคลศรัทธาในสถานที
2: ่
3: คนในเรื่องที่เราต้องทำ
2: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องศรัทธาในการที่เราเป็นนักเรียนศรัทธาที่เรามีครูบาอาจารย์ในการที่เราจะได้รับคำสั่งสอนต่างๆศรัทธาในวิชาความรู้ที่เราได้รับอะไรเงี้ย
3: ถูกต้อง
2: มันก็ทำให้เกิดผลสำเร็จในอนาคต
3: แน่นอน
2: ใช่ไหมมันก็เหมือนกันกับการที่เราบอกว่าเราไปไหว้พระเราไปกราบพระพุทธรูปแบบนี้ด้านหลังของผมเราไปไหว้องค์เทพต่างๆเราก็ไปด้วยความศรัทธาเพื่อขอผลในอนาคตเหมือนกัน
3: ถูกต้องเมื่อเราศรัทธาแล้วความย่ำจะมีผลให้เราเห็นจะมากหรือจะน้อยจะช้าหรือจะเร็ว
2: อ
3: ันนั้นอีกประเด็นหนึ่ง
2: ประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่กับเราทุกคนเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่ไปขอเราไม่ไปบนบานสรรกล่าวอะไรแบบนี้อาจารย์
3: ถูกต้อง
2: ต้องสอบถามอาจารย์เนาะในมุมของพระพุทธศาสนาหรือในมุมของพระสงฆ์เองเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันต้องใช้คำว่าข
3: อ
2: หรือเป็นบนบานสรรกล่าวหรือต้องแบบแค่บอกหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ตรงนี้พอมี
3: จริงๆ
2: แล้วรู้อย่างไร
3: บุญบุญเนี่ยคำว่าบุญก่อนบุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาบ
2: ุ
3: ญสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐาน
2: อนุโมทนาอธิษฐาน
3: บุญมันมีบุญกิริยาวัตถุสิบ
2: ครับที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้
3: เคยคุยก่อนนั้น
2: ครับ
3: ซึ่งในบุญสิบอย่างเนี่ยม
2: ัน
3: จะมีหนึ่งเรียกว่าบุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาเรามาวันนี้เราจะพูดถึงบุญสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐานก็เป็นหนึ่งในสิบ
2: ครับ
3: บุญ
2: บุญเหมือนกัน
3: บุญกิริยาวัตถุสิบเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยคือคำพูดในกลุ่มคนที่เข้าใจ
2: ครับ
3: ในการอ่านหนังสือมากแต่ถ้าเกิดกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหรือว่าภาษาพูดคำว่าบุญนะบุญเพราะฉะนั้นบุญกับอธิษฐานนี่ก็คือคล้ายๆกัน
2: คล้ายๆกัน
3: บุญกับอธิษฐานแต่ว่าบุญนี่ก็คือจะเป็นรูปแบบของมีสิ่งตอบแทน
2: อย่างน
3: ั้นแต่อธิษฐานนี่คือจะไม่มีสิ่งตอบแทนอธิษฐานอยากได้อะไรขออะไรก็ว่าไปอีกเรื่องแต่บนนี่คือมีสิ่งตอบแทน
2: สิ่งตอบแทน
3: แต่ว่าคือออกมาจากใจเรา
2: คือจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะลึกลงไปนิดนึงนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้
3: ไม่ได้
2: มันจับต้องไม่ได้เลยนะที่เราคุยมาตอนนี้มันจับต้องไม่ได้หรอมันมองไม่เห็นด้วยจับต้องไม่ได้ด้วย
3: ฉะนั้นคนที่ฟังเราก็จะต้องมีทั้งบวกและลบ
2: ใช่เรื่องคุณคิดอย่างไรก็ว่ากันไปบางคนบอกว่าโอ้ยไปกราบไหว้มันไม่ได้ล็อกนอนอยู่บ้านเฉยมันก็ไม่ได้แต่มันอาจจะมีความสำคัญทางด้านจิตใจ
3: ถูกต้องมีความสุข
2: มีความ
3: กำลังนี่หรอยกตัวอย่างไปหาพระรูปหนึ่ง
2: ครับ
3: ร้อยคนนะร้อยคนบอกว่าไปแล้วขอช่างขายที่ได้ไปแล้วขอช่างถูกหวยใช่ไหมครูกปี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยบางคนไปขายที่ได้บางคนถูกหวยได้แต่ในอีกหลายๆคนเขายังไม่สำเร็จขายที่ก็ไม่ได
2: ้ครับ
3: หวยก็ไม่ถูก
2: หวยก็ไม่ถูก
3: แต่เขามีความสุขที่ได้ไป
2: ที่ได้ปะ
3: ก็ถือว่าดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไปแล้วที่ก็ไม่ได้หวยก็ไม่ถูกสบายใจก็ไม่
2: ม
3: ีเป็นทุกข์มาอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาอีกรูปแบบนึง
2: แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะนินทากลับไปอีก
3: กลับไปอีก
2: ไหนว่าช่วยได้อย่างนั้นอย่างนี้อีกโอ้ไม่เห็นได้เลย
3: เพราะฉะนั้น
2: จะบาปเขาอีกนะ
3: ผิดที่ผิดเวลาผิดบุคคลการทำบุญ
2: ต้องบุญ
3: ถูกที่
2: ครับ
3: ถูกเวลา
2: ครับ
3: ถูกบุคคลย้อนกลับมาเรื่องศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดเราศรัทธาสิ่งที่เราชอบ
2: ครับ
3: มันจะง่ายแต่ถ้าเกิดเราไปศรัทธาสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะเริ่มยาก
2: ใช่
3: เหมือนงานที่ครูก๊อปปี้ทำถ้าสิ่งไหนครูก๊อปปี้ชอบแล้วศรัทธารู้สึกว่าปัญหามันจะน้อยเพราะเรารู้ว่าปัญหามันคือมีไว้ให้แก้อยู่แล้วล่ะถ้ามีปัญหาเราแก้
2: แบบนี้แบบนี้เรารู้เลย
3: ไม่ทุกข์กับมัน
2: ครับ
3: เพราะเราชอบ
2: ครับ
3: ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดครูก๊อปปี้ไปทำในสิ่งที่ครูก๊อปปี้ไม่ชอบเลยไม่ได้ศรัทธาเลยแต่ครูก๊อปปี้ไปทำ
2: อยู่นั่นน่ะ
3: ปัญหามันจะเกิดเยอะเพราะเยอะพอเราแก้ไม่เป็นมันก็จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่นแหละก็เราจะบอกว่าถ้าเกิดครูก๊อปปี้หรือว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งที่เราอยากทำอยากได้อยากมีอยากเป็นเราเอาศรัทธานำมาก่
2: อ
3: นแล้วปัญหาหรือว่าอุปสรรค
2: มันจะ ผ่านไปได้ดีใช่ไหมเพราะจริงๆถ้ามองให้เห็นภาพนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกผมก็อยากขยายความเพิ่มอย่างนี้นะโอเคเราถนัดในการที่เราจะนำเสนอในการเป็นพิธีกรต่างๆโอ้เราก็รู้เลยว่าปัญหาเราต้องแก้ไขอย่างไรแล้วข้างหน้าจอเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแต่ผมไปวิ่งข้าวสองก้าวผมก็นั่งพักแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าพอแล้วฉันจะต้องไปวิ่งทำไมเราจะไปแก้ปัญหาการวิ่งทำไมให้มันเหนื่อยเปล่าๆอะไรแบบก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ชอบไง
3: ถูกต้อง
2: นี่ไงอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากำลังโยงเข้าไปว่าน้องๆเองที่กำลังดูตอนนี้น้องๆศรัทธาหรือว่าชอบอะไรเนี่ยเราก็ทำมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราชอบเราอยากจะทำเราอยากจะปฏิบัติไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยศรัทธาต้องนำมาแล้วมันก็จะเกิดซึ่งปาฏิหาริย์หรือสิ่งที่มันจะเกิดสัมฤทธิ์ผลได้ในอนาคตทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดผมนึกได้เนี่ยหุ้ยลูกเอ้ยไปทาไปวัดกันเถอะไปทำบุญเบื่ออะไรอะแม่อันนี้ไปแล้วนะ
3: โอเค
2: โอ้ยเดี๋ยวทำไปเถอะลูกเทวดาก็จะเห็นเทวดายังไงอะนี่ถ้าลูกไม่ทำบุญนะตกนรกลูกผีสางเขารออยู่โอ้โหนี่เรื่องราวใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่าง
3: น
2: ี้
3: เพราะฉะนั้นถ้าครูก๊อปปี้พูดถึงจุดนี
2: ้ครับ
3: อาตมาก็จะมองให้เห็นเป็นสองประเด็น
2: ครับ
3: ประเด็นแรกคือศรัทธาก่อนแล้วจะเห็นผล
2: อ
3: ันดับที่สองคือเห็นผลก่อนแล้วค่อยศรัทธาอ่านยกตัวอย่างนะ
2: เห็นผลแล้วก็ศรัทธา
3: เราจะยกตัวอย่าง
2: ใช่ใช่อ
3: ันนี้เราศรัทธาเราจะพูดถึงศรัทธาก่อนแล้วค่อยเห็นผลยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนาะ
2: ครับ
3: พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านศรัทธาในการปฏิบัติฝึกหัดตัวเอง
2: ฝึกตัวเอง
3: 6ปีออกหนีจากวัฏสงสาร ออกจากปราสาทราชวังไปฝึกฝนตัวเอง6ปี
2: ครับ
3: เพราะศรัทธาว่าฉันจะต้องบรรลุฉันจะต้องเห็นมรรคฉันจะต้องเห็นผลพระองค์ก็ศรัทธา
2: ครับ
3: ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองบอกว่าต้องออกจากทุกข์ให้ได
2: ้ครับ
3: แล้วพระองค์ก็ตรัสรู
2: ้
3: ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระท่านวัชระอา
2: จครับ
3: ก็ทําให้พวกเราได้มากราบไหว้ท่านเพราะท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้
2: า
3: ตรัสรู้ชอบได้ด้วย
2: พระองค์เอง
3: เพราะนั่นคือพระองค์ศรัทธาก่อน
2: ครับ
3: ศรัทธาแล้วก็นํามาซึ่งผลสําเร็จ
2: อ
3: ันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ
2: ครับ
3: ต่อมาเห็นก่อนแล้วค่อยศรัทธาเห็นผล
2: เห็นผลแล้วค่อยศรัทธา
3: แล้วค่อยสำเร็จยกตัวอย่างก็พระพุทธเจ้าอีกอยู่ดี
2: อ้าวเหรอฮะ
3: พอพระองค์ให้นางคนหนึ่งนางสุชาดา
2: ครับ
3: ที่ถวายข้าวมรุปยาตมีสาวใช้ของนางสุชาดา
2: ครับ
3: ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้ามีแสงออกมาเป็นรัศมี
2: ครับ
3: ในตัวของพระพุทธเจ้าในพระองค์ของก็มีเป่งเป็นแสงรัศมีออกมาเรียกว่าฉัตรพันธรังสี
2: ฉัตรพันธรังสี
3: เป็นเทวดาน างก็คิดว่าโอ้โหแสงเทวดาออกมาจากต้นไม
2: ้
3: แสงเทวดาออกมาจากคนคนนี
2: ้
3: พอสาวใช้ของนางสุชาดาเห็นพระพุทธเจ้าไปบอกกับนางสุชาดาว่ามีเทวดาอยู่ต้นไม้คือตอนนั้นสาวใช้ไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้า
2: เออนี่เคยได้ยิน
3: แต่สาวใช้คิดว่าที่ต้นไม
2: ้
3: นั่งอยู่ตรงนั้นคือเทวดาก็เกิดศรัทธาเพราะเห็นก็ไปเรียกนางสุชาดามานางสุชาดาก็เห็นเหมือนกันว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเป็นแสงออกมาเป็นเขาเรียกว่าฉับพันทลังสีเป็นรัศมีออกมาแผ่ซ่านออกมา
2: ครับ
3: อันนี้อาตมากำลังจะภาพให้ครูก๊อปปี้เห็นภาพว่าบางอย่างเนี่ยศรัทธานำมาซึ่งผลคือพระพุทธเจ้า
2: ครับ
3: บางอย่างเห็นแล้วศรัทธา
2: แล้วศรัทธา
3: เพราะฉะนั้นมันมีอยู่2อย่างเราต้องแยกประเด็นนี้ก่อนว่าบางคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนศรัทธาสิ่งที่เขาเห็นก่อนแล้วค่อยไปศรัทธาบางคนศรัทธาแล้วไปเห็นบางคนเห็นแล้วศรัทธามันจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ว่าใครเอายกตัวอย่างเอาปัจจุบันจับต้องได้เนาะ
2: ค
3: นถูกหวยก็แล้วกันเนาะคนชอบซื้อหวยบางคนบอกว่าไปปักธูปที่ท้าวเวสสุวรรณ
2: ครับ
3: กำลังฮิตกันก็จะมีตัวเลขออกมา
2: ตัวเลขมา
3: บางคนเนี่ยศรัทธาที่ท้าวเวสสุวรรณแล้วค่อยไปปัก
2: ครับ
3: แล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วก็ไปซื้อหวยแล้วหวยก็ออกทีนี้ยิ่งเพิ่มความศรัทธาท้าวเวสสุวรรณอีก
2: อ
3: ันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สอง
2: ครับ
3: บางคนไม่ได้ศรัทธาที่ท้าวเวสสุวรรณเพราะไม่รู้ไม่เชื่อ
2: ไม่รู้
3: แต่รู้สึกว่าเพื่อนไปปัก
2: ก็ไปปักแล้วหรือเห็น
3: แล้วก็เห็นตัวเลขออกมาแล้วก็ฉันไม่เชื่อท้าวเวสสุวรรณหรอกแต่ฉันเชื่อธูปตรงนี้เพราะว่าฉันปักธูปด้วยมือของฉันฉันก็เอาธูปของมือของฉันเนี่ยเป็นคนปักเองฉันเชื่อมือของฉันพอตัวเลขออกมาที่ธูป เกิดบังเอิญหวยมันออกตรงนั้นเกิดปฏิหาริย์อ้าวตัวเลขมันถูกก็ย้อนกลับไป
2: ตัด
3: ทา
2: ท้าวเวสสุวรรณขึ้นมา
3: อย่างเงี้ยมันย้อนกันได้ซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก

0: หรือไม่ก็คืออาจจะมองเห็นภาพอ้าวอ๋ออุ้ยคนนั้นถูกเลขได้รางวัลจากตรงนี้ตรงนี
1: ้
0: งั้นฉันไปด้วยเผื่อฉันจะได้บ้าง
1: ได้บ้าง
0: อันนี้พอได้ปุ๊บก็จะเกิดว่าฉันได้ก่อนแล้วค่อยศรัทธาบางพื้นที่บางศาสนสถานหรือบางความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้โหประชาชนไปกันแน่นบางคนไปด้วยกระแส
1: บางคนไปด้วยกระแสเพราะศรัทธามาก่อนบางคนไปด้วยกระแสก็จริงแต่ไม่ได้ศรัทธา
0: ไม่ได้ศรัทธาคือกระแสอุ้ยเห็นไปด้วยขอฉันไปด้วย
1: รอผลก่อน
0: ไปทำอะไรไม่รู้แต่ว่าไปแล้วก็ถ่ายรูปก่อน
1: ใช
0: ่โพสต์ละโพสต์เพราะว่ามันเป็นกระแสแบบนี้ก็มี
1: ศรัทธายังไม่ศรัทธาแต่ว่าไปเพราะอยากศรัทธาไปเพราะอยากเห็นผล
0: ไปเพราะอยากเห็
1: นผล
0: กลุ่มนี้พอไม่เห็นผลก็ไม่ไปแล้วนะ
1: บางคนยังมีความพยายามมันก็ยังมีความพยายาม
0: ไปพยายามอยู
1: ่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็ยังมีความพยายาม
0: ก็ยังพยายาม
1: พยายามบางคนอาจจะพยายามน้อยหน่
0: อ
1: ยไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกแต่บางคนไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อย
0: ๆ
1: ก็เห็นผลมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือทำซ้ำๆใช่มั้ย
0: ใช
1: ่จริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยอยากจะว่าไปแล้วก็ทำเป็นวิทยาศาสตร์ได้ก็คือเราก็ลองเชื่อศรัทธาเชื่อศรัทธาศรัทธาเชื่อลองทำซ้ำๆ อาจจะเห็นผลได้จากสิ่งที่เรามองไม่เห็นสุดท้ายเมื่อมันเป็นทดลองให้มันเป็นวิทยาศาสตร
0: ์ไม่ว่าคุณจะศรัทธาก่อนแล้วเห็นผลหรือว่าคุณเห็นผลแล้วคุณก็ไปมีความเชื่อความศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ผิด
1: ไม่ผิด
0: มันแล้วแต่ว่าคุณเลือกที่จะเป็นสิ่งใด
1: ถูก
0: ไม่ใช่แค่ในศาสนาพุทธในศาสนาอื่น
1: เช่นกัน
0: การไหว้เทพการไหว
1: ้
0: ฟ้าดินอะไรต่างๆนะก็ว่าไป
1: วัฒนธรรมของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่บริบทของแต่ละสังคมว่าสังคมบางที่เขาทำนาเขาก็ศรัทธาพระแม่โพศพพระแม่โพศพคือผู้ที่ดูแลข้าวดูแลน้ำมีเนาะพระแม่คงคาผู้ดูแลน้ำก็เพราะฉะนั้นอยู่ที่บริบทของสถานที่นั้นๆถามว่าเขาผิดเขาไม่ผิดเพราะสถานที่ตรงนั้นมันเหมาะกับต้องไหว้น้ำพระแม่คงคา
0: คนที่ใช้น้ำเนี่ยเนาะ
1: ข้าวก็พระแม่
0: ข้าวแม่โพศพชาวนาเอออะไร
1: จะไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะเขาต้องทำนาอย่างอาตมาเห็นเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ตอนแรกไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตเห็นสารอาตมาก็นึกว่าสารอะไรตอนแรกตั้งอยู่เล็กๆนะ
0: ครับ
1: ก็ถามชาวบ้านว่าโยมอันนั้นสารตายายเหรออะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่ใช่ไหว้เจ้าแม่โพศพอันนี้ก็เป็นประเด็นให้ดูว่าถ้าเราศรัทธาเราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยอยากให้ลองครั้งนี้ไม่ได้ลองใหม่มันจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้ อาจจะบังเอิญไหมก็อีกเรื่องนึง
0: ที่ทั้งหมดที่คุยเรามาอย่างเนี้ยเรามากันมันไม่ได้บอกว่าให้คุณงมงายนะคุณต้องตัดคำว่างมงายออกไปก่อนนะถูกไหมอาจารย์ศรัทธาคือศรัทธานะศรัทธามันก็จะเกิดปาฏิหาริย์เกิดสิ่งที่คุณอยากจะได้ถ้าเกิดคุณมีความศรัทธาจากความรู้สึกข้างในจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้บอกว่าให้คุณงมงายในสิ่งที่โอ้โหบางคนแบบว่าตามข่าวตามเรื่องราวอะไรต่างๆนะขอก็เป็นโอ้โหแต่เดินสายขอแต่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่ได้ทำความดีแต่ไม่ได้เคยช่วยเหลือผู้อื่นมันก็อาจจะไม่เกิดผลก็เป็นได้ครับ
1: ถูกต้อง
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แล้วนะฮะว่าคุณไปตามสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทีนี้พอมาตรงนี้เรากำลังนั่งอยู่พื้นที่แห่งนี้แหละนะครับก็คือวัดวชิรธรรมวาสความเชื่อความศรัทธามันก็ต้องบังเกิดขึ้นก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นผมถามก่อนสิ่งที่มองไม่เห็นที่พระอาจารย์อยากจะมาอยู่ที่นี่หรือมาสร้างวัดที่นี
1: ่
0: ที่มาที่ไปเป็นยังไงอยู่ดีผมว่าคงไม่ได้มีการแบบว่าฉันเดินมาแล้วฉันจะมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ถูกต้องคืออย่างแรกเลยคือศรัทธา
0: ครับ
1: ศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในสิ่งที่เราคิดว่าเราเลือกที่จะมาเป็นพระแล้วเราก็อยากจะทำหน้าที่ของพระ
0: ครับ
1: ให้ดีที่สุด
0: เ
1: ราก็เลยมองว่าการเป็นพระเนี่ยก็คือการที่เรามาเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเราก็อยากจะมองว่าเอ๊ะคนเรามันมีทุกข์
0: ครับ
1: แล้วคนที่จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยต้องปฏิบัติธรรมทีนี้แต่มาก็เลยมองว่าสถานที่ตรงนี้วัดวชิรธรรมวาส
0: ครับ
1: มันเหมาะกับการที่จะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่ไกลจากในเมืองของเราเนี่ยมันเป็นกรุงเทพก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันออกมาจากรอบนอก
0: ครับ
1: คนที่จะมาก็ถือว่าสะดวกพอมาเสร็จปั๊บ
0: ครับ
1: มันกลายเป็นว่ามันเหมือนรอบนอกคือชนบทแต่ว่าเราคือกรุงเทพมันได้เปรียบในตรงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดสมรภูมิเราสถานที่ของเราเนี่ยมันมาถูกทางแล้วมันเหลือแค่คนคือตัวตมามาพัฒนา

0: เมื่อมีสถานที่แล้วมันทำเลมันได้แล้ว
1: ครับ
0: คนก็คือตัวขับเคลื่อนตัวอาตมาก็เลยยอมที่จะมาเหน็ดเหนื่อยยอมที่จะมาพัฒนาเหมือนที่ครูก๊อปปี้พูดตอนแรกว่ามันต้องศรัทธาในหน้าที่ของเราก่อน
1: ศรัทธาในหน้าที่
0: ทีนี้หน้าที่อาตมาก็คือศรัทธานำมาแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มีปัญหาบ้างแต่เราก็แก้ได้เพราะเราเอาความศรัทธานำปัญหามีทุกที่ทุกอย่างทุกเวลาแต่เราศรัทธาแล้วเราก็เลยแก้ได
1: ้พอเราศรัทธาในหน้าที่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะ
0: เคลื่อนไหว
1: ไปได้ด้วย
0: ปรับได้เรื่อย
1: ๆบางอย่างมันเหมือนแบบเอ๊ะเว้ยเอ๊ะอยู่ดีมันไปของมันได้
0: ไปของมันได้มันเหมือนจิ๊กซอว์นะอาตมาว่าอาตมามาสร้างวัดตรงนี
1: ้ใน
0: วัดแห่งนี้ทำวัดแห่งนี
1: ้
0: มันเหมือนจิ๊กซอว์พอถึงเวลาเสร็จก็มีคนมาต่อมาเติมมาเต็มให้มันขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทำให้อาตมามานั่งดูว่าอ๋อมันเป็นบุญมันเป็นวาระ
1: ครับ
0: เป็นบุญของคนนี้หมดวาระของคนนี้แล้วคนนั้นก็มาต่อไป
1: มองไม่เห็นอีก
0: ซึ่งอาตมามองว่าอดีตของคนที่เขาทำเอาไว
1: ้ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นบุญของเขาวาระของเขาป
1: ั
0: จจุบันอาตมาก็มาทำต
1: ่
0: อแล้วอนาคตคนอื่นก็มาทำต่อในรูปแบบของเขา
1: เ
0: ราก็มาขับเคลื่อนในช่วงของเรา
1: ผมก็เลยจับความได้ว่าที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อเราศรัทธามาเราต้องการที่จะมาพัฒนาให้เกิดการเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็มองไม่เห็นในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้ว่าใครจะมา
0: ถูก
1: แต่อยู่ดีๆก็มีคนมา
0: ถูกก็เรียกว่าเป้าหมายของเราคือทำที่ตรงนี้ให้ใครก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วให้พ้นทุกข์เพราะตั้งเป้าก็คือธงเราปักเอาไว้แล้วว่าที่นี่คือสถานที่ที่ทุกคนมาแล้วต้องมีความสุข
1: ครับ
0: อาตมาปักธงเลยว่าใครที่มีความทุกข์เข้ามาจะต้องมีความสุขออกไปถ้าคือใครมาแล้วมีความทุกข์ออกไปมีความทุกข์อีกแสดงว่าคนนั้นแพ้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่มีความทุกข์แล้วเข้ามาในวัดแห่งนี้แล้วมีความสุข
1: ออกไป
0: คนนั้นชนะ
1: หลายคนที่เดินทางเข้ามาที่วัดวชิรธรรมวาสเองเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนมาด้วยความศรัทธาบางคนมาด้วยเอ๊ะที่นี่มีอะไรเอ๊ะอย่างไรแล้วฉันจะมีอย่างไรดีมีสิ่งที่กลับไหว้บูชาไหมมีสิ่งที่ศรัทธาไหมอะไรอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์ทีนี้ก็มองว่าพอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยวัดที่เราต้องทำต้องสร้างต่อไป
1: ครับ
0: คนที่เข้ามามันก็มีหลายแบบหลายจริตบางคนมาชอบให้ทานเราก็มี
1: ครับ
0: บางคนมาชอบรักษาศีลเราก็มี
1: ครับ
0: บางคนมาชอบภาวนาเราก็มีเพราะบุญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั้นคือทานศีลภาวนาวัดเรามีครบหมดเลยเข้ามาแล้วคุณต้องมีทานศีลภาวนา
1: ครับ
0: แต่มันจะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าบางคนกลุ่มทานก็ไม่ชอบศีลก็ไม่ชอบภาวนาก็ไม่ชอบ
1: ชอบ
0: มาเดินชมเห็นว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเราก็ทำได้
1: ไม่ได้เอางี้ไม่ต้องใครหรอกผมนี่แหละบางทีผมก็ขับรถไปเลยไปนู้นเลี้ยวๆเข้าไปฟึ๊ดเข้าไปผมขับรถแค่ขับรถวนดูเนาะดูเป็นวัดสถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะทานเหรอพักก่
0: อ
1: นศีลโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ว่างภาวนาพักก่อนเลยนะสมาธิเดี๋ยวก่อน
0: เออ
1: แต่ไปเข้าไปดู
0: ก็ทำได
1: ้ทำได้เสร็จแล้วก็เอออนุโมทนาสาธุก่อนขอประทานโทษอภัยอะไรมารบกวนอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ออก
0: มันก็จะย้อนกลับมาถึงตอนแรกที่เราคุยกัน
1: ฮะ
0: บางคนศรัทธาก่อนแล้วทำจะเห็นผล
1: เห็นผล
0: บางคนเห็นผลก่อนเราค่อยศรัทธา
1: ค่อยศรัทธา
0: วัดนี้ก็เช่นกัน
1: ครับ
0: เราแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ศรัทธาอยู่แล้วเข้ามาที่นี่เขาก็จะมาด้วยความอยากมาให้ทานอยากมารักษาศีลอยากมาภาวนา
1: อ
0: ันนี้คือกลุ่มที่1
1: ครับ
0: กลุ่มที่2ไม่ได้ศรัทธาแต่มาเพราะอยากเที่ยวเราก็ทำสถานที่ของเราเนี่ยให้เป็นกึ่งที่ท่องเที่ยวได้
1: จริงๆแล้ววัดก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะนี่ใครอย่ามาว่าผมนะเรื่องจริงคุณจะปฏิเสธไหมคุณเข้าไปวัดคุณไม่เที่ยวถ้าคุณไปวัดคุณไม่เที่ยวคุณอย่าถ่ายรูปนะคุณถ่ายรูปเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือการท่องเที่ยว
0: ใช
1: ่ถูกไหม
0: ก็เลยบอกว่าวัดคือเราก็ทำได้ก็คือทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวก่อน
1: ครับ
0: เป็นที่เที่ยวก่อนมาให้เห็นก่อนแล้วคุณก็เห็นผลแล้วคุณค่อยศรัทธาก็ทำได้
1: ก็ได้เหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่มีกลุ่มหนึ่งขับรถเข้ามาเขาเห็นป้ายแล้วขับรถเข้ามาเฮ้ยคือเขาเข้ามาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะปรากฏว่าเขาจอดรถเลยแล้วทีเขาเดินเลยเดินชมวัด
0: เดินชม
1: ตัวนึงเนี่ยอ่ะก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวได้
0: เที่ยวได
1: ้อ่ะทีนี้ มีอะไรบ้างอาจจะวัดคนที่เข้ามาต้องเจออะไรบ้างอาจารย์ก่อน
0: ก็อย่างแรกเลยเราพยายามทำวัดให้มีจุดไหว
1: ้
0: จ
1: ุ
0: ดไหว้ก่อนซึ่งตอนนี้จุดเด่นของเราก็คือมีลานธรรมนำโชคเพราะฉะนั้นลานธรรมนำโชคของเราเนี่ยคือเป็นตัวท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ตัวชูสำหรับให้คนมาเที่ยวคุณมาวัดคุณต้องมาถ่ายรูปกับพระองค์ดำคุณมาวัดคุณต้องมาถ่ายรูปกับพระศิวลี
1: ครับ
0: คุณมาวัดคุณต้องมาถ่ายรูปกับพระสังฆจาย
1: ครับ
0: ต้องมาถ่ายรูปกับพระอุปคุฎต้องมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อเงินเหลือ
1: ครับ
0: ถ่ายรูปกับพระท้าวเวสสุวรรณ
1: ท้าวเวสสุวรรณ
0: ท้าวพระวิรูปัก
1: พระวิรูปัก
0: ท้าวราหู
1: พระราหู
0: พระเปิดโลกเราเอาท่องเที่ยวนำมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มายืนมาอธิษฐานค
1: ือ
0: เขาได้สบายใจแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทานศีลภาวนาเขาแต่เขามาเที่ยว
1: พักก่อนนั้น
0: แต่เขามาเที่ยว
1: มาเที่ยวจุดประสงค์คือเข้ามาก่อน
0: มาก่อน
1: วัดแหละมาฉันได้ไหว้แหละแล้วก็ไม่รู้เข้ามาก่อน
0: มาเที่ยวกันเลย
1: มาเที่ยวเลยทีนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยวชิรธรรมวาสที่นี่เนี่ยก็มีจัดเป็นพื้นที่
0: นะแต่นี่เป็นบริเวณ
1: บริเวณเลย
0: ลานธรรมนำโชคเลยก็คือที่เที่ยวเลย
1: ครับที่เที่ยวทางธรรม
0: ที่เที่ยวเพื่อจะนำมาสู่ศรัทธานี่คือกุศโลบายกุศโลบาย
1: ครับ
0: อาตมาจะไปบอกว่าเอาทุกคนมาให้ทานทุกคนมาให้ศีลทุกคนมาภาวนาเนี่ยอันนี้คือคนที่ศรัทธาแล้วมามันทำได้นะ
1: อ๋อเราย้อนกลับไปเรื่องแรกคือศรัทธาแล้วมาทำได้โอเคโอเค
0: แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเอาทุกคนมาให้ทานมาศีลมาภาวนามาไม่มาแต่ทุกคนบอกว่าเอามาวัดวชิระมาลานธรรมมาถ่ายรูปมาเที่ยวเริ่มอยากมาเพราะมาเที่ยวแล้วเขาค่อยเห็นผลว่าเอ๊ะเขามาไหว้มาเที่ยวก่อนมาเที่ยวเสร็จแล้วก็มาไหว
1: ้
0: แต่ละองค์แต่ละองค์พอเขาก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้เขาก็ศรัทธามา
1: เอาจริงๆแล้วเนี่ยวัดราชิรธรรมวาสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพระอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ทำลานธรรมนำโชคที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณลานธรรมนำโชคถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้ใครฟังเนี่ยก็จะได้ยินหลายต่อหลายองค์หลายต่อหลายชื่อเลยทีเดียวนะครับมีทั้งด้านพุทธแล้วก็มีทั้งทางด้านความเชื่อทางด้านเทพต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลานธรรมนำโชคเนี่ยเอาง่ายๆทวนกันอีกสั้นๆที่เราเข้าใจได้ยินกันนะครับก็จะมีหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำนี่เป็น
0: พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร
1: ปางสมาธิเพชร
0: หินก้อนเดียว
1: ครับ
0: หินลาวาหินภูเขาไฟ
1: หินภูเขาไฟ
0: จากประเทศอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: หน้าตักองค์นี้ก็ประมาณ35 นิ้วเท่ากับอายุพรรษาของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหน้าตักของท่านเนี่ย35 นิ้วนั่นหมายความว่ามาจากอายุของพระองค์หินก้อนนี้หนักมาก
1: ครับ
0: แต่เวลาเอาไปลอยน้ำสามารถไม่จมน้ำลอยน้ำได้เพราะคุณสมบัติของหินลาวา
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแข็งแรงสุขภาพองค์นี้ก็หลายคนมากราบไหว้ก็จะเป็นเรื่องของอธิษฐานให้คนมาไหว้นั้นเกิดความแข็งแรง
1: สุขภาพดีแข็งแรง
0: สำหรับองค์นี้
1: เหมือนกับก้อนหินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อองค์ดำก็คือหมายถึงว่าสีดำเลยนะคุณผู้ชมสีดำที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้แหละนะครับแล้วก็แข็งแรงที่พระอาจารย์บอกหลับตาเดินไปนิดนึงเราก็เจอองค์พระศิวลี
0: พระศิวลี
1: อาทิตย์นี้ขาวเลย
0: พระศิวลีนี้เป็นหินอ่อนสีขาว
1: ครับ
0: เรานำมาจากประเทศกรี
1: ก
0: เป็นหินก้อนเดียว
1: ครับ
0: ช่างที่แกะสลักยืนยันว่าในอาชีพการแกะสลักเขาบอกว่า
1: ครับ
0: เขาเห็นพระศิวลีองค์นี
1: ้
0: ใหญ่ที่สุดถ้าเป็นก้อนเดียวนะ
1: ครับ
0: ถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็น2 ก้อน
1: อ
0: ันนี้คือการันตีจากช่าง
1: คือก้อนเดียวแล้วก
0: ็
1: ก็เขาเรียกอะไรนะฮะถูกแบบเขาเรียกอะไรฮะพระศิวลีก็คือหมายถึงว่าต้องมีโกรธ
0: มีบา
1: ท
0: ม
1: ี
0: ย่ามมีไม้เท้าซึ่งองค์นี้มีพิเศษมาก
1: ครับ
0: วันที่ตอกเสาเข็มช่างที่ตอกเสาเข็ม
1: ฮะ
0: ถูกหวย
1: อ๋อ
0: คนที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยคนที่ตอกเสาเข็ม
1: ครับ
0: ยืนยันได้เลยว่าหนูถูกหวยวันที่หนูตอกเสาเข็ม
1: ครับ
0: นะก็เท่ากับรู้ว่าที่พระศิวลีเนี่ยสตอรี่ของท่านก็คือเป็นพระที่ให้โชคลาภ
1: ใช่
0: ถ้าใครกราบไหว้บูชาสักการะด้วยความเชื่อความศรัทธาแล้วก็จะมีปฏิหารเรื่องโชคลาภ
1: โชคลาภ
0: แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เขาเป็นช่างตอกเสาเข็
1: ม
0: ถูกหวยในวันนั้น
1: เอาล่ะ
0: ตอกเสาเข็มไม่ถูกหวย
1: ผมยังไม่พอผมยังได้โชคลาภอีกเพราะว่าเดินไปเจอโอ้พระสังฆจาย ทองอร่ามเลยอยู่
0: ตรงกลาง
1: พระสัง
0: ฆาจารย์นั่นก็ถือว่าเป็นพระที่มีเมตตาในเรื่องของเมตตามหานิยมตัวจริงของท่านในครั้งพุทธกาลนี่นะจะเป็นพระที่รูปหล่อ
1: พระสังฆาจารย
0: ์รูปหล่อด้วยการที่ท่านมีรูปร่างหน้าตาหล่อ
1: ครับ
0: ท่านก็เลยไม่อยากให้คนมายุ่งกับท่านคนก็อยากจะไปกราบท่านไหว้ท่านเนอะ
1: ครับใช่อยากจะเจอแหละพระหล่อนี้ในสมัยก่อนนะ
0: ไม่เอาแล้ววุ่นวายแปลงร่างเป็นคนอ้วน
1: เป็นพระสังฆาจารย์

0: คือคนที่ต้องการเรื่องของความรัก
1: ความรัก
0: เมตตา
1: เมตตา
0: ก็จะเป็นขอพรตรงนี
1: ้ครับ
0: นะ
1: โอ้นะฮะยังไม่หมดคุณผู้ชมในลานธรรมเดินไปอีกนิดนึงในระนาบเดียวกันตรงไปนี่นะฮะก็จะไปเจอองค์พระอุปคุต
0: องค์พระอุปคุตนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ใต้ทะเลเขาเรียกว่าสะดือทะเลและมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช
1: ครับ
0: ท่านก็อยากจะกิจการบางอย่างที่อยู่ในเมืองของท่านปรากฏว่าท่านก็ปรึกษากับปุโรหิตว่าจะมีใครที่สามารถเอาชนะมารในการทำกิจครั้งนี้ไม่ให้มารเข้ามาผจญกับกิจครั้งนี
1: ้
0: 7วัน7คืนเนี่ยเสร็จแล้วปุโรหิตของพระเจ้าอโศกมหาราชก็บอกว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระอุปคุต
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็จำพรรษาอยู่ที่ใต้สะดือ พระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยบอกว่างั้นก็นิมนต์
1: ขึ้นมา
0: ให้มาช่วยทำกิจการในเมืองของพระเจ้าอโศกมหาราชครั้งนั้นให้สำเร็จโดยที่ไม่มีมารเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ถ้าใครไปกราบไหว้ก็จะเป็นเรื่องของชนะมาร
1: ชนะมาร
0: เช่นจะไปสอบ
1: อุปสรรคต่างๆ
0: จะไปสอบไหมมีคู่แข่งไหมทำยังไงถึงจะชนะต้องไปองค์นี
1: ้มีไม่โดนทหารไหมอ
0: ะไรก็ต้องมาก็ลองมา
1: ก็มาลองมาดู
0: ต้องมาดู
1: อ๋ออันนี้คือชนะมาร
0: ชนะมาร
1: ขจัดอุปสรรคต่างๆเห็นมีหลวงพ่อเงินเหลืออยู่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆ
0: ใช่พระพุทธรูปหลวงพ่อเงินเหลือเนี่ยประวัติท่านก
1: ็
0: มีเรื่องที่แปลกมากเลยมีอยู่วันหนึ่งอาตมาขับรถเข้ามาในวัด
1: ครับ
0: อาตมามองเห็นพระพุทธรูป อยู่ที่เสาไฟฟ้า
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่ฝนตกอาตมาก็บอกกับลูกศิษย์ที่คนขับรถว่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกเราลงไปแล้วเท้ามันจะเปื้อนให้ฝนหยุดตกวันหลังเรานำพระพุทธรูปองค์นี
1: ้ครับ
0: เอาเข้าไปข้างในซะมันดูไม่ดีไม่รู้ใครมาวางไว้ที่เสาไฟฟ้า
1: ครับ
0: ตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะ
1: ฮะ
0: แล้วอยู่มาวันนึงก็มีหัวหน้าช่างชื่อยมออสนะ
1: ครับ
0: ยมออสก็นำพระพุทธรูปองค์นี
1: ้
0: มาให้อาตมาที่กุฏิบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่เสาไฟฟ้า
1: อ
0: าตมาก็เลยเอ้าเราก็เพิ่งจะ
1: เห็น
0: องค์เดียวกันว่าเราก็เห็นว่าเราจะมาแต่ว่าฝนมันตกเรายังไม่ลงแต่ด้วยความบังเอิญที่โยมออสเห็นแล้วก
1: ็เอามาก่อนแล้ว
0: อาตมาก็เลยเดินไปดูเห็นชื่อทั้งเขียนอยู่ที่ฐานว่าหลวงพ่อเงินเหลือ พอต้องเห็นหลวงพ่อเงินเหลือเสร็จปั๊บอาตมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อท่านดีจังเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่มาวัดแห่งนี้มาไหว้องค์นี
1: ้แ
0: ล้วจะมีเงินเหลือใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่เนี่ยอาตมามองว่าถ้ามาไหว้องค์นี
1: ้
0: เงินจะเหลื
1: ออ
0: าตมาก็เลยอยากจะให้ทุกคนไปอธิษฐานตรงจุดนี้ก็คือว่าถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วจะต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้านั้นมีเงินเหลือกินเหลือใช้
1: เหลือเก็บเ
0: พราะสตอรี่นั้นเราต้องคิดว่าคำว่าไม่รู้ใครเอามาวางไว้ที่เสาไฟฟ้าเนี่ยให้เราบอกว่าเป็นเทวดาก็แล้วกัน
1: ใช่
0: เราจะได้คิดบวกไว้ก่อนว่าเทวดาประทานมาให้เราเมื่อเทวดาประทานมาให้เราเสร็จเราก็เอามาให้ญาติโยมกราบไหว้
1: ถ้าเปิดไปชื่อตรงนี้ด้วย
0: ชื่อดีหลวงพ่อเงินเหลือซึ่งเราไม่สามารถเช็คประวัติได้ว่าใครเป็นคนเอามาเราก็บอกซะว่าเป็นเทวดาเอามา
1: เทวดาเอามาให้มีโอกาสได้มาอยู่ที่วัดได้มีเขาเรียกอะไรนะฮะมีที่อยู่มีที่แบบพักพิง
0: เขาเรียกว่าเฟือง
1: นะ
0: ตอนนั้นเขาเรียกว่าเฟือง
1: เฟือง
0: ใช่ไหมเฟืองก็คือที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเงินเหลือนั่นเอง
1: ครับผม
0: องค์นี้ก็คือองค์ที่
1: 5นะครับนะฮะศรัทธาเราจะเกิดปฏิหารบางท่านต้องมาก่อนลองดูด้วยความศรัทธาของเรานะแล้วเกิดความเชื่อแล้วก็อาจจะกลับเข้ามาใหม
0: ่ถูกต้อง
1: แน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของเทพเป็นบ้างนะครับที่นี่มีท้าวเวสสุวรรณอยู่บริเวณเดียวกัน
0: ท้าวเวสสุวรรณอยู่ในบริเวณลานทำนำโชคเหมือนกันท้าวเวสสุวรรณนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเป็นปางยืน
1: ใช่ครับ
0: ปางยืน
1: ปางยืน
0: ซึ่งอาตมาก็มองว่าปางยืนมีเยอะแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เอ๊ะไหนๆจะทำท้าวเวสสุวรรณละ
1: ครับ
0: ก็สั่งปั้นใหม่เป็นปางนั่งเลย
1: ปางนั่งทำใหม่เหมือนกัน
0: ทำใหม่เป็นปางนั่งก็ให้ช่างปั้นหน้าตัก19นิ้ว
1: ครับ
0: เหตุผลที่19ก็เพราะว่าวัดของเรานั้นทางเข้าอยู่ซอย19ถนนขุมทอง19ตรงกันเลย
1: อ๋อครับ
0: ก็เลยเอาชื่อของซอยว่าซอย19
1: ครับ
0: ตรงกับท้าวเวสสุวรรณให้เป็นเลข19
1: 19นิ้วคือหน้าตัก19

0: ้านิ้วก
1: ็
0: เลยปั้นใหม่ขึ้นมาก็เลยเป็นปางนั่ง
1: ปางนั่ง
0: เพื่อให้คนมาไหว้นั้นรู้สึกว่าไม่เหนื่อยท้าวเวสสุวรรณท่านยืนใช่ไหมเราก็คิดแบบตลกว่าท่านยืนนั่งคงจะเหนื่อยอ่ะเราก็อยากให้ท่านสบายๆบ้างก็เลยสร้างนั่งขึ้นมาเพราะว่าความคิดมันก็ไม่ได้ผิดอะไร
1: ถูกต้อง
0: จะนั่งจะยืนก็ไม่ผิดแล้วก็มองว่าในเมื่อมีคนยืนก็ต้องมีคนนั่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องมีสี่อริยบทใช่ไ
1: หม
0: ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นท้าวเวสสุวรรณก็ในเมื่อยืนได้ก็ควรจะนั่งได้ก็เลยปั้นนั่งไปเลยนี่ก็คือง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะว่าไม่อยากให้ท่านเหนื่อยให้ท่านนั่งแล้วกัน
1: ก็คือมีที่นี่ที่เดียว
0: ที่เดียวท้าวเวสสุวรรณนั่
1: ง
0: อาจจะมีที่อื่นก็ได้นะ
1: อาจจะมีอาจจะ
0: ว่าตัวธรรมานั้นคิด
1: คืออยากได้แบบนี
0: ้อยากได้แบบนี
1: ้คิดแบบนี้อยากจะได้ท้าวเวสสุวรรณที่องค์หน้าแบบนี้นั่งแบบนี้มือเท้าวางแบบนี้
0: ก็เลยสั่งปั้นแบบนี้
1: สั่งปั้นมาสิ่งที่พระอาจารย์ศรัทธาออกมาแบบนี
0: ้คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: แบบนี้นำศรัทธาออกมาจันกองให้จับต้องได
1: ้มีใครแอบมากระซิบบอกพระอาจารย์ไหมครับเขามาแล้วเป็นยังไงกันมากับท้าวเวสสุวรรณองค์นี
0: ้องค์นี้ย้อนกลับไปเลยความที่เราทำพิธีบวงสรวงมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอยู่บางแคเขาฝันว่าเขาเห็นท้าวเวสสุวรรณนั่งซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าท้าวเวสสุวรรณนั่งนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงเขาไม่รู้ตอนแรกแต่เขาฝันเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรไปโทรว่าให้มาวัดวชิรธรรมวาสเพื่อนเขาจะมางานบวงสรวงวันที่เราเปิดเนตรท่านนะปรากฏว่าพอเขามาถึงเสร็จปั๊บเขาตกใจว่าสิ่งที่เขาฝันแบบนี้เลยคือองค์นั่งแบบนี้เลยเขาก็เลยเล่าให้อาตมาฟังว่าโอ้เนี่ยไม่เคยมาที่นี่เพื่อนชวนมาอาตมาก็เลยบอกแล้วโยมเป็นยังไงก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบนี้เขาบอกเขาฝันแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้คือวันที่หนึ่งเนาะก็คือวันที่เราเปิดที่เรา
1: บวงสรวง
0: แล้วล่าสุดเนี่ยคนในวัดของเรานี่แหละ
1: ครับ
0: นะถูกหวยบ่อยถูกหวยบ่อย
1: แต่ก็
0: ซื้อนิดๆหน่อย
1: ๆพอเพลิน
0: แต่จะถูกบ่อย
1: ฮะ
0: แล้วก็มีไปบนว่าให้ลูกสอบบรรจุเป็นข้าราชการได
1: ้
0: ซึ่งก็สอบได
1: ้
0: อาตมาก็งงตื่นเช้าขึ้นมาเห็นประทัด
1: เศษประทัด
0: เศษประทัดเป็นพัน
1: ๆ
0: ก็มาทราบที่หลังว่าอ๋อไปบนแก้บนนั่นก็แสดงว่าคนมาปักธูปก็เยอะเพราะอาตมาก็เดินเดินไปก็เห็นธูป
1: เลข
0: เลขพอมีอยู
1: ่ครับนะฮะมันก็เป็นการบอกต่อกันไปอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: ศรัทธาแล้วก็เห็นบางคนเห็นก่อนแล้วก็ศรัทธาก็ไม่เป็นไร
1: นะฮะใกล้ๆกันกระเถิบอีกสักนิดนึงก็อันนี้เป็นผู้ที่ศรัทธาเรื่องขององค์พญานาคนะแต่ว่าองค์พญานาคองค์นี้เนี่ยชื่อว่าเท้า
0: วิรุปะ
1: งามมากคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้นะงามเห็นมั้ยฮะเขียวมรกตท้อนเลยอ่ะ
0: สีทองด้วย
1: สีทองด้วยใช่
0: เท้าวิรุปะเนี่ยเดิมทีองค์นี้ท่านจะอยู่ที่สำนักงานเขตสะพานสูง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วสำนักงานเขตสะพานสูง
1: ฮะ
0: ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนทางอาจารย์ชัยพลก็ไปเห็นโดยบังเอิญ
1: ครับ
0: ก็เลยนำมาถวายอาตมาซึ่งสิ่งที่เป็นปฏิหาริย์ที่อาตมาอยากจะบอกครูก๊อปปี้ก็เดิมทีเนี่ยเท้า
1: วิ
0: รุปเวสสุวรรณ
1: จะ
0: อยู่ในฐานของท้าววิรูปักแล้วช่างก็มองว่า
1: ช่าง
0: ก็มองว่าเอ๊อยากจะย้ายออกไปข้างนอก
1: ครับ
0: ท่านอยู่ทางทิศเหนือเน
1: า
0: ะนั้นทิศใต้
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าช่างก็ย้ายออกมาทางทิศเหนือปรากฏว่าในช่วงที่ฐานพระของท้าววิรูปักปัจจุบันนี้ก็คือฐานของพระท้าวเวสสุวรรณในอดีตซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะหาอะไรมาตั้งแล้วก็ปล่อยเอาไว้ก่อนยังไม่คิดอะไ
1: ร
0: แล้วจนกระทั่งเราเจออาจารย์ชัยพลก็นำมาถวายวันที่อาจารย์ชัยพลนำมาถวายปั๊บประดิษฐานวางปั๊บเรียบร้อยมันมีความรู้สึกว่าฐานองค์นั้นอ่ะสร้างมาเพื่อองค์นี้โดยเฉพาะเลย
1: หล่อ
0: มันหล่อบวกลบคูณหารหน้าหลังมันลงตัวเลยความพอดีมันลงตัวเป๊ะวิญญาณวันหนึ่งคุณก็ปี้อาตมาจะต้องจ่ายค่าไฟ
1: ครับ
0: นะจ่ายค่าไฟไม่รู้ว่า
1: ออกจากค่าไฟจ่ายค่าไฟก็จ่ายค่าไฟ
0: จ่ายค่าไฟแล้วถ้าอาตมาก็มันจะต้องมีเงินไปจ่ายค่าไฟก่อนเนาะแล้วอาตมาก็เอามือไปลูบที่คางของพญานาคของท้าววิรูปักษ
1: ์
0: อาตมาก็พูดเป็นภาษาไทยนี่แหละพูดบอกท่านพญานาคท่านท้าววิรูปักษ
1: ์
0: นะพรุ่งนี้จะจ่ายค่าไฟแล้วนะไม่มีเงินเลยช่วยหน่อย

0: ครับ
1: ใครก็ได้มาจ่ายค่าไฟให้หน่อยอาตมาก็พูดไปแบบตลกตลกแหละคืออยากได้เงินนั่นแหละแต่ว่าก็คือพูดไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็เป็นเหมือนพญานาคถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ช่วยด้วยจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะพอตื่นเช้าขึ้นมา
0: ครับ
1: ปุ๊บปี้ไม่รู้ใครมาถวายเงินไม่เคยเห็นหน้
0: า
1: ผู้ชายมาคนเดียว 35,000 ถวายเสร็จแล้วก็ไม่พูดอะไรจับไปเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อาตมายังงงอยู่เลยว่าคนนั้นมันจากไหน
0: เออแต่อันนี้เรื่องนี้จริงพระอาจารย์พูดพระอาจารย์พูดให้ผมฟังบ่อยมากเรื่องนี
1: ้
0: อย่างทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่อาตมายังตั้งคำถามอยู่ว่าเรื่องนี้อันนี้อันย้อนกลับไปนิดหนึ่งครูปิ๊กมันมีอยู่สมัยหนึ่งอาตมาเคยสั่งเรือไปบริจาคน้ำท่วม
0: ครับ
1: ศรัทธาอาตมานี่คือสงสารชาวบ้านที่น้ำท่วม
0: ครับ
1: อาตมาคือติดต่อเลยติดต่อโรงงานทำเรือ าตมาก็ขอเครดิตว่าเอาเรือมาก่อนบอกว่าจะต้องเอาเรือไปบริจาคเสร็จแล้ววันที่ครบดิวครบรอบที่อาตมาต้องเอาเงินไปให้เขาอ่ะเงินมันขาดอยู่ประมาณ 300,000 มันค่าเรือเยอะอยู่จำไม่ได้แต่มันขาดอยู่ 300,000
0: แต่ตอนนั้นคือศรัทธาของเราที่เราอยากจะช่วยคนน้ำท่วมนั่นแหละอ
1: ยากช่วยน้ำท่วมก็คือไปขอเครดิตมาก่อนก
0: ็
1: เอาเรือไปแจกเลยแจกเรือโดยที่ไม่มีเงินแจกเรือโดยที่ไม่มีเงินแต่อาตมาได้เรือออกมาแล้วอาตมาก็เอาเรือไปแจกปรากฏว่าพอถึงเวลาครบจะจ่ายเงินค่าเรือขาดอยู่ 300,000 ปฏิหารมีไม่รู้ใคร
0: ครับ
1: โอนเงินเข้ามาจำนวนนั้นพอดีเลยจำนวนที่อาตมาต้องการพอดี
0: เราไม่ได้เช็คงี้เหรออาจารย
1: ์ก็ไปจ่ายค่าเรือเลยเอออาตมาก็ไม่ได้เช็คเลยนะนี่มันนานละอันนี้ก็คือเรื่องของศรัทธา
0: ครับนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
1: ใช
0: ้วิจารณญาณด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แม้ตามหากันเสียเหลือเกินพระราหู
1: โอ้ครูกอปี้เรื่องพลังหูเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรอีก
0: เดี๋ยวผมแทรกก่อนนะใหญ่ไปไหนก่อนใหญ่เหลือเกินคุณผู้ชมเห็นภาพเนาะใหญ่เราไปยืนอยู่นี่เรายังเล็กนิดนึง
1: เป็นหินอัคนี
0: นั่นไง
1: ย้อนกลับไปเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่อาตมาไปเห็นครั้งแรกเลย
0: อ
1: าตมาเห็นหินก้อนนี้ใหญ่ที่สุดละ
0: ครับ
1: อาตมาก็ขึ้นไปนั่งสมาธิบนหิน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วอาตมาก็นึกขึ้นในตอนนั้นว่าเอ๊ะหินก้อนนี้จะทำอะไรได้บ้าง
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยถามกับลูกศิษย์ที่ไปด้วยกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าหินเนี่ยมันเป็นหินดำต้องเป็นราหูอาตมาก็โชคดีมากเลยมีราหูติดไปในลูกศิษย์เก็บราหูได้อยู่ในวัดส
0: ื
1: บเนื่องมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเขาเก็บราหูได
0: ้
1: องค์เท่านี้ประมาณนิ้วก้อยนี่แหละเขาก็มาให้อาตมาแล้วอาตมาก็เก็บเอาไว้ในตัวอาตมา
0: หมายถึงว่าหล่นอยู่ในวัด
1: หล่นอยู่ในวัดนี่แหละก็ไม่รู้ใครหล่นทำหล่นแล้วลูกศิษย์ก็เก็บมาให้อาตมาลูกศิษย์ก็เอามาให้อาตมาดูอาตมาก็เก็บเอาไว้ก่อนประมาณ1เดือน
0: ครับ
1: แล้ววันนั้นผ่านไป1เดือนประมาณแล้วอาตมาก็ได้ไปหินที่ปากช่องโรงงานหินที่ปากช่องเนี่ยอาตมาก็ไปเห็นหินก้อนนี้พอลูกศิษย์ที่ไปด้วยบอกว่าทำราหูอาตมาก็เลยถามช่างที่เป็นเจ้าของหิน
0: ครับ
1: ว่าช่างแกะหินก้อนนี้เป็นราหูได้ไหมช่างบอกทำได้ครับอาตมาก็เลยหยิบต้นแบบให้เขาดูเขาก็เก็บเอาไปดูเขาก็ทำได้หินองค์นี้อาตมาสั่งทำโดยที่ไม่มีเงินถามว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเนี่ยอาตมาไม่คิดเลยเอาเลยทำเลยแล้วอาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวทยอยจ่ายให
0: ้
1: ก็มีก็เอาไปจ่ายมีก็เอาไปจ่ายมีก็เอาไปจ่ายหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนกลายเป็นหลักล้าน
0: โอ้ my god
1: กว่าหินจะมาหาเราได้เนี่ยอาตมาใช้ความพยายามเก็บเล็กผสมน้อย
0: ครับ
1: เขาทำไปดูความคืบหน้าคืบหน้าอาตมาก็โอนไปจ่ายไปค่อยๆเก็บค่อยๆจ่ายค่อยๆเก็บค่อยๆจ่าย
0: ครับ
1: ศรัทธาหินก้อนนี้มากเพราะอยากสร้างราหูช่างบอกว่าก่อนทำหนัก24ตัน
0: โถ
1: แกะแล้วเหลือ14ตัน
0: หายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: วันที่มาส่งทะเบียนรถ14
0: ครับ
1: วันนั้นหวยออก14คนที่ถูกก็คือภรรยาช่างแล้วก็เจ้าภาพที่ถวายรอบสุดท้ายคือหินก้อนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็บอกบุญมาเรื่อยๆนะก็หลากหลายคนแต่ว่าคนสุดท้ายที่มาปิดยอดให้อาตมาเนี่ย 60,000 บาทอาตมาจะต้องจ่าย 60,000 บาทเพื่อจะเคลื่อนย้ายจาก
0: องค์จากพระหูมาที่วัด
1: จาก
0: ปากช่อง
1: มาที่วัดรอบสุดท้ายเนี่ยคือรวมแล้วเกือบล้านอ่ะในการจ่ายองค์เนี้ยเกือบล้านบาทแต่ว่างวดนั้นงวดสุดท้ายจะต้องจ่าย 60,000 ซึ่งมันก็แปลกว่าเจ้าภาพเข้ามาในช่วงนั้นพอดีเลยก็จ่ายเงิน 60,000 แล้วคนนั้นก็ถูกหวย ท่ากับว่าเหมือนกับว่าได้ราหูมาแบบงงๆเหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีเงินเป็นล้าน
0: ๆแ
1: ต่ราหูก็มาอยู่กับเรา
0: อ่ะล่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับรวมถึงลานธรรมนำโชคที่มีความเชื่อและความศรัทธารวมถึงปฏิหาริย์ต่างๆนะครับหลายคนมาสะดุดแล้วก็มาดูพระองค์หนึ่งที่ยืนอยู่สูงสีทององค์ใหญ่เลยทีเดียว
1: อันนั้นเรียกปางเปิดโลก
0: ปางเปิดโลก
1: ปางเปิดโลกต้องย้อนกลับไปก่อน
0: ย้อนไปนะครับพุทธกาล
1: พุทธกาล
0: พระพุทธองค์ครับ
1: ท่านไปจำพรรษา
0: ครับ
1: โปรดพุทธมารดาของพระองค์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
0: ครับ
1: พอออกพรรษาปั๊บพระองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส
0: ์ครับ
1: มาสู่โลกมนุษย์ทำให้วันนั้นน่ะเป็นวันปวารณาออกพรรษาก็จะมีมนุษย
0: ์ครับ
1: มีเทวดา
0: ครับ
1: มีสัตว์นรกสามโลกเนี่ยเห็นกันหมดเลย
0: ครับ
1: จึงให้ชื่อว่าวันเปิดโลก
0: วันเปิดโลก
1: ซึ่งวันเปิดโลกเราก็จะมองเห็นพระพุทธรูปปางองค์เนี้ยก็จะเหมือนเปิดโลกแบมือออกไป
0: ค
1: ือเปิดโลกทำให้มนุษย์ถึงกันทั้งสวรรค์ทั้งโลกนรกจึงให้ชื่อว่าเปิดโลก
0: ปางเปิดโลก
1: ทีนี้ความสูงขององค์ท่านเนี่ย
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าวัดของเราเป็นวัดที่สร้างถวายรัชกาลที่4
0: ฮะ
1: อาตมาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะให้ท่านสูง 4.4 เมตร
0: ครับ
1: ถ้าเราเอา4เมตรมันก็จะมีเลข0ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เลยเอา 4.4 ก็แล้วกันก็เลย 4.4 เมตร44เซนติเมตรความสูงตั้งแต่ฐานท่านจนถึงเสียงท่าน
0: ครับ
1: เพื่ออนาคต
0: ครับ
1: พออุโบสถ2ชั้นที่เราสร้างเสร็จเราก็จะนำองค์ท่านไปประดิษฐานที่ลานด้านหน้า
0: อ
1: ุโบสถ
0: อุโบสถ
1: เพราะว่าอุโบสถของเรานั้นเป็นอุโบสถ2ชั้นถ้าเรานึกถึงภาพวันตักบาตรเทโวพระสงฆ์ท่านก็จะเดินลงมาบันไดจากชั้น2ลงมาชั้นล่างมันก็จะจินตนาการประมาณว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ในพรรษาที่7
0: ครับ
1: แล้วก็จะมองว่าวัดของเราเนี่ยเป็นวัดที่อยู่สุดเขตแดนกรุงเทพซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่เราจะได้รับแสงอาทิตย์จากฝั่งทิศตะวันออก
0: ฝั่งตะวันออก
1: อาตมาก็เลยจะสร้างสตอรี่ของวัดแห่งนี
0: ้
1: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ทุกวันปวารณาออกพรรษาถ้าใครมาวัดแห่งนี้ตักบาตรตอนเช้าในวันออกพรรษาก็จะเหมือนกับว่าเราได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส
0: ์
1: เพราะเรามีปางปางนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
0: ปางเปิดโลก
1: ก็เป็นการสอนให้ญาติโยมเข้าใจว่าอ๋อปางนี
0: ้
1: มาจากพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึง
0: ส์ดาวดึง
1: ส์แล้วก็จะนำไปที่อุโบสถเพราะว่าเป็นโบสถ์2ชั้นแล้วมีบันไดลงมาสวยงามก็จะมีพระสงฆ์เดินลงมาอันนี้ก็คือสตอรี่ที่1สตอรี่ที่2ก็คืออุโบสถของวัดเราเป็น2ชั้นต่อไปทุกๆวันที่31ธันวาเราก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีพอตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จปั๊บเราก็อาศัยว่าทำเลของวัดเรานั้นติดริมคลองหลวงแห่ง
0: คลองครับ
1: ซึ่งเป็นจุดแรกที่จะได้รับแสงอาทิตย
0: ์
1: ก็เท่ากับว่าต่อไปคนที่มาสวดมนต์ข้ามปี
0: ครับ
1: ก็ต้องรอแสงอาทิตย์ข
0: ึ้
1: น
0: แสงอาทิตย
1: ์แล้วก็จะได้ใส่บาตร
0: จะได้ใส่บาตร
1: ในวันที่1มกราคมของทุกปีนั่นแหละคือสตอรี่ของพระองค์นี
0: ้
1: ที่เราทำเอาไว
0: ้
1: ในโอกาสข้างหน้า
0: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับว่าแค่คุณผู้ชมเข้ามาที่วัดวชิรธรรมวาสที่ลาดกระบังนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสถึงเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับศรัทธามันก็จะเกิดปาฏิหาริย์บางท่านอาจจะเกิดปาฏิหาริย์แล้วก็จะเกิดความศรัทธาอย่างที่บอกไปแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ความคิดอย่างไรแต่สุดท้ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่คุณผู้ชมนั้นจะสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับรายการในวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้มองอีกมุมหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็อยู่คู่กับตัวเราทุกๆคนอยู่ตลอดเวลานี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะคิดบวกเราจะคิดลบเราจะคิดถึงความศรัทธาหรือเราจะคิดถึงสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเกิดเราคิดถึงสิ่งที่ดีมันก็จะดีแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะพระอาจารย
1: ์
0: สุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ครับพระอาจารย์ อยากจะฝาก

0: ถึงพุทธศาสนิกชนทุกๆคนบ้างครับ
1: ก็ขอฝากอย่างนี้ว่าคำว่าศรัทธาเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือเราศรัทธาก่อนแล้วเราถึงจะเห็นผล
0: ครับ
1: อันที่2คือเราเห็นผลก่อนแล้วเราค่อยศรัทธาไม่มีอะไรเสียหายยกตัวอย่างอุโบสถวัดของเรานั้นกำลังสร้างอุโบสถอยู
0: ่
1: อาตมาเห็นคน2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาศรัทธาในเรื่องของว่าเรากำลังสร้างโบสถ์ก็มีโอนเงินมาทำบุญ
0: ครับ
1: แล้วก็แจ้งว่าโอนเงินมาแล้วนะซึ่งเขาไม่เคยมาวัด
0: ครับ
1: เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแต่เขาศรัทธาเขาก็ทำแล้วเขาได้รับอานิสงส์ที่เขาสร้างอุโบสถอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองบางคนยังไม่เคยทำบุญสร้างโบสถ์แล้วก็มาที่วัดเอาตัวไม่เห็นก่อนมาทำกิจกรรมมาแล้วก็แล้วแต
0: ่
1: เมื่อเห็นโบสถ์บอกโอ้
0: โ
1: บสถ์กำลังสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จ
0: ครับ
1: อันนี้มาเห็นแล้วค่อยศรัทธา
0: ครับ
1: อันนี้ก็ทำพอทำเสร็จปั๊บไม่ว่าจะเป็นศรัทธานำหรือมาเห็นก่อนแล้วค่อยศรัทธาก็ตามขึ้นชื่อว่าได้เห็นได้ทำแล้วได้บุญหมดเลย
0: ครับ
1: นะอันนั้นก็เลยบอกครูป๊อปปี้ว่าฝากไว้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าถ้าเราเชื่ออะไรก็ตามศรัทธาอะไรก็ตามเราให้เชื่อและศรัทธาสิ่งนั้นแล้วก็ทำเลยไม่ต้องลังเลสงสัยหรืออีกบางคนบางกลุ่มท่านทั้งหลายยังสงสัยยังลังเลอยู
0: ่
1: ก็ลองเป็นหนูทดลองทำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำถ้าเราเห็นสถิติแล้วมันทำแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ทำได้เรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบางคนอาจจะจิตใจว้าวุ่นวายคิดนู่นนี่นั่นสารพัดเต็มไปหมดลองหันมาศรัทธาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วปัญหาที่เราเห็นที่เรารู้ที่เราปวดหัวอยู่อาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีก็ได
0: ้นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาและปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในทุกๆศาสนาและมีอยู่ในทุกๆรอบตัวเราทั้งหมดนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะต้องลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่กับผมจิรัฐวัฒน์แล้วก็พระอาจารย์พระครูโคศิสุทธสอนนะฮะได้ทุกๆครั้งในรายการหลวงแพ่งแปลกบุญนี่แหละนะครับวันนี้เราทุกคนกลับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
1: เจริญพร

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาตินะคะซึ่งเป็นทศบารมีมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภานะคะจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องสุวรรณสาม

ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกครั้งเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีขั้นสูงสุดคือทรงรักและทรงอยู่ร่วมกับสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังแผ่ความรักไปถึงผู้ที่ข้าพระองค์ลูกฤาษีชายหนุ่มทุกุละกับหญิงสาวปาริกาต่างเป็นลูกของนายพรานเนื้อด้วยกันทั้งคู่พ่อแม่ของทั้งสองต่างต้องการให้ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ทั้งคู่ไม่ปรารถนาเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์แต่เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครั้นแต่งงานกันแล้วทั้งคู่จึงชวนกันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระอินทร์เห็นว่าฤาษีทั้งสองจะตาบอดจึงลงมาหาแล้วบอกให้มีลูกโดยแนะนำให้ฤาษีทุกุละรูปท้องของฤาษีนีนะคะปาริกาพร้อมทั้งตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้ลูกฤาษีทั้งสองเห็นว่าการทำอย่างนั้นไม่ผิดศีลจึงรับคำแนะนำต่อมาไม่นานฤาษินีนะคะปาริกาก็ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นชายมีผิวพรรณเหลืองสวยเหมือนทองคำจึงตั้งชื่อให้ว่าสุวรรณสามเด็กชายสุวรรณสามเป็นเด็กมีบุญเวลาที่พ่อแม่ออกไปหาเก็บผลไม้ในป่าก็มีพวกนางกินรีมาคอยเลี้ยงดูอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ตาบอดเมื่อโตเป็นหนุ่มมีอายุได้16ปีสุวรรณสามก็คิดถึงว่าเราควรสังเกตทางเดินไปเก็บผลไม้ของบิดามารดาไว้เพื่อว่าเมื่อมีอันตรายสิ่งใดเกิดขึ้นจะได้ตามช่วยเหลือได้ทันดังนั้นจึงได้สะกดรอยตามบิดามารดาออกไปเก็บผลไม้เสมอจนรู้ทางได้ดีวันหนึ่งสุวรรณสามไม่ได้สะกดรอยตามไปตกเย็นเกิดมีฝนตกหนักบิดามารดาได้เข้าไปหลบฝนอยู่ข้างจอมปลวกใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังหลบฝนและไม่ทันระวังตัวอยู่นั้นงูเห่าตัวหนึ่งในจอมปลวกก็พ่วนพิษใส่ตาจนทั้งสองตาบอดสนิทท่านทั้งสองเมื่อรู้ว่าตัวเองตาบอดก็เสียใจร้องไห้อยู่ตรงนั้นเองฝ่ายสุวรรณสามเห็นผิดเวลาจึงออกตามหาตามทางเดินเส้นนั้นก็มาพบบิดามารดานั่งร้องไห้อยู่จึงตรงลี่เข้าไปหาและสอบถามถึงสาเหตุแล้วในที่สุดก็ได้ทราบว่าท่านทั้งสองตาบอดแล้วร้องไห้แล้วหัวเราะคันได้ทราบว่าบิดามารดาตาบอดเพราะพิษงูสุวรรณสามก็รู้สึกเสียใจถึงกับร้องไห้โฮเพราะสงสารท่านทั้งสองแต่ครู่ต่อมาก็หัวเราะเสียงดังทำให้บิดามารดานึกสงสัยสุวรรณสามบอกท่านทั้งสองว่าที่ร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าบิดามารดาต้องมาตาบอดเสร็จแล้วแต่ที่กลับหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเป็นการตอบแทนจากนั้นสุวรรณสามก็ได้ปลอบโยนบิดามารดามิให้เสียใจแล้วพากลับไปยังอาสมครั้นถึงอาสมแล้วก็จัดแจงผูกเชือกโยงจากอาสมไปยังที่ต่างๆคือที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่พักกลางวันที่พักกลางคืนที่เดินจงกรมเพื่อทำเป็นราวให้บิดามารดาจับเดินได้สุวรรณสามให้บิดามารดาฝึกเดินไปยังที่ต่างๆจนชินก็บอกให้ท่านทั้งสองสบายใจและอยู่ให้สำราญท่านเองก็เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดารู้สึกตื้นตันแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารลูกเพราะยังเด็กเกินไปแต่ต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่คือเลี้ยงดูบิดามารดาหน้าที่ของลูก

ุวรรณสามได้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเช้าขึ้นมาก็จัดเก็บที่นอนของบิดามารดาจากนั้นก็จัดน้ำล้างหน้าน้ำบ้วนปากไม้สีฟันไว้ให้คั้นสายหน่อยก็จัดผลไม้เข้าไปให้ได้บริโภคต่อจากนั้นตนเองจึงบริโภคภายหลังหลังบริโภคผลไม้แล้วสุวรรณสามก็เข้าป่าทุกวันเพื่อเก็บผลไม้ให้บิดามารดาได้บริโภคในมื้อเย็นกับมื้อเช้าอีกเวลาที่สุวรรณสามเข้าป่าหาผลไม้ฝูงสัตว์ป่านานาชนิดและเหล่านางกินรีติดตามไปด้วยต่างฝ่ายต่างไม่ได้หวาดกลัวกันเลยและเวลาที่เก็บผลไม้เหล่านางกินรีก็ช่วยเก็บผลไม้ให้ตามที่ต้องการกลับจากเก็บผลไม้แล้วสุวรรณสามก็จะไปตักน้ำจากแม่น้ำมิกสัมมาตามมาอาบให้บิดามารดาเสร็จแล้วก็จัดผลไม้เข้าไปให้สุวรรณสามจะนั่งอยู่ใกล้ตลอดเวลาเพื่อคอยดูว่าผลไม้ชนิดไหนที่บิดามารดาชอบแล้วจะได้หยิบส่งให้สามชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาถูกยิงพระเจ้าปิละยักษ์กษัตริย์เมืองพาราณสีชอบเสด็จประพาสล่าเนื้อในป่าหิมพานต์ตามลำพังพระองค์เดียวเย็นวันหนึ่งเสด็จมาถึงแม่น้ำมิคสัมมาตาเห็นสุวรรณสามมีฝูงสัตว์ห้อมล้อมลงมาตักน้ำที่ท่าน้ำก็สงสัยว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่เป็นเทวดาหรือว่าเป็นนาคพระเจ้าปิละยักษ์คงอยากรู้จักแต่ไม่กล้าไปถามซึ่งหน้าเพราะเกรงว่าถ้าเป็นเทวดาจะเหาะหนีหรือถ้าเป็นนาคก็จะดำลงดินไปเสียดังนั้นจึงเห็นอยู่ทางเดียวที่จะเข้าถึงตัวเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือเอาธนูยิงครั้นตกลงพระทัยได้อย่างนี้แล้วก็รอคอยเวลาอยู่ฝ่ายสุวรรณสามเมื่อตักน้ำใส่หม้อแล้วก็ลงไปอาบน้ำครั้นแล้วจึงขึ้นมานุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงเอาหนังเสือผ้าเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายแล้วบ่ายหน้ากลับอาสมเวลานั้นเองพระเจ้าปิละยักษ์เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงยิงธนูใส่ไปถูกด้านข้างขวาเป็นเหตุให้สุวรรณสามต้องทรุดตัวลงเลือดสดๆไหลท่วมร่างส่วนฝูงสัตว์ที่ตามห้อมล้อมต่างตกใจแตกหนีกระเจิดกระเจิงจึงเหลือแต่สุวรรณสามผู้เดียวพบหน้ามือธนูพอรู้ตัวว่าถูกยิงสุวรรณสามก็ตั้งสติไว้มั่นค่อยๆวางหม้อน้ำลงแล้วกวาดทรายมาล้อมหม้อน้ำไว้ไม่ให้หกล้มจากนั้นจึงนอนลงหันศีรษะไปทางอาสมที่บิดามารดาอยู่แล้วร้องถามใครหนอช่างยิงเราได้ยายยิงแล้วจึงหลบหน้าออกมาเถิดมาให้เราได้รู้จักพระเจ้าปิละยักษ์ทรงสดับคำร้องถามแล้วรู้สึกแปลกพระทัยจึงเสด็จเข้าไปหาท่านยิงข้าพระเจ้าทำไมสุวรรณสามร้องถามด้วยน้ำเสียงแหบปร่าพระเจ้าปิละยักษ์ตรัสว่าที่ยิงเพราะสุวรรณสามมาทำให้สัตว์ที่พระองค์จะยิงแตกตื่นหนีไปสุวรรณสามปฏิเสธว่าไม่จริงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นคุ้นเคยกับสัตว์ทุกชนิดพระเจ้าปิละยักษ์เห็นว่าจะตัดมุสาต่อไปไม่ได้จึงยอมตรัสความจริงว่าที่ยิงก็เพราะอยากรู้จักท่านอยากรู้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนและจะตักน้ำไปไหนทุกที่ยิ่งกว่าสุวรรณสามได้เล่าเรื่องราวของตนให้พระเจ้าปิละยักษ์ทราบแต่แรกว่ามีบิดามารดาตาบอดที่ต้องเลี้ยงดูมาตักน้ำที่ท่าน้ำนี้ทุกวันเพื่อไปอาบให้ท่านทั้งสองครั้นแล้วได้รำพันออกมาว่าอาหารมีเหลืออยู่ให้พ่อกับแม่กินได้อีกเพียง6วันแต่เกรงว่าท่านจะต้องมาตายเสียก่อนเพราะไม่มีน้ำดื่มความสุข

ความทุกข์ที่ได้รับอยู่นี้แม้จะเป็นทุกข์หนักแต่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกิดมาเป็นคนย่อมจะได้รับทุกข์เช่นนี้ส่วนความทุกข์ที่ไม่ได้เห็นพ่อแม่จัดเป็นความทุกข์ยิ่งกว่าเพราะพ่อแม่จะร้องไห้หาเราตลอดคืนสุวรรณสามยามนี้เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจแต่ก็สู้อดกลั้นเลือดสดๆทะลักไหลจากบาดแผลไม่หยุดคอเริ่มแห้งแต่ก็ยังตั้งสติไว้มั่นพระเจ้าปิละยักษ์ร้อนใจเสียงสุวรรณสามร้องรำพันทำให้พระเจ้าปิละยักษ์ร้อนพระทัยพระองค์ทรงคิดขึ้นมาได้ว่าสุวรรณสามแม้จะต้องธนูทุกข์หนักปางตายก็หาได้คิดถึงความทุกข์ของตนไม่กับร้องไห้ค่ำครวญถึงบิดามารดาเรานับว่าทำบาปหนักพระองค์คิดจะเปลื้องบาปโดยรับหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามแทนครั้นคิดได้อย่างนี้จึงตรัสกับสุวรรณสามว่าขอให้เบาใจเถิดอย่าคร่ำครวญไปเลยเราจะรับเลี้ยงดูพ่อแม่ของท่านเองให้เหมือนอย่างที่ท่านเลี้ยงดูพระเจ้าปิละยักษ์ตรัสปลอบโยนสุวรรณสามต่อไปอีกพระองค์ยืนยันว่าจะสละราชสมบัติมาอยู่เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามทั้งนี้เป็นเพราะทรงเข้าพระทัยแล้วว่าหากพระองค์จะต้องตกนรกราชสมบัติไม่สามารถจะช่วยอะไรได้จากนั้นได้ตรัสถามถึงทางไปยังอาสมลาตายสุวรรณสามทูลว่าเลยหัวนอนของข้าพระเจ้าข้าพระองค์มีทางเดินเล็กอยู่สายหนึ่งจากทางเดินนี้ไปไกลกึ่งเสียงกู่จะถึงอาสมบิดามารดาของข้าพระองค์อยู่ในอาสมนั้นขอพระองค์ได้โปรดเสด็จไปเลี้ยงดูท่านด้วยครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วสุวรรณสามประคองอัญชลีคือยกมือประนมวอนพระเจ้าปิละยักษ์ให้ยึดมั่นในคำสัญญาความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นแต่สุวรรณสามก็สู้ข่มความเจ็บปวดนั้นกราบทูลพระเจ้าปิละยักษ์ด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าว่าพระเจ้าข้าขอได้โปรดตรัสบอกท่านทั้งสองด้วยว่าข้าพระองค์ขอกราบเท้ากล่าวได้เพียงเท่านี้สุวรรณสามก็สลบแน่นิ่งพระเจ้าปิละยักษ์ตรวจดูเห็นว่าไม่หายใจก็เข้าใจว่าตายจึงทรงวางพระหัตถ์ไว้ที่ศีรษะสุวรรณสามแล้วทรงกันแสงคร่ำครวญด้วยความเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงที่หลงผิดไปฆ่าคนดีเทพธิดาสุนทรีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเทพธิดาชื่อสุนทรีคอยดูแลคุ้มครองสุวรรณสามอยู่เทพธิดานางนี้เป็นมารดาของสุวรรณสามมาในอดีตชาติแต่วันที่สุวรรณสามถูกยิงนั้นนางไปอยู่ในเทวสมาคมคือที่ประชุมของเทวดาครั้นกลับมาได้ทราบว่าสุวรรณสามถูกยิงสลบแน่นิ่งอยู่ที่ชายหาดทรายมิคสัมมตาจึงรีบเหาะมากล่าวแก่พระเจ้าปิละยักษ์ซึ่งกำลังจะเสด็จไปอาสมว่าพระองค์ฆ่าคนที่บริสุทธิ์นับว่าทำบาปหนักต้องตกนรกแน่นอนพระเจ้าปิละยักษ์ได้ยินเทพธิดาแต่ไม่เห็นตัวเริ่มรู้สึกกลัวนางเทพธิดาจึงกล่าวต่อไปว่าการจะไปสวรรค์ได้นั้นพระองค์ต้องเป็นตัวแทนของสุวรรณสามเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาให้มีความสุขพระเจ้าปิละยักษ์ฟังแล้วเชื่อมั่นว่าถ้าเลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามให้ดีแล้วจะได้ไปสวรรค์จึงหายเสียพระทัยทรงหาดอกไม้มาบูชาสุวรรณสามเอาน้ำมาพรมตัวเดินเวียนขวาเป็นการแสดงความเคารพ13รอบกราบสุวรรณสามยกหม้อน้ำขึ้นบ่าแล้วเสด็จบ่ายหน้าไปทางอาสมแจ้งข่าวร้ายฤาษีทุกกุละบิดาของสุวรรณสามนั่งอยู่หน้าอาสม

ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินก็คเนได้ว่าไม่ใช่เสียงฝีเท้าของลูกชายแน่จึงร้องถามว่านั่นเสียงฝีเท้าของใครเมื่อได้ยินเสียงตอบว่าเป็นเสียงฝีเท้าของสุวรรณสามก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่โดยให้เหตุผลว่าสุพรรณมาสามจะไม่เดินดังเช่นนี้พระเจ้าปิลยักษ์เห็นว่าจะหลอกไม่ได้แน่จึงบอกความจริงว่าพระองค์คือพระเจ้าพาราณสีเที่ยวท่องไพรล่าเนื้อมาจนถึงที่นี่ตามลำพังพระองค์เดียวฤาษีทุกกุละได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกดีใจกล่าวต้อนรับด้วยความยินดีจากนั้นก็ปฏิสันถารด้วยการทูลเชิญให้ประทับนั่งถวายน้ำดื่มแล้วนำผลไม้นานาชนิดนะคะมาถวายพระเจ้าปิลยักษ์ชวนคุยถึงเรื่องสุวรรณสามฤาษีทุกุละก็กล่าวชื่นชมลูกชายว่าเป็นคนรูปร่างสันทัดน่าเอ็นดูมีผมยาวสวยงามและกตัญญูแต่พอได้ทราบว่าขณะนี้ลูกชายถูกฆ่าตายอยู่ที่หาดทรายก็ถึงกับนิ่งอึ้งหน้าถอดสีไปหาลูกฝ่ายฤาษีนีปาริกาผู้มารดาเมื่อได้ทราบข่าวร้ายของลูกชายเช่นนี้ก็สุดจะอดกลั้นทุกโศกไว้ได้นางทิ้งตัวลงนอนเกลือกกลิ้งร้องไห้คร่ำครวญปราณประหนึ่งใจจะขาดฤาษีทุกุละเองก็เศร้าโศกไม่แพ้กันทั้งสองทูลขอร้องพระเจ้าปิลยักษ์ให้พาไปหาสุวรรณสามพระเจ้าปิลยักษ์เห็นว่ามืดค่ำแล้วจึงตัดผัดผ่อนขอให้ถึงวันพรุ่งนี้เช้าก่อนแต่เมื่อฤาษีทั้งสองไม่ยอมจึงพาไปในคืนนั้นเองทันทีที่ไปถึงฤาษีทุกุละก็ช้อนศีรษะของลูกชายขึ้นพาดบนตักฝ่ายฤาษีนีปาริกาก็ยกเท้าของลูกชายพาดไว้บนตักของตนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญไปต่างๆนานาบางครั้งเผลอพูดกับลูกสุวรรณสามลูกรักลูกช่างหลับไหลเอาเสียจริงๆดูสีถือตัวด้วยไม่ยอมพูดจากับพ่อแม่เลยนะพระเจ้าปิลยักษ์ทอดพระเนตรดูฤาษีทั้งสองคร่ำครวญแล้วก็ยิ่งทำให้ทุกข์ทรมานใจมากขึ้นเหตุอัศจรรย์ฤาษีนี่นะคะปาริกาคร่ำครวญพลางทาบมือไว้ที่อกของลูกชายแล้วรู้สึกอุ่นๆนางได้สติว่าลูกชายยังไม่ตายจึงตั้งสัจจยาธิษฐานขอให้ยาพิษเหือดหายไปจากร่างกายของลูกชายฝ่ายฤาษีทุกุละก็ตั้งสัจจยาธิษฐานเช่นกันจบคำสัจจยาธิษฐานของทั้งสองสุวรรณสามก็พลิกตัวซ้ายขวาเทพธิดาสุนทรีเห็นดังนั้นจึงกล่าวคำสัจจยาธิษฐานขึ้นบ้างจบคำของนางสุวรรณสามก็ลุกขึ้นนั่งได้ทันทีอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับเวลาที่สุวรรณสามฟื้นคืนสติได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น4ประการบิดามารดาหายตาบอดได้เวลารุ่งอรุณบุคคลทั้ง4คือพระเจ้าปิลยักษ์บิดามารดาและสุวรรณสามได้ลอยกลับไปอยู่ที่อาสมสุวรรณสามมองดูบุคคลทั้ง3แล้วยิ้มให้อย่างมีความสุขพร้อมกับกล่าวว่าขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเถิดแล้วหันมาทางบิดามารดาและบอกว่าบัดนี้ลูกปลอดภัยแล้วสอนพระเจ้าปิลยักษ์สุวรรณสามได้กราบทูลพระเจ้าปิลยักษ์ว่าที่ตนฟื้นคืนสติมาได้ก็ด้วยผลบุญที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขแล้วยังได้กล่าวต่อไปว่าคนที่เลี้ยงดูบิดามารดานั้นเทวดาย่อมรักษาคุ้มครองตายจากโลกนี้ไปก็จะได้เกิดในสวรรค์พระเจ้าปิลยักษ์ได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาสุวรรณสามเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลต่อไปว่าพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ย่อมเป็นที่พึ่งของคนจำนวนมากข้าพระองค์ขอให้พระองค์จงทำดีในพระชนกพระชนนี
พระมเหสีพระโอรสพระธิดามิตรอมาตย์สัตว์พาหนะไพร่พลชาวเมืองจงบำรุงสมณพราหมณ์จงมีเมตตาในสัตว์นานาชนิดและประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอยู่เสมอเพราะเมื่อทำได้อย่างนี้พระองค์จะได้ไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าปิลยักษ์ทรงรับรองว่าพระองค์จะประพฤติตามที่สุวรรณสามกล่าวสอนทรงขอขมาสุวรรณสามและอำลาฤาษีแล้วก็ได้เสด็จกลับเมืองทรงบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆตลอดพระชนชีพฝ่ายสุวรรณสามบิดามารดาก็ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุฌานสมาบัติครั้นสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนมีเมตตาคือคนที่มีความรักและปรารถนาดีทั้งแก่คนที่เป็นมิตรและศัตรูกายมีเมตตาที่ถูกต้องคือเริ่มต้นจากรักตัวเองแล้วขยายความรักนั้นไปถึงบุคคลอื่นเริ่มจากคนใกล้ชิดที่สุดไปจนถึงคนที่ไกลตัวแล้วสุดท้ายความรักตัวแบบเห็นแก่ตัวก็จะหายไปทศบารมีพระเนมิราชศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขั้นสูงสุดคือทรงแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะถูกเชื้อเชิญให้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็ทรงปฏิเสธและเสด็จกลับมาบำเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์ครูของชาวเมืองพระเจ้าเนมิราชเป็นกษัตริย์สืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์ของพระเจ้ามคธเทวะซึ่งมีกษัตริย์สืบเชื้อสายกันมาถึง 84,000 พระองค์ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นก็ทรงยินดีในการบริจาคทานรักษาศีลต่อมาเมื่อพระราชบิดาเสด็จออกบวชก็เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาครั้นได้เสวยราชแล้วพระเจ้าเนมิราชก็โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูเมือง4แห่งและที่ท่ามกลางเมืองอีก1แห่งพระองค์สละพระราชทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญทานวันทรงรักษาศีล5เป็นนิดทรงรักษาศีลอุโบสถในวันอุโบสถทรงให้ทานรักษาศีลด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงแสดงธรรมชักชวนชาวเมืองให้ทำอย่างที่พระองค์ทำซึ่งก็ได้ผลชาวเมืองพากันทำบุญให้ทานรักษาศีลชาวเมืองเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆและต่างพูดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาด้วยกันฟังข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชทรงสงสัยอยู่ว่าความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่นั้นคือให้ทานกับรักษาศีลอย่างไหนมีผลมากกว่ากันครั้นแล้วในเวลาใกล้สว่างของวัน15ค่ําวันหนึ่งพระอินทร์ได้เสด็จมาหาพระองค์ถึงห้องบรรทมแล้วตรัสถามถึงข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชได้กราบทูลให้พระอินทร์ได้ทราบถึงข้อสงสัยของพระองค์แล้วทูลขอให้พระอินทร์ตอบให้ด้วยพระอินทร์ตรัสตอบว่าการรักษาศีลมีผลมากกว่าการให้ทานเพราะการให้ทานส่งผลให้เกิดได้แต่ในสวรรค์แต่การรักษาศีลส่งผลให้ไปเกิดได้ถึงในพรหมโลกพระอินทร์ตรัสต่อไปว่าแท้จริงแล้วการให้ทานกับการรักษาศีลต่างเป็นความดีจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป
อย่างที่พระองค์ทรงทำมานั้นนับว่า

ถูกต้องแล้วพระเจ้าเนมิราชฟังพระอินทร์แก้ข้อสงสัยของพระองค์แล้วก็เกิดปีติโสมนัสฝ่ายพระอินทร์ขั้นกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ตัดเล่าเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาทั้งหลายฟังรถจากสวรรค์เทวดาทั้งหลายได้ฟังแล้วก็อยากจะได้เห็นพระเจ้าเนมิราชจึงทูลพระอินทร์ขอให้อัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์จึงทรงมีพระบัญชาให้มาตลีเทพบุตรขับรถเวชยันราชรถลงมารับพระเจ้าเนมิราชแล้วคืนวันนั้นเองขณะที่พระเจ้าเนมิราชประทับอยู่ในมหาปราสาทท่ามกลางหมู่อมาตย์และข้าราชบริพารเวชยันราชรถก็เลื่อนลอยลงมาปรากฏให้เห็นตัวราชรถกระทบกับแสงจันทร์วันเพ็ญดูระยิบระยับพระเจ้าเนมิราชกับหมู่อมาตย์ราชบริพารต่างตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นครั้นราชเวชยันตราชรถเลื่อนลอยลงมาเทียบพระบัญชรมาตลีเทพบุตรก็กราบทูลพระเจ้าเนมิราชให้ทราบว่าพระอินทร์ทรงมีพระบัญชาให้มารับเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชตรัสรับคำเชิญครั้นตรัสลาอมาตย์ราชบริพารแล้วก็เสด็จขึ้นประทับเวชยันราชรถชมนรกก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรขับเวชยันราชรถพาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเที่ยวชมนรกก่อนนรกที่เสด็จเที่ยวชมได้นั้นมี15ขุมคือเวจรณีนรกนรกสุนัขนรกทองแดงนรกถ่านเพลิงนรกหม้อทองแดงนรกโซ่ทองแดงนรกแม่น้ำแกลบนรกแหลมหลาวนรกทุบตีนรกคูดนรกน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองนรกเบ็ดนรกภูเขาเหล็กแดงนรกบ่อไฟนรกสัตว์น่าเกลียดขณะที่มาตลีเทพบุตรพาพระเจ้าเนมิราชชมนรกขุมที่15อยู่นั้นพระอินทร์ทรงเห็นว่าล่าช้าจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงตัดเตือนว่าเวลาไม่พอที่จะชมนรกได้ทั้งหมดหรอกมาตลีเทพบุตรจึงบันดาลให้นรกทุกขุมปรากฏให้พระเจ้าเนมิราชได้เห็นในเวลาเดียวกันพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนรกแล้วก็ทรงหวาดกลัวทรงตั้งพระทัยว่าจะนำมาเล่าให้ไพร่ฟ้าข้าเป็นดินของพระองค์ได้ทราบเพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่ประมาทหลงผิดไปทำความชั่วต่างๆชมสวรรค์หลังจากขับเวชยันราชรถนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกแล้วมาตลีเทพบุตรก็นำไปชมสวรรค์ได้พบวิมานของนางเทพธิดาวารุณีก่อนเป็นอันดับแรกวิมานนั้นเป็นวิมานแก้วมณีกว้างใหญ่ได้12โยชน์มี5ยอดในบริเวณของวิมานนั้นมีสวนและสระโบกขรณีน่ารื่นรมพระเจ้าเนมิราชได้ตรัสถึงผลบุญของเทพธิดานางนั้นก็ได้รับคำตอบจากมาตลีเทพบุตรว่าในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนางเกิดเป็นหญิงรับใช้ในบ้านของพราหมณ์ได้รับมอบหมายให้ทำของถวายพระที่มาฉันในบ้านเป็นประจำนางทำด้วยความเลื่อมใสวิมานที่ได้รับมานี้ก็เกิดมาจากผลบุญแต่ครั้งนั้นจากนั้นมาตลีเทพบุตรก็ขับเวชยันตระราชรถนำพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเที่ยวชมวิหารหลังอื่นๆมีเทพบุตรเทพธิดาเจ้าของวิมานนะคะออกมาต้อนรับและบอกถึงผลบุญของตนพระอินทร์ตรัสเตือนให้มาตลีเทพบุตรนำ

เด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรจึงบันดาลให้สวรรค์ทุกชั้นปรากฏแล้วรีบนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชเข้าเฝ้าพระอินทร์ณสุธรรมมาเทวสภาตามพระบัญชาท่ามกลางสภา

องค์อยู่เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้เถิดอย่าเสด็จกลับไปโลกมนุษย์เลยพระอินทร์ตรัสชวนสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นย่อมเป็นเหมือนของที่ยืมเขามาวิมานนี้พระองค์ได้มาด้วยบุญของพระองค์เองหม่อมฉันไม่มีสิทธิ์หม่อมฉันจะมีสิทธิ์ก็แต่เฉพาะสิ่งที่หม่อมฉันได้มาด้วยบุญของหม่อมฉันเท่านั้นหม่อมฉันจะกลับไปโลกมนุษย์เพื่อทำบุญกุศลให้มากพระเจ้าเนมิราชตัดต่อพระอินทร์จากนั้นก็ได้กล่าวธรรมะให้เทวดาทั้งหลายฟังติดต่อกัน7วันในเวลาโลกมนุษย์นะคะเวลา7วันแล้วทูลลากลับโลกมนุษย์แต่ก่อนจะกลับนั้นได้ตัดสรรเสริญคุณของมาตาลีเทพบุตรที่ได้นำพระองค์เที่ยวชมนรกสวรรค์ชาวเมืองมิถิลาต่างแตกตื่นกุลาหลที่ได้เห็นมาตาลีเทพบุตรขับเวชยันราชรถนำพระเจ้าเนมิราชกลับมาส่งด้วยความสวัสดีเล่าเรื่องนรกหมู่อมาตย์ราชบริพารและชาวเมืองต่างทูลขอให้พระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นมาให้พวกตนฟังพระเจ้าเนมิราชจึงตัดเรื่องนรกก่อนตามลำดับเวตรณีนรกคือนรกขุมแรกที่พระองค์ได้เห็นนรกขุมนี้เต็มไปด้วยน้ำแสบน้ำเค็มและลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เป็นนิดในน้ำแสบน้ำเค็มนั้นจะมีเครือหวายมีหนามแหลมเป็นเหลาลุกเป็นเปลวไฟสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อถูกนายนิรยาบาลไล่ตีตกลงไปในน้ำแสบน้ำเค็มนั้นก็จะถูกน้ำหวายเสียบแทงขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเคยเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าตนนรกสุนัขคือนรกขุมที่สองนรกขุมนี้มีสุนัขแดงสุนัขด่างและแร้งกาอันน่ากลัวคอยยื้อแย่งกัดกินและจิกกินสัตว์นรกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเป็นคนตรณีทีเหนียวโกรธเคืองด่าว่าสมณพราหมณ์นรกแผ่นเหล็กแดงคือนรกขุมที่สามนรกขุมนี้มีแผ่นเหล็กแดงมีไฟลุกโชนนายนิรยาบาลไล่ต้อนตีสัตว์นรกทั้งหลายไปบนแผ่นเหล็กแดงนั้นคันล้มลงไปก็มีร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่และลุกเป็นเปลวไฟบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะคอยเบียดเบียนผู้มีศีลธรรมนรกถ่านเพลิงคือนรกขุมที่สี่นรกขุมนี้เต็มไปด้วยถ่านเพลิงมีพวกนายนิรยาบาลตักถ่านเพลิงใส่ตะกร้าไปเทลงบนศีรษะทำให้สัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจับกลุ่มร้องไห้คร่ำครวญบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะบางจำพวกรับจ้างเป็นพยานโกงบางจำพวกเอาทรัพย์สินที่เรี่ยไรจะสร้างถาวรวัตถุมาเป็นของตนนรกหม้อทองแดงคือนรกขุมที่ห้านรกขุมนี้เต็มด้วยน้ำทองแดงซึ่งลุกเป็นเปลวเพลิงมีพวกสัตว์นรกลอยอยู่บาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเคยเป็นคนหยาบช้าทำร้ายสมณพราหมณ์ผู้มีศีลนรกโซ่ทองแดงคือนรกขุมที่หกนรกขุมนี้มีพวกนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยโซ่เหล็กแดงแล้วกดศีรษะลงไปแล้วดึงขึ้นมาบิดคอรดน้ำทองแดงแล้วโบยตีซ้ำบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นพรานนกจับนกมาบิดคอฆ่ากินเป็นอาหารบ้างขายบ้างนรกแม่น้ำแกลบคือนรกขุมที่7นรกขุมนี้แลดูแต่ไกลเหมือนกับแม่น้ำซึ่งมีน้ำไหลหน้ารื่นรมเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายเกิดความกระหายขึ้นมาแล้ว

าการกระโดดลงไปน้ำใสที่แลเห็นนั้นก็กลายเป็นแกลบลุกโชนเป็นเปลวไฟไหม้สัตว์นรกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกเพราะความโลภได้เอาข้าวรีบหรือแกลบปนข้าวดีขายนรกแหลนหลาวคือนรกขุมที่8นรกขุมนี้มีพวกสัตว์นรกถูกทิ่มแทงด้วยหอกและดาบแหลนหลาวให้ดิ้นกระเดวอยู่ไปมาบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นนะคะเคยฆ่าสัตว์เอาไปขายนรกทุบตีคือนรกขุมที่9นรกขุมนี้มีพวกนิรยาบาลคอยทุบตีสัตว์นรกให้ได้รับทุกทรมานบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยลักขโมยปล้นสะดมนรกคูดคือนรกขุมที่10นรกขุมนี้เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นตลบไปสัตว์นรกต่างเคี้ยวกินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยทรยศหักหลังมิตรสหายนรกน้ำเลือดน้ำหนองคือนรกขุมที่11นรกขุมนี้เต็มไปด้วยเลือดและหนองสัตว์นรกเมื่อหิวกระหายก็จะพากันดื่มน้ำเลือดและหนองเป็นอาหารบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านี้เคยทำกรรมหนักคือฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์นรกเบ็ดคือนรกขุมที่12นรกขุมนี้มีพวกนายนิรยาบาลเอาเหล็กแดงลุกโพลงเกี่ยวลิ้นของสัตว์นรกแล้วดึงออกมาให้นอนเหยียดลงบนแผ่นเหล็กแดงแล้วสับด้วยขอเหล็กให้ได้รับทุกขเวทนาบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยค้าขายด้วยกลโกงต่างๆนรกภูเขาเหล็กแดงคือนรกขุมที่13นรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกถูกภูเขาบี้บดให้แหลกละเอียดแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้ววิ่งหนีภูเขาไปบนแผ่นเหล็กแดงพอวิ่งไปได้สักครู่หนึ่งก็มีภูเขา3ลูกเกิดขึ้นล้อมไว้บี้บดให้แหลกละเอียดลงไปอีกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยนอกใจสามีไปยินดีกับชายอื่นนรกบ่อไฟคือนรกขุมที่14นรกขุมนี้เป็นบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงมีพวกนายนิรยาบาลจับพวกสัตว์นรกโยนลงไปในบ่อนั้นให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นนรกสัตว์น่าเกลียดคือนรกขุม5นรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกมีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวต่างๆกันบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นมีความเห็นผิดไม่เชื่อบาปบุญเล่าเรื่องสวรรค์หลังจากตรัสเล่าเรื่องเมืองนรกจบแล้วพระเจ้าเนมิราชก็ตรัสเล่าเรื่องสวรรค์ไปตามลำดับพบวิมานทองวิมานหลังนี้เป็นของโสนทินเทพบุตรผลบุญที่ทำให้เกิดในวิมานทองก็เพราะครั้งที่เป็นมนุษย์รักษาศีล5ศีล8อยู่เป็นประจำพร้อมทั้งได้สร้างที่อยู่ถวายพระสงฆ์พบวิมานแก้วผลึกวิมานหลังนี้สูง25โยชน์มีเสาแล้วด้วยแก้ว7ประการมียอดมากมายมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรอบมีธงปลิวสวยบริเวณรอบๆวิมานมีสวนไม้ดอกมีสระโบกขรณีภายในวิมานเต็มไปด้วยนางเทพธิดาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี

ผลที่ทำให้นางฟ้าเกิดในวิมานหลังนี้เพราะเป็นมนุษย์ได้ร่วมกันให้ทานรักษาศีลพบวิมานแก้วมณีวิมานหลังนี้มีฝาแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์คึกครื้นด้วยเสียงดนตรีเต็มไปด้วยหมู่เทพบุตรผลบุญที่ทำให้เทพบุตรเหล่านั้นเกิดในวิมานหลังนี้ก็เพราะครั้งเป็นมนุษย์ได้ร่วมกันให้ทานรักษาศีลพบวิมานแก้วผลึกรอบๆ บริเวณวิมานหลังนี้มีแต่กอดอกไม้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบภายในเต็มไปด้วยเทพธิดานางฟ้าผลบุญเกิดร่วมกันในวิมานหลังนี้เพราะครั้งเป็นมนุษย์ถวายจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแก่พระอรหันต์พบวิมานแก้วไพฑูรย์มีเทพบุตรเป็นเจ้าของเต็มไปด้วยนางเทพธิดาผลบุญเป็นมนุษย์ได้สร้างสวนสระน้ำบ่อน้ำสะพานให้เป็นสาธารณประโยชน์พบวิมานทองสีดังแสงอาทิตย์แรกอุทัยมีเทพบุตรเป็นเจ้าของครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างสาธารณประโยชน์อย่างเทพบุตรวิมานแก้วไพฑูรย์ออกบวชหมู่อมาตย์ราชบริพารชาวเมืองมิถิลาเมื่อได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ต่างก็มีจิตยึดมั่นในการทำดีฝ่ายพระเจ้าเนมิราชเสวยราชด้วยผาสุกจนกระทั่งล่วงเข้าวัยชรานายภูษามาลาถอนพระเกศาหงอกให้ทอดพระเนตรก็สลดพระทัยในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารตามราชประเพณีกษัตริย์ราชวงศ์มคธเทวะทุกพระองค์จะเสด็จออกบวชเมื่อวัยชราพระเจ้าเนมิราชก็เช่นกันทรงอภิเษกพระราชโอรสให้ครองราชสมบัติเสด็จออกบวชในอุทยานสวนมะม่วงเจริญพรหมวิหาร4จนสำเร็จฌานสมาบัติสิ้นอายุแล้วได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถ

ประสานทางคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับโดยในภาคการศึกษาที่1 2567นี้นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวส์เดะมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตะชะไคโนริไคนะครับโดยที่รายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับที่จะมีเนื้อหานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนนะครับตลอดภาคการศึกษานี้จำนวน9ตอนนะครับวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนแรกนะครับคือตอนที่1ข่าวอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินในสังคมญี่ปุ่นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่1 2ปีการศึกษา2567เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทัพจักรวรรดิราชมงคลการวิชาบัตรนะครับซึ่งใส่ในภาคการเสนอในภาคการข่าวที่นะครับครับเรื่องทราบถึงสังคมญี่ปุ่นราวช่วงสถานการณ์ต่างๆของสังคมญี่ปุ่นนะครับในช่วงปี2566-2567เนี้ยนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะเป็นการศึกษานะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจากข่าวไปพร้อมๆกับการเรียนรู้จากครับทำความเข้าใจสภาพสังคมของคนญี่ปุ่นรวมถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่สะท้อนออกมาจากเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวอาชญากรรมซึ่งให้โอนนี่นะครับในสังคมไทยเราก็มีมากนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆเขาก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัญหามากเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินเนี่ยนะครับเราจะเจอคำศัพท์อะไรบ้างนะครับในทั้งในภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับข่าวนะครับที่นำมาเรียบเรียงนะครับเพื่อเรียนรู้ด้วยกันนะครับในรายวิชานี้นะครับข่าวทั้งหมดนะครับได้นำมาจากเว็บไซต์นะครับของ NHK นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับที่นำเสนอข่าวนะครับของสังคมญี่ปุ่นรวมถึงข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬานะครับข่าวเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเนื้อหาของข่าวที่นำมาเสนอในรายวิชาเนี่ยนะครับก็จะมาจากเว็บไซต์นี้นะครับโดยที่เว็บไซต์ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือก็จะมีในส่วนที่เป็นข่าวทั่วๆไปนะครับที่คนญี่ปุ่นอ่านกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวของ NHK นะครับแต่ว่าข้อดีของเว็บไซต์ของ NHK ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับมันมีตรงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับจะมีส่วนที่มันเป็น News Web Easy นะครับมันคืออะไรมันก็คือเป็นส่วนนะครับที่นำเสนอข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาของข่าวที่นำเสนอในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็จะเป็น